0: อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะบุกช่วยเหลือนักศึกษาหญิงวัย22ปีนะคะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างบอกว่าเป็นตำรวจแล้วก็สั่งให้หลอกพ่อว่าได้ทุนเรียนต่อบังคับโอนเงินจำนวนกว่า 1.7 ล้านบาทค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC นะคะเปิดเผยผลปฏิบัติการช่วยเหลือนักศึกษาถูกมิจฉาชีพหลอกมอบทุนการศึกษาต่อต่างประเทศบังคับให้โอนเงินสดจำนวน1ล้านบาทโดยอ้างเพื่อแสดงยอดเงินในบัญชีซึ่งเคสนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ที่ประสานกับตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1ตำรวจสภ.จุฬาลงกรณ์สภ.คลองหลวงและตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเข้าช่วยเหลือนักศึกษาหญิงอายุ22ปีที่อยู่ในอาการหวาดกลัวภายในห้องพักของโรงแรมแห่ง1ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอเมืองธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะคดีนี้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์พบเบาะแสว่าเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานักศึกษาสาวถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตำรวจเมืองพิจิตรหลอกว่ามีคนซัดทอดว่านักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีม้าเพราะขาดสนเงินจากนั้นมีการไปซื้อเบอร์โทรศัพท์มือถือซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีการฟอกเงินแต่หากต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้โอนเงิน1ล้านบาทให้ตรวจสอบและในระหว่างนั้นให้ตัดขาดการติดต่อกับบุคคลรอบข้างโดยไปเช่าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแต่นักศึกษาไม่มีเงินค่ะจึงหลอกพ่อว่าได้ทุนแล้วก็โอนเงินให้กลุ่มมิจฉาชีพไป6ครั้งกระทั่งพ่อเอะใจตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่ให้ทุนและพบความผิดปกติจึงแจ้งตำรวจเพื่อเข้าช่วยเหลือลูกสาวพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ย้ำนะคะว่าตำรวจและหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายสอบสวนผ่านไลน์ไม่มีการออกหมายจับทางวิดีโอคอลและไม่ให้ประชาชนโอนเงินมาตรวจสอบบัญชีส่วนวิธีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อต้องตั้งสติและวางสายทันทีอย่าแอดไลน์อย่าสแกน QR code และอย่าเปิดกล้องตามคำสั่งห้ามโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ห้ามปิดโทรศัพท์ลบแอปหรือเดินทางไปพักโรงแรมตามคำสั่งติดต่อผู้ปกครองอาจารย์หรือบุคคลใกล้ชิดทันทีโทรศัพท์ตรวจสอบกับหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างผ่านหมายเลขทางการด้วยตนเองหากว่าโอนเงินแล้วนะคะให้รีบติดต่อกับทางธนาคารและสายด่วน1441ทันทีค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะหลังตำรวจขยายผลและจับกลุ่ม2เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่มีส่วนร่วมกระทำผิดในครั้งนี้ล่าสุดทั้ง2ได้รับการประกันตัวแล้วนะคะด้วยเงินสดคนละ 200,000 บาทแต่ว่ามีเงื่อนไขห้ามยุ่งกับพยานหลักฐานค่ะจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนก็คือนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางเงินสดคนละ 200,000 บาทเนื่องจากต้นสังกัดคดี DSI มีคำสั่งให้ออกจากราชการไปก่อนจึงทำให้ไม่สามารถใช้ตำแหน่งในการยื่นขอประกันตัวได้เบื้องต้นผู้ต้องหาให้ความร่วมมือพนักงานสอบสวนจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและห้ามข่มขู่พยานแต่หากพบพฤติการดังกล่าวจะยื่นถอนการประกันตัวทันทีส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จากการกระทำความผิดนะคะพนักงานสอบสวนได้ส่งให้ปปง.ดำเนินการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินแล้วนะคะแต่หากมีการยักย้ายถ่ายเทไปให้บุคคลอื่นผู้ที่รับซื้อไปอาจเข้าข่ายกระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วยนะคะทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้ง2คนถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมายหรืออาศัยอิทธิพลของตนให้กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใด
0: ส่วนความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติแล้วก็สีกาเอ๋นะคะล่าสุดตำรวจกองปราบก็ประสานกับปปง.ค่ะขอตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้งสองคนเพื่อจะขยายผลหาผู้ร่วมกระทำผิดต่อไปค่ะ พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณนะคะผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติและสีกาเอว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะตรวจสอบใน2ส่วนคือในส่วนแรกการที่อดีตพระโชติได้กระทําผิดวินัยของสงฆ์ด้วยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ได้มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัด

0: และในส่วนที่2จะเป็นการตรวจสอบหาเส้นเงินผู้กระทําความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาทโดยคาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าน่าจะมี 1-2 คนอีกทั้งในส่วนที่ว่าเป็นสีกาหรือพระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ค่ะพนักงานสอบสวนได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อที่จะตรวจสอบหาเส้นทางการเงินทุจริตเกี่ยวโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีส่วนกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดและจะออกมาแถลงการอีกครั้งต่อไปด้านนายนาวินแก้วจันทร์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรีรายงานผลการรับตัวนายอติโชติทันประเสริฐหรืออดีตพระโชติและนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือสีกาเอเข้าคุมขังในเรือนจำเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งจากการตรวจร่างกายนายอติโชติไม่พบความผิดปกติปฏิเสธโรคประจำตัวขณะประเมินสุขภาพจิตก็พบวิตกกังวลเล็กน้อยส่วนนางสาวปุญญวีผลตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติและปฏิเสธโรคประจำตัวจากการประเมินสุขภาพจิตพบว่ามีความวิตกกังวลเล็กน้อยเช่นเดียวกันทางนี้นะคะการรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ก็ดำเนินการตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์โดยแยกกักโรคเป็นเวลา5วันและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่การใช้ชีวิตในเรือนจำทั้งสองคนสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติโดยมื้อเย็นเป็นแกงมะเขือไก่และมื้อเช้าเป็นแกงจืดลูกชิ้นหมูสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ตามปกติและไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษแต่อย่างใดค่ะ
1: เมื่อวานนี้ในรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดแผนยุติธรรมเชิงรุกช่วยเหยื่อออนไลน์ตามเงินคืน130ล้านไก่เกลี่ยหนี้รถภาระกว่า 5,000 ล้านนะคะไม่ปล่อยคดีช้าซ้ำเติมคนจนค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็เผยถึงทิศทางการทำงานผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินย้ำชัดเจนว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมจึงวางกรอบเวลาทำงานเข้มข้นใน7นโยบายหลักเพื่อให้ทุกกรมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องแรกคือความเท่าเทียมทางกฎหมายด้วยการใช้กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือค่าทนายและเงินประกันตัวให้ผู้มีรายได้น้อยพร้อมส่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสายด่วนเข้าไปดูแลเพื่อเปิดโอกาสให้คนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ต่อสู้คดีตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
2: คือคำพูดนี้ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
3: ครับ
2: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
4: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
2: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแค่การบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะคร
3: ับ
2: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
3: ์
2: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับ เราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได
1: ้ส่วนการปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจเข้มบริเวณรอยต่อสามเหลี่ยมทองคำสกัดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าหลายพันล้านเม็ดไม่ให้ข้ามแดนควบคู่การตัดวงจรผู้มีอิทธิพลยึดทรัพย์และเปิดศูนย์บำบัดรักษา1อำเภอ1ศูนย์การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ได้ตั้ง7ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบแก๊งออนไลน์นอมินีและการฟอกเงิน

0: หลังพบกลโกงเปลี่ยนไปใช้บัญชีนิติบุคคลแทนบัญชีม้าบุคคลทั่วไปพร้อมดึงระบบศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์อายัดบัญชีให้ไวที่สุดล่าสุดยึดทรัพย์และเฉลี่ยเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วกว่า130ล้านบาทขณะที่นโยบายด้านปากท้องจับมือกับสถาบันการเงินลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้สิน23ครั้งทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนสำเร็จกว่า 40,000 รายมูลค่าทรัพย์สินกว่า 8,000 ล้านบาทลดภาระค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านได้กว่า 5,000 ล้านบาทค่ะ
1: อธิบดีคุ้มครองสิทธิ์นะอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้งนะ
2: ครับ
1: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็มาโคบูต้าก็มา
2: ครับ
1: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
2: ครับ
1: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
2: เยอะมาก
1: ครับผมพอผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะคร
2: ับคือถ้าไปเปิดงานด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
1: ก็ลงไปคุย
2: กับพี่น้องประชาชนด้วยกับกลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
2: ้ครับ
1: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
2: ครับ
1: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำ
2: กันค้ำกัน
1: ค้ำกันค้ำกัน3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
2: โอ
1: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
2: ครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยกตัวอย่างจากเคสจริงที่ช่วยเจรจาอย่างเช่นค่างวดรถจากเดิมเดือนละ 15,000 บาทลดเหลือเพียง 1,500 บาทหรือหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาทเจรจาปิดจบเหลือ 15,000 บาทช่วยให้คนค้ำประกันและลูกหนี้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตได้อีกครั้งพร้อมประกาศเดินหน้าจัดงานแก้หนี้สินต่อเนื่องทั่วประเทศค่ะ
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับแผนบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตนะคะเปิดตัวกลไก JICC เชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นใจประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและนำไปสู่ความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตผ่านระบบซูมซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีบุคลากรจากส่วนกลางและภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมมีความเข้าใจแผนฉบับใหม่ร่วมกันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้โดยการปรับแผนในครั้งนี้นะคะตั้งเป้ายกระดับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC ไปสู่ระบบ JICC ซึ่งขยายขอบข่ายการทำงานครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและการประสานการสื่อสารอย่างเป็นระบบเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นการประชุมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติโดยเปิดโอกาสให้ระดับหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันออกแบบแนวทางการทำงานทั้งวิทยุโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์สำหรับข้อคิดเห็นและผลการฝึกปฏิบัติจะถูกนำไปต่อยอดเป็นแผนปฏิบัติการจริงมุ่งให้กลไก JICC ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดข้อมูลที่ถูกต้องสื่อสารที่ทันเวลาสังคมปลอดภัยในทุกสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจและเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อในข่าวเช้า NBT สุดสัปดาห์ค่ะ

ราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่คณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาต่อเนื่องตลอดทั้งวันเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยประชาชนที่มาต่างประทับใจในพระกรณียกิจต่างๆที่พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้มาตลอดจึงตั้งปณิธานว่าจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ต่างสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได
1: ้เห็นตั้งแต่จอทีวีตั้งแต่ท่านองค์เล็กๆผมก็ตัวเล็กๆเหมือนกับท่านนะครับแล้วก็ระยะก่อนที่ท่านจะขึ้นประชนก็เขาจะชอบวิ่งใช่ไหมครับผมก็ไปเจองานวิ่งอยู่บ่อยๆก็เหมือนรู้สึกว่าเราผูกพันกันไม่ว่าจะหน้าจอหลังจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ก็จะระลึกถึงแล้วก็จะทำความดีเป็นการตอบแทนต่อไปจนกว่าชีวิตของผมจะหาไม่ครับ
2: เราก็ซาบซึ้งปิติอย่างยิ่งที่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยทุกอย่างในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยดีทุกอย่างของเนี่ยผู้ต้องขังแล้วก็เพื่อนลูกพายังยากทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพระองค์ท่านทำ
0: สำหรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาคือ8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาที11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาที15นาฬิกาถึง16นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองเริ่มเปิดในเวลา7นาฬิกา45นาทีและจะปิดในเวลา19นาฬิกาค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาทุกคนแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อันธิจกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2569โดยมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีรวมด้วยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและประชาชนภาคีเครือข่ายร่วมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตามลำดับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตเกิดเมื่อปี2514รับราชการในสายงานประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเคยได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2564ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568โดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งยังรับผิดชอบภารกิจสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์หลายด้านรวมถึงทำหน้าที่รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ทางนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมในวันที่13ถึง21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาและจะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายน2569เวลา14นาฬิกา
0: โครงการขนส่งทางบกปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรนะคะโดยจะเริ่มวันที่15กันยายนนี้ค่ะ กรมการขนส่งทางบกได้ชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถโดยทางกรมได้ดำเนินการปรับเพิ่มลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาโดยมีการปรับเพิ่มลดเป็นจำนวน5ครั้งตามราคาน้ำมันและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรโดยวันที่11กันยายน2569คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางซึ่งได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5 บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100 กิโลเมตรปรับขึ้น3 บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2569สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้สำหรับการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารได้พิจารณาจากสูตรคำนวณปัจจัยต้นทุนที่แท้จริงที่มีการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ดัชนีค่าพลังงาน Energy Index และค่าจ้างแรงงานซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถปรับขึ้นและลงได้ตามสถานการณ์ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บค่าโดยสารได้อย่างเหมาะสมสะท้อนต้นทุนการเดินรถที่แท้จริงและสามารถจัดการเดินรถได้รวมทั้งประชาชนสามารถเดินทางรถโดยสารประจำทางได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้กระทรวงการคลังขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนหลังโครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายในเดือนนี้แต่ว่ายังมีวงเงินเหลืออยู่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าขณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเหลือเดือนสุดท้ายแต่ทราบมาว่ายังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่ประชาชนที่ไม่ได้มาลงทะเบียนประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทจึงได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปขยายการใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส
4: ช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้าย
5: เดือนสุดท้ายแล้วค่ะ
4: ผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่กับการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไม่ก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไป
5: ต่อเนื่องไปเลยใช่ไหมคะเป็น
4: ก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้าย
3: และเดือนนี้เป็นช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทยพลัสบริเวณย่านประชาสงเคราะห์ดินแดงและห้วยขวางกรุงเทพมหานครค่ะก็พบว่าประชาชนยังออกมาเลือกซื้ออาหารและรับประทานอาหารที่ร้านกันอย่างต่อเนื่องเจ้าของร้านหมูสเต๊ะและบะหมี่บอกว่าหลังจากมีโครงการบรรยากาศการจับจ่ายนั้นคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลูกค้ากล้าใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีโครงการที่ค่อนข้างเงียบเหงาโดยประเมินนะคะว่าช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่า 50% และมองว่าโครงการช่วยได้ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนพร้อมอยากให้รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะ
6: คนละครึ่งก็ช่วยได้เยอะประชาชนก็กล้าใช้เงินแล้วก็เศรษฐกิจมันก็จะฟุ้งขึ้นมาหน่อยถ้าไม่มีคนละครึ่ง คนก็ไม่กล้าใช้เงินเพราะว่าตอนนี้ก็ให้เยอะอยู่นะ60 40เนี่ยคือรัฐบาลก็ให้เยอะอยู่คนก็กล้าใช้เงินกล้าใช้อะไรอย่างงี้ไงก็กระเตื้องอยู่ดีมากก็อยากจะให้มีต่อก็ถามลูกค้าบอกอยากจะให้มีต่ออย่าเพิ่งนั่นอย่าเพิ่งหยุดโอ้ก่อนมีนิ่งน้ำนิ่งเลยพอมีโครงการปุ๊บก็เพิ่มเลยก็ยังดีขึ้นมาเลยสักประมาณสัก 55% ก็ดีหน่อย
3: นอกจากนี้นะคะผู้ประกอบการร้านค้ายังระบุด้วยว่าโครงการนี้มีประโยชน์ทำให้บรรยากาศค้าขายคึกคักจึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มวงเงินหรือช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยตรงและอยากให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องค่ะ
7: ที่เข้าร่วมโครงการเขาจะมาใช้เยอะหน่อยแต่ก็อีกนะเพราะว่าเป็นร้านกาแฟร้านเล็กๆใช่ไหมล่ะบางคนเขาก็จะไปใช้ร้านที่แบบว่าราคาแบบว่าแต่ยังช่วยลดได้อันนี้ก็ประหลาดประลายแต่ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารนะที่ถามน้องนะค่ะ
3: ส่วนประชาชนที่มาใช้บริการระบุนะคะว่าโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยนำไปใช้ทั้งค่าเดินทางรถไฟใต้ดินและซื้ออาหารเพราะมองว่าวงเงินวันละ200บาทและวงเงินเดือนละ 1,000 บาทอยู่ในระดับที่เพียงพอและช่วยเหลือประชาชนได้หลายกลุ่มค่ะ
8: ก็ได้เยอะนะคะในแต่ละเดือนมันก็ช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายของเราได้ระดับหนึ่งแล้วค่ะ
9: ส่วนใหญ่ที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยนี่จ่าย
8: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็อาจจะอาหารนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใช้หมดภายในวันเดียวว
9: ันละ200เนี่ยถือว่าจำกัดการใช้จ
8: ่ายไม่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยากได้เงินสดหรืออยากได้เต็มลิมิตกว่านี้แต่ว่าก็คิดว่า200นี่ก็พอดีนะคะเพราะบางคนเราก็ไม่ได้ใช้เยอะ
0: Oasis SeaWorld จังหวัดจันทบุรีกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาชมการแสดงความน่ารักของโลมากันจนแน่นอัศจรรย์หลังกระแสโซเชียลช่วยกันแชร์ภาพความเงียบเหงาที่เกิดขึ้นค่ะกระแสโซเชียลที่ส่งต่อความน่ารักและความสามารถของเจ้าโลมาที่ Oasis SeaWorld จังหวัดจันทบุรีที่ก่อนหน้านี้มีความเงียบเหงานะคะแม้มีนักท่องเที่ยวคนเดียวที่นี่ก็ยังโชว์ล่าสุดพลังโซเชียลเป็นผลค่ะเพราะบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ Oasis SeaWorld กลับมาคึกคักอีกครั้งมีนักท่องเที่ยวพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางมาชมการแสดงกันอย่างต่อเนื่องจนแน่นอัศจรรย์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองบอกว่าตั้งใจพาครอบครัวมาดูแลการแสดงมาดูการแสดงโชว์โลมาเพราะเห็นจากโซเชียลที่มีการแชร์ต่อๆกันประทับใจการแสดงโลมาปากขวดจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวชมเพราะนอกจากจะมีโลมายังมีกวางมีปลากระพงยักษ์ให้นักท่องเที่ยวชมและสามารถให้อาหารได้ด้วย
10: ประทับใจมากค่ะน้องปลาโลมาน่ารักมากน้องพุทธซ้อนตัวสีชมพูมาดูครั้งแรกประทับใจมากเลยค่ะว่าปลาโลมาของไทยเราเก่งมากสุดยอดเลยค่ะก็อยากฝากให้เพื่อนๆ นะคะพี่ๆน้องๆคนไทยค่ะมาเที่ยวที่ Oasis ที่นี่นะคะที่นี่ค่ะไม่ได้มีแค่ปลาโลมาค่ะยังมีกวางมีกระต่ายค่ะมีปลากระพงยักษ์ด้วยค่ะที่นี่นะคะสวยแล้วก็น่ารักมากถ้าทุกคนได้มาก็คงจะประทับใจเหมือนกันค่ะ
0: สำหรับ Oasis SeaWorld เปิดให้บริการทุกวันมีรอบการแสดง5รอบนะคะได้แก่9นาฬิกา11นาฬิกา13นาฬิกา15นาฬิกาและ17นาฬิกาเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพาครอบครัวมาพักผ่อนและชมความน่ารักของโลมาในช่วงวันหยุดค่ะ
3: ช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief กันค่ะ
11: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันนะคะเริ่มที่การประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่หรือว่าBRICSซึ่งเกิดขึ้นแล้วที่อินเดียค่ะการประชุมสุดยอดกลุ่มBRICSก็จัดขึ้นเป็นเวลา2วันตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ศูนย์การประชุมในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียโดยนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียในฐานะเจ้าภาพให้การต้อนรับผู้นำชาติสมาชิกต่างๆซึ่งรวมทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่มาเยือนอินเดียเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียและประธานาธิบดีมาซูสเปเคเซียนแห่งอิหร่านด้วยโดยหลายฝ่ายมองว่าการประชุมครั้งนี้เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวที่สำคัญในประเด็นการเมืองโลกเฉพาะอินเดียมีความต้องการใช้บทบาทในฐานะเจ้าภาพในการเป็นกระบอกเสียงให้แก่ประเทศต่างๆในซีกโลกใต้ในยามที่สถานการณ์ขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้าทวีความรุนแรงไปทั่วโลกในโอกาสนี้นายโมดีเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกร่วมกันปฏิรูประบบการบริหารจัดการโลกโดยเปลี่ยนจากผู้ตามเป็นผู้กำหนดกติกาจากที่ผ่านมาประเทศสมาชิกบางประเทศรวมทั้งอินเดียต่างเป็นฝ่ายได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆที่ประเทศมหาอำนาจเป็นผู้ก่อนอกจากนี้เขายังขอให้ที่ประชุมร่วมกันร่างข้อเสนอ10ประการเพื่อการปฏิรูปธรรมาภิบาลโลกด้วยสำหรับการประชุมในวันแรกนี้มีความสำเร็จที่ประเทศสมาชิกสามารถบรรลุฉันทามติในการออกแถลงการร่วมนิวเดลีแม้จะมีความเห็นต่างและข้อถกเถียงอย่างรุนแรงในช่วงแรกเกี่ยวกับถ้อยคำที่ใช้ระบุถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่าน
1: ด้านภารกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐวันนี้นะคะเขาได้เดินทางไปยังกรุงดับลินของไอร์แลนด์ตามกำหนดการเยือนเป็นเวลา2วันโดยได้เข้าพบกับนางแคทเธอรีนคอนนอลลี่ประธานาธิบดีหญิงคนใหม่ของไอร์แลนด์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งการพบกันของทั้งสองมีขึ้นท่ามกลางการทูตที่ตึงเครียดระหว่าง2ประเทศหลังจากที่นางคอนนอลลี่เพิ่งจะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศของทรัมป์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะจุดยืนในสงครามอิหร่านส่วนทรัมป์ก็เคยให้สัมภาษณ์ผิดพลาดเกี่ยวกับนางคอนนอลลี่โดยใช้สรรพนามเรียกเธอเป็นเพศชายและยังเคยตอบโต้คำวิจารณ์ของเธอได้ว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่มีเขาอยู่บนโลกใบนี้ส่วนกำหนดการอื่นๆของทรัมป์ในไอร์แลนด์หลังพบปะกับนางคอนนอลลี่แล้วเขาก็ได้ไปร่วมการประชุมทวิภาคีกับนายไมเคิลมาร์ตินนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจวิกฤตพลังงานจากสงครามสหรัฐอิหร่านและประเด็นความกังวลด้านความมั่นคงระหว่างประเทศนอกจากนี้ทรัมป์ยังมีภารกิจส่วนตัวในการเดินทางไปยังรีสอร์ทและสนามกอล์ฟของเขาในเมืองดูเบกเพื่อร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟไอริชโอเพนด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ได้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจกับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
0: สถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติของญี่ปุ่นจัดสำรวจความคิดเห็นประชาชนชาวญี่ปุ่นในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง 18 ถึง 34 ปีจำนวน 11,000 คนโดยพบว่าคนกลุ่มนี้มีความคิดที่จะแต่งงานลดน้อยลงในระดับต่ำกว่า 80% เป็นครั้งแรกนับจากที่มีการสำรวจโดยในกลุ่มเพศชายที่ยังโสดมีความตั้งใจที่จะแต่งงานในอนาคตอยู่ที่ 75.1% ลดลงจาก 81.4% ในการสำรวจครั้งก่อนขณะที่กลุ่มเพศหญิงที่ยังโสดมีความสนใจแต่งงานอยู่ที่ 77.8% ลดลงจาก 84.3%ส่วนผู้ชายโสดที่ไม่เห็นประโยชน์ของการแต่งงานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 35.3% เป็น 42.8% ขณะที่หญิงโสดก็เพิ่มขึ้นจาก 28.3% เป็น 36% และเมื่อถามถึงเรื่องการสร้างครอบครัวว่าหากได้แต่งงานจะคาดหวังมีลูกตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่ก็มีถึง 52.9% ที่บอกว่าไม่ต้องการมีลูกเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูอยู่ในระดับสูงขณะที่หัวข้อสอบถามเรื่องการพบคู่พบว่าชาวญี่ปุ่นมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปโดยพบว่า 20.2% เลือกพบคู่ผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงแอปพลิเคชันหาคู่ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากการสำรวจครั้งก่อนที่มีเพียง 11% ที่เลือกใช้วิธีนี้สำหรับผลการสำรวจที่ได้นั้นทางสถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติของญี่ปุ่นจะนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อวางแผนระยะยาวเพราะหากชาวญี่ปุ่นยังมีความคิดที่จะแต่งงานน้อยลงไปเรื่อยๆหรือไม่วางแผนที่จะมีลูกก็จะส่งผลกระทบที่ทำให้เกิดปัญหาประชากรลดน้อยลงอัตราการเกิดลดลงประชากรวัยทำงานลดลงและประเทศก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในสัดส่วนที่ไม่สอดคล้องจนระบบต่างๆล่มสลายได้
1: ไปติดตามข่าวกีฬาเช้านี้กันกับคุณโก้คชพลกันค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับตอนนี้นักกีฬาไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมแข่งขันเอเชียนเกมนะครับล่าสุดก็เป็นฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็ตั้งเป้าคว้าเหรียญกลับมาให้ได้ครับ
1: เชิญค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับก่อนอื่นไปดูผลฟุตบอลไทยลีกกันก่อนนะครับทางด้านของปัตตานี FC ก็บุกชนะอุทัยธานี FC 2-1เก็บชัยชนะนัดแรกในลีกสูงสุดครับฟุตบอลไทยลีก1นัดที่2ของฤดูกาลครับอุทัยธานี FC เปิดบ้านสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเจอกับปัตตานี FC แข่งขันในครึ่งเวลาแรกนาทีที่14เบนจามินเจมส์เดวิสครับยิงให้อุทัยธานี FC นำก่อนนะครับ1-0จากนั้นนาทีที่33ครับเป็นจังหวะที่ณัฐนันท์เบี้ยสำริดครับยิงให้ปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC ครับตีเสมอเป็น1-1จังหวะนี้ครับจากริมเส้นปาดเข้ามายิงสวยงามจริงๆนะครับและครึ่งเวลาหลังนาทีที่52ครับธีรพักเปลืองนาผ่านบอลให้กับอีกอร์เนเวสครับยิงให้ปัตตานี FC แซงขึ้นนำเป็น2-1ครับนาทีที่74ตัวสำรองวิลเลียมแกเบรียลเวเดเชอร์ครับไปทำฟาวนะครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินมองว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุครับและก็ชูเป็นใบแดงให้ออกจากสนามอุทัยธานีต้องเหลือผู้เล่น10คนและจบเกมปัตตานีก็บุกเอาชนะไป2-1ครับเก็บ3คะแนนแรกในการขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดของประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับผลอีก2คู่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดแพ้อยุธยายูไนเต็ด0-1แล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดครับชนะราศีสไลยูไนเต็ด3-2ครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับชุดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็ออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าครับคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้ครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครับรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชายในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นำทีมโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตะกลูนครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักกีฬาอีก18รายโดยที่เหลือก็จะตามไปสมทบในภายหลังนะครับก่อนการเดินทางโค้ชวังกล่าวว่าแคมป์ล่าสุดก็เก็บตัวมาตั้งแต่วันที่7กันยายน2569หลังจากผ่านแมตช์แรกของไทยลีกก็มีนักกีฬาเข้าแคมป์มาทั้งสิ้น18รายด้วยกันและก็มีการอุ่นเครื่องเจอกับแบงคอกในรุ่น21ปีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก่อนเดินทางครับเราได้อุ่นเครื่อง1เกมได้ดูเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมและก็แท็กติกต่างๆที่คุ้นเคยรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ครับเด็กๆก็สามารถทำได้ดีนอกจากนั้นยังกล่าวว่าเรามีโครงสร้างหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมแรกก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดภารกิจกับสโมสรเพราะตอนนี้ลีกยังมีการแข่งขันแมตช์ที่2ครับหลังจากแข่งขันเสร็จในสัปดาห์นี้ก็จะเดินทางตามมาสมทบเป้าหมายไปในครั้งนี้อยากให้นักเตะทุกคนทำผลงานให้ดีกว่าตอนที่ตนเองเคยลงเล่นในเอเชียนเกมเมื่อปี1998ครับที่ประเทศไทยตอนนั้นเป็นเจ้าภาพและทีมไทยได้อันดับที่4นะครับสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดครับโดยทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปโปรแกรมนัดแรกแข่งขันวันที่16กันยายนเวลา 14:00 นจะเจอกับคีร์กีซสถานวันที่2ครับจะแข่งขันในวันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงส่วนนัดที่3แข่งขันวันที่23กันยายนจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับอะตอมเบญญภาสุรสิทธิ์จากไทยนะครับคว้าแชมป์เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวรุ่น11ปีเก็บคะแนนโลกเอาชนะนักปิงปองไต้หวัน3-1เกมครับการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Youth Contender Bangkok สนามที่2นะครับเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมโลกในรุ่นเยาวชนที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ในรุ่นอายุไม่เกิน11ปีหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศครับอะตอมเบญญภาสุรสิทธิ์วัย10ปีครับเสื้อสีแดงจากไทยเอาชนะหยางเฉียวหยูอายุ9ปีจากไต้หวันมาได้ครับก็ ซึ่งในเกมนี้ปรากฏว่าอะตอมเอาชนะหยางเฉียวหยูไป3-1เกมนะครับสกอร์11-7 9-11 11-5 13-11ใช้เวลาแข่งขัน28นาทีครับสถิติของเธอยอดเยี่ยมครับชนะรวด7นัดคว้าแชมป์ไปครองโดยผลงานในรอบแรกพบกันหมด5คนอะตอมได้แชมป์กลุ่ม4นะครับสถิติชนะรวด4นัดเอาชนะนักกีฬาจากเมียนมามาเลเซียและก็นักกีฬาไทย2คนครับในรอบ8คนชนะพลอยชนกอนุตระวิโรจน์กุลนะครับของไทยเช่นกันในรอบรองชนะเลิศเอาชนะซินเจิงจากอุซเบกิสถาน3-2เกมและก็รอบชิงชนะเลิศนี่ชนะหยางเฉียวหยูครับจากไต้หวัน3-1เกมส่วนผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวอายุไม่เกิน11ปีธนพัฒน์สร้อยตาจากไทยครับไปแพ้ให้กับเจิ้งเหวยชุนจากไต้หวัน1-3เกมธนพัฒน์สร้อยตาก็ได้เหรียญเงินในรายการนี้ครับไปดูเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับเอลินาลิบาคิน่าจากคาซัคสถานคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นครั้งแรกครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบชิงชนะเลิศนะครับอารีนาซาบาเลนกาวัย28ปีจากเบลารุสเป็นมือหนึ่งของรายการและก็แชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเกมนี้โคจรมาเจอกับเอลินาลิบาคิน่าครับวัย27ปีมือ2ของรายการจากคาซัคสถานก่อนการแข่งขันเอลินาลิบาคิน่าขยับอันดับโลกขึ้นไปอยู่อันดับ1แทนที่ของซาบาเลนกาในการประกาศอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้าแน่นอนแล้วนะครับซึ่งปรากฏว่าแมตช์นี้ต้องเล่นกันถึง3เซตเอลินาลิบาคิน่าเอาชนะอารีนาซาบาเลนกานักโหดเบลารุสมือ1ของโลกดีกรีแชมป์แกรนด์สแลม4สมัย2-1เซตครับ6-4 5-7 และ6-2ใช้เวลาแข่งขันไป2ชั่วโมง21นาทีคว้าแชมป์ US Open ไปครองเป็นครั้งแรกพร้อมกับรับเงินรางวัลสูงสุดของแกรนด์สแลมครับประมาณ180ล้านบาทและเป็นแชมป์ระดับแกรนด์สแลมรายการที่3ของลิบาคิน่าโดยก่อนหน้านี้เธอชนะเลิศแกรนด์สแลมวิมเบิลดันเมื่อปี2022ครับและก็ออสเตรเลียนโอเพ่นต้นปีนี้ก็ทำให้ปีนี้นักขวดคาซัคสถานชนะเลิศไปทั้งสิ้น3รายการแล้วครับทางด้านของอารีนาซาบาเลนกาได้รองแชมป์นะครับและก็หยุดสถิติชนะติดต่อกันที่

ที่ US Open ไว้ที่19นัดและสถิติในปีนี้ชนะเลิศ3รายการเท่ากับดิบาคิน่าและก็เมียร่าแอนดริวาครับแชมป์แกรนด์สแลม French Openไปดูฟุตบอลกันบ้างครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีดอร์ทมูนด์ชนะทีมเยือนพาเดบอร์นนะครับ3ประตูต่อ0ชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มอยู่ที่2ของตารางครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับเจ้าบ้านบอรุสเซียดอร์ทมูนด์ที่มีนิโก้โควัชครับคุมทีมเจอกับทางด้านของพาเดบอร์นนะครับแข่งกันที่ซิกนอลอีดูนาพาร์คครึ่งแรกผ่านไป5นาทีฟาบิโอซินวาครับวัย24ปีแนวรุกโปรตุเกสเลี้ยงบอลหลบผู้รักษาประตูยิงเข้าไปให้ดอร์ทมูนด์ขึ้นนำก่อน1-0จากนั้นครึ่งหลังครับมาถึงช่วงท้ายเลยครับนาทีที่80เฟรลิกเอ็นเมชาครับกองกลางทีมชาติเยอรมนียิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษช่วยดอร์ทมูนด์นำเป็น2-0และจากนั้นนาทีที่89เฟลิกเอ็นเมชาครับกระโดดวอลเล่จังหวะนี้สวยงามมากนะครับทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้แล้วก็เป็นประตูปิดท้ายให้ดอร์ทมูนด์ชนะไป3ประตูต่อ0ชนะรวด3นัดครับมี9คะแนนเต็มอยู่อันดับที่2ของตารางโดยทีมนำตอนนี้เป็นฝ่ายบวกนะครับส่วนพาเดบอร์นมีอยู่แต้มเดียวครับไปดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเชลซีครับเสมอกับฮัลล์ซิตี้2ประตูต่อ2นะครับฮัลล์น้องใหม่ฟอร์มแรงจริงๆครับคริสตัลพาเลซแพ้อิปสวิช2ประตูต่อ3บอร์นมัธเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด2-2แอสตันวิลล่าแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์1ประตูต่อ2ลิเวอร์พูลเสมอฟูลแลมไม่มีสกอร์นะครับ0-0สเปอร์เสมอกับเอเวอร์ตัน0ประตูต่อ0และก็คู่ดึกครับซันเดอร์แลนด์แพ้คาบ้านให้กับอาร์เซนอล0-2อาร์เซนอลเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนเต็มเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้ครับมาโกเวสกีนะครับนักบิดมอเตอร์จีพีจากอิตาลีทีมเอพิเลียเรซซิ่งครับทำเวลาต่อรอบดีที่สุดคว้าโพซิชันรายการซานมาริโน่กลางปีครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่14ครับรุ่น MotoGP ในรายการซานมาริโน่กังปรีสแข่งกันที่สนามมิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตนะครับในรอบคัดเลือกมาโกเบซากีครับนักบิดอิตาลีจากทีมอิตาเลียนเรซซิ่งนะครับทำเวลาต่อรอบดีที่สุดเป็นสถิติสนามใหม่ครับอยู่ที่1นาที 29.982 วินาทีครับได้ตำแหน่งโพซิชันตามมาด้วยแชมป์โลก7สมัยมาร์คมาเกสจากสเปนทีมดูคาติครับทำเวลาอยู่ที่2นะครับในรอบคัดเลือกอันดับที่3เป็นเฟอร์มินอัลเดเกจากเกรซินีเรซซิ่งครับอันดับที่4เป็นฟาบิโอจานันโตนิโอนะครับจากอิตาลีทีม VR46 ส่วนอันดับที่5เป็นฮอกเก้มาร์ตินครับนักบิดสเปนคนที่ทำคะแนนสะสมสูงสุดตอนนี้ของทีมเอเปเลียนะครับผลงานในรอบสปรินเลสมาร์คมาเกสทีมดูคาติเข้าเส้นชัยอันดับที่1ก็เก็บเพิ่ม12แต้มตามมาด้วยมาโกเบสกีอันดับที่3เป็นฮอกเก้มาร์ตินส่วนคะแนนสะสมอันดับ1ยังเป็นฮอกเก้มาร์ตินครับมีอยู่263คะแนนอันดับที่2เป็นมาร์คมาเกส249คะแนนอันดับที่3เป็นเบสกี241คะแนนส่วนอันดับที่4เป็นฟาบิโอจานันโตนิโอนะครับ214คะแนนสำหรับการแข่งขันซานมาริโน่กลางปีในรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้จะดวลความเร็วกัน27รอบสนามครับนักปั่นจากทั่วประเทศนะครับหลั่งไหลร่วมชิงชัยศึก2ล้อเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายที่พิจิตรครับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569แข่งขันสนามที่4ครับสนามนี้เป็นสนามสุดท้ายครับที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรมีพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบนะครับโดยได้รับเกียรติจากนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วยครับโดยนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดเผยครับว่าในนามของพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรรู้สึกดีใจครับที่สมาคมกีฬาจักรยานมาจัดการแข่งขันจักรยาน Thailand Open ทั้ง2วันก็ทำให้จังหวัดพิจิตรมีความคึกคักมากขึ้นอีกครั้งนะครับ

0: และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะวันๆที่เกิดขึ้นแก่อาคาร World Trade Center นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมเพื่อรำลึกเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะ
2: หมดเวลาสำหรับข่าวเช้าในวันนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะเราสามคนและทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
3: วิถีคน
1: Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คล38ประการประการที่7เป็นพหูสูตรหมั่นศึกษาและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

จากข้าวเหนียวกะทิและกระบอกไม้ไผ่ผ่านเปลวไฟและภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นก็เกิดเป็นรสชาติหอมหวานที่เราคุ้นเคยในชื่อข้าวหลามแต่รู้ไหมครับว่าข้าวหลามที่เราเห็นกันมาตั้ง

ด็กวันนี้ไม่ได้มีแค่ในกระบอกไม้ไผ่อีกต่อไปแล้วเพราะมีทั้งข้าวหลามในลูกมะพร้าวอ่อนไปจนถึงข้าวหลามกึ่งสำเร็จรูปที่เก็บไว้ได้นานและทำกินเองได้จากของหวานพื้นบ้านที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ข้าวหลามกำลังถูกคิดใหม่ทำใหม่และไปได้ไกลกว่าเดิมแล้วข้าวหลามหนึ่งกระบอกจะมีเรื่องราวให้เราไปเจอมากแค่ไหนวันนี้เราจะไปหาคำตอบพร้อมกันในตอนข้าวหลามข้าวเหนียวหอมหวานจากภู

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวรรณที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับถ้าพูดถึงข้าวเหนียวน้ำกะทิและกระบอกไม้ไผ่ดูเป็นวัตถุดิบที่เรียบง่ายใช่ไหมครับแต่เมื่อผ่านกรรมวิธีและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนเกิดเป็นมนต์เสน่ห์ของอาหารประเภทหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานหลายคนคงต้องนึกถึงข้าวหลามครับและรายการรักไทยในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของข้าวหลามกันมากขึ้นครับไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

ข้าวหลามเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่ในยุคออกป่าล่าสัตว์ในยุคที่การเดินทางถ้าจะต้องพกหม้อดินไปด้วยก็จะมีความลำบากก็จึงประยุกต์เอากระบอกไม้ไผ่ซึ่งหาได้ตามธรรมชาติมาใช้ในการทำข้าวหลามนะคะโดยจากการค้นพบเราค้นพบว่าข้าวหลามเชื่อมต่อเรื่องราวหลักๆอยู่2เรื่องนะคะอันดับแรกนะคะวัฒนธรรมการกินข้าวนะคะฝังรากลึกอยู่ในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมพื้นที่หลายโซนนะคะโดยเราจะสังเกตได้ว่าชาวเหนือและชาวอีสานจะนิยมกินข้าวเหนียวนะคะโดยประเทศอื่นๆรอบข้างเราก็เช่นเดียวกันนะคะทั้งรัชฐานของพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามรวมไปถึงตอนใต้ของประเทศไทยในคาบสมุทรมาลายูก็ยังมีการกินข้าวเช่นเดียวกันนะคะข้าวหลามก็จึงมีการแพร่หลายและเป็นที่นิยมทำกันอยู่ในย่านนี้ค่ะประเด็นที่2นะคะในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีระบบนิเวศวิทยาที่คล้ายกันคือเป็นป่ามรสุมเขตร้อนในย่านนี้จะมีไม้ไผ่ปลูกขึ้นค่อนข้างมากค่ะโดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีไผ่ที่แตกต่างกันประกอบกับช่วงปลายปีหรือช่วงที่เป็นปลายฝนต้นหนาวหรือเริ่มเข้าฤดูหนาวนี้จะเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิตจำพวกข้าวนะคะโดยคนในย่านนี้ก็จะมีความเชื่อว่าผลผลิตแรกของปีก็จะนำไปใช้ในการบูชาซึ่งอาจจะเป็นการบูชาเทพเช่นพระแม่โพธิ์บูชาผีบูชาบรรพบุรุษนะคะเพื่อหวังว่าบรรพบุรุษหรือเทพหรือผีจะช่วยให้การทำกสิกรรมในครั้งต่อๆไปเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมหรือเป็นการขอบคุณเทพผีหรือบรรพบุรุษที่ให้ผลผลิตที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นการทำทานด้วยเพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้าการให้ทานแล้วจะทำให้ชีวิตในภพภูมิหน้าดีไปด้วยนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้แม้ว่าจะไม่ได้มีหลักฐานที่มาอย่างชัดเจนแต่ก็มีหลักฐานอ้างอิงเชิงประวัติศาสตร์อยู่บ้างค่ะเช่นบันทึกจดหมายลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ที่กล่าวถึงวิถีชีวิตของพวกกรมม้าในอดีตว่าเวลาคุมม้าล่วงหน้าไปรับเสด็จประพาสหัวเมืองในป่าก็จะอาศัยการเผาข้าวหลามกินเป็นเสบียงในยามเย็นรุ่งเช้าก็นำข้าวหลามยัดใส่ย่ามติดตัวไปกินระหว่างทางโดยไม่ต้องหุ่มต้มให้เสียเวลาและหากอยากกินเป็นของหวานก็นำไปจิ้มน้ำตาลกินแทนได้ค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าปรากฏคำแนะนำของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็มีการเขียนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการเดินทางไกลด้วยการขี่ม้าขี่ช้างว่าควรพกข้าวหลามขนาดกลางคู่กับไข่ไก่ต้ม

0: ติดตัวไว้กินระหว่างหิวในการประกอบกับในช่วงนั้นน่ะเป็นอากาศซึ่งเป็นเวลาที่ประจวบเหมาะกับข้าวออกพอดีนะคะก็จะทำให้มีการนำข้าวมาบรรจุกระบอกไม้ไผ่แล้วก็มาสุมกองไฟเพื่อทำให้ข้าวสุกก็ถือว่าเป็นอาหารที่กินในช่วงหน้าหนาวได้ดีและมีกองไฟที่ช่วยให้ความอบอุ่นกับผู้คนในช่วงหน้าหนาวด้วยค่ะเมื่อพูดถึงลักษณะทั่วไปของข้าวหลามนะคะก็จะพบได้ว่ามีข้าวหลามอยู่หลายแบบนะคะแต่ที่วันนี้เราจะพูดกันก็คือข้าวหลามที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะรูปแบบแรกเลยก็เป็นข้าวหลามแบบดั้งเดิมเลยคือมีส่วนประกอบของข้าวน้ำและเกลือนะคะโดยการนำข้าวน้ำและเกลือไปบรรจุในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็นำไปสุมไฟทำให้สุกนะคะข้าวที่ได้ก็จะมีลักษณะมีรสชาติออกเค็มเล็กน้อยนะคะนำไปเป็นอาหารคาวก็คือไปเป็นข้าวกินกับไก่ย่างเนื้อปิ้งหรือแกงคั่วนะคะหรือถ้าเกิดอยากจะกินเป็นของหวานก็สามารถนำไปจิ้มน้ำตาลได้นะคะอีกแบบนึงที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะก็คือข้าวหลามแบบที่เป็นน้ำตาลหวานๆนะคะมีความมันลักษณะคุ้นเคยกันเป็นขนมหวานนะคะพบได้ที่รู้จักกันดีก็จะเป็นลักษณะของข้าวหลามหนองมนหรือข้าวหลามนครปฐมนะคะรูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่มีส่วนประกอบของข้าวกะทิน้ำตาลเกลือนะคะปัจจุบันก็จะพบว่ามีหน้าต่างๆเพิ่มขึ้นมานะคะนอกจากหน้ากะทิก็จะเป็นหน้าสังขยาหน้าแปะกล้วยหน้าเผือกนะคะอันนี้คือรูปแบบที่2 ส่วนรูปแบบที่3 อาจจะหากินกันยากเล็กน้อยเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีให้เห็นค่อนข้างน้อยแล้วนะคะก็คือข้าวหลามของทางภาคใต้นะคะโดยเอกลักษณ์ของข้าวหลามทางภาคใต้จะมีความโดดเด่นแตกต่างจากของอีก2ประเภทที่กล่าวมานะคะเนื่องจากว่าข้าวหลามภาคใต้จะมีการนำใบไม้เช่นใบยี่เล็ดใบเกษตรนะคะมาใช้ในการห่อข้าวโดยเขาจะนำใบไม้มากรุในกระบอกไม้ไผ่หลังจากนั้นจึงกรอกข้าวเหนียวที่แช่ข้ามคืนจนอ่อนตัวแล้วลงไปแล้วก็จึงนำกะทิและเกลือใส่ตามก่อนที่จะนำไปทำให้สุกนะคะเริ่มแรกของการทำข้าวหลามนะคะคือเรื่องของการเลือกกระบอกไม้ไผ่นะคะโดยต้นไผ่ที่จะนำมาทำเป็นข้าวหลามจะต้องเป็นไผ่ที่มีความแก่ในกำลังพอดีนะคะมีสีเขียวอ่อนหรือที่เรียกกันว่าซามหลามเหนียวนะคะโดยกระบอกไม้ไผ่ที่เรียกว่าซามหลามเหนียวคือกระบอกไม้ไผ่ที่มีความแก่กำลังดีและมีเยื่อไผ่ข้างในที่อ่อนแต่ว่าหนานะคะเหมาะกับการมาทำข้าวหลามทำให้ข้าวหลามที่สุกมีเปลือกนอกเป็นเยื่อไผ่ลักษณะคล้ายมีกระดาษห่อหุ้มทำให้แกะแล้วไม่ติดมือเมื่อได้ไม้ไผ่มาแล้วนะคะก็จะมีการนำมาตัดเป็นท่อนๆโดยมีการขังข้อกระบอกไว้นะคะเพื่อให้ตัวกระบอกมีลักษณะเหมือนเป็นถ้วยเป็นภาชนะในการใส่อาหารนะคะในแง่ของวัตถุดิบแล้วก็จะมีการเตรียมวัตถุดิบค่ะโดยเขาจะนำข้าวเหนียวไปแช่น้ำค่ำคืนเพื่อให้ข้าวเหนียวมีความอ่อนตัวนะคะพอเช้าวันถัดมาก็จะมีการกรอกข้าวเหนียวลงในกระบอกไม้ไผ่แล้วนำกระบอกไม้ไผ่ไปอังไฟนะคะหลังจากนั้นจะมีการเติมน้ำปรุงซึ่งทำมาจากกะทิเกลือน้ำตาลนะคะกรอกลงไปในกระบอกไม้ไผ่ส่วนการทำข้าวหลามหรือการเผาข้าวหลามก็จะแล้วแต่ละชุมชนโดยลักษณะรวมๆคล้ายๆกันนะคะก็จะเป็นลักษณะของการอาจจะมีการขุดหลุมหรือมีการทำพนักพิงให้ข้าวหลามนะคะหรือบางที่อาจจะเป็นการตั้งข้าวหลามตรงๆเลยแล้วก็มีการจุดไฟสุมไฟนะคะบางที่อาจจะมีการใช้ฟืนมีการใช้ถ่านหรือมีการใช้กาบมะพร้าวนะคะโดยเมื่อเวลาเผาไปก็จะมีการเกลี่ยกาบมะพร้าวหรือฟืนอยู่ตลอดเวลา
1: ข้าวหลามแต่ละกระบอกเต็มไปด้วยเรื่องราวและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับข้าวหลามแต่ละท้องที่เนี่ยมีเอกลักษณ์และรสชาติที่แตกต่างกันออกไปช่วงสืบสานต่อยอดในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการต่อยอดข้าวหลามที่เคยอยู่ในกระบอกมาอยู่ในลูกมะพร้าวอ่อนครับที่สร้างเอกลักษณ์และรสชาติใหม่ที่ติดใจผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับเฮียจัวครับเจ้าของร้านเจ๊กุ้งข้าวหลามมะพร้าวอ่อนตลาดพานนกครับเดี๋ยวเรามาฟังแนวคิดในการทำข้าวหลามมะพร้าวอ่อนจากเฮียจัวกันครับ
1: สวัสดีครับเฮียจัว
0: อะไรคือจุดเริ่มต้นในการทำข้าวหลามมะพร้าวอ่อน
2: จุดเริ่มต้นผมขายผลไม้อยู่แล้ว
1: ครับ
2: แล้วก็ช่วงนั้นมะพร้าวมันถูกก็เลยเอามาดัดแปลงทำแบบที่เขาทำเป็นทั่วไปแหละแต่มันไม่ประสบความสำเร็จก็เลยมีคนแนะนำบอกว่าลองเอาใส่เป็นข้าวหลามดิก็ลองทำไปเรื่อยย่างเพราะผมทำพวกขนมไม่เป็นอยู่แล้วนะ
1: ครับผม
2: ก็มาทำดัดแปลงไปเรื่อยจนปังได้ไงก็ไม่รู้ได้ครับ
0: แต่ผมก็ต้องสงสัยว่าพอปังเนี่ยแสดงว่าต้องมีรสชาติที่แตกต่างจากข้าวหลามแบบเดิม
2: แตกต่างครับ
0: แตกต่างยังไง
2: เพราะอย่างข้าวหลามแบบเดิมที่มันอยู่ในกระบอกไม้ไผ
0: ่ครับผม
2: แห้งใช่ไหมคร
0: ับ ครับผม
2: แต่ของเราอ่ะมันจะออกเป็นแนวแบบจะเหมือนข้าวเหนียวเปียกก็ไม่ใช่จะเป็นข้าวเหนียวมูนก็ไม่ใช่มันจะออกแห้งแต่ทำอ
0: ันนี้ด้วยวิธีการทำด้วยเหรอ
2: ใช่ครับอยู่ที่วิธีการทำใช
0: ่แล้วตัวมะพร้าวมีผลให้รสชาติต่างไหม
2: มีครับมีเพราะถ้าเกิดตัวมะพร้าวอ่ะของเราอ่ะมันใส่น้ำมะพร้าวลงไปด้วยเพิ่มความหอมใน
0: ตัวแล้วแสดงว่าตัวข้าวหลามมะพร้าวอ่อนนี่ก็จะมีกลิ่นน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวด้วย
2: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่เราไปย่างเนี่ยมันจะมีกลิ่นของมะพร้าวที่ย่างมันจะหอม
0: แล้วตัวข้าวเหนียวนี่เหมือนข้าวเหนียวข้าวหลามทั่วไป
2: ไม่เหมือนครับมันจะไม่แห้งเหมือนข้าวหลามทั่วไป
0: ด้วยวิธีหรือว่าเป็นรูปแบบของข้าวเหนียว
2: ด้วยการวิธีที่เราทำมากกว่าใช่ครับเพราะข้าวเหนียวส่วนใหญ่ก็จะทำคล้ายๆกันแต่ข้าวเหนียวข้าวหลามที่เขาทำเนี่ยเขาจะใช้เป็นข้าวเหนียวไม่สุกแต่ของเราใช้เป็นข้าวเหนียวสุก
0: แต่พอเขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าอะไรหุงด้วยน้ำมะพร้าวมันก็เลยค่อนข้างฉ่ำกว่าปกติ
2: ใช่ครับหอมกว่า
0: แต่ผมเห็นมีคิดแบบหลายรสมากเลยแล้วมีแนวคิดในการทำแต่ละรสชาติขึ้นมายังไง
2: ก็ปกติดั้งเดิมจะมีแค่3หน้าครับจะมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวใบเตยแล้วพอดีเราขายผลไม้ด้วยเราก็เลยเอาตัวผลไม้เนี่ยเอามาดัดแปลงลองใส่ดูตัวนี้รสชาติเป็นยังไงตัวนี้อร่อยไหมก็ลองไปเรื่อยลองผิดลองถูกไปเรื่อยครับ
0: หน้าไหนประสบความสำเร็จสุด
2: ทุเรียนครับ
0: เอาคนไทยชอบ
2: ใช่คนไทยทุเรียนอยู่แล้วแล้วก็ข้าวเหนียวดำ
0: ครับผม
2: ก็จะมีเทคเจอร์อีกแบบไม่เหมือนเลย
0: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่หน้า
2: ตอนนี้12หน้าครับผม
0: หน้าอะไรบ้างครับ
2: ก็ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวใบเตยเปลือกมันม่วงทุเรียนลิ้นจี่ลำไยสังขยาลูกตาลสมหวัง
0: อย่าง3หน้านี้คือหน้าไฮไลท์ของที่นี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับผมมีสังขยามีทุเรียนแต่นี้หน้าม
0: ันม่วง
2: ธรรมดาคือเป็นมันม่วง
0: แต่ก็ดีต่อสุขภาพเพราะว่าตอนนี้คนกินมันม่วงกันเยอะ
2: ใช่ครับมันม่วงผมทําไม่เหมือนใครอ่ะอย่างคนอื่นเค้าเอาไปนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะนิ่มมันจะเละใช่มั้ยแต่ของผมต้องการเทคเจอร์ที่มันกึบๆมากกว่า
0: อย่างในเนี้ยหน้าที่ผมชอบที่สุดคือหน้าสังขยาความแตกต่างของข้าวหลามที่เป็นหน้าสังขยาของข้าวหลามมะพร้าวอ่อนนี่ต่างจากข้าวหลามทั่วไปยังไง
2: ตัวสังขยาเราอ่ะเราจะไม่ได้เอาไปนึ่งแบบที่เขานึ่งของเราจะเอาใส่ไปในข้าวเหนียวเลยแล้วรวมในตัวมะพร้าวเลยแล้วก็เอาไปนึ่งเพื่อให้มันเป็นหน้าก็จริงแต่มันจะซึมลงไปข้างล่างด้วย
0: โอ้งั้นเดี๋ยวต้องลองชิมซะหน่อยแล้วนะฮะ
2: ได้เลยครับ
0: หืมอร่อยฮะแล้วการที่เราทำหน้าหลายๆหน้าสำหรับข้าวหลามมะพร้าวอ่อนเนี่ยมีผลกับคนรุ่นใหม่หรือที่เขามาสั่งซื้อไหมครับ
2: มีนะครับมันแปลกใหม่ดีแปลกใหม่สำหรับข้าวหลามที่เขาเคยทาน
0: เพราะจริงที่ตามมานี่ก็เพราะว่าเป็นกระแสส่วนใหญ่คนอายุเท่าไหร่ทานเนี่ย
2: ส่วนใหญ่ของผมถ้าเป็นลูกค้าประจำตอนนี้ก็จะเป็นคนมีอายุมากกว่าเพราะข้าวหลามผมจะทำเป็นแบบว่าไม่หวานมากเป็นหวานกลางๆคนที่มีโรคประจำตัวก็ทานได
0: ้และอย่างเด็กๆล่ะจริงๆอย่างโปรดิวเซอร์ผมนี่เขาเป็นเจนซีนะเขาตามมาเลยเพราะว่าน่าจะเป็นข้าวหลามที่ได้รับความนิยมสำหรับเด็กรุ่นใหม่ครับ
2: ก็มีนะครับมีแต่ส่วนใหญ่เขาก็เหมือนมาตามกระแสมากกว่าแค่นั้นเองแล้วก็ซื้อไปฝากคนที่มีอายุมากกว่าแค่นั้นแหละ
0: แล้วอย่างเฮียโจมีมุมมองยังไงว่าเรามีการปรับอาหารให้เข้ากับยุคสมัยได้อะไรเงี้ยทำให้ข้าวหลามยังคงอยู
2: ่ก็มันก็เป็นผลดีครับว่าตัวเนี้ยมันก็มาทำให้แบบเป็นข้าวหลามแต่แหวกแนวไปอีกแบบนึงทำให้คนที่เขาแบบมีความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยเขาจะได้มาทำได้จะได้มีรายได้การใช
0: ้ก็ต้องขอบคุณเฮียจัวมากครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวหลามมะพร้าวอ่อนกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับ จนได้ว่าข้าวหลามมะพร้าวอ่อนเนี่ยเป็นการตีโจทย์ใหม่ครับของข้าวหลามครับด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และรูปแบบของการนําเสนอทําให้ทุกวันนี้เรามีรูปแบบของอาหารไทยที่มีมากขึ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นในปัจจุบันช่วงต่อไปเราไปดูสิครับว่าเมื่อความคิดสร้างสรรค์ผูกรวมเข้ากับเทคโนโลยีข้าวหลามกึ่งสําเร็จรูปจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.อินทาวุฒิสภวรสถิตย์ครับรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ท่านจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรากันครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: สิ่งที่ผมอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารครับโดยเฉพาะอาหารที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเรามีจุดเริ่มต้นได้ยังไงบ้างครับ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นของเราเนี่ยมันคืออะไรเนาะแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะก็อย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะต้องรู้ว่าอาหารพื้นถิ่นของเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบว่าไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ำตาลนะครับน้ำมันหรือว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างเนาะซึ่งองค์ประกอบพวกนี้ก็อาจจะทำให้อาหารเนี่ยมันเสื่อมเสียได้ง่ายด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้องค์ประกอบรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเราเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับนะครับในการพัฒนาตัวของผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มันสามารถอยู่ได้นานขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องคิดนะครับว่าเราจะพัฒนาออกมาในรูปแบบไหน
0: คำว่าอยู่ได้นานของผมที่ผมเข้าใจก็คือเก็บไว้นานแล้วเรื่องของกลิ่นและรสชาติล่ะครับอาจารย
1: ์ครับการเก็บได้นานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีวิธีการเก็บหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นการแช่เย็นการแช่เยือกแข็งนะครับหรือว่าการทำให้มันแห้งเนาะการที่เราจะทำให้ของเนี่ยมันเก็บได้นานเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับกับตัวของอาหารเองด้วยเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันจะสามารถระเหยได้เมื่อเจอความร้อนนะครับแล้วก็เก็บของเป็นนานๆเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนะก็ทำให้อาหารเนี่ยมันมีกลิ่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการหาวิธีที่จะคงลักษณะนะที่มันเป็นลักษณะเฉพาะของตัวของอาหารนั้นด้วยครับ
0: ครับและอย่างในตอนนี้มันเป็นเรื่องของตอนของข้าวหลามครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วอาจารย์มีแนวคิดแล้วมีกลไกในการทำอย่างไรที่จากข้าวหลามที่เป็นกระบอกมาสู่เป็นข้าวหลามกึ่งสำเร็จรูปได
1: ้ครับจริงๆก็ข้าวหลามที่เป็นกระบอกเลยเนี่ยเราก็เคยเห็นตามที่เขาขายตามต่างจังหวัดเนาะปกติเขาจะใส่ในกระบอกของเขาเรียกว่าเป็นไม้ไผ่นะแล้วก็เอามาเผานะครับองค์ประกอบข้างในเนี่ยก็จะมีข้าวมีน้ำมีกะทิแล้วก็มีน้ำตาลเนาะก็จะทำให้ของพวกนี้มันมีอายุการเก็บสั้นมากเลยนะครับกลับมาถึงบ้านเนี่ยซื้อไปฝากใครเนี่ยแค่ประมาณ2วันมันก็อยู่ไม่ได้ละต้องเก็บไว้ในตู้เย็นบ้างหรือว่ายังไปไม่ถึงบางครั้งมันอาจจะมีการเน่าเสียระหว่างทางเนาะคราวนี้เนี่ยเราก็มาหาเพนพอยต์แหละว่าไอ้ข้าวหลามตรงนี้ถ้าเกิดมันเก็บได้ไม่นานนะครับมันสามารถเก็บให้นานด้วยเทคนิคอะไรบ้างก็มีคนเอามาทำเป็นข้าวหลามกระป๋องนะครับมีการเอาไปแช่เยือกแข็งแล้วก็ทำให้มันเก็บไปได้นานแต่ว่าปัญหาก็คือพอเวลาทำเป็นกระป๋องปุ๊บเนี่ยกลิ่นรสมันแล้วก็เนื้อสัมผัสของมันเนี่ยจะแตกต่างไปจากข้าวหลามตามปกติดั้งเดิมแล้วก็ถ้าแช่เยือกแข็งเนี่ยมันเอามาอุ่นนะครับมันก็จะไม่เหมือนกับตอนที่เราตั้งใจอยากจะให้เป็นก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าวหลามที่ทำสดใหม่ในทุกๆครั้งนะครับเอาทำที่บ้านก็ได้หรือเอาไปทำที่ไหนก็ได้ถ้าเราอยากจะไปปรุงให้มันสุกนะตอนนั้นเนี่ยเราทำได้ง่ายๆนะครับมันก็น่าจะทำให้คนทำนะครับสนุกกับมันด้วยแล้วก็คนกินได้กินของอร่อยแล้วก็ทำเสร็จใหม่ครับก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามตรงนี้ให้เก็บได้นาน
0: นอกจากเก็บได้นานแล้วเวลาจะทานแล้วต้องทำยังไงครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยข้าวหลามนะครับที่เราทำเนี่ยเราจะมีการแบ่งเป็น องค์ประกอบต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวที่เอามาใช้ในการทำข้าวหลามเนาะเพราะว่าข้าวเหนียวในการทำข้าวหลามเนี่ยก็จะมีทั้งข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำซึ่งสองอันนี้มันสุกไม่พร้อมกันนะครับแล้วก็จะมีทั้งน้ำตาลมีทั้งกะทินะครับแล้วก็มีองค์ประกอบที่เราต้องเติมน้ำเข้าไปเนาะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราทำปุ๊บเนี่ยเราไม่มีภาชนะใส่เนี่ยก็คงจะต้องไปวิ่งหาทั่วไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของภาชนะที่ใช้สำหรับการทำเนาะก็คือเป็นถ้วยที่ทำจากฟอยล์นะครับแล้วก็องค์ประกอบเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวหลักๆด้วยกันก็คือเป็นข้าวนะครับแล้วก็มีตัวส่วนของกะทิที่เป็นกะทิผงนะครับอันนี้มีการปรุงรสเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีน้ำตาลแยกเอาไว้เนาะเพราะว่าจริงๆเราก็อาจจะอยากให้คนเนี่ยเลือกที่จะกินตามความชอบของตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นความมันของกะทิความหวานของน้ำตาลอยากจะให้มันน้อยหวานน้อยเพื่อสุขภาพของเราเนี่ยก็สามารถเลือกใส่ได้คราวนี้เวลาที่ทำเนี่ยก็เอาทุกอย่างมาผสมกันได้เลยแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเข้าเตาอบ เนาะประมาณสักไม่เกิน20นาทีเนี่ยก็จะได้เป็นข้าวหลามที่เราเอามากินได้ตามปกติแล้วนะครับหน้าตาของข้าวหลามนะครับที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกับข้าวหลามที่มาจากกระบอกเลยเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องคงอัตลักษณ์มันเนาะเพราะว่ามันต้องมีการเผามีกลิ่นควันมีกลิ่นของความไหม้ของไม้นะแล้วก็เติมกลิ่นตรงนี้เข้าไปนะเพื่อให้มันยังคงลักษณะของมันอยู่แล้วก็มีลักษณะที่สำคัญก็คือตัวของมันเองเนี่ยจะต้องมีความมันมีความหวานนะครับแล้วก็มีความเป็นข้าวหลามอย่างที่เราได้กินเหมือนกับที่เราไปซื้อตามหนองมนหรือว่าตามที่ต่างๆได้เลย
2: จริงๆไม่ใช่แค่การรับประทานนะแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการรับประทานเลยใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่ผมอยากรู้อย่างนึงแล้วในการพัฒนาต่อยอดว่าจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้ยั่งยืนได้ครับอาจารย์มีมุมมองไงบ้างครับ
1: ถ้าเป็นมุมมองของอาหารโดยเฉพาะอาหารของอาหารไทยๆเนี่ยอย่างน้อยเลยต้องรู้อัตลักษณ์ของมันก่อนเนาะว่าอัตลักษณ์ของมันเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนที่เราจำเป็นที่จะต้องเก็บสิ่งนั้นเอาไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นรสหรือว่ารสชาติที่มันเหมาะสมนะครับคราวนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วล่ะว่าอะไรสำคัญเราก็พยายามหาทางที่จะทำให้อาหารตรงนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บรักษาอัตลักษณ์แบบนั้นแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยแล้วก็ยังสามารถกินได้อย่างอร่อยในทุกๆครั้งที่เราเอามารับประทานนะครับ
2: แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผลิตออกมาแล้ว
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยส่วนตัวผมจะไม่รู้ยอดขายเนาะแต่ว่าผมจะรู้ว่าเมื่อทำออกมาแล้วเนี่ยแล้วมีคนเอาไปใช้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเหมือนแล้วก็แต่ความยากอย่างนึงของมันก็คือเวลาที่เราเอาเข้าไมโครเวฟโดยตรงเนี่ยมันอาจจะยังไม่เหมือนกับตอนเราเอาเข้าเตาอบเพราะว่าลักษณะของการให้ความร้อนมันแตกต่างกันเนาะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีเวลาพัฒนาเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเนี่ยเรามีการน่าจะหาจุดที่เราสามารถเอาใส่ไมโครเวฟแล้วก็ทำให้มันสุกเหมือนกับเป็นข้าวหลามตามปกติได้เลยแต่ว่าณตอนที่เรามีการพัฒนาตัวนี้เราใช้ระยะเวลาค่อนข้างจำกัดทางผู้ผลิตเองเขาก็อยากจะผลิตละเขาก็เลยบอกว่าอยากจะเขาเรียกว่ารีบทำให้มันเสร็จไวแล้วก็เท่าที่เราสามารถทำได้นะตอนนั้นก็คือให้มันสุกในเตาอบที่บ้านนะก็ใช้เป็นเตาเล็กๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเตาใหญ่อะไรเงี้ยครับก็สามารถทำได้ละ
2: แล้วในเรื่องของอาหารไทยหรือขนมไทยประเภทอื่นๆครับอาจารย์มีมุมมองเรื่องว่าเราจะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดให้เป็นลักษณะคล้ายอย่างข้าวหลามได้หรือเปล่าครับ
1: จริงๆถ้าเกิดเป็นอาหารไทยขนมไทยอื่นๆเนาะเราเองก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามันมีอัตลักษณ์ของมันเนี่ยยังไงบ้างอย่างสมมติว่าท้องหยิบท้องหยอดฝอยทองพวกนี้ก็จะเป็นขนมที่เป็นน้ำตาลมีไข่แล้วก็จะมีการขึ้นรูปเป็นแบบต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหาอัตลักษณ์มันเจอเนี่ยเราก็แค่พยายามดูว่าเราจะเขาเรียกว่าเก็บรักษามันในรูปแบบไหน
2: ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราในวันนี้ครับเรียกว่าได้รับความรู้อย่างมากเลยทีเดียวครับขอบคุณอาจารย์ครับจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยนำพาภูมิปัญญาผ่านการเวลาให้คนรุ่นหลังได้รู้จักร่องรอยแล้วก็ประสบการณ์การทานอาหารได้มากมายเลยครับจากข้าวหลามที่อยู่ในกระบอกครับสู่การต่อยอดด้วยการอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้ข้าวหลามไทยยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยได้ในปัจจุบันครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยใหม่แต่ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรสิ่งที่สำคัญก็คือการยังคงซึ่งเอกลักษณ์ของรสชาติและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและนี่จะทำให้ข้าวหลามไทยสามารถอยู่คงกับการเปลี่ยนแปลงให้ถึงคนรุ่นหลังได้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: จากปัญหาดินเค็มป่าชายเลนถูกบุกรุกแผ่วถางพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงเห็นความสำคัญของการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆอย่างเหมาะสมและเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ควบคู่ไปด้วยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้มีการศึกษาทดลองวิจัยไปกว่า140เรื่องและได้ขยายผลสู่เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่สำหรับกิจกรรมที่สำคัญและได้ดำเนินงานไปแล้วอาทิการอนุรักษ์ดินน้ำและทรัพยากรป่าไม้ตามแนวภูเขาด้วยจัดสร้างเส้นทางเดินธรรมชาติป่าบก2เส้นทางเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นที่รอยต่อป่าชายเลนและเชิงเขา
1: การดำเนินการของศูนย์กุ้งกระเบนเราก็นอกจากจะดูแลเรื่องการห้ามไม่ให้เกิดการตัดป่าชายเลนกับต้องมีการปลูกเพื่อฟื้นฟูขึ้นมาปัจจุบันป่าชายเลนที่เกิดขึ้นในบริเวณอ่าวกุ้งกระเบนจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ 1,600 กว่าไร่ก็ถือว่าสมบูรณ์ณขนาดนี้แต่ไม่ได้สมบูรณ์ที่สุดในภาคตะวันออกแต่สำหรับจันทบุรีถือว่าสมบูรณ์แล้วเรามีผืนหญ้าทะเลที่อยู่ในเนื้ออ่าวกุ้งกระเบนอีก926ไร่ก็ถือว่าเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญเช่นเดียวกันปรากฏว่าพื้นที่แห่งนี้นะศูนย์ศึกษาการพัฒนาของกุ้งกระเบนเนื่องจากพระราชดำริเป็นพื้นที่ที่โชคดีเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษคือมีระบบนิเวศที่สำคัญทางทะเลครบทุกด้านนะครับมีป่าชายเลนมีหญ้าทะเลมีปะการังมีหาดหินมีหาดทรายหาดโคลนทุกอย่างเนี่ยเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำทั้งหมด
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
2: แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ตาจะขาวสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการ Pet Training นะคะกับเพชรธนาพรอนันทนาเกษมค่ะมาสู่ช่วงแรกของเราเลยค่ะ Language Cornerเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับการช้อปปิ้งไปแล้วเนาะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมารู้จักประโยคที่สามารถเอาไปใช้ได้ในการจับจ่ายซื้อของหรือช้อปปิ้งกันนะคะทุกคนประโยคที่เพชรเอามาฝากทุกคนวันนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่อันนี้ขายยังไงอันนี้ราคาเท่าไหร่ราคาถูกมากราคาแพงไปหน่อยถูกลงกว่านี้ได้ไหมแล้วก็ฉันจะซื้ออันนี้ค่ะประโยคง่ายๆนะคะที่เวลาเราจะไปซื้อของจะใช้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเนี่ยก็สามารถใช้ประโยคพวกนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามารู้จักประโยคในภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยภาษาจีนไปเริ่มกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะอันนี้ขายยังไงจริงๆประโยคนี้เนี่ยความหมายมันก็คืออันนี้ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะถามแบบง่ายๆด้วยประโยคเหมือนกันได้เลยนะคะว่า how much is

This how much is this อันนี้ขายยังไงหรืออันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะถัดไปราคาถูกมากภาษาอังกฤษก็พูดได้เลยว่า very cheap very cheap แต่ถ้าราคาแพงไปหน่อยนะคะแพงไปหน่อยภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะพูดว่า a bit expensive a bit expensive คำว่า a bit นะคะ a bit เนี่ยแปลว่านิดหน่อยอย่างเงี้ยเนาะ a bit expensive ก็คือแบบมันแพงไปหน่อยนะต่อไปเราจะต้องต่อราคากันบ้างแล้วนะคะทุกคนถูกลงกว่านี้ได้ไหมภาษาอังกฤษแบบง่ายๆเลยนะคะพูดได้ว่า can it be cheaper can it be cheaperถูกลงกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมส่วนประโยคสุดท้ายนะคะฉันจะซื้ออันนี้ภาษาอังกฤษก็คือ I will buy this I will buy this ฉันจะซื้ออันนี้มาต่อกันที่ภาษาจีนเลยนะคะอันนี้ขายยังไงนะคะภาษาจีนก็จะมีประโยคที่ถามเหมือนภาษาไทยได้เลยนะคะอันนี้ขายยังไงจะพูดว่า这个怎么卖这个怎么卖คำว่า这个แปลว่าอันนี้นะคะ怎么แปลว่ายังไง卖คือขาย这个怎么卖อันนี้ขายยังไงส่วนอันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะภาษาจีนก็คือ这个多少钱这个多少钱这个แปลว่าอันนี้多少钱ก็คือเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดเราอยากจะจำแค่3พยางค์นะคะก็จำแค่ว่า多少钱ได้เลยแปลว่าราคาเท่าไหร่นะคะหยิบขึ้นมาแล้วถาม多少钱แล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะกดเครื่องคิดเลขให้เราดูแค่นั้นเลยง่ายมากถัดไปคือราคาถูกมากภาษาจีนก็คือเพิ่นเพียนี่很便宜นะคะส่วนถ้าเกิดจะบอกว่าอันนี้ประโยคที่ต้องจำเลยคือแพงไปหน่อยเนาะเวลาที่เราแบบจะต่อราคาเราต้องพูดประโยคนี้ขึ้นมาเลย有点贵有点贵แพงไปหน่อยจำไว้เลยทุกคนจะไปต่อราคาขึ้นประโยคนี้เลย有点贵แล้วก็ตามด้วยประโยคนี้ค่ะราคาถูกลงกว่านี้อีกได้ไหม可以再便宜一点吗可以再便宜一点吗可以再便宜一点吗นี่จำไว้เลยทุกคนไปต่อราคาที่จีนใช้ประโยคนี้ซะ可以จุดๆมาอันเนี้ย可以吗แปลว่าได้ไหมนะคะ再ก็คืออีก便宜ก็คือราคาถูก一点ก็คืออีกหน่อยนะคะ可以再便宜一点吗ถูกลงกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมประโยคสุดท้ายนะคะฉันจะซื้ออันนี้ก็คือ我要买这个我要买这个ยังไม่หมดนะคะเพชรอยากให้ทุกคนเนี่ยออกเสียงไปพร้อมกันทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ะเริ่มที่ประโยคแรกนะคะอันนี้ขายยังไง How much is this 这个怎么卖อันนี้ราคาเท่าไหร่ How much is this 这个多少钱ราคาถูกมาก Very cheap 很便宜ราคาแพงไปหน่อย A bit expensive 有点贵ถูกลงกว่านี้ได้ไหม Can it be cheaper Can it be cheaper 可以再便宜一点吗可以再便宜一点吗และประโยคสุดท้ายค่ะฉันจะซื้ออันนี้ I will buy this 我要买这个เก่งมากค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นประโยคนะคะที่สามารถเอาไปใช้จริงได้นะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเลยโดยเฉพาะเวลาที่เราอยากจะต่อราคาจำไว้เลย ส่วนตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงถัดไปของเราแล้วค่ะ Pet Journey ไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะพอดีว่าวันนี้เพชรจะเข้าไปในเมืองแต่ว่ารถไฟเขาปิดให้บริการเพื่อทำการซ่อมบำรุงนะคะที่นี่เนี่ยจะเรียกว่า track work ทำให้เราไม่สามารถไปด้วยรถไฟได้ก็เลยจะต้องมาขึ้นบัสแทนค่ะอย่างที่เห็นป้ายเลยค่ะว่า train replacement bus stop หมายถึงป้ายจอดรถบัสรับส่งแทนรถไฟเราก็จะได้ขึ้นบัสฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินในวันที่มี track work ค่ะและป้ายนี้น่าสนใจมากค่ะทุกคนก็คือ kiss and ride อะไรคือจูบและขี่จริงๆแล้วมันคือจุดสำหรับจอดระยะสั้นนะคะบริเวณสถานีขนส่งสาธารณะเพื่อรับส่งผู้โดยสารค่ะโดยที่ผู้ขับขี่เนี่ยเขาจะไม่ได้จอดรถทิ้งไว้นานๆหรือเป็นจุดที่คนขับรถเนี่ยจะมาส่งแฟนหรือส่งคนในครอบครัวแล้วจากนั้นเขาก็จะจูบลาแล้วก็ขับรถออกไปทันทีนั่นเองก็เลยเรียกจุดนี้ว่า kiss

0: ไม่น่าเรียกรถเมย์ด้วยซ้ำเรียกรถบัสรถบัสอะไรบางอย่างมาจนถึงเดสติเนชันของเราแล้วนะคะก็คือที่เซ็นทรัลค่ะแต่ว่าเดสติเนชันของเราจริงๆที่เราจะไปคือทาวน์ฮอลล์นะคะเขามาส่งเราที่เซ็นทรัลเราจะต้องต่อรถไปอีกนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้พอดีรถมันมาส่งที่บัสสต็อปใช่ไหมแล้วมันอยู่ใกล้ๆกับพาร์คเลยทุกคนพี่ก็เลยขอแวะเข้ามานั่งให้ใจทุกคนดูพาร์คที่นี่นะ
1: นี่เป็นไงล่ะบรรยากาศดีไหมล่ะดีมาก
0: ขอให้วันนี้ฝนอย่าตกเลยเพราะว่าเมื่อวานฝนตกทั้งวันวันนี้ฟ้าดูสดใสมีครึ้มบ้างเน็ตเล็กน้อยขออย่าฝนตกนะจ๊ะแต่หนาวนะทุกคนเนี่ยวันนี้เพชรใส่เสื้อที่แบบ the thickest jacket I have ใส่เสื้อแจ็คเก็ตที่หนาที่สุดเลยอะเพราะมันหนาวเพชรเลยเหมือนดูเหมือนมิชลินนิดหน่อยตอนนี้เรามาต่อรถด้วยการขึ้นไลท์เรลนะคะหรือว่าแทรมนั่นเองรถรางค่ะ
1: เราจะมาขึ้นแทรมกันนะคะมีตารางบอกเวลาด้วย

จะต้องมาเรียนทำกาแฟนะคะช่วงนี้เพชรกำลังแบบเข้าคอร์สฝึกปรือเป็นบาริสต้าอยู่แต่ปกติแล้วอะเพชรจะต้องเดินทางเข้าเมืองโดยรถไฟใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มันมีแทร็กเวิร์คค่ะซึ่งเพชรไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีสิ่งนี้แทร็กเวิร์คคือการที่ระบบรถไฟของเขาอะจะปิดทำการเพื่อทำการซ่อมบำรุงจริงๆอะเขาก็จะประกาศไว้ในแอปอะไรต่างๆนี่แหละแต่ฉันไม่รู้จ้ะพอขึ้นรถไฟไปก็มีเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้รถไฟไม่ทำงานนะคุณต้องไปขึ้นบัสเพชรก็เลยได้ไปขึ้นบัสแบบที่ทุกคนเห็นไปนั่นแหละแล้วก็คือขึ้นไปแบบงงๆด้วยเพราะว่าหน้าตามันไม่ได้เหมือนรถประจำทางอะมันเหมือนรถทัวร์ขึ้นไปก็งงว่าฉันมาถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแถมไม่เก็บตังค์ด้วยยิ่งงงใหญ่เลยว่าฉันขึ้นผิดเปล่าก็เลยเท็กซ์ไปถามพี่ที่นี่นะคะเขาก็บอกว่าถูกแล้วนั่นแหละแล้วก็เลยเดินทางมาถูกต้องทีนี้เพชรแคนเซิลอันนี้ไปแล้วนะคะเพชรแคนเซิลคลาสเรียนบาริสต้าไปแล้วเพราะว่าน่าจะไปเรียนไม่ทันเดี๋ยวเราจะไปกันคราวหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราว่างไหนๆก็ออกมาแล้วนะคะเพชรเลยคิดว่าวันนี้ขอสปอยตัวเองหน่อยเพราะว่าอยากกินซูชิมากเลยทุกคนเพชรอยู่ที่บ้านอ่ะเพชรกินอาหารจีนทุกมื้อเลยวันนี้เพชรอยากกินวันนี้ให้เพชรกินซูชิเถอะเดี๋ยวนะจ๊ะชีวิตมันจะเครียดเกินหลายๆอย่างนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปหาซูชิกินกันเป็นร้านที่เพื่อนเคยพามาแล้วครั้งหนึ่งรสชาติก็โอเคเดี๋ยววันนี้ไปกินอีกแล้วก็ยังไม่มีแพลนเลยว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปนั่งกินไปคิดไปว่าจะทำอะไรแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าเราจะกลับบ้านยังไงถ้าไม่มีรถไฟวันนี้เราจะมากินร้านนี้กันนะคะมาโกโต

ราสามารถเลือกเมนูได้ด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูแฮนโรกันเพชรรู้สึกว่าแฮนโรเนี่ยมันจะทำให้แบบอิ่มเร็วอะสำหรับเพชรอะนะคือน้องไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่เพชรอะต้องการที่จะกินไปเรื่อยๆมีความสุขไปเรื่อยๆเดี๋ยวอิ่มเร็วเดี๋ยวมันจะเร็วไปความสุขของเราราคาแปลว่าอาหารจานเดียวนะทุกคนยังไม่มีสิ่งที่เตะตาต้องจ่ายราคาเขาก็จะมีติดอยู่ตรงนี้เลยนะซึ่งทุกคนไปบวกเป็นเงินไทยกันเองนะคะแบบไม่อยากคิดเป็นเงินไทยเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่กล้าสั่งนะทุกคนเพชรก็เคยสงสัยว่าน้องคืออะไรเออร์จินใช่ปะมันคืออูนี่อูโคนอูนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเพชรขอตัวไปกินต่อก่อน

เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะทุกคนแต่ความรู้และความสนุกของเรายังไม่จบแค่นี้แน่นอนค่ะสัปดาห์หน้าเพชรจะพาทุกคนไปที่ไหนต่อและมีความรู้คำศัพท์ประโยคอะไรดีๆมาฝากทุกคนผ่านทางหน้าจออีกติดตามรายการเพชร Journey ในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะส่วนตอนนี้เพชรไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจ๊เจี้ยนค่ะ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: โคลัมโบ前可可巴黎伯伯小迪
2: 海豚棒棒好呼叫马上到现在海豚棒棒好出发了
1: 海豚棒棒好บันทึกกับตันยานปังปังเราหยุดจอดกันที่ริมทะเลสาบป๋อหยางประเทศจีนแบรี่กับลูเปอร์กำลังเล่นว่าวกัน
3: ว้าวว้าว
1: ว้าวดูแล้วน่าสนุกสุดๆเลย
3: กัปตันโคลัมบัสมาช่วยฉันต่อจิ๊กซอซากเรืออับปางเถอะได้ยินว่าซากเรืออับปางเทพมังกรก็อยู่แถวนี
1: ้เฮ้ยก็ได้นี่มันตั้ง300ชิ้นเลยเนาะ
4: แบรี่ตำนานเล่าว่าว่าวยิ่งลอยสูงก็ยิ่งทำให้เทพมังกรได้ยินคำอธิษฐานง่ายขึ้น
3: ว้าวเท่ขอฉันลองบ้าง
4: เอาสิเธอต้องดึงเชือกอย่างมีเทคนิคลมจะช่วยให้ว่าวลอยสูงขึ้นไปอีก
3: เฮ้ยเอ้ามันลอยไปแล้วโอ้มันไปชนเทพมังกรแล้วหรือเปล่า
4: ฮะมันลอยกลับมาอีกแล้ว
3: ว้าว
4: เราหน้าทึ่งจัง
5: สวัสดีฉันชื่อคุณถังเป็นปลาไข่สายหอยตัวนึงที่นี่คือสวรรค์ใช่ไหมโอ้ยนึกว่าสวรรค์จะหรูหรากว่านี
6: ้โปรดอภัยให้สามีของฉันด้วยตอนที่พวกเราถูกพัดขึ้นฟ้าเขาคงตกใจ

0: เก็บ
1: ถูกน้ำพัดขึ้นฟ้าเหรอ
2: ฮะ
3: แน่นอนสิคิดว่าฉันเป็นนกที่บินได้เหรอ
0: รีบช่วยพวกเราเร็วเร็วไม่กี่นาทีทำฉันหิวน้ำตายแล้ว
1: แมรี่เราต้องส่งพวกเขากลับลงน้ำนะ
2: โอ้ว้าวท่านเทพมังกรมอบกีต้าร์ใหม่แก่ผมด้วยเถิด
1: เอาละปลอดภัยแล้วนะ
4: ขอบคุณนะพวกเราจะไม่เข้าใกล้มังกรน้ำตัวนั้นอีกแล้ว
1: ทะเลสาบนี้มีมังกรเหรอ
3: ใช่มันหมุนตัวขึ้นจากน้ำแล้วบินขึ้นฟ้าเราเลยได้ขี่มันบินพักหนึ่งฉันไม่คิดว่าจะไปสวรรค์ซะอีก
1: ฟังดูเหมือนเป็นแค่ทอร์นาโดนะ
3: โอ้ยตุ่มบนตัวฉันเริ่มคันอีกแล้ว
4: สวรรค์เราต้องรีบกลับบ้านแล้วนะพิธีแลกเปลี่ยนลูกของเรากับหอยกาบจะมีในวันนี
1: ้พิธีแลกเปลี่ยนลูกเหรอ
4: ปลาไข่อย่างเรากับหอยกาบจะแลกกันดูแลลูกวันนี้พวกลูกๆจะเกิดแล้ว
3: ลูกหอยกาบในที่สุดก็จะกระโดดออกจากตุ่มของฉัน
1: ความร่วมมืออันน่าอัศจรรย์พวกคุณอยู่ที่ไหนเหรอ
4: เราอาศัยอยู่แถวซากเรืออับปางเทพมังกร
2: ซากเรืออับปางเทพมังกรเหรอจริงเหรอ
1: ให้เราส่งคุณกลับนะซากเรืออับปางนี่อาจเกี่ยวกับจิ๊กซอของโคลัมบัสก็ได้
2: เยี่ยมไปเลยตามหาเทพมังกร
5: เฮ้ยแผนที่ซากเรืออับปางปีศาจลำนี้ต่อยากจริง
0: ๆโคลัมบัสนี่ไม่ใช่ปีศาจมันเรียกว่ามังกรจีน
1: นั่นคือซากเรืออับปางเทพมังกรที่พวกเขาอยู่
5: ฮะ
2: ฮะฮะฮะมันเก่าจนไม่เหมือนเรือแล้ว
4: ถึงแม้เรือลำนี้จะเก่าแก่มากๆแต่ก็ยังมีปลาและหอยจำนวนมากอาศัยอยู่ข้างใน
1: แล้วทางเข้าอยู่ไหนเหรออ
3: ยู่ที่ปากใหญ่มหึมานั่นแหละ
2: คุณพูดถึงปากใหญ่ๆนี่เหร
1: อดูเหมือนมันจะพังถล่มได้ทุกเมื่อเลยนะ
4: ได้กลับบ้านแล้ว
1: โ
2: อ้ว้าวของตกแต่งพวกนี้แปลกดีจัง
4: พวกเด็กๆอยู่ในนี้เป็นฝูงเลยถ้าเธอเปิดมันก็เธอ
2: ก็จะทำไม
0: ว้าวว้าวฉันชอบผมของคุณจังรีบไปดูของวิวัฒน์ที่พวกเราเจอเถอะ
1: ตอนนี้แบร์รี่หายไปไหนแล้ว
3: โอ้เขาถูกพาไปห้องโดยสารชั้นถัดไปแล้ว
1: โอเคเราควรทำภารกิจให้เสร็จก่อนที่เรือจะถล่ม
4: ฉันจำได้ว่าแม่หอยกาบของเด็กๆอยู่ในห้องอาหารพวกเราหลงทางแล้ว
1: ขอความช่วยเหลือจากยานปังปังกัปตันโคลัมบัสต่อแผนที่ซากเรืออับปางเสร็จหรือยัง
5: ยังเลย
2: พวกเธอเป็นฝูงปลาน้อยที่เจ๋งสุดๆเลย
0: แน่อยู่แล้วเรารู้จักที่นี่ดีมากแต่พวกเราไปที่นั่นไม่ได
2: ้โอ้ทำไมล่ะ
6: เพราะที่นั่นมีมังกร
2: ลูป้าเธอทำฉันตกใจแทบตายนะ
1: โทษทีฉันกำลังจะตามคุณผังกับคุณนายผังไปที่ห้องอาหารของซากเรืออยู่นะ
2: เยี่ยมไปเลยรู้ไหมว่าไปห้องอาหารของซากเรือยังไง
0: แน่นอน
2: ตอนนี้ฉันมีผู้นำทางสุดแสนน่ารักอยู่3ตัวน่ะ
1: และจุดของซากเรือเริ่มพังถล่มแล้วช่วยนำทางหน่อย
5: อิงตามแผนที่พวกเธอควรไปทางซ้ายพอพวกเธอเห็นราวจับที่มีหัวปีศาจก็เดินตามบันไดลงไป
1: นี่ไม่ใช่ปีศาจมันเรียกว่ามังกรน้ำ
7: แล้วก็ระวังไม้ที่อยู่ข้างบนนะจากนั้นถ้าจะรูปสลักมังกรก็ให้เลี้ยวขวานะ
0: นี่นั่นคือเทพมังกรสิ่งมีชีวิตลี้ลับของจีน
5: โอเคถ้าเห็นมันก็อยู่ไม่ไกลจากห้องอาหารแล้ว
1: ระวังคานด้วยนะพวกมันรับไม่ไหวแล้ว
4: ฉันจำได้แล้วห้องนี้แหละ
3: ไม่ใช่ที่รักห้องนี้ต่างหากห้องนั้นคือห้องน้ำ

0: จะยังไงพวกคุณก็ถึงบ้านแล้ว
1: สวรรค์ในที่สุดพวกเธอก็กลับมา
2: ลูกๆของเราสบายดีไหม
1: ฉันรู้สึกว่าพวกเขาอยากจะพากันไหว้ออกมาเต็มแก่แล้วล่ะ
3: ลูกๆขอยกาบก็อยากออกมาเต็มแก่แล้วเหมือนกัน
0: โมตื่นเต้น
4: เป็นวินาทีที่ควรค่ากับการบันทึก
0: เรือลำนี้มันเก่ามากเกินไปแล้วท่อนไม้หลายชิ้นกำลังหักพัง
5: ทั้งลำเรือกำลังถล่มแถมยังเริ่มต้นจากห้องอาหารด้วย
3: สวรรค์ถ้าทราบเรือถล่มปลาและหอยกาบทุกตัวจะถูกฝังกันหมด
0: เราต้องรีบออกจากที่นี่
1: ทุกคนพวกเธอหนีออกมาทางรูนี้ก่อนเลย
5: ไปเริ่มการกู้ภัยเรืออับปางได้อยู่ข้างหน้า
1: เฮ้ hey! ดีจั

0: อันหนึ่งอันเดียวยอดหุ่นยนต์ปังปัง
1: เราต้องติดส่วนที่แตกของซากเรืออับปางให้ติดกันก่อน
2: จากนั้นก็ต้องลากซากเรือให้ห่างจากหน้าผา
3: เพื่อนของฉันยังอยู่ในเรืออีกเยอะสู้ๆนะยอดหุ่นยนต์
4: ยอดหุ่นยนต์ปังปังอุ้มเรือที่จมขึ้นปล่อยเครื่องขับเคลื่อนทั้งหมด
5: ระบบเสียงการควบคุมยอดหุ่นยนต์ปังปังเสียการทรงตัวแล้ว
6: เราจะตกไปที่ก้นทะเลสาบพร้อมกับซากเรือแล้ว
7: สวรรค์แค่มังกรรีบช่วยยอดหุ่นยนต์ที
5: กระแสน้ำไหลขึ้นมาจากก้นทะเลสาบ
4: เป็นพายุน้ำวนเหมือนที่คุณนายถังบอกนี
8: ่ว้าวแค่มังกรแสดงอิทธิฤทธิ
4: ์ยังดีที่นี่เหมาะกับซากเรือพอดีเลย
2: ตอนนี้พวกเรามาดูบันทึกของกัปตันยาดปังๆในวันนี้กันที่ทะเลสาบป๋อหยางของจีนมีการอาศัยพึ่งพากันของหอยกาบและปลาไข่ใส่หอยปลาไข่ใส่หอยจะวางไข่ในหอยกาบขณะเดียวกันลูกหอยกาบก็จะเกาะติดบนตัวปลาไข่ใส่หอยปลาไข่ใส่หอยจะพาลูกหอยกาบว่ายน้ำไปมาจนลูกหอยกาบโตขึ้นหลังจากลูกปลาไข่ใส่หอยในหอยกาบโตขึ้นก็จะว่ายออกมาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อนๆการเดินทางครั้งนี้สนุกมากมาก
7: ลูเปอร์ที่อยู่ในมือเธอคือรูปสลักไม้เทพมังกรใช่ไหม
9: ใช่แล้วน่าเสียดายที่เรายังไม่ได้เห็นเทพมังกรตัวจริง
7: ไม่เป็นไรเราสามารถทำว่าวเทพมังกรที่ใหญ่กว่านี้ได้นะ
9: เดี๋ยวก็เสร็จ

0: 海豚帮帮号。
1: มีเกลืออาหารไหมคร
2: ับอ๋อมีสิลูกพี่จัดมา
1: เกลืออยู่ตรงไหนครับ
2: อ๋อเกลือทั้งหมดลูกเดี๋ยวป้าหยิบให้ใหม่จัด

ในบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569วันนี้อยู่กับดิฉันสุประวีนักทำนาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน27จังหวัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13เตือนพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยรัฐบาลย้ำเตือนประชาชนระวัง SMS มิจฉาชีพที่แอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระก่อนหลอกให้กดลิงก์และกรอกข้อมูลบัตรเครดิตย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดโดยประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น76รายแล้วและยังมี

0: ้คนสูญหายอีกนับ10คนความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ MV จูนแอสเตอร์ในฟิลิปปินส์ล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41รายทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76รายแล้วทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและกำลังจะใกล้ถึงจุดหมายเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ชายฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตไว้ได้43คนซึ่งหลายคนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนด้านเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งกล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้คือการพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้เสียชีวิตและการหาสาเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากการสอบปากคำผู้รอดชีวิตให้การตรงกันว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นตามด้วยกลุ่มควันและเปลวไฟพวยพุ่งโดยไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วต่อไปรับชมรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่8รอบรู้ในศิลปะฝึกฝนความสามารถและทักษะในวิชาชีพหรือการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับเมื่อคราวที่แล้วครับจำกันได้ไหมครับน้องๆได้ติวกันไปแล้วกับข้อสอบ A level วิชาฟิสิกส์กับ True Field นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เรามี EP ที่2รออยู่แล้วนะครับถ้างั้นก็อย่ารอช้าครับไปติวกันได้เลยนะครับ
1: สวัสดีครับน้องๆครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้พบกับครูพี่ฟิลนะครับในพาร์ทฟิสิกส์นะครับ A level นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าสถิตแต่เป็นไฟฟ้าสถิตแบบต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับน้องๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับน้องๆสามารถดาวน์โหลดเอกสารครับตามที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เลยครับที่ www.etvthai.tv นะครับกดลิงก์ดาวน์โหลดมาแล้วก็เริ่มเรียนได้เลยนะครับอ่ะให้สูตรก่อนเลยนะครับเราสามารถหาศักย์ไฟฟ้าเนี่ยได้จากสูตรนี้ V เท่ากับ KQ ส่วน R ไม่มีกำลัง2นะจ๊ะโอเคนะตอนนี้เรามีอยู่3สูตรนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับตัวเนี้ยอย่าลืมนะครับว่า Q จะต้องใส่บวกกับลบด้วยทุกครั้งในการแทนค่าดังนั้นการคำนวณศักย์ไฟฟ้าเนี่ยค่าบวกค่าลบออกมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะมาดูกันนะครับทีนี้ข้อควรทราบครับแน่นอนที่บอกไปเมื่อกี้ครับต้องใส่บวกลบด้วยทุกครั้งนะครูฟิลย้ำประมาณ 3-4 รอบนะครับเพราะเด็กๆหลายคนไม่ยอมใส่บวกลบนะครับและมันไม่มีทิศทางมันก็เลยไม่ต้องใส่ลูกศรและอย่างที่2ครับที่ข้อสอบชอบถามเราคือการย้ายประจุการย้ายประจุบางทีเขาบอกว่าย้ายจากศักย์ไฟฟ้าที่1ไปหาศักย์ไฟฟ้าที่2เนี่ยจะใช้งานเข้าไปเท่าไหร่งานที่ใช้เนี่ยใช้ไปเท่าไหร่เราคำนวณจากสูตรว่า V2 ลบ V1เท่ากับนะฮะ W ส่วน Q W คืองานแปลว่า work Q คือประจุที่ย้ายเวลาเราจะย้ายประจุ Q เนี่ยย้ายดูภาพแอนิเมชันนะลูกย้ายลงมาอย่างเงี้ยหา V 2เนี่ยมันใช้งานไปเท่าไหร่แล้วก็คำนวณสูตรครับจากซ้ายมือได้โอเคนะเอาละครับทีนี้ถ้าสมมุติข้อสอบเขาบอกว่าย้ายมาจากระยะอันนั้นครับหรือระยะอินฟินิตี้ครับโอ้โหอินฟินิตี้วอลเลยนะน้องคือระยะที่ไกลมากถ้าเขาบอกว่าระยะที่ไกลมากแปลว่า V ตรงนั้นเนี่ยจะเป็น0ครับย้ายจากที่ไกลมากๆมาจุดที่2แบบเนี้ยงั้นแสดงว่า V อินฟินิตี้จะมีค่าเป็น0ได้เลยนะครับทันไหมก็ต้องดูโจทย์นิดนึงว่ามันใช้คำว่าระยะอันนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นอันนั้นก็0นะครับแต่ถ้าไม่ใช่อันนั้นก็ต้องคำนวณ นะครับอ่ะนี่คือสูตรของศักย์ไฟฟ้าเนาะนะครับตัวแปรทุกอย่างก็เขียนมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ V1 W V2 แล้วก็ Q เนาะอ่ะทีนี้เรามาคำนวณสูตรดีกว่านะครับว่าเขาเล่นกันยังไงเขาใช้กันยังไง ข้อนี้จากรูปครับกำหนดว่าโจงหาศักย์ไฟฟ้ารวมที่จุด X X อยู่ไหนนี่ X อยู่นี่ที่จุด Xวิธีการคิดก็คือไม่ต้องเขียนลูกศรง่ายมากที่จุด x มีใครอยู่รอบๆจับคนรอบๆมาบวกได้เลยหมายความว่าตำแหน่ง vx ตรงเนี้ยความศักย์ไฟฟ้าที่จุด x ตรงเนี้ยมีศักย์ไฟฟ้าที่จุด a 1อันศักย์ไฟฟ้าที่จุด b 1อันจับมาบวกกันแบบได้เลยไม่ต้องดูทิศทางบวกกันอย่างเดียวครูฟิลถ้ามันมีข้างบนอีกล่ะข้างล่างอีกล่ะเอามาบวกกันให้หมดลูกโอเคสิ่งสำคัญเหมือนเดิมครับระยะต้องอย่าหายระยะ3เมตร3เมตรเหมือนกันโอ้ง่ายนะครับอ่ะมาคำนวณเลยครูฟิลเขียนว่า vx แล้วกันเนาะ vx เกิดจาก va บวก vb แบบนี้ครับ va ของพวกเราครับก็แทนค่าเข้าไปเป็น kq ส่วน r ครับ vb ก็เป็น kq ส่วน r เหมือนเดิมเลยแต่ก็อย่าลืมนะว่าเป็น a กับ b นะห้อยด้วยห้อยด้วยเดี๋ยวลืมอ้าวเดี๋ยวเราลองแทนค่านะครับตัวไหนเป็นตัวร่วมก็ดึงได้อย่าง K เห็นไหมฮะ K เหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมได้ดึงก็จะเป็น K ข้างในระวังดีๆนะสิ่งที่น้องเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นลบ1คูณ10กำลังลบ9 โอ้โหเห็นกำลังลบ9แล้วมันไม่สวยเลยน้องมันแบบเห็นแล้วแบบร้องกรี๊ดอ่ะเสร็จไปก่อนครับลบ1คูณ10กำลังลบ9เห็นไหมครับใส่ประจุเข้าไปด้วยนะ R เป็น3นะฮะบวกกับ5ติดลบคูณ10กำลังลบ9แล้วก็3แบบนี้โอเคไหมครับทีนี้มันมีตัวร่วมให้ดึงอีกครับดึงใครอีกดูครูไฮไลท์นะครูไฮไลท์นะครูฟิลไฮไลท์ตรงนี้ดึงเป็นตัวร่วมเก็บไว้ข้างนอกก่อนเอกดึงครับไม่สนนะฮะดึงก่อนเดี๋ยวมันจะลำบากลูกดึงไว้ก่อนดึงลูกศรนี่คือการดึงตัวร่วมเนาะ อ่ะมาครับไปต่อนี่ครับหนูพยายามเสียเวลามองโจทย์แล้วก็ดึงตัวร่วมนะมันจะได้คำนวณง่าย K ก็คือ9คูณ10กำลัง9เดี๋ยวมี x มีตัวนี้ดึงออกมาเป็น10กำลังลบ9อีกแล้วก็มี3ด้วยนะที่ดึงออกมาข้างในเหลือแค่อะไรเองครับเหลือแค่ลบ1กับบวกลบ5เองครับนี่เหลือแค่นี้เองนะครับเหลือแค่นี้เองเอาตัดเลขครับ3 1 3 3 3 9แล้วก็9กับลบ9อันนี้หายเหลือ0เลยใช่ไหมก็กลายเป็น10กำลัง0ก็คือ1นั่นเองถูกไหมครับและทีนี้มันก็จะเหลือไม่แค่กี่เลขเองครับ3แล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรลบ6 6 3 18คำตอบคือลบ18โวลต์เสร็จละในชีวิตจริงการทำข้อสอบนะครับเลขมันไม่ได้สวยขนาดนี้นะครับเลขมันอาจจะมีความซับซ้อนซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสกิลของการคิดเลขอีกนะครับซึ่งการทำข้อสอบ A level นะน้องอย่าไปคิดว่าเลขมันจะง่ายนะครับแต่เทคนิคการคิดเลขหนูจะต้องมีในการทำข้อสอบนะครับอ่ะไปต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบ A level นะโอ้นี่ปีล่าสุดเลยครับน้องที่เขาสอบกันนะคือปี69นะครับนี่เลยหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่าพี่ฟิวเติมสีแดงมาให้นะครับจะได้เห็นแบบจุดประจุชัดๆสังเกตนิดนึงโจทย์เจอเดี๋ยวเพิ่งอ่านสังเกตช้อยป๊าดมีแต่ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะฮะโอ้โหนี่คือแบบฟิสิกส์ชั้นนำมากนะครับการจะทำข้อสอบข้อนี้ได้ครับหนูจะต้องเข้าใจคอนเซปต์เรื่องสักไฟฟ้าไม่พอยังจะต้องมีสกิลทางคณิตศาสตร์ในการดึงตัวร่วมจัดข้างย้ายกลุ่มจัดตัวไปโอ้เยอะมากและก็ถามสุดท้ายว่ามันจะทำงานอย่างน้อยเท่าใดอ่ะเรามาอ่านโจทย์ข้อนี้แบบดีๆเนาะเชื่อว่าใครๆหลายคนก็เฝ้ารอข้อนี้อยู่เนาะว่าทำยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบสไตล์ครูฟิลแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูกันนะเขาบอกว่าประจุ QQ และ Q ใหญ่ Q เล็กและ Q ใหญ่วางตำแหน่งดังรูปหากต้องการนำประจุ Q อีกตัวนึงจากระยะอนันต์เจอคีย์เวิร์ดละระยะอนันต์แสดงว่ามาจากอินฟินิตี้มาจากนอกโลกแน่ๆระยะอนันต์ v infinity นะฮะวางในตำแหน่ง A จะต้องทำงานอย่างน้อยเท่าใดแสดงว่าเขาเอา v infinity ย้ายจากไหนไม่รู้อะ q ตัวเล็กเนี่ยย้ายมาวางที่ตำแหน่ง A คือตำแหน่งนี้ซึ่งตำแหน่ง A ตรงนั้นน่ะจะเป็นตำแหน่งที่เป็นสักไฟฟ้าสุดท้ายที่ Q ย้ายลงมาถูกไหมครับงั้นเราก็ต้องมาคำนวณว่าที่ตำแหน่ง A เนี่ยสักไฟฟ้ามันมีค่าเท่าไหร่ตั้งชื่อว่า VA เลยแล้วกันทีนี้ดูรอบๆ VA ครับรอบๆจุด A มีประจุถึง3ตัวไม่ว่าจะเป็นจุดนี้จุดนี้จุดนี้แสดงว่า VA เนี่ยโดนยังไงโดนจับบวกกันให้หมดเลยถูกไหมครูตั้งชื่อนะอันนี้เป็น1 2และ3 3ตัวเนี้ย VA รวมหมดอ่ะเดี๋ยวครูฟิลจะรวมให้ดูนะครับการจะหา VA เด็กๆก็ต้องใช้ V1 บวก V2 บวก V3 3 V เลย V1 บวก V2 บวก V3 เอามาบวกกันหมดเลยทันไหมครับโอ้โหน้องดังนั้น V1 เนี่ย อยู่ไกลสุดเลยครับก็ต้องเป็น k q 1ส่วน r v 2ก็เป็น k q 2ส่วน r v 3ก็เป็น k q 3ส่วน r ทันไหมแทนเข้าไปเลยทีนี้เราค่อยๆดูนะครับการแทนค่านะครับครูฟิลซีเรียสเรื่องการแทนค่ามากนะครับแทนผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับลูกดึง k ก่อนเป็นตัวร่วม ทำมาหลาย EP แล้วครับน้องเห็นไหมครูฟิจะดึงเคตลอดเลยนะครับวันนี้มันสอบก็ควรจะรู้นะว่าต้องทำยังไงกับค่าเคนะฮะถ้ามันบวกกันแบบนี้นะฮะอ่ะดึงออกไปนะฮะนี่ดึงออกไปปึ้งๆเลยดึงออกไปเลยเป็นตัวร่วมลูกศรนิดนึงฮะเผื่อกลับไปอ่านแล้วเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับตึ้งตึ้งแบบนี้3ตัวลวด Q1 กับ R ครับ Q1 ก็แทนเป็น Q R ระยะตรงนี้ถึงตรงนี้ครับก็คือ 2D ใช่ไหม D กับ D ก็เป็น 2D ครับ D กับ D ก็เป็น 2D ทันนะครับ D กับ D ก็เป็น 2Dส่วนต่อไป Q2 ตำแหน่งที่2มันเป็นตัว Q ใหญ่จริงไหมฮะถ้าเป็น Q ใหญ่ก็ต้องใส่เป็น Q ใหญ่ด้วย Q แต่ระยะ Q ใหญ่มันแค่ D ด็อกเองก็ใส่เป็น D ไปต่อไป Q3 Q3 คืออยู่ข้างบนนู่น Q3 ก็เป็น Q บวก Q เข้าไปแต่ R เนี่ยไม่ใช่ D นะฮะเด็กๆดูนะครับสีเส้นสีม่วงให้ดีนะครับระยะจาก Q3 เนี่ยถึง A เนี่ยมันจะเป็นระยะแบบนี้ระยะเอียงแบบนี้เส้นนี้เส้นนี้มันจะได้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากพอดีเห็นไหมครับพอเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากระยะตรงนี้หนูต้องหาจากพีทาโกรัสโดยการใช้ D กับ D เนี่ยมายกกำลังสองบวกกันแล้วถอดรูททันไหมนี่คือการหาพีทาโกรัสเส้นนี้ถูกไหมครับ D กำลังสองบวก D กำลังสองแล้วถอดรูทเอาละบวกกันออกมามันจะได้เป็น 2D กำลัง2อยู่ในรูทอยู่ถอดอีกนิดนึง D กำลัง2ตัดออกมาก็จะได้ D เท่ากับ D รูท2หรือรูท 2D ก็ได้ใครเขียนไม่สวยก็เขียนเป็นรูท 2D ก็ได้ครับรูท 2D เพราะกำลัง2ตัดรูทแล้ว

โอ้โหเพราะฉะนั้นระยะของ Q3 ครับไม่ธรรมดาครับเป็นรูท 2D ครับนะจัดไปตรงนี้ครับรูท 2D เนี่ยครับครูฟิลเอาข้อสอบแบบจริงๆเลยนะฮะมาแบบตีแผ่ให้ดูว่าเออเนี่ยเลขมันยากนะมันไม่ได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นน้องจะต้องฝึกฝนนะครับมันไม่มีทางที่จะแบบเรียนรู้ข้อเดียวแล้วเอาไปทำข้อสอบได้เลยหนูต้องเจอโจทย์ที่มันหลากหลายนะครับแล้วก็ทรงคอนเซปต์มันจะมาประมาณนี้แหละนะครับทีนี้มาถึงเวลาของคณิตศาสตร์แล้วครับเด็กๆเห็นไหมครับว่าเศษส่วนไม่เท่ากันฮะตัวล่างไม่เท่ากันหนูทำให้มันเท่ากันครับมันถึงจะบวกได้ครูฟิลแนะนำนะครับในการทำข้อสอบนะครับครูฟิลจะทำให้เป็น 2D ครับอย่างตัวตรงกลางนะเป็น D เดียวครูฟิลเอา2เข้าไปคูณเลยทั้งเศษและส่วนอ้าวครูฟิลด้านขวามือมันเป็นรูท2อ่ะแล้วรูท2มันจะแบบมันยังไงเนี่ยมันจะเป็น2ได้ยังไงมันจะเป็น2ได้ยังไงนี่ครับน้องเอารูท2ครับคูณทั้งเศษและส่วนครับเห็นป่ะบนคูณบนล่างคูณล่างเลยอ่ะ เสียเวลาจัดนิดนึงครับจะได้คำนวณง่ายบางคนแทนค่าเสร็จแล้วมานั่งเฝ้าโจทย์ไม่เอานะลูกนะฮะกำยาดมเลยนะไม่เอานะลูกนะเราต้องแบบมีไหวพริบในการคิดเลขเนาะเศษส่วนทั้งหมดจะเป็น 2D แล้วครับครูฟิลชักเศษส่วนยาวเลยครับดึงยาวเลยรูท2เจอรูท2ครับก็จะกลายเป็น2เฉยๆก็กลายเป็น 2D ละงั้นข้างบนครับก็เป็น Q บวก 2Q แล้วก็บวกรูท 2Q นี่คือตำแหน่งของ VA บางคนจะไปดูช้อยแล้วนะฮะยังลงใจเย็นฮะใจเย็นเก็บเอาไว้ก่อนใจเย็นนะโจทย์ถามหางานที่ใช้ในการเลื่อนประจุครั้งนี้สุดท้ายมาหนูต้องมาตบสูตรนี้นะครับหา W นะครับคือสูตรที่ชื่อว่า V2 ลบ V1 เท่ากับ W ส่วน Q ครับใช้ตัวนี้ฮะเห็นไหมครับเพิ่งเรียนไปได้ใช้เลยนะครับ V2 ลบ V1 V2 ก็จะเป็นตำแหน่ง A โคฟิลแทนเป็น VA เลย V1 นะมันมาจาก Infinity ครับตำแหน่งแรกคือย้ายมาจากระยะอันนันคือระยะไกลๆใส่เป็น0ได้เลยตามด้วย W ส่วน Q เอาละครับทีนี้โจทย์หา W ใช่ไหมหนูก็แทน VA เข้าไปเลยดีไหมก่อนแทนขอนิดนึงครับย้าย Q ขึ้นไปคูณหน่อยกลายเป็นว่า W เท่ากับ QW QVA W เท่ากับ QVA เอาไปคูณเลยและเด็กก็เอา VA ครับทั้งหมดที่หนูมีตรงเนี้ยที่ครูเขย่าเนี่ยนะฮะลูกเอาไปแทนตรง VA เลยแทนเข้าไปนะครับตึงนี่ครับแอบโกงนะก๊อปปี้วางเลยนะครับก๊อปปี้วางเลยนะครับแล้วก็จะมี Q ประดับไว้ข้างหน้าแบบนี้เท่ากับ W เห็นไหมครับจับ VA มาใส่ตึงเลยทั้งพวงเลยทีนี้จัดให้มันสวยงามนิดหนึ่งครับข้อสอบเป็นแบบมันจัดรูปสวยงามเนาะก็จะเป็น KQ ถูกไหมครับKQ สลับที่กันได้แล้วก็2D มาวางข้างนอกไม่มีปัญหาข้างในนี้มันต้องเรียงตัวแปรนิดหนึ่งครับข้อสอบมันเอา2Q ขึ้นก่อนเห็นไหมแล้วก็ตามด้วย Q แล้วก็ตามด้วยอะไรรูท 2Q แบบนี้เรียงได้สมบัติบวกสลับที่กันได้นะครับดังนั้นข้อนี้เราจะไปเห็นว่ามันเป็นช้อยอะไรช้อยที่5ถูกไหมครับช้อยที่5เนี่ยโอ้โหบ้าคลั่งมากเห็นไหมครับแต่น้องดูดีๆนะครับข้อสอบข้อนี้ไม่ยากครับครูสามารถบอกได้เลยว่าข้อสอบข้อนี้ไม่ยากแต่แค่ว่าน้องจะต้องเป็นไงทำมันบ่อยๆหน่อยแล้วหนูจะได้3คะแนนบางคนเนี่ยทำคะแนนไม่ถึงเป้าหมายที่ในคณะที่ต้องการเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูลืมเก็บรายละเอียดแบบบทพวกนี้นะครับหนูไปมุ่งแต่บทที่มันเป็นกลศาสตร์บทที่ออกข้อสอบเยอะกลายเป็นว่าบทนั้นนะออกยากกลายเป็นว่าบทที่ยากแบบนี้ดันออกง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องเนี่ยดูทุกบทไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาออกข้อสอบแบบเฉลี่ยเป็นแบบเฉลี่ยเท่าๆกันทุกข้อนะครับดังนั้นเนี่ยเรียนไว้ให้มันมีความรู้ไว้เผื่อมันออกง่ายนะครับเอาละทีนี้

0: สวัสดีค่ะชื่อพี่เดียนะคะชื่อจริงชื่อธานิธิพยัคฆราชศักดิ์ค่ะพี่เป็นครูโรงเรียนระดับประถมเนาะแล้วก็เป็นครูอนุบาลด้วยค่ะแล้วนอกจากนั้นก็เป็นครูอาสาด้วยถ้าเป็นโปรแกรมหลักๆจะใช้ Chat GPT แล้วก็ Gemini แล้วก็จริงๆเวลาเราเสิร์ช Google อ่ะเดี๋ยวนี้เราเสิร์ช Google ปั๊บมันจะมีคำว่าให้ AI ช่วยค้นหาข้อมูลหรือเปล่าซึ่งตรงนี้บางทีสมมติว่าถ้าในวิชาที่พี่เดียสอนเนาะจะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็อาจจะสืบค้นว่าประวัติของคนนี้คืออะไรแล้ว AI เขาจะบอกมาหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันก็ใช้ AI ในการทำสื่อการสอนด้วยก็คือใช้ในการเจนรูปก็คือเวลาเราส่งคำสั่งไปเนาะมันก็จะเจนรูปคือเราไม่ต้องไปเสียเวลาเลือกรูปประเด็นคือเราไม่ต้องไปเสียเวลาเลือกรูปแต่เขาจะเลือกรูปมาให้เราแล้วถ้าเราไม่พอใจเราค่อยเปลี่ยนทีนึงเนาะตามคำสั่งแล้วก็ทำเจนคลิปวิดีโอในการสอนเด็กๆทำให้เด็กๆเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็มันเป็นการเรียนรู้จากคือไม่ใช่แต่ตัวหนังสือมันมีภาพมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเด็กๆก็สนใจมากขึ้นเป็นการย่นระยะเวลาในการที่เราจะต้องเสียเวลาในการเลือกหรือบางทีโปรยคำโปรยในการที่เราจะเอามาใช้ประกอบรูปภาพอะค่ะบางทีเราใช้แคปชั่นเก๋ๆจาก AI ได้ด้วยค่ะจริงๆตอนแรกไม่ได้เปิดใจรับ AI นะเอาพูดตรงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปพึ่ง AI ด้วยแต่ทีนี้พอเราเริ่มทำงานแล้วเราเริ่มคือมันเราเริ่มจุดประเด็นคือเอา AI เข้ามาช่วยในการทำงานมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราก็ใช้ AI ไปเป็นผู้ช่วยเราได้นะพอหลังจากนั้นเหมือนถึงว่าเราก็ทลายกำแพงในการที่มอง AI ด้านลบกลับเป็นว่าตอนนี้ AI เป็นผู้ช่วยเราแต่เราก็ไม่ลืมที่จะให้เรานำ AI ไม่ใช่ AI นำเราแล้วเราก็ต้องตรวจสอบข้อมูลด้วยเพราะบางที AI เขาเอาข้อมูลมาเนี่ยเขาดึงมาจากหลากหลายซึ่งเราจะต้องมีการรีเช็คอีกทีนึงซึ่งตรงเนี้ยพี่ก็สอนนักเรียนเหมือนกันว่าการที่เราใช้ AI ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราอย่าเชื่อเขา 100% อย่างน้อยเราต้องรีเช็คด้วยค่ะคือถามว่าเดี๋ยวนี้ถ้าหลังจากใช้ AI อ่ะมันมีประโยชน์คือมันช่วยอยู่แล้ว 100% คือมันทำให้เราสตาร์ทง่ายขึ้นหมายถึงว่าก่อนที่เราจะเริ่มทำงานหรืออย่างเนี้ยจะเริ่มทำสื่อการสอนของเด็กมันมีตัวช่วยให้จุดสปาร์คขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็รันเราก็ต้องใช้ความรู้รันด้วยตัวเองด้วยมันก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นประหยัดเวลาขึ้นสะดวกขึ้นการเรียนรู้เรื่อง AI กับเด็กๆใช่ไหมคะจริงๆ AI กับเด็กๆมันเป็นของคู่กันเพราะว่าพอเด็กๆเห็นอะไรที่มันใหม่ๆเขาจะตื่นตัวอยากเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าแรกๆอาจจะงงแต่สุดท้ายมันสนุกเขาแทบจะใช้แบบเป็นเพื่อนเขาเลยอ่ะเหมือนอ่ะอย่างเช่นบางคนใช้ทำนายดวงบางคนใช้ฉันทำนายลักษณะของคนที่คุยด้วยซึ่ง AI มันทำได้นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันได้จริงไม่จริงแต่ว่าบางคนตื่นเช้ามาหนูฝันเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็ใช้ AI ทำนายฝันคือจริงๆเราก็ต้องเข้าใจเนาะว่าบริบทสังคมสมัยนี้คือพอเราสั่งเด็กปุ๊บเด็กเขาใช้ AI คิดแทนปั๊บแล้วเขาก็เอามาตอบเราอันนี้คือถามว่ามันจะขาดการคิดวิเคราะห์คือทำให้เด็กสมัยนี้มันขาดฟังก์ชันในการคิดวิเคราะห์ซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องเสริมเขาได้อย่างอื่นคืออาจจะให้งานอื่นที่ AI ไม่สามารถทำให้ได้เรารู้สึกว่า AI เขาจะบันทึกข้อมูลของเราตลอดเลยเขาก็มันก็จะอาจจะเป็นการชี้นำเราได้ถ้าเกิดเราหลงไปไกล AI มากจนเกินไปหลงอยู่ในโลกของการพูดคุยกับใช่ไม่ใช่คนน่ะเราจะขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอันนี้ก็อยากจะเตือนน้องๆด้วยเหมือนกันนะคะว่าเราคุยกับ AI ได้แต่เราก็อย่าลืมคนรอบข้างด้วยค่ะอย่าให้เวลากับมันมากเกินไปเหมือนกับว่าเราต้องมีวินัยในตัวเองสมมติถ้าเป็นเด็กโตเราก็ต้องวางเหมือนเราต้องมีระเบียบวินัยว่าเราจะใช้ AI ในการทำงานนี้เท่าไหร่คือซึ่งอันนี้มันต้องอาศัยการซื่อสัตย์กับตัวเองเนาะแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กเราอาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูเงี้ยค่ะ
1: ถ้าข้อสอบไม่ออกเรื่องสักไฟฟ้าก็จะออกในเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อตัวเก็บประจุการต่อตัวเก็บประจุเนี่ยแน่นอนนะครับมันเป็นความคลาสสิกเนาะถ้าเวลาพี่ๆหรือคนแต่งข้อสอบเขาแต่งมาเนี่ยยังไงเรื่องไฟฟ้าสถิตอ่ะมันก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ตัวเก็บประจุนะครับมันเป็นความคลาสสิกอยู่แล้วดังนั้นครับเรามาเรียนรู้กันว่า การต่อตัวเก็บประจุเนี่ยมันมีวิธีการต่อแบบใดมันจะมี2แบบครับก็คือแบบอนุกรมกับแบบขนาน2แบบนะครับอนุกรมกับขนานทีนี้ครับประจุเนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ขีดเท่ากัน2อันแบบนี้ครับอันนี้เรียกว่าตัวเก็บประจุแต่ถ้าวันสอบหนูเจอลักษณะหน้าตาแบบนี้มีขีดเหมือนกันอันหนึ่งขีดยาวอันหนึ่งขีดสั้นแบบนี้เขาเรียกว่าเซลล์ไฟฟ้าหรือแหล่งกำเนิดไฟฟ้านั่นเองซึ่งขีดยาวเป็นประจุบวกขีดสั้นเป็นประจุลบทันไหมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเก็บประจุจะเป็นขีดเท่ากันทันนะฮะเราจะแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว C อันนี้เราจะแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว V ไม่เหมือนกันนะระวังนะครับแตกต่างกันนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะเอา2สัญลักษณ์เนี่ยมาต่อวงจรให้น้องๆดูนะว่าการต่อวงจรมันต่อแบบใดนะครับอนุกรมครับคือการต่อแบบสายยาวซึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้สายยาวนะครับโปรไฟล์ต่อสัก3ประจุแล้วกันนะครับจะได้แบบสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะแล้วก็ต่อกับสักไฟฟ้าตัว V แบบนี้แบบนี้ครับอันนี้ให้เป็น C1 C2 และ C3 นะครับครูฟิวเว้นที่ไว้ให้น้องวาดรูปเองด้วยนะครับหนูๆจะได้แบบว่าลองวาดรูปและลองเข้าใจโจทย์ไปด้วยนะครับนะครับต่อแบบ3ตัวแบบนี้เวลาประจุมันวิ่งมาเนี่ยประจุวิ่งมาไงครับมันก็จะมาเข้าคิว1 2 3แบบนี้เป็นประจุคิวประจุที่วิ่งออกมานะครับเราเรียกประจุคิวประจุคิวตัวนี้ก็วิ่งมาดูตามภาพเลยวิ่งมาสะสมใน1เต็มแล้วไปต่อเต็มแล้วไปต่อแบบนี้แล้วก็วนกลับมาแบบนี้ครับก็เหมือนชาร์จไปเรื่อยๆนึกถึง power bank นะชาร์จไปเรื่อยๆชาร์จไปเรื่อยๆแต่ถ้าประจุพวกนี้เต็มแล้วมันจะไม่ชาร์จแล้วนะครับมันจะไม่เก็บแล้วนะครับเหมือนหนูชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยสมมติมันเต็มร้อยเลยนะมันจะขึ้นไป101ไหมลูกมันก็ไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมฮะน้องมันก็เต็มละถ้ามันอิ่มแล้วมันจะไม่กินแล้วนะครับทีนี้พอได้ละสิ่งที่น้องต้องมาซีเรียสเลยครับคือการหา C รวมครับการหาค่าความจุรวมคือ C รวมเนี่ยเขาใช้สูตรว่า1ส่วน C รวมเท่ากับ1ส่วน C1 บวก1ส่วน C2บวก1ส่วน C3 เห็นไหมเอา C มาบวกกันแต่บวกแบบเศษส่วนนะถ้าเป็นอนุกรมนะกลับกันครับถ้าเป็นแบบขนานมันจะมีการต่อแบบคอนโดมิเนียม C1 C2 C3 ต่อแบบคอนโดแบบนี้ตึงเห็นไหมครับมีการต่อแบบคอนโดขึ้นมาแบบนี้มี C1C2 C3 แล้วต่อกับความต่างสักแบบนี้ต่อได้ถึง C4 เลยนะลูกแต่ว่าเอา3ตัวพอละนะครับถ้าแบบเนี้ยครับการหาประจุเนี่ยมันจะขึ้นไปอย่างงี้ครับออกมาที่คิวนะครับมันจะแชร์3ครับเค้าเรียกว่าแชร์ประจุไป3ตัวครับโหลดประจุเข้าไป3ตัวแชร์3ดังนั้นเวลาหาค่า C รวมเนี่ยง่ายมากก็คือเอา C1 บวก C2 บวก C3 ได้เลยนี่คือการหา C รวมนะครับบวกกันตรงๆเลยวันสอบให้ดูนะครับว่ามันเป็นตัว C หรือว่าเป็นตัวต้านทานนะครับมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ตัว C นะเอาละครับทีนี้เรามาดูคอนเซปต์อีกหนึ่งคอนเซปต์ที่สำคัญมากเพราะเวลาสอบเรื่องเนี้ยเด็กๆไม่รู้ว่าต้องหาอะไรก่อนนะครับซึ่งเป็นแบบปัญหาคลาสสิกมากครับซึ่งต้องรับการแก้ไขนะลูกนะครับเราจะหาอะไรก่อนในเรื่องนี้เนาะ วิธีการดูคืออย่างเช่นลูกอนุกรมเนี่ยประจุคิวเนี่ยไม่ว่าจะผ่าน C1 หรือ C2 หรือ C3 เนี่ยคิวจะเท่ากันหมดนะครับดังนั้นคิวรวมของเราเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยหนูรู้ตัวไหนก็คือคิวรวมนั่นเองแต่ฝั่งขวามือสิ่งที่เท่ากันไม่ใช่คิวเพราะคิวมันแชร์สิ่งที่เท่ากันคือ V ครับไม่ว่าจะเป็น V รวมก็จะเป็น V1 เท่ากับ V2 เท่ากับ V3 ไปด้วยเห็นไหมเพราะว่า V ตรงเนี้ยมันคุมคอนโดเราตั้ง3อันฮะเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าลักษณะของ V รวมที่เท่ากันดังนั้นนะตัวที่มันเท่าๆกันนี่แหละควรจะหาก่อน เพราะอย่างน้อยๆเราก็สามารถไปลิงก์หาประจุตัวอื่นได้และสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกคิดถึงสูตรนี้แล้วมันส่วนใหญ่มันจะออกนะครับนั่นก็คือสูตรที่ชื่อว่า Q เท่ากับ CV นี่พี่จดไว้ที่หัวข้อเลย QCVQCV Q ก็คือประจุนะครับ C ก็คือเป็นค่าความจุประจุนะครับแล้วก็ V เนี่ยคือความต่างศักย์ QCV โอ้ท่องง่ายครับ CCV QCV QCV ท่องสั้นๆจำง่ายๆนะครับซึ่ง Q เนี่ย เดี๋ยวเด็กๆจะได้เห็นว่าอะไรคือ Q วะอะไรคือ C เนาะในโจทย์เนาะมันจะมีหน่วยที่แตกต่างกันนะครับอ่ะเรามาดูข้อสอบเนาะข้อสอบข้อ1ข้อนี้นะครับตัวเก็บประจุ2ตัวก็คือตัวนี้กับตัวนี้ขนาดเท่ากับ1ไมโครฟาราดถ้าน้องเจอหน่วยเป็นฟาราดนั่นคือ4ขึ้นไปข้างบนครับ4ตรงนี้ครับหน่วยเป็นฟาราดฟาราดส่วน Q ครับหน่วยเป็นคูเลยนะคูลอมฟาราดคือตัว C นะคูลอมก็คือตัวฟาราดคือตัว F นะครับตัว C คือคูลอมนะครับแบบนี้อ่ะมาดูครับต่อ2ตัวแบบอนุกรมครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต่อเข้ากับอะไรครับต่อเข้ากับความต่างศักย์12โวลต์อันนี้หน่วยเป็นโวลต์นะครับโทษทีนะฮะหน่วยเป็นโวลต์นะความต่างศักย์12โวลต์นะครับดังรูปจงคำนวณหาประจุที่เก็บใน1ไมโครฟาราดนั่นแสดงว่าเวลามันปล่อยประจุมาตึ้ง Q ที่มาสะสมที่1ตรงเนี้ยตัวที่1เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับตัว C1 นั่นเองงั้นครูฟิลหา Q รวมก็จบละเพราะ Q รวมเท่ากับทุกอันใช่ไหมง่ายออกนะก็หา Q รวมจบเลยเพราะ Q รวมเท่ากับ C1 C2 ถูกไหมฮะดังนั้นอันดับแรกครับครูแบ่งเป็นตอนนะฮะตอนที่1ครับจะหาของรวมครับหนูหา C รวมก่อน C รวมต้องรวมแบบอนุกรมนะฮะก็คือ1ส่วน C1 บวก1ส่วน C2 ใช่ไหมครับบนกระดานตรงนี้เรามี C2 ตัวนะมี C1 กับ C2 นะเห็นป่ะเอามาบวกกันได้เลยทันไหมนี่คือการหา1ส่วน C รวมครับ1ส่วน C1 ก็เป็น1ส่วน1กับ1ส่วน3แทนค่าไปเลย1ส่วน C รวมจบแล้วแทนค่านะครับบวกกันไม่ได้นะครับต้องหาคอร์นอนะลูกนะครับบางคนเอา1บวก1 1บวก3นะฮะเมาตัวเลขนะฮะลูกแรงมากปึ้งคูณไฟออกมาครับก็จะได้เป็น3บวก1ส่วน3ทันไหมก็จะเป็น1ส่วน C รวมไปต่อนะครับไปช้าๆนะครับเผื่อน้องๆคิดตามนะครับ1บวก3ได้4นะครับเป็น4ส่วน3กลับเศษเป็นส่วนเล็กน้อยก็จะได้ C รวมเป็น3ส่วน4เก็บมันไว้ก่อน C รวมเป็น3ส่วน4งั้นสุดท้ายครับตอนที่2ลูกเราจะไปหา Q รวมละเนี่ยถ้าเกิดใครคิดแบบรัวๆไม่เป็นนะก็แบ่งเป็นตอนๆแบบโปรฟิลอย่างนี้ก็ได้นะครับจะได้ทำข้อสอบง่ายหน่อยเนาะนะครับก็จะเป็น Q CV แต่เป็นรวมนะเป็นรวมนะโปรฟิลห้อยตัวรอเรือนิดนึงรวม Q รวมไม่รู้ติดเอาไว้ก่อน C รวมหาเมื่อกี้ละ3ส่วน4อย่าง V คือ12โวลต์ทันไหมตัดเลขครับ4 3 12 3 3 9Q รวมก็เป็น9ไมโครคูลอมจบเรียบร้อยก็ล้อตามหน่วยมันเป็นไมโครคูลอมไมโครฟาราดมาตั้งแต่แรกก็จัดไปที่ไมโครคูลอมเลยคำตอบคือ9ไมโครคูลอมครับตอบ2เห็นไหมครับเวลาทำข้อสอบต้องวิเคราะห์นะว่าเป็นการตอบแบบอนุกรมหรือขนานซึ่งไม่ยากครับแล้วน้องสามารถกินแต้มกับบทนี้ได้เลยนะครับกินแต้มได้เลยนะครับเรามาดูข้อ2กันนะครับข้อ2ข้อ2ครับก ก่อนทำข้อ2นะครับครูฟิลจะต้องแถมสูตรให้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราอ่านโจทย์ก่อนเนาะจากรูปวงจรกำหนดให้แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยมีค่า E เท่ากับ3โวลต์เขียนไว้3โวลต์และตัวเก็บประจุ C1 C2 เนี่ยมีค่าความจุคือ20กับ30ไมโครฟาราดโจทย์ให้มานะพลังงานที่เก็บน้องขีดคำนี้ไว้พลังงานที่เก็บสะสมในตัวเก็บประจุทั้งหมดมีค่ากี่จูลตัวนี้แหละเป็นตัวที่โจทย์ชอบถามโจทย์ชอบถามเสริมขึ้นมากับเรื่องนี้ดังนั้นครูฟิลจะสรุปสูตรให้หนูลูกก็คือจะอยู่ในหน้ากระดาษต่อไปนี้ครับอยู่หน้านี้หน้าที่10นะครับสังเกตนะถ้าเราจะหาพลังงานที่เก็บสะสมในตัวเก็บประจุเนี่ยเขาจะใช้สระคือตัว U ลูก U เท่ากับ1ส่วน2 CV กำลัง2ตัวนี้ทันไหมกับ U เท่ากับ1ส่วน2 Q กำลัง2ส่วน C และก็ U เท่ากับ1ส่วน2 CV ขอโทษ QV ลูกขอโทษดี Q คูณ Vจะมี3สูตรนะครับ3สูตรที่จำเป็นต้องใช้นะครับในการหาพลังงานสะสมนะครับโอเคอัดจดไว้ก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาทำข้อสอบกันเนาะเอาละครับเรียบร้อยนะทันไหมเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบข้อนี้เนาะเดี๋ยวเราจะประยุกต์สูตรนี้กันข้อสอบข้อนี้ครับต่อแบบขนานถ้าต่อแบบขนานเอามาบวกกันได้เลยถูกไหมครับตรงจังหวะ C รวมถูกไหมก็20บวก30เลยก็เป็น50ไมโครฟาราดกรีดเลยง่ายมากทีนี้ครับไอ้ V รวมก็มีละ3โวลต์ก็มาใส่สูตรเลยครับ U เท่ากับ1ส่วน2 CV กำลัง2ครับให้มันจบๆไปนะครับก็เป็น U รวม C รวม V รวมจบแล้วครับท่าน C รวม50 50เนาะ C รวม50นะV รวมก็เป็น3โวลต์ทันไหมโอเคนะครับแต่ทีนี้50จะไปแทนอะไรแบบนี้นะมันเป็นไมโครฟาราดใช่ไหมครับหนูสีเขียนเข้าไปด้วยนะครับเป็นคูณ10กำลังลบ6นะฮะตัดเลขปึ้งได้25ใช่ไหม339 9คูณ25เป็นไร225เนี่ยคูณ10กำลังลบ6เลื่อนจุดให้เหมือนช้อยจุดอยู่ตรงนี้ขึ้นไปข้างหน้า2จุดตึงตึงกลายเป็น 2.25 คูณ10ยกกำลังอะไรบวกอีก2จุดเป็นลบ4หน่วยเป็นจูลครับตอบข้อ3ถูกไหม25คูณ9นะฮะได้225นะทันไหมครับ95 45 92 18 19 20 22 225เนาะนะครับโอเคเรียบร้อยเนี่ยฮะนี่คือบทที่แถมเนาะเป็นบทของพลังงานก็มาบวกกันเข้าไปรวมกันเข้าไปนะครับถ้ามันถามแต่เรื่องการหาซีอะมันจะดูแบบดูไม่มีอะไรครับเขาเลยก็เสริมตรงนี้ไปนะครับถ้าน้องจำสูตรได้ก็เอาคะแนนไปเลยนะครับอ่ะข้อต่อไปครับข้อ3ข้อนี้โอ้โหเขาเรียกว่าต่อแบบผสมครับเมื่อกี้เราแยกนะอนุกรมขนานนี่ผสมละอ่ะทดเข้าไปมีอะไรบ้างประจุมี4ตัว C1 เป็น12C2 เป็น12 C4 เป็น12 C3 คนเดียวเป็น6เลิศแตกต่างคนเดียวเป็น6ต่อกับสักไฟฟ้า V พบว่าตัวเก็บประจุ C เนี่ยมีประจุสะสมอยู่ที่30ไมโครคูลอมนี่ครับพบว่าตัวเนี้ยมีประจุสะสมอยู่30ไมโครคูลอมตัวเนี้ยเห็นไหมครับประจุอยู่ตรงนี้เป็น Q3ถ้ากับ30ไมโครคูลอมร้องกรี๊ดเลยอย่างนี้ให้มาทำไมเนี่ยนะฮะให้ทำมาทำไมไม่รู้อะแต่ที่รู้อะตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งที่ครูไฮไลท์เนี่ยครูจะได้ QCV มาละเนี่ยอันนี้นะครูฟิจะแอบหาเลยนะตรงเนี้ยเนี่ยตำแหน่งเนี้ยงั้นครูคิดว่าตำแหน่งที่3ให้ละกันนะครับตำแหน่งที่3คิดที่ C3 กันเลยเพราะข้อมูลมันส่งมาเลย QCV 3 3 3ทันไหม Q ก็เป็น30 C เป็น6 V ติดไว้ V3 เอา6ไปหารตึง V3 ได้5โวลต์เก็บไว้ V3 เป็น5โวลต์เนี่ยครับถ้าหนูแกะจากตรงนี้ได้นะหนูวิเคราะห์ตามครูฟิลต่อเลยไม่ยากละเส้นนี้5โวลต์น่ะข้างบนก็ต้อง5โวลต์ด้วยเพราะว่ามันเป็นไงมันต่อแบบอะไรกันมันต่อแบบขนานกันใช่ไหมถ้าขนานกันแสดงว่าต้องใช้ความต่างศักย์ร่วมกัน V มันเท่ากันงั้นครูฟิลจะยุบทั้งหมดตรงนี้ยุบทั้งหมดตรงนี้แสดงว่าตรงนี้คุมด้วย5โวลต์ถูกไหมเดี๋ยวทดไปในใจก่อนนะครับเก็บไว้ในใจก่อนนะฮะว่าตรงที่ครูไฮไลท์เมื่อกี้ในใจคือมี5โวลต์นะทีนี้เรามาโชว์เบสิกการคำนวณเนาะว่าเรารวม C ยังไงอย่างเช่นคู่นี้ต่อแบบอนุกรมกันถ้าเป็นลักษณะแบบนี้หนูไม่ต้องไปใช้เศษ1ส่วน12บวก1ส่วน12นะมันช้าถ้าเลขเหมือนกันแบบนี้ครับหนูเอาเลขตัวหนึ่งไปหาร2เลยอย่างเช่นข้อนี้ก็12ไปหาร2ได้เลยและหนูก็ยุบ2อันนี้เข้าด้วยกันเดี๋ยวครูจะฟิลจะวาดวงจรต่อมานะมันก็จะได้เส้นเดียวกันครับออกมาแบบนี้เส้นบนเนี่ยนะครับออกมาเป็น6 12หาร2เหลือ6นะทันไหมเอาง่ายๆเลยหาร6ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันครับ6เหมือนกัน6บวก6แน่นอนครับต่อแบบขนานกัน6บวก6ก็เป็น12ถูกไหมครับต่อกับตัวนี้ก็เป็น12อันนี้วงจรที่ครูยุบมาครั้งแรกนะงั้นครั้งต่อไปครูจะยุบก้อนนี้เข้าด้วยกันนะครับมองตามทันไหมยุบเข้าด้วยกันก็6บวก6เป็น12แสดงว่าตัวนี้เป็น12โวลต์12โวลต์ขอโทษ12ไมโครฟาราดเนาะอันนี้ก็เป็น12และเชื่อมกับความต่างศักย์ที่เรายังไม่รู้นะครับว่าเท่าไหร่เนาะอ้าวท้าความครับตำแหน่งที่ครูวงตรงเนี้ยคือ5โวลต์นะเราทดไปในใจแล้วใช่ไหม5โวลต์ตำแหน่งนี้คือ5โวลต์แสดงว่าตำแหน่งนี้ก็5โวลต์ด้วยและแสดงว่าตรงนี้ก็ต้อง5โวลต์ด้วยถูกไหมดูตามที่ครูฟิลวงนะงั้นแสดงว่าถ้าตรงนี้คุม5โวลต์คนนี้ก็ต้อง5โวลต์ด้วยครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องแชร์กันถ้าเขา12นั่น12ก็ต้อง5โวลต์เหมือนกันนะแสดงว่าศักย์ไฟฟ้ารวมข้างล่างนั้นน่ะต้อง10โวลต์ครับเพราะว่ามันต้องแบ่งแชร์ถูกไหมแบ่งแชร์ให้ตัวที่1กับตัวที่2หลังจากยุบแล้วงั้นคำตอบข้อนี้ครับก็คือ10โวลต์ครับที่เป็นความต่างศักย์เนาะตอบ1จบเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับหลักการมันไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยค่อยๆดูแล้วกันนะครับไปฝึกอีกนิดลูกไปฝึกอีกนิดแล้วมันจะได้คำตอบที่มันเป๊ะๆดูลูกเล่นมันนะครับอ่ะตอนนี้ถือว่าน้องแบบค่อนข้างที่จะชำนาญแล้วเนาะเดี๋ยวครูฟิลจำพาน้องๆครับมาทำข้อสอบ A level นะครับปี69ปี69ซึ่งปี69เนี่ยจะเป็นข้อสอบที่หนูจะต้องวาดวงจรเองโอ้โหคือเดือดเลยน้องเดือดเลยมาข้อนี้อันนี้คือสูตรพลังงานเนาะดูหน้านี้ครับชาร์จตัวเก็บประจุที่มีความจุ C ด้วยความต่างศักย์ V จนเต็มแล้วนำตัวเก็บประจุออกไปต่อขนานกับตัวเก็บประจุอีก2ตัวครับที่มีความจุ 2C และ 3C จนได้ตัวเก็บประจุ3ตัวต่อขนานกันโอ้โหไล่มาถึงตำแหน่งนี้เนาะแสดงว่ามันมี3ตัวต่อแบบคอนโดกันจงหาพลังงานสะสมรวมในตัวเก็บประจุทั้ง3ครับโอ้โหเป็นไงเดือดเลยข้อนี้รูปก็ไม่ให้ต้องวาดรูปเองนะครับดังนั้นพี่บอกแล้วไงว่าสกิลการวาดรูปอ่ะน้องต้องวาดรูปบ่อยๆมันจะทำข้อสอบได้นะครับอันนี้สอนให้เอาไปใช้จริงๆเลยนะน้องอ่ะเริ่มเลยอันแรกเห็นไหม C ตัวแรกตัวที่2ครับก็จะเป็น 2C ครับเห็นไหม 2C อันที่3ก็จะเป็นเท่าไหร่ 3C เห็นไหมครับ 3C เห็นไหมเนี่ยครับเวลาหนูฝึกฝนที่บ้านนะครับก็ดูรายการติวเข้มไปก็ลองดูแล้วเออคอนเซปต์ประมาณนี้เดี๋ยวลองก็ไปลองโหลดข้อสอบมาลองนั่งทำเองเนาะนะครับ มันก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับนี่ครับแล้วก็ต่อกับความต่างศักย์ซึ่งความต่างศักย์เขาบอกว่าเป็นตัว V แบบนี้โอ้โหต่อแบบคอนโดเห็นไหมครับปรากฏว่าข้อนี้ต่อแบบ3ชั้นทันไหม3ชั้น คุณฟิลจะไม่เขียน C1 C2 C3 นะครับช้านะครับถ้าต่อแบบนี้เสร็จเราครับเสร็จเราหมายความว่าไงพอต่อแบบขนานถูกไหมครับวิเคราะห์ก่อนนะต่อแบบขนานพอต่อแบบขนานเนี่ยมันถามอะไรพลังงานสะสมในตัวเก็บประโยชน์ทั้ง3ก็แสดงว่าถามหาพลังงานรวมครับยูรวมถูกไหมงั้นแสดงว่าครูฟิลต้องหา C รวมนะC รวมต่อแบบขนานมาบวกกันได้เลยถูกไหมครับก็จะเอา C บวก 2C บวก 3C ถูกไหมบวกกันเรียงตับแบบนี้เลยฮะรวมแล้วก็เป็นเท่าไหร่กี่ C 6C ครับใช่ป่ะ C รวมคือ6C แต่ถ้าว่าข้อนี้ไม่ถามหา C ครับถามหา U ครับทีนี้ U มันมีตั้ง3สูตรครับเหลือบตาไปดูข้างบนนี่ใช้สูตรไหนมันถึงจะเข้ากับบรรยากาศช้อยครับป๊าดวิทยาศาสตร์คือการทดลองครับหนูลองสูตรแรกก่อนมาเลยสูตรแรก u เท่ากับ1ส่วน2 cv กำลัง2 u ไม่รู้ติดเอาไว้ก่อน c ก็เป็น6c นั่นเอง v ก็ติดเอาไว้ก่อนตัดทอนตึ้ง3 cv กำลัง2เอาบะหมี่ช้อยไม่มีช้อยครับแสดงว่าสูตรนี้ไม่เข้ากับบรรยากาศเอาละทำไงอ่ะก็เปลี่ยนสูตรสิครับมีทั้ง3สูตรถูกไหม3สูตรก็คือเป็นตัวไหนฮะก็ลองตัวที่2ดูแล้วกันไล่ไปทุกตัวมันต้องโดนสักอันนะครับข้อนี้เขาต้องการอะไรครับเขาต้องการให้เด็กเนี่ยรู้จากสูตรทั้งหมด3ตัวนะไม่งั้นเด็กๆจะทำไม่ตรงช้อยนะครับเห็นไหมนี่ก็คือลูกเล่นของการพลิกแพลงหรือว่าการจะดึงโซนความจำของน้องๆว่าน้องๆได้มีการรีแคปสรุปสูตรหรือเปล่าลองดูตัวนี้สิ ข้อนี้ต้องพลิกแพลงนิดนึงอย่าง C เนี่ยครูฟิลจะแทนเป็น 6C ถูกไหมและอย่าง Q เนี่ยครูฟิลจะตัด Q ออก Q เท่ากับ CV ถูกไหมก็เปลี่ยนเป็น CV กำลัง2นี่ฮะมันเริ่มมาว่ะบรรยากาศเริ่มได้คูณเลยครับ6212บรรยากาศเริ่มได้เลยแม่นี่6212นะเห็นไหมเรียบร้อยข้างหลังก็เขียนไปนะกำลัง2จัดเข้าไปก็เป็น CV กำลัง2ถูกไหมแล้วตามด้วย C ข้างล่างแล้วก็เอา C ตัดตึ้งตึ้งเอามาเลยครับช้อยลอยเลยครับน้องช้อยลอยครับตาเหลือกช้อยลอยลูกเป็น C เท่ากับ V กำลัง2คำตอบคือข้ออะไรข้อ1ถูกไหมเรียบร้อยนี่แหละครับในเรื่องของตัวเก็บประจุครับมันจะออกข้อสอบประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเท่าที่ครูฟิลทำข้อสอบมาเนี่ยแล้วก็เห็นข้อสอบย้อนหลังมาเนี่ยไม่เคยยากเลยนะครับแต่ถ้าจะเป็นยากๆก็พวกโซนอดีตข้อสอบเก่าๆพวก93มันเนี่ยจะยากนะครับแต่ว่าโซนแบบ A level เนี่ยโอ้ค่อนข้างที่จะกระชับฉับไวถ้าหนูจำสูตรได้แล้วแทนค่าออกเลยครับน้องไม่ต้องคิดเยอะนะครับทีนี้ครูฟิลจะสอนเสริมให้นิดหนึ่งนะในเรื่องของไฟฟ้ากระแสนะครับซึ่งไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันมีความแตกต่างกับตัวเก็บประจุก็คืออันนึงจะต่อแบบอนุกรมส่วนอันนึงจะต่อแบบขนานเหมือนกันเลยนี่คือความเหมือนแต่สิ่งที่มันตามมาคือถ้าน้องเอาตัวต้านทานกับตัวต้านทานมาชนกันแบบนี้ R1 กับ R2 การหาความต้านทานรวมครับก็จะเอา R1 บวก R2 แต่พอเป็นขนานถ้าหนูต่อแบบนี้ต่อเคียงคู่กันแบบนี้ R1 กับ R2 ครับมันจะหาจาก1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 แบบนี้ทันไหมและคอนเซปต์ที่เท่ากันมีอะไรบ้างฝั่งซ้ายมือ I เท่ากันหมดI รวมเท่ากับ I1 เท่ากับ I2 หมดเลยครับเวลากระแสไฟฟ้ามันปล่อยเข้ามาครับมันก็จะเท่ากันทั้งเส้นครับเหมือนสายยางครับเข้ากับออกต้องเท่ากันแต่ฝั่งขนานเหมือนเดิมครับ V เท่าครับน้อง V รวมเท่ากับ V1 เท่ากับ V2 แบบนี้เท่ากันหมดเลยเรียงตับแบบนี้นะครับคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกครับให้น้องมาตบสูตรนี้ครับนี่เป็นสูตรที่แบบว่าโอ้โหเด็กๆรู้จักกันแน่นอน V เท่ากับ IR ครับกฎของโอห์มลูก V เท่ากับ IR ไม่ว่าจะเป็นอนุกรมหรือขนานใช้ด้วยกันได้หมด2สูตรนะครับใช้ได้ทั้งหมด2สูตรเลยทีนี้รีแคปอีกนิดนึง ในเรื่องของพลังงานและกำลังเนาะพลังงานไฟฟ้าจะแทนด้วยตัว W กำลังจะแทนด้วยตัว P ตัวแปรเริ่มเยอะแล้วนะฮะ W คือพลังงานไฟฟ้าหาจากสูตรว่า W เท่ากับ P คูณ T กำลัง P หาจากสูตรว่า I คูณ V P ก็คือ Power T คือเวลานะทีนี้เราตัดแตกสูตรนะครับเอา P ออกไปใส่เป็น IV แล้วก็ตามด้วย T เห็นป่ะฝั่งนี้เอา V ออกไปลองใส่เป็น IR สิพอใส่เป็น IR ก็เป็นอะไร I กำลัง 2R ต่อเลยเห็นไหมฮะพอเราแตกสูตรตัวนี้เป็น V เท่ากับ IR ใช่ไหม I เจอ I เป็น I กำลัง 2R ถูกไหมครับเอาอีกแตกอีกหน่อยตรงนี้ถ้าเราแตก V ออกอีกปึ้งเหมือนเดิมก็เป็น I กำลัง 2RT เห็นไหมครับแตกออกอีกนะครับต่อไปถ้าหนูแตกออกอีกโอ้แตกแล้วแตกอีกนะแรงมากนะฮะถ้าหนูแตกออกไปครับก็คือแตกตัว I ออกไป I คือ V ส่วน R นะครับมันก็จะได้สูตรสุดท้ายมาเป็น V กำลัง 2ส่วน R กำลัง 2และคูณ R ตัดทอนเล็กน้อยเนี่ยครับสไตล์ A level จะชอบให้น้องแตกสูตรนะครับดังนั้นหนูก็ต้องใช้สูตรแบบวนไปวนมาแบบนี้ให้เป็นเนาะนี่คือรีแคปสูตรพลังงานและกำลังนะครับทำข้อสอบให้ดู1ข้อนะครับจะได้เอาไปใช้งานให้เป็นเนาะนะครับว่าการแตกพลังงานมันทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบข้อนี้กันฮะข้อนี้บอกว่าแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นี่ครับวาดรูปมาให้สวยงามเลยนะครับมีความต้านทานภายใน1โอห์มต่ออยู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้ามีความต้านทานเท่ากับ10โอห์มนะฮะและตัวต้านทานมีความต้านทาน10โอห์มดังภาพมีตันต่อแบบขนานอยู่ตรงกลางเส้นตรงกลางอีกภาพนึงถามหาพลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ไปใน30วิว่ามีค่ากี่จูลโอ้โหเดือดๆเลยน้องอันดับแรกน้องจะต้องยุบวงจรก่อนนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เปรียบเสมือนตัวต้านทานตัวหนึ่งครับหนูไม่ต้องตกใจเปรียบเสมือนตัว R นั่นแหละถ้าต่อแบบขนานกันก็ทริคของเราคือเลยนะถ้าต่อขนานกันมันไปหาร2ไงถูกไหมเอา10หาร2เลยก็จะเหลือ5งั้น2อันนี้ครูฟิลยุบนะเขียนใหม่เหลือ5โอห์มแล้วต่อกับวงจรแค่นี้ตัวเล็กอีก1โอห์มอันนี้12โวลต์ทีนี้5กับ1เนี่ยต่อแบบอนุกรมกันแล้วก็จับมาบวกกันได้เลยแสดงว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใส่สูตร V เท่ากับ IR ครับ V คือ12 I ไม่รู้หรอกติดไว้ก่อนแต่ R นี่เป็น R รวมนะก็จะเป็น5บวก1นะครับ5บวก1เห็นไหมครับเอา5บวก1เลยเพราะต่ออนุกรมกันแล้วนะครับ5บวก1เป็น6ถูกไหมฮะอันนี้เป็น12โอเค6ไปหาร12ครับตัดทอนเฉียงๆเลยตึ้งเห็นไหมครับ I ก็จะเป็น2แอมแปร์เรียบร้อย2แอมแปร์นะแสดงว่าทั้งวงจรเนี่ยวิ่งด้วย2แอมแปร์กลับไปที่ภาพครับภาพหลักนะอธิบายแบบง่ายๆเลยเอาเป็นภาษามนุษย์มนาเลยครับวงจรจะวิ่งออกมาเนี่ยตรงเนี้ยด้วยไฟเท่ากับ2แอมแปร์เห็นไหมครับดูตามเส้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ย2แอมแปร์ตัวเนี้ยครับมันจะถูกแชร์ครับแชร์เข้าเส้นนี้1อันเห็นไหมฮะแชร์เข้าเส้นนี้1อันซึ่งแชร์เท่ากันครับเพราะว่าอะไรเพราะความต้านทานมันเท่ากันเห็นไหมฮะดูว่ามันจะแชร์เท่าไหร่ครับ2แอมแปร์ก็แชร์คนละอะไร1แอมแปร์ถูกไหมฮะแสดงว่าเส้นนี้ก็แชร์ที่1แอมแปร์1แอมป์อันนี้แชร์ที่1แอมป์เห็นมั้ยครับแต่โจทย์โฟกัสที่อะไรโฟกัสที่อุปกรณ์ไฟฟ้างั้นเราก็ต้องไปคิดที่อะไรคิดที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเนาะนะครับคิดที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าอันเดียวเท่านั้นไม่ต้องคิดตัวอื่นหาพลังงานไฟฟ้าจากสูตรนี้ W เท่ากับ I กำลัง 2RT ครับสรุปสูตรไปให้ดูเมื่อกี้นะสูตรนี้นะเพราะอะไรเพราะเรามี I ถูกไหมครับ

0: ดีครับ
1: เอาละครับสำหรับวันนี้ติวเข้มจัดเต็มกันด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เป็นภูเขาหินโดดนะฮะ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

ช่วงข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาค่ะที่จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งตรวจสอบปลาหมอคลังดำในเขื่อนลำปาวหลังพบปลาไข่เต็มท้องบริเวณท้ายเขื่อนวันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาของเกษตรกรนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญจากกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจปลาหมอคลังดำที่เขื่อนลำปาวบริเวณเชิงสะพานเทพสุดาฝั่งอำเภอสหัสสะขันและจุดที่พบปลาเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์กำหนดมาตรการควบคุมและวางแนวทางกำจัดและจำกัดการแพร่ระบาดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดอาชีพเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามและอาชีพเลี้ยงปลากระชังของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้านนางสาวศิรานีงอยจันทร์ศรีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดฝากถึงประชาชนที่พบเห็นปลาหมอคลังดำให้แจ้งสำนักงานประมงจังหวัดเพื่อทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและหาแนวทางควบคุมต่อไปทั้งนี้ย้ำว่าปลาหมอคลังดำสามารถรับประทานได้ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นพิษซึ่งเป็นปลาที่มีโปรตีนสูงพอๆกับปลานิลตำรวจท่องเที่ยวขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลใช้ AI และโดรนยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวพลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนำคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวโดยตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการใช้งานปืนไฟฟ้าของตำรวจท่องเที่ยวและการนำโดรนมาใช้สนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยตลอดจนร่วมกันหารือตัวแทนภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะในพื้นที่เน้นการพัฒนาศักยภาพตำรวจท่องเที่ยวด้านคนเทคโนโลยีอุปกรณ์ให้สามารถทำงานเชิงรุกป้องกันเหตุและเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วพลตำรวจโทศักดิ์ศิรากล่าวว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยให้ตำรวจท่องเที่ยวสามารถทำงานเชิงรุกได้มากขึ้นโดยเฉพาะการสำรวจพื้นที่ก่อนเกิดเหตุและจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานสำหรับการวางแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ตำแหน่งและวางเส้นทางเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันในพื้นที่จัดงานหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่อง

ที่ยวจำนวนมากระบบ AI ยังสามารถช่วยตรวจนับจำนวนคนประเมินความหนาแน่นของพื้นที่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยติดตามรับชมข่าวในช่วงต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

ร้ายในโลกสะท้อนการขาดเมตตาธรรมในจิตใจจึงจำเป็นต้องเร่งปลูกฝังและแผ่เมตตาแก่เพื่อนมนุษย์พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นแนวทางแห่งคุณธรรมที่ทรงคุณค่าให้ประสบกรณิกรน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับช่วงนี้ขอเชิญรับชมสารคดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนก็จบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: ที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศคือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้ลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้าง

0: ีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเราสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันนี้เป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าเริ่มจากเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านนะ
0: เหนืออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: น่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: คือจุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกศิลป์ไทยตลอดไป

0: ท่านทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นกำลังของประเทศชาติมั่นคงและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรหลายอย่างสมควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินนี้ด้วยชีวิต
1: บ้านดีต้องมีรั้วป้องกันตัวจากโจรภัยรั้วเรามีแรงใจประมุขบ้านท่านดูแลคือถ้อยคำที่สะท้อนหัวใจของชาติภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นทั้งขวัญและกำลังใจแก่ทหารกล้าแนวหน้าผู้ยืนหยัดพิทักษ์แผ่นดินไทยมาโดยตลอดและยามใดที่มีข่าวสูญเสียพระราชหฤทัยแม่ของแผ่นดินก็ทรงเจ็บปวดไปด้วยและพระเมตตาก็จะหลั่งไหลทันทีสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียเพื่อไม่ให้เขาต้องต่อสู้กับชะตากรรมอย่างเดียวดายทรงห่วงใยในปัญหาความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งคนไทยแม้แต่น้อยเสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานปฏิบัติการกลางป่าเขาอันไกลโพ้นทรงนำเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานด้วยพระหัตถ์แม้แต่พระเครื่องพร้อมสร้อยคล้องคอก็ส่งมอบเพื่อเป็นพลังใจแก่เหล่าทหารกล้าที่พร้อมผลีชีพเพื่อชาติไทยฉันตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหล่านี้เท่าที่กำลังความสามารถของฉันจะมีพระราชดำรัสที่สะท้อนถึงนามพระราชหฤทัยพระราชจริยวัตรอันประเสริฐว่าไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชังดังในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ระทมจากภัยสงครามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปรากฏพระองค์และมีพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงตั้งศูนย์สภากาชาติไทยให้ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยณบ้านเขาล้านจังหวัดตราดเมื่อปีพุทธศักราช2522เพื่อรองรับผู้ลี้ภัยที่ไร้บ้านไร้ที่พึ่งพิงให้ได้พำนักอย่างปลอดภัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้กลายเป็นบทเรียนแห่งมนุษยธรรมที่โลกไม่อาจจะละสายตาทรงเชื่อมั่นว่าแนวหลังก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแนวหน้าจึงทรงส่งเสริมการสร้างวินัยความรักชาติและความสามัคคีผ่านกิจกรรมลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือชาวบ้านเพื่อรวมพลังแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวทรงเป็นขวัญและกำลังใจไม่ใช่เพียงคำกล่าวเชิดชูหากแต่เป็นความจริงที่ปรากฏในหัวใจปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดินแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์นี้ยังทรงจัดเตรียมความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินในระยะยาวด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายอันมีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาการพัฒนาอาชีพจนถึงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าเพื่อรักษาต้นน้ำลำธารและแหล่งกำเนิดวัฏจักรชีวิตป่าชายเลนเพื่อรักษาแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำต่างๆทรงส่งเสริมให้เกิดความเพิ่มพูนของทรัพยากรอาหารในแม่น้ำและท้องทะเลด้านการพัฒนาอาชีพทรงมุ่งเน้นการสร้างแหล่งอาหารปลอดสารพิษพร้อมไปกับการสร้างอาชีพด้วยโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงและโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริทรงสร้างอาชีพเสริมรายได้ด้วยการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ผลงานช่างฝีมือศิลปาชีพที่ทรงสร้างขึ้นนั้นกระตุ้นเตือนให้คนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเป็นคนไทยนานาชาติได้รูปสดุดีและยกย่องแม่ของแผ่นดินไทยพระเมตตาดุจดังแสงแห่งพระบารมีจุดประกายความหวังในยามโลกมืดมนพระอง ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเซเรสคำจารึกด้านหลังของเหรียญว่าให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังและรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติมากมายเพื่อร่วมสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะผู้นำสตรีที่เปี่ยมด้วยมนุษยธรรมแห่งศตวรรษแม่ของแผ่นดินแห่งราชอาณาจักร

งรักคนไทยและแผ่นดินไทยทรงมุ่งหวังให้ชาวไทยทุกคนได้ร่วมใจกันทำรงรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้เพื่อลูกเพื่อหลานของเราตราบนานเท่านาน

0: 2มือชราบรรจงกดเส้นตอกให้แน่นขณะกำลังสานตอกไม้ไผ่ให้เป็นภาชนะอย่างหนึ่งพ่อเฒ่าไม่เคยคิดเลยว่าการจักสานจะกลายมาเป็นอาชีพที่นำรายได้มาสู่ชีวิตในบ้านปลายเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ไม่ต่างกันแม้สายตาเริ่มฟ้าฟางแต่ก็ยังมีแรงทำงานในอย่างบ้างวันนี้อากาศดีจึงนัดกันแต่งตัวหล่อแล้วมาทำงานจักสานด้วยกัน
1: อาคุณเนี่ยนิ้วล้วนทะเลแม่มาอยู่เนี่ยในมือน้าเจือนั่นอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเจ้ามาหน้าเนี่ยชั่วโมงพ่อหมออีมึงมึงจากกันมาเย็นไม่เธอจิตใจจางอะไรเธอถือมามึงน้ามาอยากจางอะไรนิ้วนิ้วอาช่องจุ่มยาจุ่มยาล่ะจุ่มยาจุ่มยาอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยจีเนี่ยล่ะลีตอนนั้นนิ้วป่วยอยู่มือเมียเราอยู่เนี่ยล่ะเมีย
0: บนสันเขาท่ามกลางดอยสูงชันสลับซับซ้อนในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งดำรงอยู่อย่างสงบเรียบง่ายหมู่บ้านในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหมู่บ้านของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งอาคาลีซูลาหูไทยใหญ่และจีนฮ่อจากที่เคยบุกรุกพื้นที่ป่าทำไร่เลื่อนลอยจนป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมปัจจุบันพวกเขาได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินหันมาปลูกชากาแฟปลูกผักผลไม้เปลี่ยนจากผู้บุกรุกเป็นผู้อนุรักษ์แล้วร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์แต่อาจไม่เป็นเช่นทุกวันนี้หากวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณนี้ภาพที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นในวันนั้นได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่และชีวิตของผู้คนที่นี่อย่างสิ้นเชิงไม่เพียงความรู้และหลักวิชาการเกษตรแผนใหม่จากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเพื่อให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนยังส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไหนแต่ไรผู้หญิงชาวอาขาก็เย็บปักผืนผ้าตามเอกลักษณ์ของตนเพื่อเป็นเครื่องแต่งกายในวิถีชีวิตปกติไม่เคยมีใครบอกว่าผืนผ้าที่พวกเขารังสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าที่พวกเขาควรภาคภูมิใจ
2: ปักผ้านี้พ่อแม่สอนตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะแต่สมัยก่อนคือเราก็จะปักกันใส่เองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนไม่ได้รู้สึกว่ามีค่านะคะแต่ตอนนี้คือตั้งแต่แม่หลวงมาแม่หลวงก็แนะนำทำให้เราทำอาชีพเสริมกับปักผ้านะคะก็เลยตอนนี้ก็ได้ปักแล้วก็ได้ส่งขายอะค่ะก็มีรายได้เสริมตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนมาถามสนใจมาชมว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจค่ะเห็นคนสนใจมาถามมาชมก็ภูมิใจค่ะ
0: เช่นเดียวกับที่ไม่เคยมีใครบอกว่าเครื่องจักสานที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาแต่บรรพบุรุษเป็นศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์
1: ทำไมอ่ะที่จะยุ่งโลกของเขาของมันยานี่ก็ของมันยาเชื่อมยังไงมันนี่ดูยาหรอจีจีจีว่าอาบุตรถือคนเจน่าจะคนเจมาคนยืนเจแล้วงั้นเราคนเจเขาก็มาก็ยืนเจอาคนน่ะตัวเองมันยืนว่าขามาเตยืนบุฟมาเตยืนบุอาผีก็กล้าเออเงินคือดื้อมีอาผีก็มันกล้าเนาะงั้นมาเขาล้มมาคนยุ่งโลกหลายชิ้นเขาไม่ยาจ้าอาคนน่ะผีมันมาแล้วสาสายยาจังน้อยยาจับยาจังน้ำใจยาสาสายจนได้ผิดการเนี่ยแหละผิดนั้นล้านเนี่ยอยู่อันน่ะเรามีอาบุขอพระเจ้าเนี่ยผิดก็ขอพระเนี่ยมรรคผิดจุก็สมเลขอพระเนี่ยแล้วมีแล้วเช่นที่เนี่ยกุลกุมยาผิดไว้กุลกุมยาติดติดมา

0: อกไม้ถูกประดิษฐ์ขึ้นช่อแล้วช่อเล่าทุกช่อทุกดอกต้องอาศัยความประณีตให้เกิดความงามสมจริงทั้งรูปทรงและสีสันส่วนหนึ่งเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งความงามของดอกไม้ที่หาดูได้ยากอีกส่วนหนึ่งเพื่อชีวิตของใครอีกหลายๆคนลำดวนหอมหวนเธอคือหนึ่งสมาชิกแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเช้านี้เธอกับเพื่อนสมาชิกกำลังเสาะหาดอกไม้สำหรับนำไปประดิษฐ
1: ์ขั้นแรกเลยเราต้องไปเอาดอกจริงมาค่ะเป็นแบบดอกค่ะต้องใจเย็นนะแล้วเป็นคนละเอียดใจเย็นนี่ที่หนึ่งเลยค่ะถ้าใจร้อนทำไม่ได้เพราะงานละเอียดค่ะ
0: การหาดอกไม้ต้นแบบนับเป็นขั้นตอนเริ่มแรกเท่านั้นเพราะดอกไม้ประดิษฐ์กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ยังต้องผ่านกระบวนการอีกมากมายวันนี้กำหนดการของลำดวนและเพื่อนสมาชิกคือประดิษฐ์ดอกบัว
1: บัวดอกหนึ่งเนี่ยหยิบจะเยอะมากค่ะเป็นร้อยอ่ะร้อยฝักกีบจะต้องเอาแบบของจริงอ่ะของจริงดอกจริงมาเลยค่ะเอามาวาดใส่กระดาษแล้วก็เราก็เอามาวางที่ผ้าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลงสี
0: ในมุมมองของลำดวนขั้นตอนยากที่สุดคงหลีกหนีไม่พ้นการเทียบสี
1: มันจะทำยากมากค่ะสีเราต้องเอาสีจริงอ่ะสีดอกจริงเลยเป็นครูของเราก็นานค่ะบางทีทำสีพอจะได้นี่ก็เป็นวันนะคะฝาผ้าจะแห้งที่เราทำไปเนี่ยบางทีไม่ได้เราก็ต้องทำอยู่นั่นนะฮะมันยาก
0: ความยุ่งยากนี้ทำให้ในหลายพื้นที่นิยมหันมาใช้ระบบโรงงานแต่ลำดวนกลับมองว่าความยุ่งยากนี้แหละคือมนต์เสน่ห์
1: ของที่อื่นเขาจะใช้อัดหมดค่ะเขาไม่ได้ใช้มือทำมาเขาจะใช้เป็นระบบโรงงานอัดมังเขามันก็แข็งอ่ะแต่ของเรานี่เรารีดด้วยมือหมดนะจะเป็นงานแฮนด์เมดหมดทุกอย่างนะถ้าเรารีดมือเองเนี่ยมันจะหนักจะเบามันก็จะพลิ้วกี่เพราะจะเหมือนธรรมชาติเลยค่ะรีดเสร็จแล้วก็ต้องเอามาผูกเป็นดอกนะ
0: ดอกไม้ประดิษฐ์จะงดงามเพียงใดหัวใจสำคัญอยู่ที่เทคนิคการทำฝักบัวและจัดเรียงกลีบดอก
1: เอาโฟมมาทำฝักก่อนเรียงเหมือนฝักบัวจริงๆเลยค่ะแล้วเราถึงจะกลีบที่รีดแล้วปลูกค่ะวันหนึ่งก็เต็มที่เลยถ้าเริ่มนั่งกระตัดกลีบเนี่ยก็ไม่เกิน2ดอกค่ะเวลาทำเสร็จแล้วมาเสียบดูเนี่ยมันสวยก็มีความสุขมาก
0: นอกจากดอกบัวดอกดาหลาและดอกไม้ไทยอีกหลายประเภทลำดวนและเพื่อนสมาชิกยังมีโอกาสได้ประดิษฐ์ดอกไม้ที่ได้รับพระราชทานนามและดอกไม้ในพระนามาธิไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ว่าจะเป็นสร้อยสุวรรณากล้วยไม้คัทธริยาควีนสิริกิติ์รวมถึงกุหลาบควีนสิริกิติ
1: ์ตื่นตันจิตใจจะภูมิใจมากเลยที่มาอยู่ตรงนี้ค่ะทําดอกไม้ส่งเขาไปในวังแล้วเขาเอาไปทํานู่นจัดตรงนี้ให้ท่านตรงนั้นตรงนี้ภูมิใจก็มีความสุขเห็นแล้ว
0: สําหรับลําดวนและเพื่อนสมาชิกทุกคนทราบดีว่าการที่พระองค์ทรงส่งครูจากสวนจิตรลดามาสอนทําดอกไม้ประดิษฐ์ให้กับสมาชิกที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรไม่ใช่เพียงเพื่อจะอนุรักษ์ดอกไม้ของไทยที่ใกล้สูญพันธุ์เท่านั้นหากทว่ายังพระราชประสงค์ที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: เป็นร้อยค่ะสมาชิกแผนกดอกไม้เนี่ยค่ะเพราะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรลูกได้เรียนก็นี่แหละตรงนี้เป็นเงินที่เราไปส่งลูกส่งหลานเรียนได้ภูมิใจมากค่ะถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่รู้จะ

0: ผ้าปักของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งได้รับการสืบทอดมากกว่าพันปีภายใต้ลวดลายควายร้อยเรียงกันแฝงไปด้วยเคล็ดลับภูมิปัญญาที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของผู้หญิงม้งได้เป็นอย่างดี
1: ค่ะมันมีความหมายของมันในว่าเนี่ยคือม้งจริงๆอ่ะลายแบบเนี้ยเนี่ยค่ะเพราะมันอยู่ธรรมชาติแล้วก็มันเหมือนกับฝังไปอยู่ในสายเลือดของเราเนี่ยค่ะ
0: เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่านการแต่งกายเช่นในอดีตเริ่มเปลี่ยนไปชาวบ้านจากที่เคยสวมใส่ในชีวิตประจำวันกลับใส่เฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้นคุณค่าของงานผ้าปักที่ถูกสั่งสมผ่านวันเวลากำลังเลือนหายไปจากการรับรู้ของคนรุ่นใหม่เมื่อไม่มีใครเห็นคุณค่าก็ไม่มีคนรักษาไม่นานมันก็จะหายไปจนกระทั่งเมื่อ20ปีก่อนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในถิ่นทุรกันดารพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านใส่ชุดประจำเผ่าที่ปักใช้เองในครัวเรือนจึงทรงขอให้ชาวบ้านปักถวายแล้วพระองค์จะรับซื้อไว้ทั้งหมดนับจากวันนั้นงานผ้าปักที่ใกล้เลือนหายก็กลับฟื้นมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ในดงดอยห่างไกลออกไปหลายต่อหลายแห่งผู้หญิงม้งยังคงใช้ฝีมือสร้างสรรค์ผ้าปักพื้นงามส่งให้โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพื้นแล้วพื้นเล่าบ้านใหม่พัฒนาตำบลแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางกลายเป็นแหล่งผลิตผ้าปักม้งลวดลายแบบโบราณควบคู่กับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นต้นกัญชงหลายสิบไร่ที่บ้านใหม่ยอดคิรีอำเภอพบพระจังหวัดตากถูกเก็บเกี่ยวทุกๆ3เดือนเพื่อนำเส้นใยเหนียวแน่นทนทานมาผลิตเป็นชุดแต่งกายม้งคุณภาพดีเด็กวัยรุ่นในพื้นที่เริ่มหันมาสนใจงานผ้าปักมากขึ้นโดยได้รับการถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนหรือในหมู่บ้านทานทองอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ผลิตผ้าเขียนเทียนขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยการผลิตทุกขั้นตอนของที่นี่ให้ความสำคัญกับภูมิความรู้ดั้งเดิมวันนี้ยามว่างจากงานในท้องนาผู้หญิงม้งจะหามุมสงบในบริเวณบ้านทำงานฝีมือชิ้นงามตามแต่พวกเธอจะจินตนาการเส้นกัญชงเส้นต่อเส้นประสานรวมกันจนกลายเป็นลวดลายบนผืนผ้าต้องอาศัยความมานะและความมุ่งมั่นกว่าสิ่งใดความมุ่งมั่นความมานะที่ทุกคนยึดถือล้วนเกิดขึ้นเพราะพระองค์ท่านคอยสนับสนุนช่วยเหลือชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนี่คือหมุดหมายแห่งความสำเร็จที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นและวางรากฐานไว้เมื่อ20ปีก่อน

0: ท่ามกลางพื้นที่ราบเชิงเขาริมฝั่งต้นน้ำแม่ละเมาเป็นแหล่งพักพิงของชาวไทยภูเขาเผ่ามงใครๆต่างเรียกขานสถานที่แห่งนี้ว่าบ้านใหม่ยอดคีรีผู้หญิงมงที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการปักผ้าว่างดงามที่สุดละเอียดละออที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยตลอดพื้นที่กว่า1ตารางกิโลเมตรทั่วหมู่บ้านไม่ว่าเดินไปทางไหนก็จะพบผู้หญิงมงนั่งปักผ้าตลอดสองข้างทางและถ้าเราถามกับพวกเธอว่าใครปักผ้าเก่งที่สุดในหมู่บ้านทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าหมอแซ่ว่าง
1: ปะตาเตะอายุ3ขวบ
0: เธอคือผู้นำกลุ่มทอผ้าในหมู่บ้านใหม่ยอดคิรีเธอใช้เวลากว่า30ปียึดมั่นสืบทอดจิตนารมณ์ของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน
1: ปะได้มีไรทุไรอยู่ในใจอยู่แล้วเราคิดว่าผึ่งนี้เราจะปะไรนี้แล้วก็ปะออกมา
0: ความชำนาญที่เห็นอยู่นี้แสดงถึงประสบการณ์ที่สั่งสมผ่านวันเวลาได้เป็นอย่างดีหมอแซ่ว่างบอกว่าการปักผ้าก็เหมือนกับการใช้ชีวิตต้องรู้จักวางแผนให้ดีไม่ว่าจะเป็นการตัดผ้าให้เกิดลวดลายแล้วนำมาเย็บซ้อนกับผืนผ้าอีกชั้นหนึ่งเทคนิคนี้ต้องอาศัยความละเอียดต้องใช้เข็มเบอร์เล็กสุดได้เส้นบางสุดนับเป็นลายยากผู้ปักต้องอาศัยความพิถีพิถันและใจเย็นมากเป็นพิเศษหรือจะเป็นเทคนิคการเดินเส้นแบบลูกโซ่เย็บเส้นได้ไปตามลวดลายแล้วถักตัวได้ให้เป็นเกลียวโซ่ไปพร้อมๆกันลักษณะการปักลายเช่นนี้ต้องใช้ทักษะการเดินเส้นชั้นสูงฝีมือการปักผ้าของผู้หญิงมงวัดได้จากลวดลายบนผืนผ้าต้องต่อเนื่องจนเต็มแน่นผืนผ้าผ้าปักมงหนึ่งผืนจะมีลวดลายปรากฏอย่างน้อย 3-4 ลายเสมอวันนี้กลุ่มปักผ้าบ้านใหม่ยอดคิรียังคงเข้มแข็งไม่สั่นคลอนไปตามกระแสการแต่งกายแบบคนเมืองงานผ้าปักคือชีวิตของผู้หญิงมงที่นี่มันคือสิ่งย้ำเตือนให้ผู้หญิงมงบ้านใหม่ยอดคิรีหวนคิดเสมอว่าวันนี้พวกเธอมีชีวิตที่ดีได้เพราะใคร
1: บางครั้งอาจจะท้อแต่นึกถึงทางผู้ของทางตลอดอยู่ในใจเป็นแรงกำลังใจให้หมอมีกำลังใจที่สู้ชีวิตแล้วก็ปะผ้าและทอผ้าตลอด20ปีที่ผ่านมาก็ขอคงทางให้ทางเมตตาแล้วก็ให้เราเป็นสมาชิก
0: การสนับสนุนจากโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนให้พวกเธอทุ่มเทศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ้าปักได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าปักเสร็จจะเอาไปใช้ทำอะไรหรือปักแล้วจะขายได้ไหมวันนี้ปักมากเท่าไหร่แม่หลวงพระราชินีรับซื้อหมดและคงไม่มีใครจะเชื่อว่าค่าตอบแทนจากการปักผ้าทรงโครงการศิลปาชีพจะสามารถพลิกชีวิตของพวกเธอจากหน้ามือเป็นหลังมือ

0: ไม่ว่าจะผ่านมากี่ร้อยปีผู้หญิงเผ่าลั่วยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกายไว้ด้วยการนุ่งผ้าสิ้นผืนแคบมีลวดลายแดงดำตามทางขวางว่ากันว่าผ้าสิ้นของแม่หญิงลั่วสามารถบ่งบอกฐานะของผู้สวมใส่ได้ความกว้างของแถบลายผ้ายิ่งกว้างยิ่งแสดงว่ามีฐานะสูงประพัดสอนแม่หลวงคนปัจจุบันของหมู่บ้านมืดหลองเธอบอกว่าแต่ก่อนจะทอผ้าสิ้นผืนหนึ่งก็คิดแค่เรื่องลวดลายหรือสีสันเท่านั้นแต่ตอนนี้เวลาจะทอผ้าสิ้นผืนใหม่เธอต้องคิดคำนวณเรื่องการวางลายให้ดีเพราะว่าตอนนี้เธอมีสถานะเป็นแม่หลวงของหมู่บ้านผ้าทอของชาวลั่วจะเป็นผ้าฝ้ายธรรมชาติฝ้ายปลูกเองในพื้นที่เกษตรของหมู่บ้านเมื่อถึงช่วงเวลาที่ดอกฝ้ายบานเต็มที่ก็เก็บมาปั่นเป็นเส้นใยฝ้ายดอกฝ้ายที่รีดเมล็ดออกแล้วจะต้องตีให้ฟูเพื่อไม่ให้ใยฝ้ายเป็นก้อนเวลาดึงเส้นใยจะได้สวยงามกระบวนการปั่นเส้นใยฝ้ายเป็นภูมิปัญญาโบราณที่สืบทอดกันมาในทุกกลุ่มชาติพันธุ์การปั่นเส้นได้ของชาวลั่วก็ไม่ต่างกันสีที่ใช้ย้อมเส้นได้ก็ได้มาจากวัตถุดิบธรรมชาติในป่ารอบหมู่บ้านวันนี้ประพัดสอนตั้งใจจะย้อมได้สีเขียวจึงไปเก็บเปลือกต้นเพกามาใช้ก่อนแล้ว
1: นะแม่มือย้อมสีไปก่อนแล้วนะ
0: ภูมิปัญญาในการรังสรรค์สีจากธรรมชาติสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นยางของเพกาจะทำให้ได้สีเขียวเข้มประพัดสอนจึงนำใบไม้ชนิดหนึ่งมาผสมจะได้สีที่สดขึ้นความรู้นี้เธอได้มาจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: คือการย้อมผ้าก็จะหูนักขึ้นเนาะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยมาบอกมาส่งเสริมการทอผ้าการย้อมสี
0: ในอดีตชาวลั่วจะทอผ้าเพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและในพิธีกรรมโดยมักใช้เวลาเมื่อว่างจากการทำงานประจำในแต่ละวันอุปกรณ์หลักในการทอผ้าของชาวลั่วไม่ต่างจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่นนั่นคือกี่ขนาดเล็กที่คาดไว้กับเอวผู้ทอเรียกว่ากี่เอวซึ่งเป็นของพื้นบ้านดั้งเดิมมาแต่โบราณ
2: คือทุกคนไม่ยิงลวกคือต้องทอจ้างกู้โคนเนาะเพราะว่าจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเวลามีการมีงานศพงานแต่งคือต้องใช้ผ้าแล้วก็แถมอย่างหนึ่งประเดี๋ยวนี้บ้านเฮาก็ยังทอเพื่อที่จะส่งไปทางศูนย์ศิลปาชีพโดย
0: ผ้าทอลั่วจะมีลวดลายเพียง2ลายเท่านั้นคือลายที่เกิดจากการมัดย้อมเรียกว่าลายปุ๊กจะเป็นลายปุ๊กดำและปุ๊กแดงซึ่งเป็นลายประจำเผ่าชุดของสตรีอีกลายคือลายข้าวหลามตัดซึ่งทอไว้สำหรับใช้ในงานพิธียังแต่งงานหรืองานศพลายสีแดงสำหรับผู้ชายลายสีดำสำหรับผู้หญิงความเรียบง่ายที่งดงามของผ้าทอลั่วนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีรับสั่งให้ชาวบ้านมืดหลองรักษาเอกลักษณ์ไว้เป็นการต่อลมหายใจผ้าทอลั่วให้ดำ

0: แต่ก่อนคงไม่มีใครคิดว่าเมืองไทยจะเลี้ยงแกะได้แต่ที่บ้านห้วยห้อมแห่งนี้ชาวบ้านเลี้ยงแกะมาเป็นเวลาเกือบ60ปีแล้วชาวบ้านที่นี่เป็นชาวกะเหรี่ยงปากากะยอที่รักสงบมีวิถีชีวิตผูกพันและใกล้ชิดกับธรรมชาติทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพบ้านห้วยห้อมเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีชาวบ้านที่นี่จึงทดลองเลี้ยงแกะพันธุ์พื้นเมืองมาเรื่อยๆเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จมายังบ้านห้วยห้อมพระองค์ทรงเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมือในการทอผ้าอยู่แล้วจึงทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านนำขนแกะมาทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้พระองค์ทรงให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์แกะโดยนำแกะพันธุ์พื้นเมืองมาผสมกับแกะพันธุ์ต่างประเทศเพื่อให้ได้ขนแกะที่นิ่มขึ้นจะทำให้ได้ผ้าทอขนแกะที่มีคุณภาพดีนอกจากจะมอบพันแกะให้กับชาวบ้านแล้วพระองค์ยังได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ส่งเสริมความรู้แก่ชาวบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพของผ้าทอขนแกะอีกด้วย
1: ตอนแรกๆนี้ทอแค่นี้นะก็นี่เป็นอะไรที
0: ่กว่าจะได้ผ้าทอขนแกะแต่ละผืนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มตัดขนแกะล้างทำความสะอาดแปรงขนแกะให้นุ่มฟูนำขนแกะปั่นเป็นเส้นได้และทอเป็นผืนผ้าล้วนต้องอาศัยทั้งความชำนาญและความอดทนเป็นอย่างมาก
1: ผ้าทอขนแกะที่นี่ค่ะมันไม่เหมือนกับเป็นผ้าธรรมดาค่ะน้องเพราะที่ห้วยห้อมนี่มันจะมีแบบทั้งทอผสมขนแกะแล้วก็มีแบบ 100% ค่ะถ้าแบบว่าทอผสมขนแกะนี่เป็นไฟกับขนแกะก็จะทอง่ายกว่าแล้วก็มันจะรวดเร็วกว่าแต่ถ้าแบบทอแบบ 100% เวลาเราทำเส้นเราต้องเส้นละเอียดมันต้องมีการเทคนิคการปานค่ะเพราะว่าที่ประเทศไทยก็จะมีที่ห้วยห้อมที่เดียวค่ะ
0: ผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมโต๊ะหมวกและกระเป๋าย่ามล้วนมาจากขนแกะที่ไร้ราคาแต่เมื่อถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอหลากหลายรูปแบบขนแกะเหล่านี้ก็มีคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวปัจจุบันผ้าทอขนแกะของชาวบ้านห้วยห้อมจะได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจนพวกเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นและพึ่งพาตนเองได้แต่พวกเขายังรำลึกอยู่เสมอว่าถ้าในวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ได้เสด็จมาที่บ้านห้วยห้อมพวกเขาก็คงจะไม่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเช่นทุกวันนี้

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่ดำอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนข้าทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชั้นหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและทีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

คลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ1นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

0: ประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR Code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคต Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกันความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจน

0: กันภัยกองทุนทนายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
1: สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: ับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 นค่ะช่วงนี้จะพาไปติดตามความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสกรณีที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการคลังพิจารณาต่ออายุโครงการให้ครบในวงเงินที่มีอยู่ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในเดือนกันยายนนี้ล่าสุดพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอให้รัฐบาลขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อรักษากำลังการซื้อของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่าโครงการดังกล่าวสามารถช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพบว่าลูกค้ายินดีที่จะใช้จ่ายต่อครั้งเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่เคยซื้อสินค้าในราคา20บาทปรับเพิ่มขึ้นเป็น40ถึง80บาทส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของร้านค้าเพิ่มขึ้น20ถึง 30% ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้ากล่าวว่าปัจจุบันมีร้านค้าภายในศูนย์อาหารแห่งนี้เข้าร่วมโครงการมากถึง 90% ซึ่งมาตรการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหากโครงการนี้ต้องสิ้นสุดลงภายในเดือนปลายกันยายนนี้ทางผู้ค้าก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือไว้บ้างแล้วแต่ก็คาดการว่ายอดขายอาจจะปรับตัวลดลงกลับไปสู่สภาวะเดิมดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการจึงมีความมุ่งหวังและขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาของโครงการต่อเนื่องไปอีก 2-3 เดือนหรือขยายไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้เป็นของขวัญแก่ทั้งผู้ค้าและประชาชนตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
1: เป็นในมุมมองของเศรษฐกิจค้าขายก็ถือว่ากระตุ้นได้ดีค่ะมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะหมายถึงว่าจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการเข้ามาช่วยก็เพิ่มเป็น40 60 80หรือแล้วแต่ที่ลูกค้าแบบเขาสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่ค่ะในช่วงที่มีโครงการประมาณนี
2: ้เดือนนี้จะหมดโครงการแล้ว
1: ค่ะ
2: เป็นรู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าใจหายแต่ก็เตรียมตัวกันประมาณหนึ่งเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก30เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมี

0: ลดลงประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สติ๊กก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขายระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังช่วยได้อยู
1: ่ก็ขายได้อยู่แต่ว่าถ้ามีตัวนี้เข้ามาก็ดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าได้ช่วยด้วยเพราะว่าคนเขามาซื้อก็ต้องการจุดนี้เหมือนกันเขาก็อยากมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือ
2: มองว่าโครงการนี้มันช่วยให
1: ้ได้เยอะมากเลยครับ
2: เยอะมาก
1: ได้เยอะมากเพราะว่าในโซนนี้ที่ผมเห็นมาเขามาสแกนเยอะมากเพราะว่าเขาได้ช่วยเสียบค่าใช้จ่ายแล้ว
3: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนชราในแคว้นลาอาราวกานีอาของชิลีทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง16รายเพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาราวกานีอาห่างไปทางตอนใต้ของกรุงซานตาอิโกในเมืองหลวงของชิลี640กิโลเมตรโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายขณะที่ภาพบนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นเปลวเพลิงพวยพุ่งเหนืออาคารด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนและถูกสั่งปรับตั้งแต่เมื่อปี2562ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซากขณะนี้เจ้าของได้ถูกเรียกตัวเข้าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วติดตามรับชมข่าวช่วงต่อไปในข่าวเที่ยง NBT News ค่ะ
4: มงคล38ประการประการที่9มีวินัยที่ดีรู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความรับผิดชอบและควบคุมตนเองได้มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้อยู่กับคุณบอลสกันแก้วประจันและดิฉันเมธิยาเข็มเพชรค่ะสวัสดีค่ะพี่บอลค่ะ
0: ติดตามกันได้คุณผู้ชมครับทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ครับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ชมครับสามารถติดตามได้ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์สแกน QR Code ครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง TikTok ทาง Instagram ทาง X แล้วก็ทาง YouTube ครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะครับ nbtplus.prd.go.th และคุณผู้ชมครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับแอปพลิเคชัน NBT Plus ครับได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ครับ
1: คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของส่วนกลางรายการของภูมิภาคและเลือกรับฟังรายการวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศเช่นเคยค่ะ
0: และวันนี้ครับรายการในดวงใจนิรันดร์ครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับซึ่งถือว่าเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งในเรื่องของการสืบสารนะครับมรดกทางวัฒนธรรมไทยการสืบสารโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาหนึ่งในเรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมครับ
1: จากความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมนะคะที่เป็นมรดกแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงวางรากฐานสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างอัตลักษณ์การแต่งกายของสตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกปัจจุบันนี้ค่ะพระอัจฉริยภาพด้านแฟชั่นและการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำแรงบันดาลใจจากศิลปะวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาตีความและสร้างสรรค์ผ่านงานออกแบบร่วมสมัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในงานสิริวัณวรีออทัมวินเทอร์2025ถึง2026แบงคอกแฟชั่นโชว์ณฟุตเฮนรี่อารีนาถนนพหลโยธินเมื่อวันที่30ตุลาคม2568โดยมีพระดำรัสตอนหนึ่งว่าเราอยากให้ทุกคนมองพระองค์ว่าคือ the best iconic ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกทรงเป็นดีไซเนอร์คนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยแม้การเวลาจะผันผ่านในปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัยเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังเป็นความโทมนัสเป็นล้นพ้นแก่อาณาประชาราษฎร์แต่พระราชปณิธานด้านผ้าไทยมิได้เลือนหายหากแต่ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งทรงเป็นพระราชนัดดาทรงเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทอย่างใกล้ชิดโดยพระปีชาสามารถด้านแฟชั่นและการออกแบบในระดับสากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นผู้นำผ้าไทยก้าวสู่โลกแฟชั่นสมัยใหม่อย่างแท้จริง
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีรับสั่งครับว่าในฐานะพระราชนัดดาที่จบการศึกษาด้านศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกายรวมถึงการประกอบอาชีพด้านนี้จึงอยากจะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานนำมาสนองงานพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยคุณค่าทางศิลปะสื่อสารผ่านชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบรวมถึงการเผยแพร่และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานคำแนะนำเกี่ยวกับการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมให้สวยงามทรงคุณค่าและสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือความถูกต้องตามหลักที่พระราชทานทั้ง8แบบในด้านรูปแบบที่เหมาะสมกับวาระและโอกาสในการสวมใส่ทั้งเรื่องของช่วงเวลาสถานที่รวมถึงการตัดเย็บที่มีสัดส่วนอย่างถูกตัวเช่นในเรื่องของความยาวของชุดการเลือกใช้ผ้าไทยที่เหมาะสมกับรูปแบบของชุดไทยพระราชนิยมในแต่ละแบบรวมถึงการเลือกใช้เครื่องประดับที่ดูงดงามและเหมาะสมตามบริบทวัฒนธรรมของตน ซึ่งลวดลายและสีสันของผืนผ้านั้นก็เป็นไปตามความชอบของแต่ละท่านสำหรับแรงบันดาลพระทัยสำคัญในการเผยแพร่ความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมคือการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสวมใส่ให้คนรุ่นใหม่หันมาสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมในชีวิตประจำวันอย่างภาคภูมิใจ
0: ขณะเดียวกันครับในส่วนของภาครัฐและภาคการศึกษาได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานด้านวิชาการการจัดแสดงรวมไปถึงให้ทั่วทุกภูมิภาคทั้งในระดับภูมิภาคต่างๆและเวทีนานาชาติได้มีการเผยแพร่สู่ระดับสากลทั้งในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแต่งกายรวมถึงรูปแบบของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบผ่านงานประณีตงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยแขนงต่างๆที่มีการผสมผสานอยู่ในชุดไทยพระราชนิยมโดยมีเวทีสำคัญในปีต่างๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2569คือรายการชุดไทย The Knowledge Craftsmanshipand practice of the Thai national costume ซึ่งถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้โลกได้เห็นถึงความวิจิตรแห่งงานหัตถศิลป์ไทยและความต่อเนื่องของมรดกทางศิลปะจากพระราชเสาวนีของสมเด็จพระพันปีหลวงสู่พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา
1: เมื่อวันที่18กรกฎาคม2568องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกโดยนางโอเดรอาซูเลผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูพระเกียรติและถวายเหรียญสดุดีแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อสดุดีพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าด้านงานการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมถึงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยณสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังตรัสกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกว่าประเทศไทยได้เสนอให้ชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในปีพุทธศักราช2569ซึ่งชุดไทยเป็นผลจากพระราชวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มให้มีการออกแบบชุดไทยที่จะใช้ในวาระต่างๆซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทย
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระดำรัสถึงมุมมองต่อชุดไทยและพระราชนิยมต่างๆว่าด้วยชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบมีรูปแบบในการเลือกใช้ผ้าไทยมาตัดเย็บในลักษณะที่หลากหลายตามโอกาสต่างๆยกตัวอย่างเช่นชุดไทยบรมพิมานได้มีการใช้ผ้าไหมยกหรือยกทองมีเชิงเป็นต้นผ้าไทยหลากหลายหลากประเภทจากภูมิภาคต่างๆล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีการผสมผสานระหว่างสีสันลวดลายเทคนิคการทอที่หลากหลายมรดกภูมิปัญญาและศิลปะของชาติพันธุ์ที่ทรงคุณค่าเหล่านั้นถูกนำมาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชุดไทยพระราชนิยมในแต่ละแบบอย่างกลมกลืนและงดงาม
1: นอกจากโครงการชุดไทยพระราชนิยมแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณทรงมีพระปณิธานในการสร้างสรรค์โครงการสืบสานมรดกผ้าไทยต่างๆเกี่ยวกับงานผ้าและหัตถศิลป์ไทยให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งการจัดงานเวทีเสวนาการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายทั่วทุกภูมิภาคการจัดทำหนังสือไทยเทคไทเทรนด์บุ๊กส์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสีสันและลวดลายผ้าไทยกิจกรรมการประกวดผ้าลายพระราชทานประจำปีตลอดจนการจัดนิทรรศการเพื่อสืบสานองค์ความรู้เปิดพื้นที่ให้ช่างทอผ้าได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาและนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผ้าไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในวิถีชีวิตร่วมสมัยรวมทั้งการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างการรับรู้ให้คนรุ่นใหม่สามารถนำไปสืบสานและต่อยอดไม่ให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้เลือนหายไป
0: สิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสร้างไว้คือมรดกทางวัฒนธรรมที่คนไทยล้วนภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่แสดงออกให้นานาอารยประเทศได้ทราบว่าเราคือคนไทยนอกเหนือไปกว่านั้นชุดไทยพระราชนิยมถือเป็นแห่งแรกในโลกที่เกิดจากการประยุกต์การนุ่งห่มให้เป็นแบบ ready to wear อย่างง่ายซึ่งเหมาะกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งจัดแสดงอยู่ณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นหลักฐานล้ำค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของงานศิลป์แห่งผ้าไหมไทยและเทคนิคการตัดเย็บอันปราณีตตั้งแต่ครั้งเริ่มทรงส่งเสริมผ้าไหมในปี2503จวบจนถึงปัจจุบันฉลองพระองค์แต่ละชุดล้วนเปี่ยมด้วยความงดงามเหนือกาลเวลาถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพทางศิลปะและรสนิยมอันวิจิตรของพระองค์ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจสูงสุดแห่งวงการแฟชั่นไทย
1: และในรอยต่อแห่งยุคสมัยนี้นะคะความงามนั้นยังดำรงโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลึกซึ้งและทรงพลังพระองค์ทรงผสมผสานรากเหง้าศิลปะวัฒนธรรมไทยเข้ากับความทันสมัยในระดับสากลได้อย่างกลมกลืนงดงามและเปลี่ยนไปด้วยเอกลักษณ์พระองค์ท่านจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความงามร่วมสมัยผู้ทรงเปลี่ยนมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อผ้าไทยให้กลับมามีชีวิตชีวาและทรงคุณค่าอีกครั้งค่ะ
0: และนี่คือชุดไทยพระราชนิยมครับสู่การสืบสานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี

0: นารีรัตน์ราชกัญญาครับและอีกหนึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับและที่สำคัญคือถือว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยจากงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นครับเอเชียนเกม2026ชุดพิธีการนักกีฬาไทยของเราครับถ่ายทอดโดยแบรนด์สิริวรรณวลีถ่ายทอดโดยอัตลักษณ์เวทีไทยสู่เวทีระดับสากล
1: แบรนด์สิริวรรณวลีนะคะเผยโฉมผลงานการออกแบบชุดพิธีการสำหรับทีมนักกีฬาไทยที่จะสวมใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวลีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยสู่เวทีนานาชาติและนำเสนอแนวคิดการถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยที่เปี่ยมไปด้วยความหมายเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งชาติผ่านทัพนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนที่จะร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยในสนามการแข่งขันระดับเอเชีย
0: โดยในงานแถลงข่าวครับเมื่อวันที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมามีการเปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยผ่านแคมเปญวิดีโอและภาพถ่ายภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity ถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวผ่านตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยได้แก่วิวกุลวุฒิวิทิศสารนักกีฬาแบดมินตันชายทีมชาติไทยหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงนักกีฬาเทควันโดชายทีมชาติไทยบีมพิมพิชยาก๊กลำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและหญิงสุธาสินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจอดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงผู้สร้างตำนานให้แก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวและจิตวิญญาณของนักกีฬาไทยผ่านเสื้อผ้าชุดพิธีการมีการดีไซน์ที่ทันสมัยตามสไตล์ของแบรนด์สิริวรรณวลีพร้อมถ่ายทอดความมุ่งมั่นของชาวบ้านทอผ้าเป็นผ้าฝ้ายย้อมครามแห่งหมู่บ้านดอนกลอยภูมิปัญญาแห่งงานฝีมือด้วยความมุ่งมั่นความภาคภูมิใจและพลังแห่งความสามัคคีก่อนจะรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาไทยลงสนามในการแข่งขันครั้งนี้
1: ทางด้านของนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณวลีเปิดเผยว่าการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่แบรนด์สิริวรรณวลีจะได้ถ่ายทอดความเป็นไทยไปสู่ผู้คนทั่วโลกผ่านภาษาของแฟชั่นโดยมีทัพนักกีฬาไทยเป็นผู้สวมใส่และเป็นตัวแทนของประเทศไทยบนเวทีแห่งเอเชียหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางแบรนด์ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและศักยภาพของแฟชั่นไทยสู่เวทีแฟชั่นโลกในมิลานแฟชั่นวีคอย่างต่อเนื่องมา2ปีแล้วซึ่งครั้งนี้ความตั้งใจของแบรนด์คือสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยที่เกิดจากความตั้งใจความประณีตและความอดทนเช่นเดียวกับเส้นทางของนักกีฬาที่ต้องผ่านการฝึกฝนและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องกว่าจะก้าวขึ้นสู่เวทีระดับเอเชียรวมถึงเพื่อให้ชุดพิธีการนี้เป็นเสมือนพลังและกำลังใจจากคนทั้งชาติที่รวมส่งต่อให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในขณะเดียวกันเรื่องแบบนี้ยังเน้นความสง่างามความร่วมสมัยและความคล่องตัวตอบโจทย์การใช้งานจริงอีกด้วย
0: ทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวลีทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยและผ้าไทยมาถ่ายทอดบนเวทีระดับนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนทั้งอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบที่ร่วมสมัยโดยจะแสดงให้เห็นว่าในการออกแบบครั้งนี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นที่ความสวยงามแต่ยังนำเรื่องราวของประเทศไทยมาถ่ายทอดผ่านรายละเอียดต่างๆจนออกมาเป็นชุดพิธีการที่มีเอกลักษณ์มีความสง่างามและสามารถสื่อสารความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงเชื่อมั่นว่าชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งนี้จะไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ทัพนักกีฬาไทยแต่ยังเป็นอีกหนึ่งภาพแทนการแสดงออกถึงศักยภาพแฟชั่นและงานหัตถกรรมศิลป์ไทยบนเวทีระดับโลก
1: สำหรับชุดพิธีการโดยแบรนด์สิริวรรณวรีออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยที่ร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยสู่เวทีการแข่งขันระดับเอเชียผ่านการผสานซิลูเอทอันเป็นเอกลักษณ์ของสิริวรรณวรีโดยหัวใจสำคัญคือการใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากธรรมชาติของดอนกอยโมเดลโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมผ่านทักษะความอดทนและความประณีตในทุกขั้นตอนตั้งแต่การย้อมครามด้วยวัสดุธรรมชาติไปจนถึงการทอด้วยมือเช่นเดียวกับนักกีฬาที่ต้องอาศัยระเบียบวินัยความมุ่งมั่นและการฝึกฝนจนชำนาญผ้าดอนกอยแต่ละผืนซึ่งมีลวดลายและเฉดสีที่แตกต่างกันตามกรรมวิธีของช่างทอแต่ละคนสะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของงานหัตถศิลป์ที่ไม่มีผืนใดเหมือนกันแต่เมื่อนำมาหลอมรวมเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาทั้งคณะกลับถ่ายทอดภาพแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างงดงามและกลมกลืน
0: โดยชุดพิธีการในครั้งนี้ครับออกแบบสำหรับนักกีฬาชายและหญิงเป็นเครื่องประดับแบบ4ชิ้นประกอบด้วยเสื้อสูทที่ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือนำเสนอผ่านซิลูเอทอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวรรณวรีด้วยแจ็คเก็ต3กระเป๋าพร้อมรายละเอียดงานที่สื่อถึงความเป็นทีมชาติไทยและกระดุมพิมพ์โลโก้แบรนด์เสื้อเชิ้ตสีขาวกับปกเสื้อทรงยาวปลายแหลมพร้อมแผงอกที่ปักลวดลายพิเศษบอกเล่าเรื่องราวของ2วัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นอย่างงดงามกางเกงขายาวที่ตัดเย็บจากผ้าสูตรสากลสีเดียวกับเสื้อพร้อมรายละเอียดเปิดปลายขาด้านข้างปรับตัวล็อกขนาดเอวและตกแต่งโลโก้นกยูงสัญลักษณ์ของแบรนด์นับว่าเป็นการประยุกต์ผ้าไทยให้เข้ากับแบบสากลได้อย่างลงตัวเติมลุคด้วยเน็กไทซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวรรณวรี
1: ชุดพิธีการสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่ถ่ายทอดผ่านงานออกแบบซึ่งให้ความสำคัญทั้งด้านของความงามของรูปแบบวัสดุที่เลือกใช้และความคล่องตัวในการสวมใส่ของนักกีฬาควบคู่ไปกับการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมงานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านมุมมองการออกแบบร่วมสมัยพร้อมกันนี้นะคะชุดพิธีการดังกล่าวยังสะท้อนสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันผ่านภาษาของแฟชั่นที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของทั้งสองวัฒนธรรมถ่ายทอดคุณค่าของความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพื่อร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยก้าวสู่เวทีแห่งเอเชียอย่างสง่างามและสมศักดิ์ศรีร่วมเชียร์นักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ได้ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นี้ค่ะแล้วก็ได้เห็นพระอัจฉริยภาพของท่านนะคะในการออกแบบชุดพิธีการให้กับทัพนักกีฬาไทยที่จะก้าวสู่สายตาของชาวโลกนะในวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นี้ที่เอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่จัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามความยิ่งใหญ่ความสวยงามความอลังการของชุดไทยแบบนี้นะคะอีกไม่กี่เดือนแล้วประมาณ ปลายเดือนใช่ไหมคะ19
0: เดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามกันอยู่นะครับในช่วงระหว่างวันที่19กันยายนครับจนถึง4ตุลาคม2569นะครับก็สามารถที่จะติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ครับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่จะนำ

0: มาปิดท้ายรายการในวันนี้ครับเรื่องราวของชุดไทยพระราชนิยมมรดกของแผ่นดินก้าวสู่มรดกโลกครับ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการทรงวางรากฐานและทรงสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบรวมถึงชุดแต่งกายสุภาพบุรุษอีก3แบบซึ่งนับเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ทรงมอบไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทยค่ะ
0: พระองค์มีพระประสงค์ครับให้คนไทยร่วมกันสืบสานและสวมใส่ชุดไทยด้วยความภาคภูมิใจเพื่อให้เกิดความงดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยตลอดจนคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานได้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกหากชุดไทยครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกย่อมเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นการประกาศให้โลกได้ประจักษ์ถึงคุณค่าและความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งไม่เพียงแต่เป็นมรดกที่คนรุ่นปัจจุบันภาคภูมิใจแต่นี่คือสมบัติล้ำค่าครับที่คนไทยทุกคนจะควรร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่สืบไป
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะทรงมีพระดำริและพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมไทยให้ร่วมสมัยสอดคล้องกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรมาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในมรดกสำคัญนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงพระดำริด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยนั่นก็คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันซึ่งการออกแบบและการพัฒนามีความงดงามให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆและยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้อย่างชัดเจนชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนพระราชปณิธานในการทำรงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยทางด้านการแต่งกายผ้าไทยงานทอและภูมิปัญญาของช่างฝีมือไทยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ครับคือรายการในดวงใจนิรันดร์ประจำวันนี้ครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วเราทั้งสองคนครับลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคราวหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกระทบเปิดคอร์รัปชันนะครับรายการที่จะตีแผ่ทุกเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบรวมถึงการป้องกันและปราบปรามจากทางภาครัฐนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่กันที่สพท.ครับหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการที่จะร่วมขับเคลื่อนแล้วก็สร้างบุคลากรอย่างเด็กนักเรียนนี่แหละครับที่จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพรวมถึงโตไปไม่โกงนะครับรวมถึงในการที่จะนำโครงการโรงเรียนสุจริตนั้นมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาอีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรรวมถึงเด็กนักเรียนในสังกัดนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับว่าเรามีหลักเกณฑ์ยังไงหรือว่ามีวิธีการยังไงที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสและปลอดทุจริตในสถานศึกษานะครับและตอนนี้ผมอยู่กับดร.ภูธรจันทหงปุญญะจรัสธรรมรงค์ครับซึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อยากให้ท่านรองได้พูดถึงภาพรวมของทางสพท.ครับว่าจริงๆแล้วเรามีบทบาทหน้าที่อย่างไรในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการต้านทุจริตบ้างครับท่านครับ
1: ต้องเรียนอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นหน่วยงานใหญ่แล้วก็ในฐานะที่ดูแลเด็กและเยาวชนนะครับเกินกว่า 80-90% ของประเทศเนื่องจากว่าเราเองมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับลูกนักเรียนทุกคนฉะนั้นพูดถึงเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการแอนตี้คอร์รัปชันสากลหรือแอนตี้คอร์รัปชันของเราก็แล้วแต่เนี่ย
0: ครับ
1: ในสิ่งหนึ่งที่นี้เราต้องบอกว่าด้วยความร่วมมือเดิมทีเนี่ยเราต้องเข้าใจกันว่าเด็กของเราอ่ะเราจะเด็กเราเป็นผ้าขาวเราก็พยายามที่จะปลูกฝังในสิ่งที่เราเองจะให้เกิดการป้องกันแต่สมัยก่อนเราก็คงจะสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมว่าป้องกันไม่ให้เด็กเรื่องของการไม่โกหกการไม่ลอกกันบ้านการอะไรนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จริงๆพวกนั้นก็เป็นการปลูกฝังที่จะเกิดเรื่องของการป้องกันการทุจริตแล้วทีนี้พอเรามีโครงการที่เรามีการบูรณาการกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เรียกว่าปปช.เราก็เลยมีทำกิจกรรมของโรงเรียนเราก็จริงๆอ่ะชื่อโครงการจริงๆก็คือโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลการศึกษาคือโครงการชื่อโครงการนั้นแต่พอมันยาวมากนะทุกคนก็ไม่ติดแบรนด์ก็เลยต้องเอางี้ก็แล้วกันก็มาย่อเป็นคำง่ายๆว่าโรงเรียนสุจริต
0: ครับ
1: เบื้องต้นแต่ก่อนเนี่ยไอ้คำว่าโรงเรียนสุจริตก็แล้วทีนี้ก็จะมีการนำร่อง
0: เรา
1: เท้าความนิดหนึ่งเป็นการนำร่องว่าก็ขอให้แต่โรงเรียนที่แต่ละเขตละเขตละหนึ่งโรงสองโรงแล้วแต่ก็เข้ามาเป็นการนำร่องที่โรงเรียนที่เข้ามาก็ถูกการพูดถึงว่าไอโรงเรียนนี้สุจริตไอโรงเรียนนั้นไม่สุจริตใช่ไหมที่เข้ามาอย่างเง
0: ี้
1: ยประเด็นก็ทยอยเพิ่มมาแต่ละปีปีแรกก็เพิ่ม 10% ของโรงเรียนทั้งหมดที่มีแต่ก่อนมี 30,000 กว่าโรงก
0: ็
1: เพิ่ม 10% แต่ตอนนี้เหลือ 28,000 กว่าโรงก็เริ่ม 10% แล้วปีต่อไปก็30 20แล้วมา10 20 30จนถึงครบ 100% ทุกโรงเรียนก็เข้าโครงการโรงเรียนสุจริตครบ 100% แล้วณตอนนี้ทีนี้ถามว่าจริงๆเราต้องการอันใดจริงๆเราต้องการปลูกฝังเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถึงก่อนที่จะปลูกฝังเนี่ยมันต้องตระหนักก่อน
0: ครับ
1: เมื่อเราต้องตระหนักว่าเรื่องของการทุจริตเป็นภัยต่อประเทศชาติ
0: อ๋อคือทำให้เด็กเห็นก่อนว่าทำไมเราต้องสร้างโรงเรียนสุจริตขึ้นมา
1: ใช่10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ได้เห็นว่ามันมีปฏิญญาอันนี้คือสิ่งนึงที่ผมบอกเมื่อกี้หนึ่งนั้นคือต้องตระหนักถ้าเราไม่ตระหนักแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยผมว่าทุกคนก็ไม่คิดหรอก
0: ครับ
1: มันก็กลายเป็นว่าก็เรียนตามชีวิตไปวิถีชีวิตไปแต่ถ้าเมื่อใดตระหนักแล้วเราจะเข้าใจเมื่อเข้าใจและตระหนักแล้วเราก็เกิดการปลูกฝัง
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนรอพอโรงเรียนพอโรงเรียนแล้วก็ฝ่ายบริหารที่เป็นสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาที่เป็นส่วนสภาพพื้นที่แล้วก็มายังกรมเรามีเลเยอร์ครับ
0: ครับ
1: เราก็จะเห็นภาพแบบนี้ฉะนั้นเราก็ยังต้องตระหนักว่าเมื่อตระหนักแล้วแล้วก็มาปลูกฝังแล้วพอปลูกฝังเสร็จแล้วเราก็เกิดการป้องกันเราส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเกิดจากการเรียนรู้เนี่ยจริงๆเราต้องเข้าใจเนาะแต่ก่อนเนี่ยเราผมเป็นศาสนาพุทธเนาะผมได้เรียนพุทธบัญญัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์หรือข้อกำหนดที่เป็นศีลวินัย
0: คร
1: ับพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเกิดเหตุแล้วก็มาบัญญัติไว
0: ้
1: พอเกิดเหตุแล้วก็บัญญัติไว
0: ้ครับ
1: ทีนี้เราก็พยายามที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นศาสนาของเรานะเราก็เลยเกิดว่าพอมันเกิดอันใดแล้วก็มาหาวิธีการป้องกัน
0: ครับ
1: ก็เกิดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตมากมายนะครับเยอะเลย
0: ปัจจุบันก็มีการขับเคลื่อน
1: ขับเคลื่อนอยู่ตลอดและกิจกรรมนั้นก็เกิดการแอคทีฟ
0: ครับ
1: เราไม่ใช่เป็นแพสซีฟไม่ใช่บรรยายแต่พอมันเกิดจากการปลูกฝังที่ทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นภาระของครู
0: ครับ
1: แต่จริงๆมันเป็นเกิดการเรียนรู้โดยเชิงเทคนิคหรือกระบวนการแอคทีฟเรียนนิ่ง
0: ครับ
1: มากกว่าเพราะมันเกิดการผมก็มีความว่าถ้ามันเกิดการคุ้นชิน
0: ครับ
1: และตระหนักมันก็จะเกิดการปลูกฝังในสิ่งที่เราเห็นว่าเอ้ยมันเกิดความเคยชินเหมือนเราครับ
0: ครับ
1: ถ้าวันนึงเราข้ามสะพานลอยทุกวันแต่วันนึงเราไม่ข้ามสะพานลอยมันจะรู้สึกแปลกๆ
0: รู้สึก
1: ในใจใช่อันนี้คือสิ่งหนึ่ง
0: ในภาพรวมของทางสพท.เองเนี่ยมีองค์อาพยพที่ค่อนข้างใหญ่มีบุคลากรทั้งตัวนักเรียนเองทั้งตัวครูอาจารย์หรือแม้กระทั่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็กว้างใหญ่มากเรามีเทคนิคหรือมีนโยบายยังไงมั้ยฮะเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ
1: ท่านณปัจจุบันนี
0: ้ครับ
1: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรารวงทองท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่าน
0: ค
1: ารนันท์กันกีตินันเนี่ยท่านก็มีนโยบายออกมาเรื่องของความการดำเนินการทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได
0: ้
1: อันนี้ของท่านเลยท่านบอกว่าทุกเรื่องทุกราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารกลางวันไม่ว่าอาหารเสริมนมไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานานะครับท่านก็บอกว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นี่ในฐานะที่บอกเมื่อกี้ที่พี่จักรพันธ์บอกว่าเอ๊ะมันเรามีองค์กรใหญ
0: ่ครับ
1: ซึ่งเรามีนักเรียนอยู่ประมาณ6ล้านกว่าคนเรามีครูอยู่ทั้งหมดอยู่ 500,000 กว่าคน
0: ครับ
1: เรามีบุคลากรกลางอยู่ประมาณ 50,000 กว่าคนแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องอีกมากมายในส่วนกลางของสพท.ก็มีพันกว่าคนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยผมบอกเลยว่าทำยังไงผมก็คงจะต้องใช้กระบวนการที่สร้างความตระหนักครับ
0: ครับ
1: และความเข้าใจแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องกระบวนการข้อกฎระเบียบของกฎหมายยกกรณีตัวอย่างเรื่องของพัสดุ
0: ครับ
1: คงปฏิเสธไม่ได้ที่โรงเรียนก็จะบ่นกันว่ามันเป็นภาระของครูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรการ
0: ครับ
1: การเงินพัสดุแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันก็จริงครับเรื่องเป็นเรื่องของนี้แล้วถามว่าครูมีความถนัดไหมบางคนอาจจะมีความรู
0: ้
1: ถ้าเลือกได้ก็คงไม่อยากทำ
0: ครับ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยกระบวนการของเมื่อของระบบของราชการเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนพวกนี้เกี่ยวข้องอยู่แล้วเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการไปได้ผู้บริหารก็ต้องบริหารราชการ
0: ครับ
1: คือพอโรงเรียนก็ต้องบริหารก็ต้องมอบหมายให้แต่ละรองแต่ละผอ.หรือเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุในการขับเคลื่อนเรื่องนี
0: ้
1: เพราะว่าจริงๆต้องเรียนรู้เรื่องศึกษานะครับเรื่องของระเบียบต่างๆแต่ถ้าต้องการจริงๆผมต้องบอกว่าเราก็พยายามท่านเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดร.พิเชษฐ์ ภูภักดีนะครับที่ท่านเองก็พยายามท่านเป็นเลขาท่านก็พยายามที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้มีเจ้าหน้าที่พัสดุให้มีเจ้าหน้าที่ธุรการให้มีนักการพะโรงที่จะไปช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องเพื่อนครูเรานะครับ
0: แน่นอนแหละว่าผู้ปกครองเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยบางทีเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานอย่างเช่นผมเห็นขับมอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อกบ้างทำให้เด็กเห็นหรือแม้กระทั่งขับขึ้นบนทางเท้าอันนี้ก็คือความไม่รับผิดชอบต่อสังคมเด็กก็จะเห็นและอนาคตก็จะทำตามเลียนแบบต่อไป
1: เขาไม่รู้ว่าผิดหรือถูกไง
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: พ่อก็พาทำ
1: ใช่ใช่ถ้าเขาถามว่าสมมติกรณีตัวหนึ่งคงไม่ปฏิเสธนะ
0: ครับ
1: เรื่องบางคนด้วยความที่เขาอยู่ตามชนบทหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ได้ว่ากันไม่ได้บูลลี่กันเขาขายขายหวยใต้ดินภาษาบ้านเราคือขายหวยใต้ดินวันหนึ่งผมก็ถามว่าอ้าวแล้วลูกมันดีไหมไม่ดีครับ
0: ครับ
1: แล้วทำยังไงทำยังไงครับแล้วครูจะให้เงินเขาไหมเพื่อเขาไม่ต้องขายหวย
0: ครับ
1: เราจะตอบยังไงครับแต่เราก็คงจะสอนได้ว่าไอ้เรื่องนี้มันผิดกฎหมายนะลูกต่อไปลูกก็อย่าทำจะคงไม่ไปห้ามเขาในหลักมันไม่ได้หรอกครับเพราะมันเป็นเรื่องของความเป็นอยู
0: ่
1: แต่ทำยังไงถึงจะให้ผู้ปกครองแต่เราจะช่วยว่าเอางี้ไหมลูกถ้าลองถามคุณพ่อคุณแม่ว่าคนที่เกี่ยวเรื่องนี้สมมติไม่ว่าใครลองทำงานนี้ดูไหมหรือเราหางานให้เขาทำไหมเพื่อจะช่วยเรื่องนี้ดีกว่าไหมมันไม่ใช่บอกว่าแล้วลูกครูจะเอาเงินให้คุณครูจะให้เงินพ่อแม่หนูไหมหนูจะเอาเงินมาเรียนโอ้ตอบยาก
0: ก็ตอบยาก
1: แล้วทั้งประเทศเราจะไหวไหม
0: มีปัญหา
1: ก็ไม่ได้ใช่ไหมคือจริงๆผมว่ามันต้องเคส by เคสแล้วก็ลงอย่างจริงจังอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นผมว่าเราต้องมานั่งคือต้องวางรากฐานแต่ถามว่าหมดไหมต้องเรียนตรงเนาะต้องค่อยๆทำคร
0: ับ
1: มันเป็นเครื่องละเอียดอ่อนแต่ถ้าอนุบาลเติบโตไปไล่เรื่อยๆประถมไปมันก็คือการถ่ายเทน้ำ
0: ครับ
1: แต่กว่าจะถึงณวันนั้นก็คงในการขับเคลื่อนทำไมบางประเทศจึงสามารถดำเนินการได้เร็วมันอยู่ที่ culture ด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ความเป็นอยู่ของเราระหว่างศีลน้ำใจกับศีลบน พี่จักรพันธ์ว่าอันไหนมันแบ่งกันตรงไหน
0: โอ้โหเป็นพูดยากเลยครับสินบนให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวเงินใช่ไหมฮะ
1: มันก็ไม่มันอยู่ที่เจตนามันอยู่ที่เจตนาและจิตที่ดำเนินการ
0: ครับ
1: คือคนไทยเนี่ยโดยปกติผมก็เป็นคนไทยเวลาไปที่ไหนก็จะเอาของไปฝากกันแต่ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนจบครับ
0: อ
1: ันนั้นคือสินน้ำใจแต่ถ้าสินบนคือให้เมื่อใดปุ๊บแกต้องช่วยฉันนะอันนี้คือสินบนแน่นอน
0: เมื่อสักครู่ท่านพูดถึงเรื่องของแม่เจี๊ย
1: ครับ
0: เรามีการจัดการกับเรื่องนี้ยังไงไหม
1: ครับจริงเราสั่งห้ามอยู่แล้วด้วยหลักการ
0: ครับ
1: แล้วข้อกฎหมายมันไม่ได้อยู่แล้วแหละด้วยหลักการแต่ทีนี้มันก็จะมีประเด็นนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเราก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่เราก็คอนเซิร์นว่ามันไม่ควรที่ต้องทำแบบมันไม่ใช่ไม่ควรมันต้องไม่ทำ
0: ใช่
1: มันเป็นเรื่องของการระเบียบต่างๆ
0: ครับ
1: ก็เลยบอกเมื่อกี้ที่ผมบอกไงถ้าทุกคนมีความมั่นใจว่าเราสามารถสอบเข้าได
0: ้เก่งจริง
1: เก่งจริงขอโทษนะใช้คำนั้นก็จะเป็นการกวาดลูกๆเราจริงๆบอกว่ามันก็ต้อง priority นะ
0: ครับ
1: มันก็ต้องเรียงตามลำดับไม่เขาก็วัดไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่ที่สิ่งที่มันก็มีเกณฑ์ครับมีระเบียบการรับนักเรียนต้องกลับไปดูระเบียบครับ
0: ครับ
1: ผู้กลุ่มการละคูณผู้ทำนู่นทำนี่แล้วแต่ทั้งนี้มันต้องมีคณะกรรมการศึกษามีคณะกรรมการรับนักเรียนครับ
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องว่าด้วยตามระเบียบต่างๆ
0: ต้องไปดูในเรื่องของระเบียบต่างๆสุดท้ายนี้ก้าวต่อไปของทางสพทเองเราจะมีนโยบายในการดำเนินการยังไงต่อไปรวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในการดำเนินงานของเราเองด้วยครับท่าน
1: ผมก็ฝากนะครับต้องฝากทุกท่านไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับเอกชนเขาเรียกว่าเอกชนรัฐเขาเรียกว่าบ้านก็คือผู้ปกครองบ้านวัดหรือมัสยิดก็แล้วแต่อันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องหมดครับบ้านวัดหรือมัสยิดเนี่ยแล้วก็บ้านวัดรัฐตัวนี้ก็คือทุกกระทรวงทบวงกลมต้องช่วยกันเพราะว่าทุกท่านก็มีลูกมีหลานรัฐบ้านวัดรัฐแล้วก็บ้านวัดรัฐและก็สังคมต่างๆที่อยู่หล่อหลอมกันในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเอาองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยผมว่าทำแล้วเนี่ยอยากให้เกิดประโยชน์ครับทุกคนมีลูกมีหลานครับแต่สิ่งที่เรากำหนดทั้งหมดเนี่ยในฐานะที่สพทเองเราก็คงไม่ท้อแล้วก็คงไม่ถอยในที่จะสร้างองค์กรของเราเป็นให้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหมายถึงประเทศชาติด้วยนะครับให้เป็นมีค่า CPI ที่เราสูงขึ้นเราก็จะถูกต่างชาติมองนะครับไม่รู้ว่าใครมองแหละแต่คือต่างชาติมองว่าค่า CPI เราจริงๆค่า CPI เราอ่ะไม่ได้ต่ำนะคือคำว่าไม่ต่ำคือค่าคะแนนมันเท่าไล่เลี่ยครับ3-4 3-5 3-4 3-5 3-6อย่างเงี้ยครับคือมันไม่ต่ำคร
0: ับ
1: เรารักษาของเราได้แต่เราไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าผมว่าส่วนหนึ่งของค่า CPI ไม่เพิ่มเนี่ยคือเกิดจากความเข้าใจ
0: ครับ
1: มากกว่าและการดำเนินการในการทดสอบในการวัดต่างๆของเขามากกว่าที่ท่านถามว่าท่านจักรพันธ์ถามว่าในฐานะที่เราสพท.เราจะดำเนินการอย่างไรและก้าวอย่างไรแล้วผมบอกว่าโรงเรียนสุจริตมีความสำคัญก็อยากให้ท่านช่วยกันผู้ปกครองก็ขอให้ท่านเข้าใจและคุณครูหรือผู้ที่รับชมรายการนะครับว่าจริงๆตัวโรงเรียนสุจริตเป็นกระบวนการที่ฝึกนะครับกิจกรรมต่างๆที่ให้ลูกได้ตระหนักและเข้าใจและเป็นการป้องกันโดยที่มีการซึมซับไปเรื่อยๆครับมันคงไม่ได้บอกว่าคนจะดีมันดีวันเดียวหรือมันดีหลายวันแต่จริงๆถ้ามันเกิดจากการฝึกที่ถูกต้องมันก็จะช่วยให้ประเทศชาติเราเกิดการป้องกันการทุจริตได้หรือเกิดการเขาเรียกว่าไม่มีการทุจริตได้ในอนาคตต่อไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับ
0: ครับอยู่ครับแน่นอนครับในการที่เราจะช่วยกันป้องกันการทุจริตนั้นไม่สามารถทำได้เพียงแค่คนใดคนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงเรียนเองทั้งทางผู้ปกครองเองวัดมัสยิดถึงทางภาครัฐนะครับซึ่งจะช่วยสามารถที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนั้นโตไปที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อสังคมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับ
0: เป็นยังไงกันบ้างครับกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปลงพื้นที่ดูในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต2ที่จังหวัดชลบุรีนะครับแต่ครอบคลุมไปยังจังหวัดระยองด้วยแต่ผมไม่ได้ไปเองนะครับผมได้รับเชิญจากคุณลภัทรดากันเกตซึ่งวันนี้จะมีเคสต่างๆที่น่าสนใจยังไงคุณผู้ชมสามารถติดตามได้เลยครับ
2: ผู้ชมคะพื้นที่ที่เรายืนอยู่นี้นะคะเป็นพื้นที่ของอบต.สำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองพื้นที่แห่งนี้เคยมีคดีทุจริตการเรียกรับเงินจากผู้รับจ้างจากโครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2567ผู้เสียหายซึ่งประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างได้เข้าไปประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขามะกอกหมู่ที่4ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้วิธีการ e-bidding ด้วยจำนวนเงิน 835,000 บาทซึ่งในวันดังกล่าวก็ได้มีการลงนามในช่วงของวันที่28มิถุนายน2567ว่าดังกล่าวนั้นต้องบอกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีพฤติการในการเรียกรับเงินจากผู้รับจ้างหรือว่าผู้เสียหายในณขณะนั้นด้วยจำนวน 13% จากยอดของเงินในการลงนามในการว่าจ้างเกิดขึ้นและด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้ทางด้านของผู้เสียหายได้เข้าไปที่สำนักงานปปท.เพื่อให้ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
3: สำนักงานปปท.เขตพื้นที่2นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัด

บุรีนะคะตำบลหนองไม้แดงนะคะดูแลรับผิดชอบในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกนะคะภารกิจหลักก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะเรื่องร้องเรียนหลักๆอ่ะมันจะไปเกี่ยวข้องกับพวกของการจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่างบของภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะงบดำเนินการงบลงทุนเนี่ยมันล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างมันก็จะมี2ฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทั้งฝ่ายเอกชนที่เป็นผู้รับจ้างแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ะนะคะตั้งแต่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่การเลือกคู่สัญญาจนสิ้นสุดจนถึงการตรวจรับอ่ะนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่างบภาครัฐเนี่ยค่ะจะไปลงในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างเยอะนะคะก็ขอให้ท่านเชื่อมั่นในสำนักงานปปท.นะคะว่าเราเป็นคนที่เป็นหน่วยงานที่ทำงานตรงไปตรงมานะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยบางคนบอกเป็นกังวลร้องมาเขาก็บอกว่ารู้จักคนนั้นคนนี้ท่านไม่ต้องเป็นกังวลเลยขอให้ท่านมั่นใจว่าหน่วยงานปปท.เป็นหน่วยงานที่ตรงไปตรงมานะคะแล้วในการวินิจฉัยชี้มูลคดีเนี่ยค่ะเราก็จะมีคณะกรรมการปปท.ท่านเป็นคนวินิจฉัยชี้มูลคดีนะคะขอให้มั่นใจได้นะคะแล้วในส่วนของการป้องกันเนี่ยค่ะถ้าท่านพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือท่านอาจจะไม่แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้ถูกต้องไหมท่านแจ้งเรื่องแจ้งเบาะแสมาท่านไม่ต้องเป็นกังวลว่าท่านแจ้งแล้วท่านจะได้รับอันตรายไหมเพราะว่าท่านสามารถปกปิดตัวตนได้แล้วทางเราก็จะปกปิดข้อมูลผู้ร้องเรียนเป็นความลับ

0: นคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขามะกอกหมู่ที่4ตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองพื้นที่แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการทุจริตปัจจุบันถนนเส้นนี้ประชาชนยังใช้สัญจรได้ตามปกติและสำหรับผู้ที่กระทำความผิดก็ได้รับการลงโทษตามกฎหมายโดยศาลมีคำพิพากษาให้จำคุก5ปีโดยไม่รอลงอาญาค่ะ
1: เคสนี้นะครับคือเราได้รับแจ้งจากตัวผู้เสียหายครับผู้เสียหายเนี่ย เขาได้งานก่อสร้างถนนก็มูลค่าประมาณ830,000 เศษเศษนะครับแล้วเขาก็ก่อสร้างเสร็จไปแล้วทีนี้ก่อสร้างเสร็จเนี่ยมันก็เป็นช่วงหน้าฝนกำไรเขาเนี่ยเขาก็น้อยนะฮะแล้วทางตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยผู้เรียกรับเนี่ยก็มีการติดต่อให้ทางผู้เสียหายเนี่ยซึ่งก่อสร้างเสร็จไปแล้วเนี่ยเข้าไปรับเช็คแต่ระหว่างที่มีการคุยกันเรื่องไปรับเช็คเนี่ยก็มีการเรียกเงินจากจำนวนเงินในเช็คเนี่ย 13% ทีนี้เนี่ยทางตัวผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาหาปปท.นะมาแจ้งให้ทราบแต่ทีนี้ทางเราเนี่ยเราก็ไม่ได้เชื่อซะทีเดียวเราก็ต้องเช็คแล้วเราก็ประสานการทำงานกับปปช.ประจำจังหวัดระยองแล้วก็ตำรวจปปป.ทางเราเนี่ยครับทางเราก็ร่วมมือบูรณาการกับปปช.กับตำรวจปปป.เนี่ยก็เก็บพยานหลักฐานเราก็เอาพยานหลักฐานตรงนี้นะฮะไปขอศาลออกหมายจับนะศาลท่านเนี่ยก็พิจารณาดูว่ามันมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับได้แต่ระหว่างที่ต่อสู้คดีเนี่ยตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้เรียกรับเงินเนี่ยก็มีการฟ้องผู้เสียหายว่าเบิกความเท็จแจ้งความเท็จก็เหมือนลักษณะว่าฟ้องปิดปากครับเราก็ต่อสู้เราก็ต่อสู้จนสุดท้ายเนี่ยทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาก็ถอนฟ้องไปเองก็อยากจะฝากนะครับท่านผู้ประกอบการหรือว่าท่านที่จะไปติดต่อขอใบอนุญาตอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านถูกเรียกรับเงินเนี่ยครับท่านสามารถที่จะเข้ามาปรึกษามาแจ้งปปท.ได้นะครับเราจะเก็บเป็นความลับ
0: และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของกรณีเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับผลประโยชน์ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะมาร่วมการสร้างสรรค์สังคมไทยให้ปลอดจากคอร์รัปชันไปด้วยกันและสามารถแจ้งเรื่องราวการทุจริตคอร์รัปชัน

0: หากพบเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อเข้าข่ายการประพฤติมิชอบแจ้งปปท.สายด่วน1206ซึ่งการประพฤติมิชอบมีความหมายคือการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐทุกเรื่องที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ล่าช้า
1: ทำไมเธอยังไม่สร้างรีสอร์ทอีกล่ะเห็นผมที่ดินไว้ตั้งนานแล้ว
2: ฉันกับแฟนก็ปวดหัวอยู่เนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกไปอนุญาตจะ2เดือนละยังไม่คืบหน้าถึงไหนเลยตามเรื่องก็เงียบ
1: อ้าวแบบนี้ไม่ได้นะมันล่าช้าเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
0: ละเลย
3: นี่เธอข้างบ้านจะทำอาชีพอะไรอ่ะจะมาทีไรอ่ะเปลี่ยนรถใหม่ทุกทีเลย
2: เขาเราราชการนี่แหละแต่ฉันน่ะเห็นเขาเอารถของที่ทำงานกลับมาจอดที่บ้านประจำเลย
3: แบบนี้ไม่ได้นะเป็นการละเลยเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
0: ละเมิด
4: วันนี้เธอเป็นอะไรอ่ะทำไมดูหน้าตาเครียดจัง
5: เนี่ยเธอเมื่อวานฉันไปติดต่อขอทำเรื่องโอนที่ดินมาแต่ฉันน่ะเตรียมเอกสารมาไม่ครบเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฉันไม่มีการศึกษาแล้วก็ไล่ให้ฉันน่ะกลับไปเอาเอกสารมาใหม
4: ่โหยพูดแบบนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยถือเป็นการละเมิดเข้าข่ายประพฤติมิชอบเลยนั้นเนี่ยเธออย่ายอมนะโทรไปแจ้งปปท.สายด่วน1206ได้เลยจ้า
0: เดินเลิก
2: นี่คุณคะทำไมตึกออฟฟิศใหม่ของเราฉันไม่เคยเห็นวิศวกรมาคุมงานสร้างตึกเลย
6: นั่นน่ะสิผมผ่านมาทีไรก็เห็นเขาให้น้องเจ้าหน้าที่ในแผนกช่างมาดูแลงานแทนตลอดเลย
2: โอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันอันตรายมากมันเป็นการเลินเล่อเข้าข่ายประพฤติมิชอบเราต้องแจ้งปปท.สายด่วน1206
0: สำนักงานปปท.พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
7: เจนดูโต๊ะข้างๆดิมองกระเป๋าฉันตาไม่กระพริบเลยแกว่าเขาจะรู้ปะวะว่าฉันซื้อมาจากโรงงานเกรดมิเรอร
8: ์ฉันว่าน่าจะพอกาแฟแหละแต่แกก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะใช้ของแบบนี้อ่ะแกดมดูดิกลิ่นเกาสหกรรมสหนาดเนี่ยนี่แกไม่ได้พกกระเป๋ามานะแกพกโรงงานเคมีมามากกว่ากาวพวกเนี้ยมันทำลายระบบประสาทนะแกเดี๋ยวแกก็เบอร์จนจำพาสเวิร์ดโทรศัพท์ไม่ได้หรอก
9: แกก็พูดเวอร์ไป
8: เอ้ยเนี่ยฉันเพิ่งพูดไปเห็นไหมล่ะ
9: ทำไมแป้งยี่ห้อนี้มันเทาจังวะเห็นในรีวิวบอกว่าหน้าโกลใสจึ้งใจใน1วินี่อะไรอ่ะเหนือบ้องมากสีก็ไม่เวิร์กอ่ะขนาดกดได้ตอนราคามันลด 90% นะราคาดีกว่าตอนซื้อหน้าเคาน์เตอร์อีก
8: ฉันว่าแป้งแบรนด์เนี่ยมันไม่เคยลดราคาขนาดนี้นะราคามันลงเวอร์ไปปะฉันว่าเขาคงอัดปลอดกับสเตียรอยด์มาแบบจุกๆแล้วหน้าแกตอนเนี้ยมันไม่ได้โกรนะมิ้งแต่มันเหมือนหน้าคนกำลังจะเน่าอ่ะ
9: เจนผิวหลุดอ่ะ
8: แกกำลังแพ้หรือเปล่าฉันว่าแกรีบล้างหน้าก่อนเถอะเฮ้ยมิ้งแกเป็นอะไรอ่ะ
9: แกฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเหมือนตับไตฉันจะออกมาเต้นข้างนอกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันต้องรีบขาวอ่ะมารู้นี้มีงานอีเวนต
8: ์มิ้งแกอยากขาวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกลื่อนเลยเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกมาเตือนอยู่ถ้าเกิดแจ็คพอตเกิดขึ้นกับแกขึ้นมารับรองตับแกได้พังแน่เพราะแป้งผสมสารหนูและทีเนี้ยแกจะได้ขาวสมใจและขาวแบบที่แกได้ฉีดฟอร์มาลีน
9: อ
8: ะ
9: ไม่เอาฉันกลัวยอดฟอร์ตกอะปีนี้คนทำอินฟูเยอะด้วยอะเลยกะจะซื้อมาเพื่อบูสต์ผิวให้มันขาววิ่งไวๆ

0: อกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวย
1: ๆปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะเจอกันวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันอัมพิกาส่วนปรีชาพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณอัฐกาเที่ยงปรีชารักค่ะ
2: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับจะพาไปดูประเด็นที่ต้องจับตากันวันพรุ่งนี้กันหน่อยนะครับ14กันยายนพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.วาระสำคัญก็คือการลงมติคดีหัวเลือกสว.พิจารณาผู้ถูกกล่าวหา229คนหลังจากที่ก่อนหน้านี้สำนักงานกกต.ได้พิจารณาข้อเท็จจริงในสำนวนการไต่สวนครบถ้วนแล้วและสิ้นสุดกระบวนการรับฟังข้อเท็จจริงไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาโดยขั้นตอนการลงมตินั้นกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนใน7ข้อกล่าวหาที่อยู่ในสำนวนคดีจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานการประชุมก็จะรวบรวมใบลงมติของกรรมการแต่ละคนขานผลมติอย่างเป็นทางการโดยกกต.ได้มีการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการลงมติไปแล้วเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาสำหรับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา229คนก็ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันจำนวน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.อีก50คนหลังจากกกต.ทั้ง7คนลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนของสำนักงานกกต.ในการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือมติเอกฉันท์เพื่อจะทำเป็นคำวินิจฉัยตามขั้นตอนกฎหมายในกรณีที่กกต.มีมติให้ดำเนินการส่งต่อและส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาสำนักงานกกต.ก็จะต้องจัดทำคำร้องและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยกรอบเวลาในการจัดทำคำวินิจฉัยและคำร้องอยู่ที่60วันทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้เตรียมการแถลงผลการประชุมในช่วงเย็นของวันที่14กันยายนโดยเปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนในวันนี้แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าการแถลงข่าวจะไม่ระบุจำนวนเสียงลงมติของกกต.และไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถูกกล่าวหากรณีมีมติให้ส่งศาลฎีกาพิจารณาจะระบุเพียงจำนวนคนเท่านั้นนอกจากนี้สำนักงานกกต.ได้ประเมินสถานการณ์ว่าอาจมีกลุ่มมวลชนต่างๆเดินทางมาติดตามการลงมติและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณหน้าสำนักงานกกต.ตั้งแต่ช่วงเช้าจึงประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยพร้อมทั้งกับการกั้นพื้นที่ให้สื่อมวลชนและประชาชนอยู่ภายนอกอาคารสำนักงานและจะอนุญาตให้เฉพาะสื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่เมื่อใกล้ถึงเวลาการแถลงข่าวเท่านั้น
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ที่เขตคลองเตยนะคะเพื่อที่จะสำรวจจุดที่พบน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสูบน้ำออกและเร่งสำรวจหาจุดที่ท่อน้ำมันรั่วไหลนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3เขตคลองเตยจุดที่พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยเจ้าหน้าที่เปิดหน้าดินเป็นแนวยาวบริเวณหลุม1เพื่อตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้เคียงทางบริษัทผู้รับผิดชอบได้เปิดท่อและทดสอบระบบแล้วแต่ยังไม่พบจุดที่ท่อรั่วซึมขณะที่สำนักงานเขตคลองเตยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ใช้รถสูบน้ำที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันออกไปแล้วประมาณ 14,000 ลิตรมีการฉีดโฟมลงไปก่อนหน้านี้เพื่อควบคุมกลิ่นและป้องกันการเกิดประกายไฟทำให้กลิ่นน้ำมันเจือจางลงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแล้วทางผู้ว่ากทม.ได้กำชับให้บำบัดน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกวิธีไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเตรียมนำกล้องงูเพื่อใช้สำรวจหาจุดที่ท่อรั่วซึมและควบคุมสถานการณ์ให้ยุติโดยเร็ว
4: 14คิวเฉพาะน้ำกับเลน
5: อ๋อ
4: มันคันเอง
5: ครับไม่มีนั่นนะ
4: เดี๋ยววนกลับมา
5: แล้วก็บล็อก
4: น้ำมันที่ด้านนี้ดูดน้ำมันแล้วเอาเลนกับน้ำ
5: ก็เกียร์แล้วก็ดูให้ดีอ่ะนะก็คอยมอนิเตอร์สรุปหน่อยนะต้องพยายามตีวงให้ได้ยังมีกลิ่นอยู่นะเนี่ยไอ้วัดได้เยอะไหม
6: นี่ก็ขึ้นมาไปด้วยประมาณ5ถึง10ครับ
5: อ๋อไม่เยอะคือเขามีเครื่องวัดอะไรตรงนี้ให้ดูไอ้ตัวงูมีไหมที่ไปส่องข้างในท่อจะได้ไหม
7: เดี๋ยวถ้าคนลงได้เดี๋ยวผมก็ลง
5: แต่ต้องระวังนะอย่าให้

0: ันไปน็อกข้างในอ่ะไปดูหน่อยพยายามหาให้มากสุดอ่ะมันส่องได้กี่เมตรอ่ะ
1: ยาว10เมตร
0: อ๋อ10เมตรก็ไม่เร็วนะมีไฟอยู่ปลายทางป่ะก็คือจะให้เขาทำเหมือนได้เป็นงูที่เข้าไปตอนสตงอที่จะเอากล้องเข้าไปตรวจในท่อว่ามีจุดไหนที่น้ำมันไหลเข้ามาได้หรือเปล่าก็ลองทุกวิถีทางก็เดี๋ยวเขาเอาเครื่องมือมาลองใช้ดู
2: หัวหน้าทีมสุดซอยพลังงานก็โต้พักประชาธิปัตย์ว่าอย่านำประเด็นเรื่องของน้ำมันรั่วมาเล่นการเมืองยืนยันเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักตลอด24ชั่วโมงทั้งตากแดดตากฝนเพื่อหาต้นต่อของน้ำมันรั่วและช่วยกันแก้ปัญหาจะดีกว่านางสาวจิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบหาต้นต่อของน้ำมันที่รั่วซึมอย่างต่อเนื่องโดยระดมกำลังคนและเครื่องจักรเปิดแนวถนนตรวจสอบชั้นเคลือบภายนอกท่อขนส่งน้ำมันพร้อมกับทดสอบแรงดันระบบเพื่อค้นหารอยรั่วที่อาจมองไม่เห็นเบื้องต้นยังไม่พบของเหลวรั่วซึมหรือว่าร่องรอยของการรั่วของท่อน้ำมันอย่างไรก็ตามทีมงานกำลังเร่งไล่ตรวจเส้นทางการไหลซึมของน้ำมันบริเวณโพรงด้านข้างทางรถไฟรวมถึงท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อขนส่งน้ำมันและมีการปนเปื้อนน้ำมันขณะเดียวกันได้เสนอให้กทม.จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลจากทุกฝ่ายใช้ประกอบการตรวจสอบส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหาต้นตอน้ำมันรั่วพร้อมพาดพิงนายกรัฐมนตรีว่าหากไม่รีบแก้ไขเหรียญเหนือดวงก็ช่วยไม่ได้นั้นนางสาวจิติพัฒน์กล่าวว่าการตั้งคำถามต่อรัฐบาลสามารถทำได้แต่ในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างหนักสิ่งที่ควรทำคือช่วยกันหาข้อมูลและทางออกมากกว่าการหยิบยกปัญหาของประชาชนมาเป็นประเด็นการเมืองพร้อมกับย้ำว่าเจ้าหน้าที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงทั้งตากแดดตากฝนพยายามหาต้นตอของปัญหาด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ดังนั้นมาช่วยกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาจะดีกว่าร
3: ัฐบาลย้ำเตือนนะคะให้พี่น้องประชาชนระมัดระวัง SMS มิจฉาชีพที่แอบอ้างว่ามีใบสั่งจราจรแบบค้างชำระก่อนที่จะหลอกให้กดลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลบัตรเครดิตนะคะโดยย้ำว่าหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าคล้ายกับระบบใบสั่งจราจรพร้อมกับแสดงรายละเอียดเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดนะคะและที่สำคัญอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการและขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองโดยประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ก็ช่วยเหลือนักศึกษาหญิงที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงนะครับโดยกุเรื่องหลอกพ่อแม่ว่าได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศก่อนที่จะบังคับให้มีการโอนเงินกว่า 1,700,000 บาทศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือนักศึกษาหญิงวัย22ปีภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตำรวจสภ.เมืองพิจิตรมาหลอกลวงผู้เสียหายว่ามีบุคคลนำสำเนาบัตรประชาชนและใช้เบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหายนั้นไปเปิดบัญชีธนาคารและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินจากนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกสายก็โทรศัพท์มาอ้างว่าเป็นเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรคมนา าคมแจ้งว่ามีบุคคลนำเลขบัตรประชาชนผู้เสียหายไปซื้อซิมมือถือแต่ผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เคยเปิดเบอร์ใหม่มิจฉาชีพจึงออกอุบายว่าหากไม่ใช่ให้รีบแจ้งความกับตำรวจที่แจ้งเหตุมาทำให้ผู้เสียหายตัดสินใจโทรศัพท์กลับไปแจ้งความกับตำรวจปลอมต่อมามิจฉาชีพได้หลอกให้โอนเงิน1ล้านบาทเพื่อตรวจสอบแต่เนื่องจากผู้เสียหายนั้นไม่มีเงินมิจฉาชีพจึงหลอกไปให้เป็นหลอกผู้ปกครองว่าได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศแต่มีเงื่อนไขว่าโอนเงิน1ล้านบาทเพื่อยืนยันสถานะทางการเงินระหว่างนั้นมิจฉาชีพก็สั่งให้เหยื่อนั้นตัดขาดการติดต่อจากบุคคลรอบข้างด้วยการย้ายไปเช่าห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งก่อนจะบังคับให้เงินโอนเงินอีก5ครั้งรวม 780,000 บาทขณะที่ผู้ปกครองก็ตรวจสอบบริษัทที่ถูกแอบอ้างว่ามอบทุนเรียนต่อพบว่ามีอยู่จริงแต่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการบริษัทนั้นไม่ถูกต้องและลูกสาวยังขาดการติดต่อไปจึงตัดสินใจแจ้งความเพื่ออายัดบัญชีและติดตามตัวผู้เสียหายศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ก็ย้ำเตือนผู้ปกครองและนักศึกษาให้ระวังมิจฉาชีพที่นำเรื่องของทุนการศึกษามาหลอกให้โอนเงินขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกครั้งและหากพบการแอบอ้างเจ้าหน้าที่หลอกว่ามีคดีติดตัวต้องโอนเงินเพื่อตรวจสอบอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดและหากตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายขอให้แจ้งตำรวจหรือว่าสายด่วนที่ศูนย์ AOC 1441ทันที
3: กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้สกัดรถกระบะต้องสงสัยที่ขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะก่อนที่จะพบแรงงานเมียนมากว่า14คนที่ซุกซ่อนอยู่ท้ายกระบะและไม่มีเอกสารอนุญาตเข้าเมืองกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CID โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้เปิดปฏิบัติการกวดขันขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศหลังสืบทราบว่าช่วงกลางดึกของวันที่12กันยายนจะมีการลำเลียงแรงงานผ่านจังหวัดอุทัยธานีจึงได้วางกำลังเพื่อเฝ้าสกัดจับจนกระทั่งเวลาประมาณ 1:30 นาทีเจ้าหน้าที่พบรถกระบะ Toyota Revo สีดำขับมาด้วยความเร็วสูงและมีลักษณะบรรทุกน้ำหนักผิดปกติจึงได้ส่งสัญญาณเรียกตรวจแต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงติดตามและใช้ Stop Stick ตามยุทธวิธีจนสามารถหยุดรถได้โดยจากการตรวจสอบพบนายเจออายุ38ปีสัญชาติไทยเป็นคนขับและพบแรงงานสัญชาติเมียนมา14คนซุกซ่อนอยู่บริเวณกระบะท้ายโดยทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสอบสวนเบื้องต้นนายเจอให้การว่าได้รับจ้างขนแรงงานทั้งหมดจากพื้นที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากไปส่งที่จังหวัดอุทัยธานีคิดค่าจ้างรายละ800รวมประมาณ 12,000 บาทขณะที่แรงงานเมียนมาให้การผ่านล่ามว่าได้ลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนจะมีผู้นำพาขึ้นรถเพื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่ตอนในเพื่อหางานทำโดยจ่ายค่าลำเลียงประมาณรายละ 9,000 ถึง 10,000 บาทเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาคนขับฐานช่วยเหลือหรือซ่อนเร้นคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายส่วนแรงงานทั้ง14คนถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนส่งตัวทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนสภ.หนองช้างเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์กันต่อครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: ติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับไปดูภารกิจด้านการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณประเทศอินเดียพร้อมหารือภาคเอกชนและก็เจรจาทวิภาคีเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของประเทศในเวทีโลกนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงเนวเดลีสาธารณรัฐอินเดียในฐานะผู้แทนของนายกรัฐมนตรีโดยการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยก็มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเพื่อรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์โลกตลอดจนส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนสำหรับการเยือนในวันแรกได้ร่วมพบปะหารือกับตัวแทนภาคเอกชนที่ร่วมลงทุนในประเทศอินเดียโดยกระทรวงการต่างประเทศจะนำข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายโอกาสทางการค้าของไทยอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้ดำเนินการเจรจาทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสเพื่อผลักดันการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA ระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียรวมถึงหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนพร้อมกันนี้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาระบบการค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎกติกาอันเป็นสากล
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ต้อนรับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจพลังงานจากทั่วโลกนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองโอกาสการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับความต้องการใช้พลังงานในอนาคตกระทรวงพลังงานร่วมกับบริษัท DMG Event เตรียมจัดงาน Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งเป็นการประชุมเพื่อหารือการลงทุนความร่วมมือการจัดหาพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกโดยได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทพลังงานชั้นนำนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้นำเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าชมงาน Gas Tech 2026จัดขึ้นในช่วงเวลาที่ความต้องการพลังงานในเอเชียเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเมืองการลงทุนใน Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมตลอดจนการเติบโตของ AI ด้วยเหตุนี้ Gas Tech 2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเงินทุนแหล่งอุปทานและโครงสร้างพื้นฐานจากทั่วโลกเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งกำลังเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคงานนี้ยังผลักดันการสร้างแนวทางรองรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมรวมถึงต่อยอดทรัพยากรและโซลูชันพลังงานทุกประเภทเพื่อให้ทั้งประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศพัฒนาแล้วมีพลังงานที่เพียงพอมั่นคงและเชื่อถือได้สำหรับการขับเคลื่อนการเติบโตการประชุมจะครอบคลุมเวทีกว่า200รายการให้ผู้นำร่วมกำหนดแนวทางด้านนโยบายความร่วมมือการลงทุนและกรอบการกำกับดูแลที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปรวมถึงเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการและนักลงทุนเดินหน้าการเจรจาธุรกิจและโครงการพลังงานระดับนานาชาติด้วย
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเปิดตัวโครงการ One Platform for Skill Development แหล่งรวมหลักสูตรออนไลน์กว่า900รายการมุ่งส่งเสริมศักยภาพของประชาชนและตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มOne Platform for Skill Development รวบรวมหลักสูตรจากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมทั้งสิ้น967หลักสูตรโดยครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาทั้งเทคนิคการขายขั้นสูงการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพตลอดจนการประยุกต์ใช้ Generative AI ในเชิงกลยุทธ์ ทางนี้ประชาชนและคนวัยทำงานตลอดจนสถานประกอบกิจการสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นี้ได้ทุกที่ทุกเวลาช่วยลดข้อจำกัดด้านสถานที่และเปิดโอกาสให้ทุกคนเลือกพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่โครงการนี้ไม่เพียงสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผู้ที่สนใจก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนนะคะหลังจากที่โครงการนั้นเข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายแล้วซึ่งเรื่องของการใช้จ่ายในหลายพื้นที่ยังคงคึกคักค่ะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นร้านค้ารายย่อยหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารร้านส้มตำและร้านค้าประเภทรถเข็นเช่นย่านเขตห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครได้รับความนิยมจากประชาชนในการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องขณะที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการมียอดขายดีขึ้นค่ะและเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วเจ้าของร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าตลอด4เดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมประมาณ120-30ทั้งการขายผ่านหน้าร้านและขายผ่านแอปพลิเคชัน Delivery เป็นโครงการที่สามารถฟื้นสถานการณ์การค้าที่ซบเซาช่วงก่อนหน้านี้ให้กลับมาคึกคักได้ในระยะหนึ่งหากมีการขยายโครงการเพิ่มในช่วงปลายปีคาดว่าจะทำให้การใช้จ่ายคึกคักอย่างต่อเนื่อง
2: ก็กระตุ้นได้เยอะเลยอะค่ะมียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะลูกค้าเข้าเรื่อย
3: ๆก่อนที่มีโครงการเป็นยังไงบ้างสถานการณ์
2: ก็เงียบบ้างอะไรอย่างค่ะ
3: แต่พอมีโครงการแล้วลูกค้าก็มาซื้อของเยอะเลยใช
2: ่ค่ะ
3: ก็ใช้เงินมากขึ้น
2: ใช่ค่ะ
3: หลังจากนี้ใครอยากจะให้มีโครงการมีต่อไหมแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะขยายไปต่ออีก2เดือน
2: ก็อยากให้มีต่อค่ะเพราะว่าก็มันมีแล้วมันขายดีแล้วก็ได้ไปจับสายใช้ถอยด้วย
4: อยากให้มีแล้วครับ
5: อยากให้มีต่อ
4: ครับผม
5: ก็ขายอย่างเราก็ขายดีเลยเรายิ้มได้เลยมีต่ออยากให้มีต่อทุกที
4: แล้วแต่รัฐบาลนะครับ
5: แต่ถ้ามีต่อก็ดี
4: ครับ
5: แล้วก่อนหน้านี้ยังไม่มีโครงการเป็นยังไงบ้าง
4: มันก็ยังเงียบๆอยู่นะ
5: แล้วอย่างเดือนนี้ครึ่งเดือนแล้วมีคนมาใช้เยอะ
4: ไหมวันนี้เยอะมากเลยแบ่งจ่ายใช้เป็นอาทิตย์ใช้ทุกอาทิตย์แต่ไม่ใช้รายวันนะไม่ใช้จันทร์อังคารใช้เป็นอาทิตย์จะได้ครบสิ้นเดือนพอดี
5: อาทิตย์เท่าไหร่พี
4: ่อาทิตย์ละเติม2เครื่องก็แล้วเติมเต็มที่อ่ะ200เครื่องละ200อ่ะแล้วใช้ในครอบครัว
5: อาทิตย์ละ200
4: ใช่ใช่ใช่ใช่แบ่งกัน
5: ก็ถือว่าครบพอดี
4: เขาครบพอดีเนี่ยก็จะหมด
5: ลดค่าใช้จ่ายเราได้เยอะไหมคะ
4: ก็จะเยอะอยู่นะครับ
1: ส่วนเรื่องของการขยายกรอบเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้กระทรวงการคลังยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนนะคะเพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นเรื่องของการจับจ่ายค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นครับผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันนะครับว่าโครงการดังกล่าวนั้นสามารถช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพบว่าลูกค้ายินดีที่จะจ่ายต่อครั้งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่เคยซื้อสินค้าในราคา20บาทก็ปรับเพิ่มเป็น40-80บาทส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของร้านค้าเพิ่มขึ้น20-30%ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าก็กล่าวว่าปัจจุบันมีร้านค้าภายในศูนย์อาหารแห่งนี้เข้าร่วมมากถึง 90% ซึ่งมาตรการนี้ก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหากโครงการนี้ต้องสิ้นสุดลงในปลายเดือนกันยายนนี้ทางผู้ค้าก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือไว้บ้างแล้วแต่ก็คาดการณ์กันว่ายอดขายอาจจะปรับตัวลดลงกลับไปสู่ภาวะเดิมดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการจึงมีความมุ่งหวังและขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาของโครงการต่อเนื่องไปอีก 2-3 เดือนหรือขยายไปจนถึงช่วงของเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ทั้งผู้ค้าและประชาชนตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
6: ก็ขายได้อยู่แต่ว่าถ้ามีตัวนี้เข้ามาก็ดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าได้ช่วยด้วยเพราะว่าคนเข้ามาซื้อก็ต้องการจุดนี้เหมือนกันเขาก็อยากมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือ
7: มองว่าโครงการนี้มันช่วยให้
6: ได้เยอะมากเลยคร
7: ับ เยอะมาก
6: เลยเยอะมากเพราะว่าในโซนนี้ที่ผมเห็นมาเขาสแกนเยอะมากเพราะว่าเขาได้ช่วย เสียบค่าใช้จ่ายเหรอ
7: ทีนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลจะต่อให้อีก2เดือน
6: ครับ
7: เรารู้สึกยังไง
6: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่า1ลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะ
1: ในมุมมองของเศรษฐกิจค้าขายก็ถือว่ากระตุ้นได้ดีค่ะมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะหมายถึงว่าจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการเข้ามาช่วยก็เพิ่มเป็น40 60 80หรือแล้วแต่ที่ลูกค้าแบบเขาสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่ค่ะในช่วงที่มีโครงการประมาณนี
7: ้เดือนนี้จะหมดโครงการแล้ว
1: ค่ะ
7: เป็นรู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าใจหายแต่ก็เตรียมตัวกันประมาณนึงเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก3เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สถิติก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขาย
7: เห็นรัฐบาลบอกว่าจะต่อให้อีก2เดือนนี้เราโอเคมั้ยครับหรือว่าอยากให้ต่อไปนานแค่ไหน
1: ระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังช่วยได้อยู่ถ้าเป็นแม่ค้าคนอื่นก็อาจจะแบบต่อเป็นระยะยาวไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เขาน่าจะโอเคกันใช่ถ้าเรื่องของแม่ค้าไม่ขาย
7: แต่ยังไงก็ยังยืนยันว่ามีโครงการดีกว่าไม่มีโครงการ
1: ใช่ค่ะสำหรับแม่ค้าเองก็ถือว่าดีกว่ามีก็ดีกว่าใช่สำหรับลูกค้าเองก็น่าจะเหมือนกัน
8: ประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแสดงความอาลัยพร้อมทั้งเล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรและพระกรณียกิจของพระองค์ท่านประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจากหลายจังหวัดเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสมุทรปราการเดินทางไปยังจุดคัดกรองบริเวณสนามหลวงและจุดพักคอยบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานเพื่อเข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวก
9: ที่มาในวันนี้ก็คือตั้งใจมากราบพระองค์เพราะรู้สึกว่าที่พึ่งของคนไทยจริงๆหนึ่งก็คือพระมหากษัตริย์แล้วก็แผ่นดินคือซาบซึ้งในพระคุณของท่านนะคะว่าท่านทำอะไรก็ตามแต่ที่ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายหรืออะไรมีอยู่มีกินทุกวันนี้ก็เพราะว่าพระองค์ได้ทำพระราชกรณียกิจของพระองค์คือเป็นอะไรที่แบบประชาชนคนสำนึกในพระคุณ
10: มากัน3คนค่ะตั้งใจว่าจะมาจากนครศรีธรรมราชขี่รถไฟกันมาส่วนมากจะขององค์ทาจะชอบทุกโครงการค่ะถูกใจทุกโครงการเพราะรักพระองค์มาก
8: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
0: ชลิไปติดตามการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief ครับ
11: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me ณัฐนาคาวิสุทธิ์In our first story this afternoon, the Bangkok governor has inspected the site of oil contamination in drainage pipes along the Ramada Third Road. As officials continue pumping out contaminated water and searching for the source of the leak. The governor of Bangkok, Chat Chat Sithipan, has visited the affected area in Klong Toei district, where workers have excavated a long section of ground at the first inspection site to examine a nearby high-pressure oil pipeline. The Klong Toei district office has helped pump out around 14,000 liters of oil-contaminated water. Foam was previously applied to control the smell and reduce the risk of sparks, with officials saying oil vapor levels are now within safe limits. Governor Chat Chat has instructed officials to ensure the contaminated water is properly treated and disposed of without affecting the environment. A specialized inspection camera will also be used to search for possible leaks inside the pipeline and drainage system. Meanwhile, Energy Ministry Advisor Thitipat Chotidecha Chainan said the area involves infrastructure operated by several agencies, making it necessary to combine information from all sides to establish the facts. The ministry has proposed that Bangkok establish a fact-finding committee bringing together agencies, including the Department of Energy Business, the Public Works Department, the Drainage and Sewerage Department, the State Railway of Thailand, the Metropolitan Water Works Authority, and the Expressway Authority of Thailand. Ms. Thitipat also responded to criticism of the government's handling of the incident, saying questions about the response are legitimate, but agencies currently working to resolve the problem should be supported in finding information and solutions rather than having the issue turned into a political matter. Thailand is seeking to expand trade and investment opportunities through the BRICS platform. As Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuong Kietkao leads the Thai delegation at the 18th BRICS Summit in New Delhi, India. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuong Kietkao is representing the Prime Minister at the September 12th and 13th summit, where Thailand is promoting stronger cooperation among developing countries to address global volatility while advancing food and energy security. During the first day of the visit, Minister Sihasak met Thai businesses operating in India to hear their views and discuss ways to improve the business environment and support greater trade opportunities. The Foreign Ministry will coordinate with relevant agencies to follow up on the private sector's recommendations. The Thai delegation also held bilateral talks with the Belarusian foreign minister to advance negotiations on a free trade agreement between Thailand and the Eurasian Economic Union. Minister Sihasak also met with the Philippines Foreign Secretary to strengthen cooperation within ASEAN, while exchanging views on the global economy with the Director General of the World Trade Organization. The discussions highlighted Thailand's support for the rules-based multilateral trading system and its efforts to use international partnerships to create new opportunities for Thai businesses and investment. The Public Relations Department is implementing a new plan to ensure the public receives accurate and timely information during emergencies as part of the department's new crisis communication initiative. PRD Director General Sutruthai Leutgasem chaired a workshop on the 2026 Crisis Public Relations Plan, bringing together personnel from central and regional offices of the government's Public Relations Department. Under the new plan, the existing Joint Information Center, or JIC, mechanism will be upgraded to a Joint Information and Communication Center, or JICC, expanding its role from coordinating information to coordinating communication and related resources during a crisis. The PRD will serve as a key coordinating agency, linking central and regional offices with other agencies involved in an emergency. It will also draw on radio, television, online platforms, and local networks to ensure information reaches different groups of people through appropriate channels.
12: During the workshop, personnel worked in groups with advisors from Chulalongkorn University to develop practical procedures for responding to emergencies. The exercise also focused on identifying the personnel, equipment, funding and information needed across agencies, particularly when a crisis expands or local resources become limited. The outcomes will be used to develop operational guidelines for the PRD's Government Public Relations Division and strengthen the JICC system. The initiative aims to ensure that people receive reliable information in time to make decisions, protect themselves, and access assistance during a crisis. And that brings us to the end of this afternoon's NBT World Brief. For more updates, scan the QR code on your screen to stay connected with our full range of stories. Until next time, สวัสดีครับ

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ในฟิลิปปินส์ซึ่งล่าสุดนั้นยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41คนจากซากเรือเฟอร์รี่ MV June Aster ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ทำให้ยอดรวมของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวนั้นพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและกำลังใกล้ถึงจุดหมายเมื่อเกิดเพลิงไหม้นอกชายฝั่งที่จังหวัดปาลาวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตไว้ได้43คนซึ่งหลายคนนั้นรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนด้านเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งก็กล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้คือการพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้เสียชีวิตและหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้จากการสอบปากคำของผู้รอดชีวิตให้การตรงกันว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นตามด้วยกลุ่มควันและเปลวไฟที่พวยพุ่งโดยไฟนั้นได้ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาเรากานิอาห่างไปทางตอนใต้ของกรุงซานดิเอโกเมืองหลวงของชิลี640กิโลเมตรโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายขณะที่ภาพบนโซเชียลมีเดียได้เผยให้เห็นถึงเปลวเพลิงโผล่พุ่งเหนือตัวอาคารด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนและถูกสั่งปรับตั้งแต่เมื่อปี2562ถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซากขณะนี้เจ้าของได้ถูกเรียกตัวเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้ว
0: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแถลงร่วมหลังพบหารือนอกรอบในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือบลิกส์ที่กรุงเนวเดลีเมื่อวานนี้โดยย้ำถึงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิพาทแถบเทือกเขาหิมาลัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมากระชับแน่นแฟ้นพร้อมกันนี้ผู้นำทั้งสองได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจและการขนส่งซึ่งแม้ความตึงเครียดทางทหารระหว่างอินเดียกับจีนจะลดลงแล้วแต่ภาคธุรกิจใน2ประเทศยังคงเผชิญกับอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบที่ยุ่งยากความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดในการจำหน่ายอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมทั้งนี้ความสัมพันธ์อินเดียจีนนั้นตึงเครียดหนักจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนเมื่อปี2563ส่งผลให้กำลังพลทั้งสองฝ่ายต้องบาดเจ็บและเสียชีวิต
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนไอร์แลนด์ตามกำหนดเป็นเวลา2วันโดยเขาได้เข้าพบกับนางแคทเธอรีนคอนนอลลี่ประธานาธิบดีหญิงคนใหม่ของไอร์แลนด์ซึ่งการพบกันของทั้งสองมีขึ้นท่ามกลางการทูตที่ตึงเครียดหลังนางคอนนอลลี่เพิ่งจะวิจารณ์นโยบายต่างประเทศของทรัมป์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะจุดยืนในสงครามอิหร่านส่วนทรัมป์ก็เคยใช้สรรพนามเรียกนางคอนนอลลี่เป็นเพศชายและยังเคยตอบโต้คำวิจารณ์ของเธอด้วยว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่มีเขาอยู่บนโลกใบนี้ส่วนกำหนดการอื่นๆของทรัมป์ในไอร์แลนด์นอกจากการประชุมทวิภาคีกับนายไมเคิลมาร์ตินนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์เพื่อหารือในหลายประเด็นรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วทรัมป์ยังมีภารกิจส่วนตัวในการไปยังรีสอร์ทและสนามกอล์ฟของเขาในเมืองดูเบกซึ่งเป็นการไปเพื่อร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟ Irish Open ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจกับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
0: พระศพของสมเด็จพระราชาธิบดีโอโยนายิมบาคาบัมบาอิกูรูริกิดีที่4แห่งอาณาจักรโบราณตูรูของยูกันดาได้รับการประกอบพระราชพิธีฝังแล้วเมื่อวานนี้หลังเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งขณะที่ทรงมีพระชนมายุ34พรรษาโดยประชาชนหลายพันคนยืนเรียงรายตามสองฝากฝั่งถนนตลอดเส้นทางที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านไปยังสุสานหลวงในเมืองฟอร์ดพอร์เทลซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีส่วนพระองค์ทั้งนี้กษัตริย์โอโยนั้นทรงปกครองอาณาจักรโบราณตูโรมาตั้งแต่พระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 3 พรรษากลายเป็นกษัตริย์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในโลกโดยตูโรนั้นเป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณของยูกันดาอาณาจักรเหล่านี้เคยถูกยกเลิกไปเมื่อปี2510ก่อนที่จะถูกรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งในทศวรรษที่90ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีมูเซเวนีโดยกษัตริย์ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำทางวัฒนธรรมมากกว่าผู้นำทางการเมือง
1: เซลีนดิออนนักร้องชื่อดังชาวแคนาดาวัย58ปีหวนคืนสู่เวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้หลังห่างหายไปนานกว่า6ปีเนื่องจากปัญหาสุขภาพดิออนนั้นเปิดการแสดงต่อหน้าแฟนเพลงราว 30,000 คนโดยเธอได้กล่าวกับผู้ชมว่าเธอรู้สึกมีความสุขอย่างมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนพร้อมกับยอมรับว่าเส้นทางการกลับคืนสู่เวทีครั้งนี้ยากลำบากกว่าที่คาดคิดแต่เธอยังคงยึดมั่นกับความหวังและต้องการร้องเพลงให้แฟนๆให้ตัวเองกับให้ชีวิตทางนี้ดิออนได้รับการวินิจฉัยเมื่อปี2565ว่าเป็นโรคคนแข็งซึ่งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้ยากและยังรักษาไม่หายขาดทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็งและกระตุกอย่างรุนแรงอาการป่วยส่งผลให้เธอต้องยกเลิกการแสดงหลายครั้งและเกิดความไม่แน่นอนว่าเธอจะสามารถกลับมาร้องเพลงบนเวทีได้อีกหรือไม่
0: สถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติญี่ปุ่นจัดสำรวจความคิดเห็นประชาชนชาวญี่ปุ่นในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง18ถึง34ปีจำนวน 11,000 คนซึ่งปรากฏว่าคนกลุ่มนี้มีความคิดที่จะแต่งงานลดน้อยลงในระดับต่ำกว่า 80% เป็นครั้งแรกนับจากที่มีการสำรวจโดยในกลุ่มเพศชายที่ยังโสดนั้นมีความตั้งใจจะแต่งงานในอนาคตอยู่ที่ 75.1% และลงจาก 81.4% ในการสำรวจครั้งก่อนขณะที่กลุ่มเพศหญิงที่ยังโสดก็มีความสนใจแต่งงานที่ 77.8% ลดลงจาก 84.3% ส่วนผู้ชายโสดที่ไม่เห็นประโยชน์ของการแต่งงานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 35.3% เป็น 42.8%ขณะที่หญิงโสดก็เพิ่มขึ้นจาก 28.3% เป็น 36% และเมื่อถามถึงเรื่องของการสร้างครอบครัวว่าหากได้แต่งงานจะคาดหวังมีลูกตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่ก็มีถึง 52.9% ที่บอกว่าไม่ต้องการมีลูกสำหรับผลการสำรวจที่ได้นั้นทางสถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติจะนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อวางแผนระยะยาวเพราะหากชาวญี่ปุ่นยังมีความคิดที่จะแต่งงานน้อยลงไปเรื่อยๆหรือไม่วางแผนที่จะมีลูกก็จะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาเรื่องของประชากรได้ไปติดตามความเคลื่อนไหวเป็นวงกีฬากันต่อเลยนะครับเทียนิพพ์กุนโก้คนจะผลครับ
1: สวัสดีครับ
2: ทั้งสองท่านนะครับมีความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมนะครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็กำลังเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นขณะที่ทีมหญิงที่ล่วงหน้าไปก่อนลงฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: เชิญครับ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปเริ่มกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับวันนี้ดอร์ทมูนด์เอาชนะทีมเยือนอย่างพาเดบอร์นไป3ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มอยู่ที่2ของตารางครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับเมื่อวานนี้เจ้าบ้านดอร์ทมูนด์ที่มีนิโก้โควัคนะครับคุมทีมเปิดซิกแนลอีดูน่าพาร์คเจอกับแพเดบอร์นครึ่งแรกผ่านไป5นาทีเท่านั้นฟาเบโอซินวาครับวัย24ปีเป็นแนวรุกชาวโปรตุเกสนะครับเลี้ยงบอลหลบผู้รักษาประตูยิงเข้าไปครับดอร์ทมูนด์ขึ้นนำ1ประตูต่อ0เกมดำเนินมาช่วงครึ่งหลังท้ายเกมแล้วนะครับนาทีที่80เฟลิกเอ็นเมชาครับกองกลางทีมชาติเยอรมนียิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษให้ดอร์ทมูนด์นำเป็น2ประตูต่อ0ครับจากนั้นนาทีที่89มาดูจังหวะนี้ครับเฟลิกเอ็นเมชาคนเดิมจังหวะนี้กระโดดวอลเล่นะครับจักรยานอากาศอย่างสวยงามครับทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับและเป็นประตูปิดท้ายให้ดอร์ทมูนด์ชนะไป3ประตูต่อ0ชนะรวด3นัดนะครับมี9คะแนนเต็มอยู่ที่2ของตารางทีมนำเป็นฝ่ายบวกนะครับส่วนพาเดบอร์นมีเพียงแต้มเดียวเท่านั้นครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เชลซีครับเสมอกับฮัลซิตี้2ต่อ2นะครับฮัลซิตี้น้องใหม่ฟอร์มดีนะครับชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้ครับมี8แต้มอยู่ที่3ของตารางคริสตัลพาเลซแพ้อิปสวิช2ต่อ3บอร์นมัธเสมอเบนฟอร์ด2ต่อ2แอสตันวิลล่าแพ้ฟอร์เรสต์ครับ1ประตูต่อ2ลิเวอร์พูลเสมอกับฟูแลม0ต่อ0ลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าเสมอไป3ชนะ1นัดมี6แต้มสเปอร์ครับเสมอกับเอเวอร์ตัน0ต่อ0สเปอร์นี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แพ้2มี2คะแนนอยู่17ของตารางซันเดอร์แลนด์ครับเปิดบ้านแพ้จ่าฝูงอาร์เซนอล0ประตูต่อ2นะครับแชมป์เก่าชนะรวด4นัดมี12แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปครับส่วนโปรแกรมคืนนี้ที่น่าสนใจ 20:00 นโคเวนทรีเจอกับไบรตันนะครับและ 22:30 นมีแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์แมนยูเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเทนนิสแกรนด์สแลม US Open เอลินาลิบาคิน่าจากคาซัคสถานคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นครั้งแรกครับ เทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาวัย28ปีจากเบลารุสครับเป็นมือหนึ่งของรายการและแชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเจอกับเอเลนาลีบาคินาวัย27ปีมือ2ของรายการจากคาซัคสถานซึ่งก่อนการแข่งขันเอเลนาลีบาคินาขยับอันดับโลกแซงไปอยู่ที่1แทนที่ซาบาเลนกาในการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้าแน่นอนแล้วนะครับและแมตช์นี้ครับเล่นกันถึง3เซตเอเลนาลีบาคินาเอาชนะอารีนาซาบาเลนกานักขวดจากเบลารุสมือหนึ่งของโลกดีกรีแชมป์แกรนด์สแลม4สมัย2ต่อ1เซตครับสกอร์6ต่อ4 5ต่อ7และ6ต่อ2ใช้เวลาแข่งขันในแมตช์นี้2ชั่วโมง21นาทีครับคว้าแชมป์ US Open ไปครองเป็นครั้งแรกและก็รับเงินรางวัลสูงสุดของแกรนด์สแลมครับประมาณ180ล้านบาทเป็นแชมป์ระดับแกรนด์สแลมรายการที่3ของลีบาคินานะครับก่อนหน้านี้เธอชนะแกรนด์สแลมโอเพ่นเมื่อต้นปีนี้ครับก็ทำให้ปีนี้นักขวดคาซัคสถานชนะเลิศไปแล้ว3รายการขณะที่อารีนาซาบาเลนกาได้รองแชมป์และก็หยุดสถิติชนะติดต่อกันใน US Open ไว้ที่19นัดและในสถิติในปีนี้นะครับชนะเลิศ3รายการเท่ากับลีบาคินาและก็เมียร่าแอนดรีวาครับแชมป์แกรนด์สแลม French Open คนล่าสุดครับไปดูกีฬาความเร็วครับมาโก้เบสคีนะครับนักบิดมอเตอร์จีพีจากอิตาลีทีมเอพิเลียเรซซิ่งทำเวลาต่อรอบดีที่สุดคว้าโพลโพสิชันซานมาริโนกังปรีสครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่14ครับรุ่นมอเตอร์จีพีในรายการซานมาริโนกังปรีสแข่งกันที่สนามมิซาโนเวิลด์เซอร์กิตในรอบคัดเลือกมาโก้เบสคีนักบิดอิตาลีครับจากทีมเอพิเลียเรซซิ่งทำเวลาต่อรอบดีที่สุดเป็นสถิติใหม่ของสนามด้วยนะครับ1นาที29.982วินาทีคว้าตำแหน่งโพลโพสิชันตามด้วยแชมป์โลก7สมัยครับมาร์กมาร์เกสจากสเปนทีมดูคาติเรโนโวนะครับทำเวลาอยู่ที่2ในรอบคัดเลือกและอันดับที่3เฟอร์มินอัลดิเกครับจากเกรซินีเรซซิ่งอันดับที่4เป็นฟาบิโอเจียนันโตนิโอนะครับจากอิตาลีทีม VR 46อันดับที่5เป็นฮอเก้มาตินครับนักบิดสเปนผู้ทำคะแนนสะสมนำในขณะนี้นะครับจากทีมเอพิเลียผลงานในรอบสปินเลสมาร์คมาร์เกสจากทีมดูคาติเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับก็เก็บเพิ่มมาอีก12แต้มตามมาด้วยมาโก้เบสเซคีครับอันดับที่3เป็นฮอเก้มาตินส่วนคะแนนสะสมอันดับที่1ตอนนี้เป็นฮอเก้มาตินอยู่นะครับมีอยู่263คะแนนอันดับที่2เป็นมาร์คมาร์เกสครับ249คะแนนอันดับที่3เป็นเบสเซคี241คะแนนและอันดับที่4เป็นฟาบิโอเจียนันโตนิโอนะครับ214คะแนนสำหรับการแข่งขันซานมาริโนกังปรีสในรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้จะดวลความเร็วกันทั้งสิ้น27รอบสนามครับไปดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างครับปัตตานี FC บุกชนะอุทัยธานี FC 2ประตูต่อ1เก็บชัยชนะนัดแรกในการเล่นลีกสูงสุดของไทยครับฟุตบอลไทยลีก1แข่งขันนัดที่2ของฤดูกาลใหม่ครับอุทัยธานี FC เปิดบ้านสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเจอกับปัตตานี FC นะครับเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดครั้งแรกครึ่งแรกนาทีที่14เบนจามินเจมส์เดวิสครับยิงให้อุทัยธานี FC นำก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่33ครับนัทนันเบี้ยสำริดครับยิงให้ปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากจังหวะนี้ครับปาดจากขวาเข้ามาตรงกลางครับแล้วก็ยิงแบบไม่ต้องจับนะครับครึ่งหลังนาทีที่52ครับธีรพักเปลืองนาครับผ่านบอลให้กับอีกอร์เนเวสครับยิงให้ปัตตานี FC แซงนำเป็น2ประตูต่อ1ครับเล่นกันจังหวะนี้สวยงามนะครับแล้วก็ยิงจากบริเวณจุดโทษนะครับเข้าไปและนาทีที่74ตัวสำรองวิลเลียมแกเบียลเวเดเชอร์ครับไปทำฟาวล์ถูกไล่ออกจากสนามนะครับอุทัยธานีเสียเปรียบตัวผู้เล่นครับต้องเหลือ10คนเท่านั้นและจบเกมปัตตานีบุกชนะ2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนแรกในการขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดของไทยเป็นครั้งแรกครับส่วนผลอีก2คู่เมื่อวานนี้ศรีสะเกษยูไนเต็ดแพ้อยุธยายูไนเต็ด0ประตูต่อ1และก็ BG ปทุมยูไนเต็ดเอาชนะน้องใหม่ราศีสไลยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ2ครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นก็ตั้งเป้าหมายจะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้ครับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครับรวมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ครับนำทีมมาโดยโค้ชวังนะครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักกีฬาอีก18รายครับที่เหลือก็จะตามไปสมทบในภายหลังก่อนการเดินทางโค้ชวังก็กล่าวนะครับว่าแคมป์ล่าสุดก็เก็บตัวมาตั้งแต่วันที่7กันยายนครับหลังผ่านแมตช์แรกของไทยลีกก็มีนักกีฬาเข้าแคมป์ทั้งสิ้น18รายด้วยกันและมีการอุ่นเครื่องกับทีมแบงคอกรุ่น21ปีถือเป็นเรื่องที่ดีครับก่อนการเดินทางได้มีโอกาสอุ่นเครื่อง1เกมได้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมแล้วก็แท็กติกต่างๆที่คุ้นเคยนะครับรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ครับเด็กๆก็สามารถทำผลงานได้ดีเรามีโครงสร้างหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมแรกแต่ก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดภารกิจกับสโมสรเพราะตอนนี้ยังมีการแข่งขันในช่วงแมตช์ที่2ของฤดูกาลครับน้องๆแข่งขันเสร็จสัปดาห์นี้ก็จะเดินทางตามไปสมทบเป้าหมายในการเดินทางไปครั้งนี้อยากให้นักเตะทุกคนทำผลงานให้ดีกว่าตอนที่สมัยตนไปแข่งขันและคว้าอันดับที่4นะครับซึ่งในปี1998ตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับโปรแกรมนัดแรกของทีมชายไทยนะครับวันที่16กันยายน14นาฬิกาเจอกับคีร์กีสถานนัดที่2ครับวันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงและนัดที่3วันที่23กันยายนครับเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับขณะที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ประเดิมฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมครับที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเลรี่สเตเดียมนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังจากเดินทางมาถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมสำหรับไทยอยู่ในกลุ่ม E นะครับร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและก็เวียดนามแข่งขันแบบพบกันหมดครับนำทีมแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มแล้วก็อันดับที่3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชอัลเฟรดครับเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็นำทีมติวเข้มนะครับเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและให้นักเตะปรับตัวกับสภาพอากาศที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสรวมถึงใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับครับใช้เวลาฝึกซ้อมอยู่ประมาณ1ชั่วโมง30นาทีพรพิรุณพิลาวันครับกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมค่อยๆปรับตัวได้นะครับเพราะจังหวัดที่อยู่ในตอนนี้อยู่สูงกว่าน้ำทะเลพอสมควรซึ่งทุกคนก็พยายามปรับตัวกันให้ได้ครับเราซ้อมกันมาตั้งแต่ที่ประเทศไทยเชื่อว่าทุกคนพยายามเรียนรู้กับแท็กติกของโค้ชให้ดีที่สุดก็มีความรวมตัวเป็น

0: หนึ่งใจเดียวกันครับทีมตอนนี้มีความลงตัวพอสมควรมีรุ่นที่เป็นรุ่นพี่นะครับและก็มีรุ่นกลางๆที่เล่นกันมานานส่วนรุ่นน้องๆจากชุดยู20ปีที่ขึ้นมาก็ถือเป็นเรื่องที่ดีพอสมควรครับภายในทีมก็ตอนนี้โอเคมากแล้วแต่ยังมีเวลาปรับตัวกันให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นก่อนเกมนัดแรกจะเจอกับญี่ปุ่นวันที่14กันยายนส่วนตัวมีการบาดเจ็บและก็รักษาตัวอยู่นานครับเมื่อปีที่แล้วแต่สำหรับทีมชาติยังรู้สึกเป็นเกียรติเสมอเอเชียนเกมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ครับก็หวังจะทำผลงานให้ดีที่สุดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับทัพเทคบอลทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเตรียมประเดิมเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกตั้งเป้าลุ้นเหรียญทองทั้ง3รายการครับความเคลื่อนไหวของทีมกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยนะครับชุดเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ก็ลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับเทคบอลนี้ถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกครับโดยไทยส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน3จาก5รายการประกอบไปด้วยประเภทหญิงคู่นะครับก็มีจุฑาทิพย์กันทะทงและก็สุภาวดีวงคำจันทร์ประเภทคู่ผสมครับพักพงเดชเจริญจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์และก็ประเภทคู่ชายครับสรศักดิ์เทาสิริกับจีรติจันเลียงนะครับการแข่งขันเทคบอลจะแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่นักกีฬาไทยก็มีกำหนดเดินทางในวันที่14กันยายนครับส่วนการฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายเน้นไปที่ระบบการเล่นแท็กติกและก็การสร้างความคุ้นเคยกับกติกาใหม่โดยทีมเทคบอลไทยก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งขันเอเชียนบีชเกมที่จีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับขณะที่พักพงเดชเจริญและก็สุภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมทีมชาติไทยก็เผยว่าตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์ 100% ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับ
1: ก็ณตอนนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เตรียมพร้อมค่อนข้างที่จะพร้อมกับการแข่งขันครั้งนี้ครับผมก็ณตอนนี้ก็ดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเป็นกติกาใหม่ด้วยแล้วก็เราก็เพิ่งลงแข่งขันในกติกาใหม่เป็นครั้งแรกของชุดพวกเรานะครับก็พยายามจะทำผลงานออกมาให้ดีสุดครับเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมรับมือกับในกติกาต่างๆด้วยครับ
2: ตอนนี้นะคะร่างกายก็พร้อม 100% ค่ะพร้อมที่จะแข่งขันค่ะครั้งนี้นะคะก็เตรียมตัวร่างกายนะคะก็มีซ้อมในโต๊ะนะคะแล้วก็เวทเทรนนิ่งค่ะก็ค่อนข้างซ้อมมาตั้งแต่เอเชียนบีเสร็จค่ะก็ซ้อมหนักมาถึงทุกวันนี้ค่ะไม่กดดันค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เทคบอลเข้าบรรจุครั้งแรกนะคะก็จะทำผลงานออกมาให้ดีค่ะ
1: ฝากกองเชียร์ชาวไทยทุกคนครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยทุกคนครับที่จะร่วมทดลองการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับผมพวกเราจะทำผลงานออกมาให้ดีสุดครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับ
0: ถึงจะบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกนะครับแต่ว่าทีมเทคบอลไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังในการลุ้นเหรียญทองทั้ง3รายการที่ส่งแข่งขันครับหลังนักกีฬาไทยก็มีผลงานอยู่ในระดับต้นๆของโลกและก็ระดับเอเชียมาอย่างต่อเนื่องเลยครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
3: ครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวภาคเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพกิจกรรมวางเก้าอี้ 2,753 ตัวอยู่ในสวนสาธารณะไบรอันในนครนิวยอร์กของสหรัฐโดยให้เก้าอี้แต่ละตัวเป็นตัวแทน1ชีวิตที่สูญเสียไปกับเหตุการณ์วินาศกรรมในวันๆที่เกิดขึ้นแก่อาคาร World Trade Center นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ25ปีที่เกิดเหตุดังกล่าวค่ะ
3: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: กลางสายใยแห่งภูมิปัญญาไทยมีศิลปะหัตถกรรมหนึ่งที่ถักทอเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแผ่นดินเส้นไหมเล็กๆที่ถูกสืบทอดผ่านกาลเวลาครั้งหนึ่งเคยเกือบเลือนหายไปจากสังคมไทยแต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในภูมิปัญญาของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงฟื้นคืนชีวิตให้ผ้าไหมไทยกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งบนแผ่นดินไทยและเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณนั้นได้ถักทออย่างงดงามณแผ่นดินลำพูนเรื่องราวของการฟื้นคืนผ้าไหมไทยมีจุดเริ่มต้นสำคัญเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆของประเทศการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ชนบทในครั้งนั้นทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรวิถีชีวิตของประชาชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงการได้พบเห็นงานทอผ้าไหมพื้นบ้านซึ่งแม้จะงดงามและเปี่ยมด้วยภูมิปัญญาแต่กลับกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลำพูนพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นฝีมือการทอผ้าไหมของชาวบ้านซึ่งมีความประณีตงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบศิลปะวัฒนธรรมล้านนาด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนเหล่านี้ไม่เพียงเป็นศิลปะหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าแต่ยังสามารถเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนจึงทรงมีพระราชปณิธานในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าไหมไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงฟื้นฟูและทรงเสริมผ้าไหมไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนในจังหวัดลำพูนจึงได้รับการสืบสารถ่ายทอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ทำหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้คือศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูนที่นี่ไม่เพียงเป็นแหล่งอนุรักษ์ผ้าไหมล้ำค่าแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสัมผัสและเข้าใจภูมิปัญญาการทอผ้าไหมอย่างลึกซึ้งและบุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่ดูแลสืบสารรวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้สู่ผู้คนก็คือผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้แห่งนี
1: ้มาทำเกี่ยวกับผ้าไหมลำพูนตั้งแต่สมัยคุณแม่ก็รวมประมาณ60กว่าปีได้แล้วสมัยก่อนคุณแม่ก็ขายผ้าไหมที่กาดหลวงเชียงใหม่เนาะตอนหลังก็เอาผ้ายกลำพูนไปขายซึ่งสมัยนั้นก็พอคุณแม่ย้ายมาที่ลำพูนก็เห็นว่าผ้าไหมลำพูนขายดีก็เลยไปซื้อตามหมู่บ้านต่างๆดิฉันก็เข้ามาช่วยภายหลังสมัยนั้นก็มีคุณหญิงเจ้าดารารัตน์ท่านก็รู้จักกับท่านเพราะว่าคุณแม่ขายผ้าไหมให้ท่านเจ้าดารารัตน์ท่านเป็นคนลำพูนท่านก็แนะนำว่าถ้าจะทำผ้าไหมก็เขาจะสอน

ให้สอนให้ดิฉันเพราะตอนนั้นเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆแล้วก็สอนให้ดิฉันตั้งแต่กอไก่ขอไข่เกี่ยวกับเรื่องผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยแล้วท่านเจ้าดารารัตน์ท่านบอกว่าจากคำพูดของเจ้าดารารัตน์นะกุนกุนเอาผ้าไหมลำพูนไปทำต้องคือสีจะอี้กาจะอี้กาสีโกโก้อันนี้มันท่องสีโก้อันนี้สีบะโก้สีอิงจะได้ขายและจากปากคำของเจ้าดารารัตน์ท่านก็บอกว่าพระราชินีคือก็หมายถึงพระพันปีหลวงสมัยนั้นเนาะบอกว่าท่านนะสนมไทยท่านชอบมากเลยนะผ้าที่ทอออกมาเนี่ยแล้วก็อยากให้ทำไม้ท่านใส่แล้วปรากฏว่าภายหลังคือไปเห็นรูปที่ท่านใส่เนาะซึ่งสมัยนั้นที่พระพันปีหลวงท่านใส่เนี่ยก็เป็นผ้าของศิลปินแห่งชาติคุณปรีชาเกียรติบุญเกียรติอาจารย์กับเจ้าดารารัตน์สองท่านตอนนั้นเจ้าดารารัตน์ท่านก็มีกี่ทอผ้าก็ทำผ้าให้เจ้าดารารัตน์ท่านก็บอกโอ้ยท่านทำมาเถอะท่านสนใจท่านจะใส่ให้ดูแล้วเป็นแบบอย่างให้โอ้ตอนนั้นดีใจมากและช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เหมือนผ้ายกลำพูนเหมือนจะเงียบหายไปที่จริงเจ้าดารารัตน์ท่านก็มีผ้าใหม่ของท่านที่ทำถวายพระราชินีพระพันปีหลวงแต่ท่านก็เอาของเรามาเสริมโอ้โหพอเราคิดว่าโอ้ยขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอ่ะท่านสนใจเราก็โอ้ยเราก็ดีใจเราก็ไปสั่งคนนู้นคนนี้ทำแต่ว่าคนทอตอนนั้นยังไม่ค่อยเยอะภายหลังอาจารย์ปรีชาเกียรติท่านไปสอนทั้งทุกอำเภอในลำพูนนะเพราะว่าก็อยากทำเยอะๆเพราะว่าท่านสนใจแล้วปรากฏว่าผู้ตามเสด็จเนี่ยท่านก็เอาไปใช้ตอนนั้นที่ฮิตก็คือยกเล็กยกใหญ่ตอนนั้นยังไม่มียังไม่นิยมท่านก็ให้ทำมานะแล้วก็โอ้ก็ได้ขายแต่ทางผ่านทั้งเจ้าดารารัตน์เพราะตอนนั้นยังไม่มีชื่อเสียงภายหลังเจ้าดารารัตน์ท่านก็บอกว่าเนี่ยก็มาเปิดร้านเขาก็แนะนำท่านก็แนะนำมาเปิดร้านสิแล้วก็ดีละคุณใช้ชื่ออย่างเงี้ยชื่อลำพูนไหมไทยเพราะว่ามันเป็นผ้ารวมของช่วยคนลำพูนเนาะท่านก็บอกอย่างเงี้ยโอ้แล้วพูดแล้วขนลุกนะเพราะว่ามันเกือบจะหายไปแล้วนะช่วงนั้นนะพ่อพันปีหลวงท่านโอ้ยโอ้เนี่ยพูดถึงนี้เนาะโอ้ได้พระมหากรุณาที่คุณท่านนะไม่มีท่านแล้วก็ลูกหลานคงไม่ได้เรียนหนังสือคือท่านเป็นแบบอย่างไงท่านเอาผ้าไทยไปใส่ต่างประเทศแล้วเนาะท่านพระราชทานตานกยุงพระราชทานน่ะก็คือที่ให้ทางศูนย์กรมบ่อนไหมทำเนาะก็มีกาบนกยุงพระราชทานสีทองสีน้ำเงินสีเขียวของเราได้ทั้งหมดทั้งสีทองน้ำเงินเขียวพ่อของเราปลูกหมอนเลี้ยงไปเองด้วยเพื่อเป็นการที่ท่านทำท่านมีพระเนตรสายพระเนตรยาวไกลเพราะว่าท่านเล็งเห็นว่าเนี่ยผ้าไหมเนี่ยบางทีมันก็ไหมเทียมไหมอะไรก็มีว่าเราจะอยู่ลำบากคนทอผ้าไหมแท้นะก็แยกว่าอันนี้เป็นไหมที่รับรองได้รับการรับรองคือท่านสายพระเนตรท่านยาวไกลถึงปัจจุบันนี่แหละเนี่ยจนมีเนี่ยพื้นที่ตั้งถึงเนี่ยพื้นที่จำหน่ายผ้าไหมไทยตานกยูงพระราชฐานแล้วก็ได้ขายได้ราคาดีกว่าผ้าตัวอื่นซึ่งเกณฑ์การตัดสินว่าอันไหนจะเป็นได้ตานกยูงพระราชฐานแล้วก็ต้องส่งผ้าให้เจ้าหน้าที่เขาเช็คดูเอกลักษณ์มันอย่างนี้มันจะเห็นมันพอมองผ้าปั๊บมันจะเป็นผ้าแวบๆคือดิ้นเงินดิ้นทองอันนี้ผ้าไหมลำพูนแล้วล่ะแล้วก็ตัวดอกมันจะมีความนูนกว่าผ้าอย่างอื่นความนูนจะเห็นชัดมันอยู่ที่เทคนิคการทอถึงเรียกว่ายกดอกตัวลวดลายมันจะไม่แบนติดผ้าผืนหนึ่งบางชิ้นน่ะเป็นตั้งแต่3อาทิตย์ถึงบางทีเป็น2เดือน3เดือนก็มีต่อชิ้นเพราะมันทอนานเพราะว่าคือบางอย่างที่เขาทอนานเพราะเดี๋ยวเขาไปทำสวนแล้วเขากลับมาทออันนี้ก็เป็นเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเป็นงานประจำลวดลายดั้งเดิมคือลายพี่กุลแต่มันก็จะตอนนี้ก็ทำเป็นหลายลายค่ะโอ้ยมีเป็นพันเป็นหมื่นลายแล้วตอนนี้จะมีลวดลายแปลกๆลวดลายแบบแล้วแต่จินตนาการของช่างทอค่ะแล้วแต่คนผูกลายทำได้หมดค่ะ

่เกิดจากที่ว่าช่วงโควิดพวกลูกหลานของช่างทอผ้าหรือคนที่รู้จักที่เข้าเกี่ยวเนื่องกับการทอผ้าไหมเนี่ยเขาตกงานไงที่เมืองทีทำงานอยู่กรุงเทพคือที่มาทอผ้าไหมที่เป็นศูนย์เรียนรู้ไม่ใช่จะมานั่งทอผ้าไหมอย่างเดียวนะคะก็เขาก็มาบางคนก็ย้อมไหมบางคนก็มา

ภาษาอังกฤษอย่างเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลามีคนฝรั่งเศสคนเยอรมันมาเนี่ยเขาก็จะมาพูดภาษาช่วยแปลภาษาให้หรือสื่อออนไลน์เด็กรุ่นใหม่ทำได้เก่งคือเรียกว่าตั้งแต่รุ่นเด็กจนถึงอายุอย่างที่ในเนี่ยจะ80คนช่างทอผ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานที่ไหนบางคนก็ไปมาตอนแรกโควิดหมดโควิดแล้วจะกลับไปทำงานที่กรุงเทพเขาก็ไม่ไปแล้วเขาก็อยู่นี่ดูแลแม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสูตรการเรียนรู้นะคะมีตั้งแต่เอาเลี้ยงตัวหนอนก่อนแล้วก็ปลูกหม่อนให้หนอนกินแล้วก็เลี้ยงไหมแล้วก็สางไหมเข้าหัวม้วนไหมยืนแล้วก็ด้านลายเซตลายผูกลายนั่นแหละค่ะแล้วก็ทอผ้าแล้วก็ทำมาเป็นผืนแล้วตอนหลังเนี่ยก็ได้ทำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋าถือแต่ฝรั่งมาซื้อนะเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีพวกต่างชาติมาแต่ที่ต่างชาติเขาเห็นเอ้ยเราทำไหมเองเนาะเขาไม่ได้ซื้อไปตัดชุดไทยนะเขาตัดไปเป็นเดรสเขาเอาผ้าไปตัดเป็นเดรสสไตล์ของเขาบางทีก็ซื้อเป็นของที่ระลึกเช่นเน็กไทยกระเป๋ามาที่นี่ก็จะได้มาเห็นวัฒนธรรมประเพณีของดั้งเดิมของคนลำพูนว่าอยู่กันมากันยังไงและอาชีพเขาคือเช่นคือถ้าเห็นช่วงทำไร่ทำนาหรือช่วงเข้าสวนอะไรอาจจะไม่เห็นเขามาอยู่ตรงนี้เขาก็ไปทำสวนเสร็จแล้วเขาก็กลับมาคนไหนถนัดงานอะไรเขาก็ทำ

พระพันปีหลวงท่านเป็นต้นแบบให้ว่าเนี่ยชุดไทยผ้าไหมลำพูนเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างท่านก็ไปตัดเป็นอย่างเช่นยกเล็กอย่างที่ท่านใส่ที่เห็นในรูปเก่าๆนั่นนะคะท่านก็แนะนำว่าควรจะทำลวดลายใหม่ๆมาทำมาให้ดูก็มีลวดลายขึ้นมาเยอะตอนนั้นช่วงนั้นที่ท่านเอาไปใส่ก็คือช่วงนั้นอ่ะมันอย่างที่บอกอ่ะเกือบจะหายไปแล้วพระองค์ท่านอ่ะทำให้ผ้าไหมลำพูนี่จริงๆนะต่อลมหายใจอ่ะมันจะลมหายใจสุดท้ายจำแม่นเพราะช่วงนั้นนะเพราะความตอนนั้นท่านใส่จริงๆทำให้คนตามเสด็จหรือคนดูในทีวีหรือสังคมชั้นสูงผู้ที่เข้างานพิธีราชพิธีเขาก็อยากจะใส่อย่างนั้นเขาว่ามีไหมมีอะไรเขาก็ถามมาก็ขายดีค่ะแต่ภายหลังเนี่ยพระองค์สิริวัณวลีท่านมาต่อยอดสมเด็จย่าพระพันปีหลวงนะท่านก็เอาชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยไปจดทะเบียนที่ยูเนสโกนะโอ้ก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยค่ะ

การเป็น GI นั่นก็คือจะต้องเป็นผ้า GI นี่คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ถ้าไปทอที่จังหวัดอื่นๆก็ไม่ถือว่าเป็นผ้าหมายยกดอกลำพูนผ้าหมายยกดอกลำพูน GI ก็คือต้องทอผ้าที่ผ้าหมายที่ลำพูนเท่านั้นไปที่อื่นไม่ถือว่าเป็นผ้า GI โอ้ยรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าก็กรมหมายเขาก็ช่วยสนับสนุนเนาะทุกภาคส่วนของราชการก็ท่านก็สนองพระราชปณิธานนะของสมเด็จพระพันปีหลวงท่านเป็นต้นแบบก็ถ้าไม่มีท่านมันก็ไม่มีอ่ะเพราะผ้าไหมลำโพงเนี่ยมันก็คงเงียบคงหายไปแล้วมั้ง

0: พระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านสมเด็จพระพันปีหลวงรวมทั้งลูกหลานไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านก็คิดถึงพระองค์ท่านนะคะท่านทำให้คนชาวไทยทุกคนได้อยู่ดีกินดีตามที่ท่านปณิธานไว้ค่ะไม่มีคงไม่มีท่านเราก็คงโอ้แย่เนาะประเทศไทย
1: เบื้องหลังความงดงามของผ้าไหมลำพูนแต่ละผืนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากเส้นไหมและกี่ทอผ้าแต่เกิดจากความอดทนความชำนาญและประสบการณ์ของช่างทอผ้าที่สืบทอดภูมิปัญญานี้มาจากบรรพบุรุษทุกลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าล้วนผ่านกระบวนการทออย่างประณีตในทุกขั้นตอนจากสองมือของช่างทอที่ค่อยๆทักทอสายไหมให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าและในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับหนึ่งในช่างทอผ้าไหมลำพูนผู้ที่ยังคงสืบสานศิลปะหัตถกรรมอันล้ำค่านี้ไว้ด้วยหัวใจ
2: ตอนนั้นน่ะทำอาชีพเป็นเซลล์ขายของช่วงนั้นเห็นน้ากับอาที่อยู่ที่บ้านนะคะเขาทอผ้าไหมยกดอกลำพูนนี่แหละก็เลยสงสัยว่าเขาทอยังไงรายได้เขาพอไหมอะไรหลายๆอย่างแล้วฉลวดกับตอนนั้นน่ะเรามีลูกคนที่สองน่ะอยากอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็เลยลองไปศึกษาไปเรียนพอไปเรียนรู้สึกว่าผ้าไหมยกดอกมันมีเสน่ห์มันมีศิลปะหลายๆอย่างที่แทรกอยู่ในนั้นตอนนี้ยังเรียนไม่จบเลยยังเรียนได้อีกหลายแบบมากเลยก็เลยอยู่กับมันนานเลยค่ะที่ศูนย์เรียนรู้ที่ลำพูนไหมไทยเนี่ยก็จะมีคุณป้าๆใหญ่ๆเขาคอยสอนเราตลอดเวลาเรามานั่งทอผ้าตรงเนี้ยเราก็ต้องไปถามเขาบ้างไปแอบจำเขาบ้างเขาก็จะมาสอนเราที่กี่บ้างการต่อไหมการทออย่างเงี้ยอาจารย์หลายอาจารย์คุณใหญ่ๆที่อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่ก็สอนเราหมดเลยยิ่งเราอายุน้อยเราเข้ามาเรียนนะที่นี่เขาเปิดให้เรียนด้วยนะคะเปิดให้มาเรียนเป็นความรู้เลยเอาหัวม้วนกลับไปทอที่บ้านได้เลยเวลาเราเรียนรู้อะไรง่ายๆเช่นยกดอก 4-5 ไม้ 5-6 ไม้เสร็จมันก็จะมีการด้านลายมีการทำลวดลายเพิ่มขึ้นมาอีกมีการทอแบบสังเวียนมีอะไรที่มันยากขึ้นตามสเต็ปแล้วยิ่งเราเรียนไปเรื่อยๆมันก็ไม่จบสักทีผ้าไหมผืนหนึ่งมันสร้างทั้งรายได้ทั้งเวลาในการอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเสร็จแล้วสร้างรายได้คือมันสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะยิ่งแล้วก็ยิ่งอย่างที่รีว่ามันเรียนไม่สิ้นสุดเพราะว่าเวลาที่ยิ่งเรียนยากขึ้นการทอยากขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นมันไม่ถึงกับว่าเฟื่องฟูแต่มันเป็นรายได้ที่ประจำคนต้องการเป็นตลาดแรงงานที่คนไม่ค่อยอยากจะทำเพราะมันต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับกี่ไม่คุณยายอะที่อยู่กับที่มีสมาธิในการทอไม่ค่อยได้คุยยุบยับยุบยับแต่เวลาถ้าทอเสร็จอะก็ไปนั่งกินข้าวกันคุยกันได้อะเป็นสังคมแบบนั้นแต่ว่ามันสร้างรายได้ไหมสร้างได้เลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนได้สบายเลยค่ะพระพันปีหลวงท่านเคยใส่ชุดผ้าไหมพระองค์ท่านเคยใส่ชุดผ้าไหมที่เป็นสีส้มอ่ะส้มอิฐแล้วเป็นลายกันท่านใส่แล้วสวยมากเป็นอะไรที่อยากให้เราทอผืนนั้นได้ซึ่งบางทีผ้ายกดงยกดอกท่านก็ใส่แล้วสวยทำให้แบบมีลูกค้าหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วก็ถามทำให้เรามีอาชีพมีรายได้ถ้าเกิดว่าท่านไม่มาสนับสนุนผ้ายกดอกนะลีว่าให้จะหายไปละเพราะว่าลีก็จะไม่รู้ว่ามันมีรายได้ตรงนี้อยู่มีอาชีพนี้อยู่ในลำพูนน่ะเราไม่แทบจะไม่คิดเลยอย่างเงี้ยท่านถือว่าสนับสนุนเยอะอยู่ในด้านนี้นะรู้สึกว่าที่งานที่เราทำอ่ะเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่ไม่ได้มีใครบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าช่างทอผ้าแบบไหนแล้วผ้าผืนนี้มาแบบไหนบางคนคิดว่าทอมาจากเครื่องออกมาเป็นเครื่องแต่ว่าพอมันดังมันไปสู่ประเทศมีคนเริ่มค้นหาเขาก็จะรู้แล้วผืนนี้ทอมือนะแต่ละผืนทอเองทอมือผ้ายกดอกลำพูนก็ดีนะคะถือว่าดีนะขายดีขึ้นด้วยคือถ้าเกิดสืบสานนี่อยากให้มีเด็กๆ เยาวชนนะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทำจริงๆจังๆสร้างเป็นอาชีพหนึ่งเหมือนกับตอนที่เรียนมหาลัยหรืออะไรบางทีไม่ได้มีอาชีพพวกนี้สอดแทรกอยู่ในมหาลัยนะจริงๆอาชีพนี้เป็นอาชีพที่รายได้ดีและยิ่งแก่ยิ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่มีปลดเกษียณนะดูข้างหลังลีสิคะกี่ขวบแล้วเนี่ยเขายังแบบยิ่งอายุเยอะอะรายได้ยิ่งสูงเพราะอะไรประสบการณ์ในการทอผ้าในการจินตนาการเส้นไหมสีหรืออะไรอะเขาเก่งกว่าเราเก่งกว่าคนรุ่นใหม่ก็ค่อยๆพัฒนาไปยิ่งอายุเยอะคุณยิ่งมีคุณค่าประมาณนี้อาชีพนี้นะคะรายได้ยิ่งสูงขึ้นตามอายุและประสบการณ์ในการทอต้องขอบคุณพระองค์มากกว่าที่ท่านแบบ ห็นเราเป็นจุดเล็กๆเนาะไม่ได้เป็นจุดใหญ่จริงๆ4ภาคก็มีภาคของแต่ละภาคอยู่แล้วเนาะแต่ท่านก็ยังมองเห็นผ้ายกดอกลำพูนแล้วก็ท่านยังใส่ผ้าของเราเพื่อที่แบบเหมือนท่านโปรโมทให้เราอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมีชื่อเสียงผ้ายกดอกลำพูนก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาทำให้การผลิตก็ต้องการผ้าพอต้องการผ้าคนทอก็มีงานทำพวกลีก็มีการเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรได้สบายอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีพระองค์ท่านทรงโฆษณาถ้าเป็นคนอื่นมาโฆษณามันก็อาจจะไม่ได้ดังขนาดนี้พระองค์ท่านใส่ปุ๊บผ้าไหมยกดอกลำพูนก็เลยกลายเป็นที่รู้จัก

0: แล้วก็เห็นญาติพี่น้องเมื่อก่อนแม่ก็ท้อค่ะแล้วเห็นแม่ท้อว่าเออเป็นงานสบายได้อยู่บ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกจากนิคมมาทางทอผ้าให้แม่สอนญาติสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การงานมันก็มั่นคงเลยค่ะแล้วก็มาเลยมาหัดทอผ้าก็มีลูกค้าสั่งประจำอะค่ะบางทีก็ได้ลูกค้าใหม่บ้างอย่างนี้บ้างค่ะก็เฉลี่ยได้ก็ได้อยู่ค่ะแต่ละเดือนก็ได้เป็นอาทิตย์ละครั้งหนึ่งสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงดูครอบครัวได้ก็ได้มีเวลาอยู่กับลูกด้วยค่ะมันจะได้เยอะกว่าทำงานประจำค่ะมันมีหลายอย่างเนาะซ่อมเขาดอกทอผ้าด้านลายแล้วก็เก็บเขาย่ำเข้าหัวม้วนอย่างเงี้ยค่ะรับจ้างปอไหมก็มีเวลาเราทอผ้าก็ต้องใส่ใจในการทอแล้วก็ใจเย็นๆค่ะต้องใช้เวลาทอประมาณ2อาทิตย์เดือนกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ลายผ้าที่เราทอว่าจะเสร็จไวหรือช้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ละผืนมันก็มีมูลค่าเนาะก็ต้องใจเย็นๆทอผ้าให้ดีห้ามที่มีตำหนิห้ามเปื้อนห้ามขาดอย่างเงี้ยค่ะห้ามทำกระดอกเสียอย่างเงี้ยค่ะตัวดอกจะนูนออกจากผ้าพื้นขึ้นมาค่ะดอกจะนูนออกชัดเลยว่าเราเป็นการทอผ้าไหมทอด้วยมือค่ะเป็นของลำพูนจะออกจะดูออกจะรู้เลยค่ะว่าเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนที่เราดูนะคะดูข่าวพระองค์ท่านก็ได้มาฟื้นฟูให้เรามีอาชีพที่มั่นคงขึ้นค่ะมั่นคงขึ้นกว่าทำงานโรงงานค่ะรู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่มีคนนิยมใส่ผ้าไทยยกดอกลำพูนค่ะอยากให้ผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยดังไปทั่วโลกเลยใช่อยากให้ส่งออกเยอะๆให้คนไทยนิยมผ้าไหมกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะทั้งต่างประเทศด้วยจะรู้จะได้รู้จักว่าผ้าไหมเป็นอย่างไรค่ะทอมือกับทอเครื่องมันจะแตกต่างกันค่ะรู้สึกภาคภูมิใจอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่ให้รายได้แก่ชาวบ้านและชนบทให้มีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องไปตากแดดตากลมทำไร่ทำสวนนะคะได้ทำงานในที่ร่มทอผ้าไปเป็นวันๆอย่างเงี้ยค่ะงานสบายขึ้นขอบคุณมากมาก
1: พอเสร็จแล้วก็คือเอาไปย้อมสีค่ะ
0: จริงเอาไปฟอกก่อน
2: เนยจบจากการบัญชีนะคะทำงานอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลาอันนี้คือเราส่วนหนึ่งก็คือเราทำมา 4-5 ปีแล้วเราเบื่อเราพูดจริงๆเราเบื่อแล้วคือเรามันแบบทำงานเหมือนเดิมวนๆซ้ำๆเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะคือจุดนึงมันอยู่จุดที่อิ่มตัวพอเราอิ่มตัวปุ๊บเราคิดว่าเราลองไปหาประสบการณ์ของตัวเองดีไหมก็คือลองไปหาสิ่งที่เรารักที่เราชอบดูก็เลยออกมาค่ะออกมาประจวบเหมาะกับพอดีเป๊ะก็คือพี่ๆที่รู้จักเขาชวนมาบอกว่าลองมาศึกษาข้อมูลนี้ไหมลองมาทำกิจกรรมตรงนี้ไหมก็คือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมการทอผ้าไหมลำพูนนะคะแล้วพอแบบมาตามพี่ๆเขามาก็คือมาแรกเลยก็คือมาเรียนรู้ไหมเริ่มจากหนึ่งเลยก็คือจากที่ว่าเรียนบัญชีทำงานออฟฟิศตลอดคือมาตรงนี้ก็คือเราได้มาสัมผัสวิถีชีวิตการปลูกหมอนเลี้ยงไหมของชาวบ้านการสร้างแบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็คือเรามาปุ๊บเราเรียนรู้แล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจมากประทับใจที่ว่าอุ๊ยมันมีแบบนี้อยู่ด้วยทั้งที่ความจริงมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราควรเก็บรักษาไว้แล้วพอเรามาเรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยตัดสินใจว่าเราชอบเราก็เลยมาทำตรงนี้เต็มตัวเพื่อที่ว่าเราจะได้พัฒนาการปลูกหมอนเลี้ยงไหมขึ้นแล้วคือเพื่อที่ว่าเราสามารถเป็นรายได้ของทุกคนได้สามารถต่อยอดให้คนรุ่นหลังหรือคนในอนาคตเขาสามารถดูได้ว่าอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยก็คือเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะเราได้สายพันธุ์มาจากกรมหมอนไหมทางเชียงใหม่เขาได้ให้สายพันธุ์ของเรามาปลูกเองเพื่อที่ว่าเราลองปลูกแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ตัวหนอนไหมนี่คือเรามาจากกรมหมอนไหมของทางเชียงใหม่ประสานงานกันเขาได้ช่วยเหลือเราก็คือให้แบบไข่ตัวหนอนอย่างเงี้ยค่ะให้มาเลี้ยงดูแล้วก็คือพอเราเลี้ยงดูแล้วคือเราสามารถทำเองได้แล้วก็คือวัฏจักรของเขาเราสามารถดูแลปรับปรุงแล้วก็ดูแบบเขามีรุ่นต่อไปได้อย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ทำอย่างนั้นเป็นวัฏจักรเลย

การปลูกหม่อนก็คือการปลูกพันธุ์หม่อนที่ว่าตัวหนอนไหมสามารถรับประทานได้แล้วคือเขากินได้เพราะสายพันธุ์ของตัวหนอนนะคะจะกินได้แค่ผลหม่อนแค่บางชนิดเท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างหม่อนก็คือให้เราเลี้ยงก็จะเป็นหม่อนใบก็คือใบเขาจะใหญ่มากตัวนั้นก็คือคนสามารถรับประทานได้ด้วยอันนี้เราคือสามารถมาเลี้ยงตัวหนอนได้แต่ถ้าผลหม่อนบางพันธุ์ที่ว่าเราเลี้ยงที่ว่าเราจะกินแบบมันเบอร์รี่ตัวนี้ก็คือน้ำหม่อนก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่ตัวหนอนเขากินไม่ได้คือเราก็จะปลูกแยกแล้วก็เอามาให้ตัวหนอนกินเพื่อที่ว่าส่วนผสมก็คือวิตามินในใบอะค่ะเขาจะช่วยให้ตัวหนอนเขามีรังไหมก็คือการพันน้ำลายของเขาได้เต็มที่และรังไหมเขาจะมีความแข็งแรงความเหนียวความนุ่มด้วยจากตัวหนอนใหม่ก็คือพอเราเขาเข้ารังเสร็จแล้วเราจะคัดคือตัวที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะมาอบแห้งคือให้เขาตายในรังเลยเพื่อที่ว่าเราจะมาทำการสาวไหมก็คือตัวหนอนใหม่อะค่ะเขาจะเป็นแบบดักแด้ก่อนจะเป็นผีเสื้อใช่ไหมคะพอเป็นผีเสื้อปุ๊บเขาจะกัดรังออกมาตัวนั้นอะเราจะทำการสาวไหมไม่ได้อันนี้เราจะเอารังเขาไปอบแห้งเพื่อให้เขาตายแล้วก็เอารังเขาอะค่ะมาต้มแล้วก็ทำการสาวไหมเป็นเส้นไหมเพื่อให้คนทอเขาทอผ้าต่อไปค่ะเส้นไหมที่ได้คุณภาพและดีมาจากการเลี้ยงตัวหนอนที่เขาแบบการใส่ใจรายละเอียดการดูแลเพื่อที่ว่าให้ได้เส้นไหมใน1เส้นในการทอผ้าไหม1ผืนออกมา

0: ส่วนเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ว่าผ้าไหมไปสู่สายตาชาวโลกก็คือส่วนหนึ่งเล็กๆก็คือการเป็นต้นตอต้นน้ำก็คือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยคือกลายเป็นผ้าหนึ่งผืนที่ว่าทุกคนทั่วโลกต่างชื่นชมว่าเนี่ยมาจากตัวหนอนไหมของเรารู้สึกว่าตื้นตันใจแล้วก็แบบดีใจที่ว่าพระองค์ท่านยังเห็นแบบชุมชนเล็กๆในจังหวัดในลำพูนอย่างเงี้ยค่ะที่สามารถคือเกษตรกรอ่ะสามารถต่อยอดได้แล้วมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็แบบกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็คือท่านพัฒนาในการส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าการก่อตั้งกรมหมอนไหมขึ้นมาเพื่อให้ที่ว่าเส้นไหมอ่ะได้รับคุณภาพเพื่อที่จะเป็นมรดกโลกต่อไปค่ะ
1: จากต้นหม่อนสู่ตัวไหมจากเส้นไหมสู่ผืนผ้าอันงดงามทุกขั้นตอนของผ้าไหมไทยล้วนสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและหัวใจของผู้คนในชุมชนบนแผ่นดินลำพูนภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้ยังคงได้รับการสืบสานผ่านสองมือของช่างทอผ้าผ่านความตั้งใจของผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมและผ่านการเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูนแต่เหนือสิ่งอื่นใดการที่ผ้าไหมไทยยังคงงดงามอยู่คู่แผ่นดินจนถึงวันนี้ล้วนเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงฟื้นคืนชีวิตให้ศิลปะหัตถกรรมของชาติกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งเส้นไหมเล็กๆที่ถูกถักทอในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงพื้นผ้าแห่งความงดงามแต่คือสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงถักทอความภาคภูมิใจอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีค่ะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะวันนี้ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างรวดเร็วในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้น generative AI นะคะบทบาทของ AI ในตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการคำนวณหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้นค่ะแต่ตอนนี้มันสามารถจะสร้างสรรค์ผลงานได้เองทำภาพวาดได้แต่งเพลงได้แล้วมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นทุกทีค่ะการที่ AI สามารถที่จะสร้างผลงานได้เองและใกล้เคียงกับมนุษย์แบบนี้มันเลยมีคำถามว่าเส้นบางๆระหว่างแรงบันดาลใจกับการละเมิดลิขสิทธิ์มันอยู่ตรงไหนการที่เราเอาผลงานนับล้านๆชิ้นเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วเอาไปให้ AI เทรนเนี่ยเอาไปเทรน AI ขออภัยเอาผลงานเหล่านั้นไปเทรน AI แล้วออกมาเป็นผลงานใหม่อย่างนี้เข้าข่ายก๊อปปี้หรือเปล่ารวมถึงผลงานที่เจนออกมาได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยใครจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอาไปจดลิขสิทธิ์ได้หรือไม่แล้วก็มีคำถามต่างๆนานามากมายค่ะที่เราน่าจะได้เรียนรู้กันและผู้ที่จะให้คำตอบเราได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะท่านอธิบดีอรมนทรัพย์ทวีธรรมค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหนิงสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะคือจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยรู้จัก AI แล้วก็เรียนรู้มากยิ่งขึ้นเราน่าจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องนี้กันด้วยท่านผู้ดีค่ะเรียนถามในมุมของทางกรมคำว่าความสร้างสรรค์ของ AI กับแรงบันดาลใจของมนุษย์เนี่ยมันมีเส้นบางๆอะไรที่กั้นอยู่บ้างคะเพื่อไม่ให้เราได้ก้าวข้ามมันไปเนี่ยค่ะ
1: ค่ะอาจจะยกตัวอย่างแล้วกันนะคะเป็นงานดนตรีนะคะงานดนตรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ถ้าเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์นะคะสิ่งที่เราคุ้มครองเนี่ยค่ะงานดนตรีก็อาจจะแบ่งเป็นคำร้องทำนองนะคะที่คุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์หรือถ้ามีการบันทึกเสียงร้องนั้นนะคะก็จะเป็นประเภทสิ่งบันทึกเสียงที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเวลาเราพูดถึง AI เราก็ต้องมองว่า AI เนี่ยมาใช้ทำอะไร
0: ค่ะ
1: หลายท่านเนี่ยก็อาจจะใช้ AI นะคะเป็นเครื่องมือในการที่ง่ายๆก็คือสมมุติว่าแต่งเพลง
0: ค่ะ
1: นะคะเราอาจจะเรียกว่า generative AI ก็คือเราต้องป้อนหรือเราต้องสั่งกลไกของ AI ให้ผลิตผลงานออกมานะคะถ้าเป็นการทำงานแบบที่เราสั่งเข้าไปว่า อยากจะได้เพลงเศร้าช้าเร็วเป็นต้นนะคะ AI ก็อาจจะเจนออกมาทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่ AI เจนเนี่ย AI ไปกวานในถังข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยแล้วเขาอาจจะไปเอาตัวอย่างไปเอาบางส่วนของเพลงที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์อยู่หรือเปล่านะคะถ้าไปเอามาจากเพลงที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์เนี่ยในพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์เนี่ยค่ะจะบอกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สาธารณ
0: ะ
1: งานที่มีลิขสิทธิ์อย่างที่บอกตอนต้นนะคะเรียนตอนต้นว่างานลิขสิทธิ์เนี่ยมีหลายประเภทงานศิลปกรรมงานดนตรีกรรมดนตรีกรรมก็คือคำร้องทำนองแล้วก็สิ่งบันทึกเสียงสมมุติว่าเขาไปกวานอาจจะมีใครอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้วที่ลอยอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเพลงที่บันทึกเสียงเอาไว้นะคะตรงนี้พอเราไปดูพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์มันก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าสิ่งที่ AI ไปทำจะเสี่ยงต่อเขาไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์เขาไปทำซ้ำดัดแปลงนะคะแล้วก็อาจจะมีการเผยแพร่สาธารณะก็ได้เพราะว่าผลที่ออกมาเนี่ยสมมุติว่าเราไม่รู้เราก็อาจจะไปแชร์ต่อนะคะตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าหลักการก็คือว่าเขาตัว AI เนี่ยไปเสี่ยงหรือเปล่าที่กว่าจะเทรดไปเจนออกมาเป็นผลงานเนี่ยค่ะเขาเป็นละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีบทลงโทษด้วย
0: ค่ะ
1: โดยทั่วไปเนี่ยการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะเป็นโทษอาญาก็คือทั้งจำและปรับนะคะถ้าเป็นการโดยทั่วไปคนตัวเองเนี่ยอาจจะอยู่ในระหว่าง 20,000 นะคะถึง 200,000 บาทแต่ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยสั่งเจนนะคะแล้วไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโทษก็จะหนักกว่าเดิมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ถึง 800,000 บาทแล้วก็อาจจะจำคุกได้ 6เดือนถึง4ปีนะคะแต่ว่าตอนอันนี้ต้องพูดหลักการก่อนนะคะว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะคะที่เวลาบอกให้ AI ไปเจนอะไรขึ้นมาเราสั่ง AI แค่ไหนอย่างไรถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะล้อมกรอบไม่ให้กว้างเกินไปความเสี่ยงก็อาจจะน้อยลง
0: ในคำสั่งใช่ไหมคะถ้าเราล้อมกรอบ
1: คำว่าล้อมกรอบเนี่ยค่ะก็หมายถึงว่าแหล่งที่มาของการที่ AI เนี่ยไปกวานข้อมูลเพื่อมาเจนสิ่งที่เรามักจะแนะนำอะค่ะว่าการจะเอาผลงานลิขสิทธิ์มาใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ถูกฟ้องเนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตก่อนใช้นะคะไปคุยกับเจ้าของสิทธิ์นะคะว่าอยากจะเอามาใช้ฝึกเขาอาจจะคิดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเจ้าของสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวในงานลิขสิทธิ์นั้นนะคะหรือถ้าเราจะตีกรอบให้แคบไม่ใช่กวานไปทั่วนะคะก็ตรงนี้ถ้าเป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้นก็ต้องบอกว่าณขณะนี้ค่ะบางครั้งการนำ AI มาใช้โดยที่เราไม่แน่ใจว่า AI เนี่ยไปเจนจากฐานข้อมูลใดบ้างอันแรกก็อาจจะมีความเสี่ยงในการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเราต้องการปกป้องตัวเองนะคะว่าเราต้องการฝึกเราต้องเจน AI เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะขออนุญาตก่อนใช้บอกกล่าวเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องนะคะความเสี่ยงในเรื่องนี้ก็จะน้อยลง
0: ค่ะท่านบดีค่ะนิ่งถามในเชิงรายละเอียดอย่างบางคนเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการที่จะพอจะเขียนเนื้อเพลงเองได้แล้วก็ใช้AI เนี่ยช่วยในแง่ของการเรียบเรียงอะไรบางอย่างใช้เป็นเครื่องมือเมื่อกี้ท่านพูดคำว่าเครื่องมือนี่ก็น่าสนใจว่าคำว่าเครื่องมือเนี่ยมันขนาดไหนในขณะที่บางคนอาจจะแค่วางคอนเซปต์สั่งใหพร้อมแค่ว่าคอนเซปต์เอาลักษณะแบบนี้แล้วใช้ AI แต่งออกมาใหม่เลยแต่ว่าในขณะที่อีกคนนึงพอจะเขียนเนื้อเพลงได้แล้วให้ AI เจนขึ้นมาเนี่ย2 อย่างเนี้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในแง่ของการใช้ AI generative AI เป็นเครื่องมือไหมคะ
1: ต้อง2แบบนะอันนี้เสียงน้อย
0: ค่ะ
1: ตราบใดที่เรามีเพราะเราเป็นมนุษย
0: ์ะ
1: นะคะปัจจุบันเนี่ยงานลิขสิทธิ์เนี่ยคุ้มครองเฉพาะผลการสร้างสรรค์ของมนุษย์นะคะอะไรก็ตามที่สร้างสรรค์โดย AI กฎหมายของไทยแล้วก็หลายๆประเทศไม่ได้ให้การคุ้มครองนะคะการที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ต้องมองในแง่ประโยชน์แล้วล่ะเพราะว่าคนที่เขาสร้างสรรค์ AI ออกมาเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้ AI เป็นเครื่องมือในการอาจจะสอบหาข้อมูลนะคะหรือว่าสามารถที่จะปรับแต่งนะคะให้ง่ายขึ้นตรงนี้อย่างที่คุณหนิงถามบอกว่าถ้าเราสั่งโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะอาจจะบอกเป็นแนวหรือสไตล์ของเพลงนะคะแล้วก็อาจจะให้ข้อมูลป้อนเข้าไปใน AI เยอะหน่อยแล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเยอะเพียงแต่ว่า AI เนี่ยอาจจะช่วยขัดเกลานะคะตอนเนี้ยความเสี่ยงก็จะน้อยเพราะว่าดิฉันก็อาจจะไม่กล้าฟันธงเลยทีเดียวเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าในการฝึกหรือการที่ AI ไปเจนน่ะ AI ไปกวานหาข้อมูลกว้างขนาดไหนถ้า AI เอาเฉพาะสมมุติว่าเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ในห้องสมุดแล้วห้องสมุดบอกว่าคุณเจนได้เลยแต่ว่าจ่ายก่อนเจนเนี่ยจ่ายค่าสมาชิกนิดนึงเพราะว่าเราไปขออนุญาตเจ้าของสิทธิ์มาให้แล้วอันนั้นเราก็จะเจนด้วยความสบายใจ
0: ปลอดภัย
1: คือตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจมันเป็นความถามที่กว้างว่ามันจะเจนแค่ไหนแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราสั่งเยอะป้อนเยอะผลงานมันออกมาจากการสร้างสรรค์จากสมองของเราเยอะความเสี่ยงก็จะต่ำ
0: ค่ะทีนี้ในแง่ของเสียงร้องแล้วก็สไตล์ทำนองเพลงอะไรต่างๆที่เมื่อสักครู่ท่านบอกว่ากฎหมายก็คุ้มครองด้วยเนี่ยนะคะกรณีแบบนี้ที่ AI สามารถทุกวันนี้สามารถเรียนเสียงได้ทำนองทำสไตล์อะไรได้อาจจะมีความใกล้เคียงกับผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้กฎหมายไทยเราคุ้มครองแค่ไหนยังไงบ้างคะ
1: คือต้องเรียนก่อนอื่นนะคะถ้าเป็นสไตล์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีลิขสิทธิ์อ่ะสไตล์เพลงเศร้าสไตล์เพลงสนุกแนวแบบ rock and roll เพลงเร็วเพลงช้านี่มันแค่แบบคอนเซ็ปต์สั้นๆมันยังไม่ได้มีการสร้างสรรค์ออกมานะคะแต่ว่าในที่สุดสมมุติว่า เราสั่งให้ AI เจนโดยบอกว่าให้เจนตามสไตล์นี้แต่เสร็จแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราอยากได้เสียงแบบนี้คนนี้แล้วเราดัน ยังแอดไปอีกเป็นตัวอย่างให้ AI เสียงแบบนี้สิ อย่างที่แนะนำตอนต้นว่างานลิขสิทธิ์นะคะที่เกี่ยวกับดนตรีเนี่ยมันอาจจะมี2ประเภทใช่ไหมคะทำร้องทำนองก็เป็นดนตรีกรรมแล้วก็สิ่งบันทึกเสียงนะคะถ้าฝึก AI ให้เจนอะไรออกมาแล้วก็ไปเอาสิ่งบันทึกเสียงของใครแล้วก็อ้างอิงตรงนี้ก็มีความเสี่ยงถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเราไปทำซ้ำดัดแปลงนะคะแล้ว เราอาจจะไม่ได้ขออนุญาตอันนี้ก็เสี่ยงแล้วอีกอย่างนึงอะค่ะความเสี่ยงก็คือกฎหมายพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ที่ว่าแล้วปัจจุบันนะคะเราก็มีพ.ร.บ. PDPA ก็คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถ้าเสียงบางเสียงเนี่ยเขามีเอกลักษณ์พิเศษเราอาจจะรู้จักเขามานานด้วยนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยพอเจนออกมาเสียงเหมือน
0: ไปเหมือนเขา
1: เหมือนเขาเลยก็จะมีความเสี่ยงที่จะผิด PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของการละเมิดทำให้ประโยชน์ของคนคนหนึ่งเนี่ยเสียไปคือต้องเรียนว่ามีความเสี่ยงนะคะก็ถ้าเรารับทราบมีองค์ความรู้ในเรื่องนี้เวลาเราจะเจนนะคะเราก็ต้องเจนด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถ้าเจนด้วยความสนุกนะคะอาจจะฝึกเจนใช้เองอยู่ในบ้านห้องปิดไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อแต่ในที่สุดแล้วถ้าสมมุติว่าเราเจนออกมาแล้วเราฟังดูเอ้ยเพราะดีอยากจะแชร์ให้เพื่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันคลิกเดียวมันไปไกลนะคะถ้าเกิดเจ้าของสิทธิ์เขาพบเนี่ยค่ะก็อาจจะมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าในพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์นะคะก็มีบทลงโทษนะคะทั้งจำและปรับแล้วก็เรื่องละเมิดเขาอาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เราก็ต้องระมัดระวังนิดนึง
0: ค่ะแล้วในแง่ของการทำงานของทางกรมเองเนี่ยเรามีเทคนิคอะไรในการที่จะตรวจสอบค่ะว่าผลงานชิ้นนั้นเนี่ยเป็นผลงานที่ละเมิดผลงานเดิมของเจ้าของเดิมหรือไม่อ่ะค่ะ
1: จริงๆต้องเรียนว่าปัจจุบันนะคะคนที่แต่งเพลงออกมานะคะแล้วก็ต้องการทำการค้าจากเพลงที่แต่งเนี่ยค่ะเขาก็จะติดต่อกับบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์นะคะเพื่อที่บริษัทจัดเก็บนั้นก็จะออกรหัสเพลงและเวลาไปเปิดเพลงทางออนไลน์ต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางมีเครื่องมือที่จะตรวจสอบว่ามีคนเข้าไปดูไปชมไปใช้เพลงนั้นไปโหลดอะไรกี่ครั้งเพื่อที่บริษัทจัดเก็บก็จะจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ให้นะคะขณะเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดเผยว่าเอ๊ะแล้วมีใครนะคะ อาจจะแต่งเพลงขึ้นมาแล้วไปอัปโหลดในแพลตฟอร์มมันเหมือนกับเพลงต้นฉบับนะคะเหมือนคล้ายขนาดไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ AI ก็เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบในการเช็คได้นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มพวกนี้แหละค่ะเขาก็จะแจ้งกลับไปยังบริษัทจัดเก็บหรือเจ้าของสิทธิ
0: ์
1: นะคะเพื่อที่สามารถที่จะมาเรียกร้องได้ตอนแรกก็อาจจะบล็อกก่อนใช่ไหมคะไม่ให้แชร์ขึ้นแหละเพราะว่าไปเหมือนคล้ายหรือว่าซ้ำกับเพลงที่ถูกต้องอยู่แล้วมีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อยู่แล้วหรือยังไงก็อาจจะถูกส่งต่อว่าไปเตือนไปอะไรนะคะในส่วนของกรมอะค่ะกรมก็พยายามให้ข้อมูลนะคะเราประชาสัมพันธ์ออกข่าวเป็นระยะให้ระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเรามีการแจ้งนะคะรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ
0: ์
1: เพราะว่าต้องเรียนว่าลิขสิทธิ์เนี่ยค่ะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่ไม่ต้องจดทะเบียนได้รับการคุ้มครองทันทีตามกฎหมายตั้งแต่สร้างสรรค์แล้วก็คุ้มครองไปตลอดอายุผู้สร้างสรรค์งานแล้วก็บวกอีก50ปีนับจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นพอเรารับแจ้งข้อมูลเนี่ยค่ะเราก็จะมีตอนนี้เราเปิดช่องหนึ่งให้ผู้แจ้งข้อมูลเนี่ยได้ติ๊กไว้ด้วยว่าข้อมูลที่มาแจ้งเนี่ยมี AI เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่ากฎหมายยังไม่คุ้มครองงานจาก AI แต่บางครั้งถ้าใช้ AI เป็นเครื่องไม้เครื่องมือแต่งให้มันสมูทอะไรเงี้ยนะคะก็ จะสามารถทำได้แต่ว่าต้องเรียนว่าอันนี้เป็นหลักการในเบื้องต้นนะคะบางครั้งเนี่ยเราจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อเกิดกรณีฟ้องร้องกัน
0: คือมันจะต้องว่ากันเป็นกรณีไปใช่ไหมคะว่ากรณีแบบนั้น
1: ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นข้อมูลเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะก็มีกรณีที่คนก็เอาเรื่องเข้าสู่ศาลบอกว่า AI ใช้ AI ช่วยแต่งเพลงจะเป็นงานลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะผลของรู้สึกจะเป็นศาลชั้นต้นออกมาแล้วว่างานนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้เพราะว่าทางศาลของจีนนะคะมองว่าคนเนี่ยเข้าไปมีส่วนสั่งการ AI เยอะรู้สึกเขาพร้อมประมาณ150ครั้ง
0: โอ้ค่ะค่ะ
1: คืออย่างน้อยเนี่ยค่ะเวลาเราทำหรือใช้ AI เป็นเครื่องไม้เครื่องมือ
0: ค่ะ
1: คือปกติกรมจะแนะนำอยู่แล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: ว่าเวลาสร้างสรรค์งานที่เป็นลิขสิทธิ์นะคะงานดนตรีกรรมงานปั้นงานวรรณกรรมอะไรต่างๆเนี่ยขอให้พยายามที่จะเก็บนะคะตั้งแต่ต้นมาเลยเวอร์ชั่นไหนต่อไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี
0: ้ไปกี่ครั้งอะไรยังไงต้องเก็บไว้หมด
1: เพื่อเป็นข้อมูลคือถ้าเราอาจจะยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเนี้ยมันอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าผลงานสร้างสรรค์ของเราเนี่ยค่ะมันเป็นรายได้เป็นเงินเป็นทองเนี่ยค่ะเวลาเรื่องเข้าสู่ข้อพิพาทหรือศาลเนี่ยค่ะเขาก็จะดูกันที่มาที่ไปหลักฐานต่างๆค่ะ
0: ค่ะนั่นหมายความว่ากรณีที่เราอาจจะใช้AI เป็นแค่เครื่องมืออย่างที่หนิงเรียนถามท่านตั้งแต่คำถามแรกๆว่าเราแต่งเนื้อเพลงเองมีไอเดียของเราเองแล้วก็ใช้ AI มาเป็นเครื่องมือในการจะช่วยขัดเกลาทุกอย่างให้มันดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้จริงๆก็สามารถที่จะเรียกก็เป็นทรัพย์สินของเราเป็น
1: ใช่คือ
0: เป็นผลงานของเราได้เลยใช่ไหมคะ
1: ถ้าใช้ AI เป็นเครื่องมือนะคะแล้วความเสี่ยงมันก็ต่ำมาก
0: ค่ะ
1: ว่าเราไปละเมิดอะไรของคนอื่นก็น่าจะบอกได้ว่าเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของเรา
0: เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเก็บหลักฐานต่างๆเอาไว้ว่าเราไม่ได้ใช้ AI ในการทำเองทั้งหมดแบบ 100%
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ในบ้านเรามีคดีอะไรแบบนี้บ้างแล้วหรือยังคะ
1: ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นชัดนะคะแต่ว่าเราก็ติดตามเป็นความรู้นะคะและเป็นพัฒนาการของการที่นำ AI มาใช้ในยุคปัจจุบันในต่างประเทศค่ะ
0: ค่ะงั้นในมุมอีกมุมหนึ่งว่าถ้ามีครีเอเตอร์ใช้ AI ในการที่จะทำผลงานหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นแต่งเป็นเพลงก็แล้วแต่เนี
1: ่
0: ยแล้วมีคนเอาเพลงนั้นไปใช้ต่อ
1: ค่ะ
0: อันนี้เข้าข่ายในการละเมิดไหมคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นผลงานจาก AI หรือเปล่าคือถ้าคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ได
0: ้มัน
1: ก็จะไม่มีการละเมิดเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: อย่างที่เรียนว่าปัจจุบันเราคุ้มครองลิขสิทธิ์ให้กับงานสร้างสรรค์ของมนุษย์นะคะ
0: ถ้า
1: เรารู้หลักการแล้วเราขีดเส้นของตัวเองแล้วล่ะว่าฉันน่ะมีส่วนสร้างสรรค์ผลงานนี้เยอะเพราะเอา AI มาใช้แค่เบื้องต้นเป็นเครื่องมือแค่นั้นโอ้แล้วฉันป้อนไม่รู้กี่ขนอย่างที่เรียนว่าอย่างของกรณีของจีนเขาป้อน150ครั้งเราป้อนขนาดนั้นหรือเปล่าหมายถึงว่าสั่ง AI ขนาดนั้นด้วยหรือเปล่า
0: อย่างเงี้ยดำเนินการฟ้องร้องได้เลยใช่ไหมคะ
1: ก็อันนั้นก็เราก็คงจะมองว่าอันนั้น
0: เป็นการละเมิด
1: เป็นงานสร้างสรรค์ของเรานะคะแล้วก็ถ้าใครเอาไปใช้ต่อก็อาจจะละเมิดเสี่ยงที่จะถูกตัดสินว่าละเมิดได้ค่ะ
0: ค่ะท่านอธิบดีค่ะตอนนี้เราผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็ AI เนี่ยสามารถทำอะไรให้เราได้อย่างรวดเร็วสะดวกง่ายดายมากๆเลยเนี่ยท่านมองว่านี่เป็นโอกาสหรือว่าจะเป็นอาวุธในเป็นภัยคุกคามในการที่จะไปทำร้ายคนที่สร้างสรรค์ผลงานกันแน่คะมองยังไง
1: ต้องเรียน2แบบคือเป็นโอกาสเพราะโอกาสด้านหนึ่งเนื่องจากว่า AI ถ้าใช้เป็นเครื่องมือนะคะช่วยอำนวยความสะดวกช่วยประหยัดเวลานะคะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นโอกาสนะคะแต่ขณะเดียวกันเรา

0: ก็ได้รับทราบนะคะข้อกังวลโดยเฉพาะของศิลปินอิสระที่บางครั้งเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม เสียงเขาถูกเนี่ยมีคนที่ฝึก AI ง่ายๆโดยที่เขาไม่ได้ระมัดระวังว่าจะเป็นละเมิดสิทธิ์ของใครนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นความท้าทายซึ่งก็เราก็คงต้องพยายามประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นะคะเพราะว่ายุคนี้ค่ะดิฉันเชื่อมั่นว่าโอกาสนะคะแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะเติบโตไปได้ด้วยดีถ้าเรามีนักสร้างสรรค์เยอะๆนักสร้างสรรค์ที่พูดว่าไม่ได้ลอกเลียนแบบใครสร้างสรรค์ขึ้นมาเองนะคะเพราะว่ากรมเนี่ยงานสำคัญอันดับหนึ่งก็คือส่งเสริมการสร้างสรรค์แล้วเราได้มีโอกาสพบปะกับนักสร้างสรรค์ที่หลากหลายแล้วเรารู้สึกภูมิใจแทนเขานะคะว่าเขาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศก็ต้องให้กำลังใจนะคะแล้วก็ต้องตระหนักเคารพสิทธิ์ของเขาไม่ไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ
1: ค่ะแล้วเท่าที่ท่านอธิบดีได้สัมผัสกับผู้สร้างสรรค์ผลงานของไทยศิลปินไทยเนี่ยทุกวันนี้ศิลปินไทยมีความตระหนักรู้เรื่องของการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะ
0: ก็ยังกึ่งๆนะคะหลายท่านก็ตระหนักรู้มากขึ้นนะคะรวมทั้งศิลปินรุ่นใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะความที่เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะคะมีรายละเอียดนิดนึงแล้วก็บางครั้งเนี่ยการละเมิดมันอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะในยุคออนไลน์นะคะก็เป็นความท้าทายของผู้สร้างสรรค์สิ่งที่เราพยายามที่จะส่งเสริมก็คือว่าต้องพยายามที่จะหาทางคุ้มครองสิทธิ์ความยากมันจะอยู่ที่ว่าลิขสิทธิ์นะคะไม่ต้องมาจดทะเบียนนะคะดังนั้นเนี่ยกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เลยมีกลไกการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์นะคะอาจจะเพื่อเป็นที่พึ่งหรือที่อ้างอิงเวลามีข้อพิพาทกันทางศาลนะคะแล้วดิฉันก็นำเรียนว่า เวลาเริ่มสร้างผลงานนะคะต้องเก็บต้นฉบับต้องเก็บการแก้ไขไม่รู้กี่ชุดกี่ซีรีส์ก็เป็นหลักฐานเวลาเกิดข้อพิพาทนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยค่ะตอนนี้อาจจะต้องติดตามดูแลด้วยถ้าเกิดกรณีที่เราพบเห็นว่าเอ๊ะเขาละเมิดเราหรือเปล่านะคะอย่างน้อยอาจจะมาปรึกษากรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะและบางกรณีเราทราบว่าบางทีก็ต้องมีการเตือนผู้ละเมิดนะคะหรือว่าแพลตฟอร์มนะคะสามารถแจ้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ประสานกับแพลตฟอร์มได้ด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีกับทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ทราบว่ากระทรวงดีอีก็มีการตั้งคณะทำงานเรายังไม่ได้มีการแก้ไขหรือปรับอะไรนะคะเพราะเรามองว่าโดยหลักการเนี่ยยังสามารถใช้หลักการนี้ได้อยู่นะคะพรบ.ลิขสิทธิ์ในยุคปัจจุบันแต่บางประเทศนะคะโดยเฉพาะประเทศที่มีนักพัฒนา AI เยอะๆนะคะเขาอาจจะเปิดช่องนิดนึงนะคะเพราะภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์นะคะเราจะมีข้อยกเว้นนะคะให้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เราเรียกว่า fair use นะคะอย่างเช่นเพื่อการวิจัยและพัฒนานะคะเป็นต้นนะคะบางประเทศเขาอาจจะใช้ข้อยกเว้นนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่นำเรียนนะคะว่าบางทีมันจะมีกรอบมีเส้นว่าวิจัยพัฒนาเนี่ยแค่ไหนอย่างไรถ้าในที่สุดแล้วทำให้เจ้าของสิทธิ์เสียหายแล้วก็ไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าก็ไม่สามารถใช้ข้อยกเว้นนี้ได้ก็เรียนว่าถ้าเราสามารถยึดหลักการนะคะว่าก็ต้องระมัดระวังนะคะขออนุญาตก่อนใช้เนี่ยค่ะความเสี่ยงก็จะต่ำแล้วเราก็อาจจะใช้ AI ฝึกด้วยความสนุกมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะอยากให้ท่านอธิบดีฝากถึงคุณผู้ชมนะคะคนเป็นยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์นะคะที่อาจจะใช้ AI ใช้ ChatGPT ในการจะสร้างสรรค์ผลงานก่อนจะเผยแพร่เนี่ยควรจะต้องตรวจสอบยังไงเพื่อความปลอดภัยไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นค่ะ
0: ค่ะก็อยากเรียนนิดนึงอะค่ะว่าตอนนี้ค่ะการใช้ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้างสรรค์นะคะ เพื่อขัดเกลาให้งานสร้างสรรค์ของเราเนี่ยสละสลวยมากขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือได้นะคะแต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะว่าถ้าเราฝึก AI ด้วยการที่ไปใช้งานอันมีลิขสิทธิ์เนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงนะคะถ้าเราสามารถที่จะขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะก่อนใช้ค่ะก็จะลดความเสี่ยงนี้มากขึ้นนะคะถ้ามีปัญหาไม่แน่ใจก็อยากจะให้ปรึกษากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะกระทรวงพาณิชย
1: ์ค่ะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะปรึกษาได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะถ้ายังไม่แน่ใจว่าผลงานที่คุณทำอยู่

0: ไปละเมิดสิทธิ์ใครหรือในอีกมุมหนึ่งมีใครมาละเมิดสิทธิ์เราหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็สอบถามไปได้เลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะท่านอธิบดีอรมนทรัพย์ทวีธรรมค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: หมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะดังนั้นท่านอธิบดีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13 กันยายน 2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13 กันยายน 2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444
1: ชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา14 นาฬิกาค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนมุ่งยกระดับความปลอดภัยไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังครอบครองและพกพาได้ตามกฎหมายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการปรับปรุงกฎหมายและระบบการควบคุมอาวุธปืนว่ามีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ฝ่ายปกครองอำเภออุทัยจังหวัดพระนครอุทัยหลังได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่าลักลอบเปิดให้บริการถึง5นาฬิกาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาและปล่อยปละให้มีการใช้สารเสพติดภายในร้านจากการตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวและพนักงานรวม182คนมีสารเสพติดในร่างกาย23คนและยังพบยาเสพติดถูกทิ้งที่พื้นภายในร้านและบริเวณห้องน้ำเป็นจำนวนมากฝ่ายปกครองจึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในฐานความผิดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดส่วนการปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดภายในสถานประกอบการเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ที่ 22/2558 จึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาสั่งปิดเป็นเวลา5ปีเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายโดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนเรือเฟอร์รี่ Virgo Transport Aid ประสบเหตุอับปางนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุรามายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าสู่เมืองบัญจามาซินในจังหวัดกะลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารไว้ได้115คนและพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนขณะที่ยังมีผู้เสียหายอีกกว่า100คนก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเรือลำนี้ได้ขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ซึ่งสำนักงานค้นหาและกู้ภัยเปิดเผยว่าพิกัดสุดท้ายที่ได้รับข้อมูลตำแหน่งของเรืออยู่ห่างจากท่าเรือในเมืองบัญจามาซินราว80ไมล์ทะเลการเดินทางไปยังจุดดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ถูกส่งลงพื้นที่แล้วและการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยกำลังดำเนินอยู่ต่อไปรับชมรายการ Better Future ค่ะ

เมื่อไหร่ลองให้เมืองไทยช่วยฮีลใจนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนคนไทยออกเดินทางกับแคมเปญสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮีลชวนออกเดินทางไปสัมผัสความสุขใกล้ตัวทั้งธรรมชาติสวยๆอาหารอร่อยวัฒนธรรมท้องถิ่นและผู้คนที่มีเสน่ห์ในทุกภูมิภาคให้ทุกการเดินทางช่วยสร้างรอยยิ้มกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเติมความคึกคักให้เมืองไทยมาร่วมเที่ยวไทยให้หัวใจได้หิวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันนะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ Better Future ค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Better Future ค่ะวันหยุดแบบนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องสุขภาพอีกแล้ววันนี้อยู่กับเมโลดี้ปริตาขนาดเดิมพี่เดชนพเดชเวชพิมลนะคะแล้วก็คุณหมอพรเทพศิริวัฒนารังสรรค์คุณหมอสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสดีคร
3: ับเมโลดี้สวัสดีครับ
2: น้องหน้าคุ้นๆเมื่อวานก็เจอกันวันนี้ก็เจอกันเหรอคะ
3: ใช่
1: ครับอยู่ด้วยกันต่อเนื่องเลยนะครับ
3: นี่บินอ่ะเขาได้ดีแล้วเขาแยกวงไปแล้ว
1: คุณนวัตกรครับ
3: อ๋อนวัตกรสันทนะเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ผู้อำนวยการอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่มาทำงานแล้วเนอะคิดถึงเหลือเกิน
2: ถ้าดูอยู่
3: อยู่ดูอยู่ก็เขาหน้าอย่าเป็นเด็กเกเรนี่เที่ยวนะเขาช่วยกันหน่อยเขาขาดเขาแล้ว
1: รู้สึกคิดถึงใช่ไหมฮะ
3: ไม่มีคนรับปากรับลิ้นเลยเนี่ย
2: อะไรยังไงไม่รู้นะแต่ว่าพอพี่บินไม่อยู่เรตติ้งเราขึ้นอันนี้คุณหมอจะชี้แจง
3: โอ้นี่มันต้องโทษคนที่มาแล้วที่ทำให้เรตติ้งขึ้น
2: ยังไง
3: ยังไงคร
2: ับอ่ะแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่ติดตามรับชมรายการ Better Future เนี่ยเป็นครั้งแรกแน่นอนค่ะเราดูกันผ่านได้หลายช่องทางเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีที่รับชมอยู่ตอนนี้ค่ะกดช่อง2 NBT 2 HD นะคะหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ขออภัยทางออนไลน์มีสแกน QR Code ให้นะคะสะดวกมากๆเลยค่ะสำหรับ QR Code นี้นะคะรวบรวมไว้ให้ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Instagram นะคะ YouTube Facebook Fanpage ของเรา

0: ค่ะหรือ TikTok นะคะแล้วก็ X นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะภูมิใจมากๆสำหรับช่องทางนี้นั่นก็คือ NBT Plus นั่นเองค่ะเป็นแอปพลิเคชันนะคะสามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และระบบ Android ค่ะ
1: ครับอีกหนึ่งช่องทางที่เราภาคภูมิใจที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือช่องทาง Open Chat ของเรานะครับ
0: ครอบครัวเราเอง
1: ที่ตอนนี้ใกล้เต็มแล้วใช่ไหมครับคุณหมอ
2: ก็ 5,000 เต็มตอนนี้ก็เต็มทุกอาทิตย์ฮะ
0: ครับ
2: พอต่อจะใกล้ถึงไป 3-4 วันอาจจะหลุดไปบ้างก็ได้เพิ่มสัก10คน
0: ค่ะ
2: เข้าออกได้แค่ 5,000
0: ค่ะ
2: แต่มีช่อง2ด้วยนะ
1: เดี๋ยวเรามีช่องใหม่มีช่องใหม่แล้ว
2: อยู่แล้วก็ยังต่ำกว่า 1,000 ก
1: ็
2: ไปเติมได้นะครับช่อง2ก็ได้ครับ
0: โอเคนะสำหรับครอบครัวเป็นฟิวเจอร์เรา
2: ก็ต้องขอขอบคุณ
0: เราจะขอขอบคุณ
2: อาสาสมัครที่อยู่ในช่องที่มาช่วยตอบคำถามตลอดมาโดยเฉพาะคุณมิ้งและคุณสายชนเก่งมากนะฮะแล้วก็ตอบได้ครบถ้วนมีประโยชน์แล้วเราก็จะคัดเรื่องดีๆมาออกในรายการนี้ครับวันนี้10กว่าเรื่องที่เราได้คัดไว้แล้ว
1: ใช่แล้ว
2: โปรดติดตามนะอย่ากระพริบตาเพราะว่านอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ความบันเทิงจาก2 หนุ่ม1สาวเนี่ย
0: ก
2: ็สนุกสนานแน่นอนครับนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับใครนะคะที่สงสัยว่าในรายการเราเนี่ยขออนุญาตขยายความอีกสักนิดนึงเรามี2ช่วงด้วยกันช่วงแรกเนี่ยเราจะอ่านข่าวอัปเดตสุขภาพเนาะวงการสุขภาพเรามีนวัตกรรมใหม่ๆมาให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นมากมายเค้าเรียกว่าชีวิตดีๆเลยล่ะอ่ะพอเราจบข่าวสุขภาพเนี่ยเราจะเข้าสู่เรื่องของการตอบคำถามสุขภาพไอ้คำถามเนี่ยแหละไปเอามาจากไหนนี่นะคะนี่ Better Future ครอบครัวของเรา Open Chat ที่คุณหมอได้พูดไปเมื่อกี้ที่พี่เดชได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถที่จะทิ้งคำถามไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นะพิมพ์ก็ได้ถ่ายรูปมาก็ได้หรือจะเป็นคลิปวิดีโอก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่งเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีจิตอาสาที่คุณหมอได้พูดไปไม่ว่าจะเป็นคุณมิ้งหรือว่าคุณสายชนใช่ไหมคะใช่
2: คอยคุณหมออ้อยนะมาช่วยตอบตลอดขอบคุณคร
0: ับ ค่ะก็จะมาตอบให้แล้วก็สำหรับคำถามไหนนะที่น่าสนใจแน่นอนเราหยิบยกขึ้นมาแล้วก็มาตอบในรายการแบบที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับชมต่อจากนี้นั่นเองค่ะอ่ะเป็นเรื่องของ Better Future ครอบครัวของเราที่แสนอบอุ่นนั่นเองนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามสุขภาพเรามาเข้าเรื่องของข่าวสุขภาพดีกว่าค่ะวันนี้มีมาอัปเดตกันมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องแรกลมชักดื้อยาพี่เดชขยายความหน่อยค่ะลมชักดื้อยาเป็นยังไงคะ
1: ครับก่อนมารู้จักลมชักดื้อยานะครับทางบอร์ดสปสช.นะครับได้ไฟเขียว SEEG แล้วก็ SED เพิ่มทางเลือกการรักษาลมชักดื้อยานะครับก็จะเป็นการหาจุดกำเนิดวางแผนผ่าตัดอย่างแม่นยำครับทางบอร์ดสปสช.นะครับโดยท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดแล้วก็เป็นได้มีการพิจารณาวาระการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยการใส่อิเล็กโทรดในสมองด้วยสำหรับผู้ป่วยลมชักดื้อยากันชักนะครับโดยนำเสนอโดยนายนางกาญจนาสีชมพูผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานสปสช.นะครับมีมติเห็นชอบครับบริการตรวจ2วิธีได้แก่การใส่อิเล็กโทรดในเนื้อสมองแล้วก็การใส่อิเล็กโทรดที่ผิวสมองก็คือ SEEG กับ SDE อันนี้ต้องให้คุณหมออธิบายแล้วครับว่า SEEG กับ SED มันเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับ
2: คืออย่างนี้คนที่เป็นลมชักเนี่ยเป็นมานานๆมันได้อย่างเดียวคือกินยากดการชัก
0: ครับ
2: แล้วก็มันก็จะดื้อไปเรื่อยๆแล้วผลของการใช้ยาเหล่านั้นมันก็กดประสาทเซลล์ประสาทไม่ทำงานบางทีกินแล้วไม่ได้ผลมันก็ชักอยู่นี่แหละก็เซลล์สมองก็ตาย
0: อ
2: ายุก็สั้นอัลไซเมอร์สภาพสมองแย่เลยฉะนั้นอย่างไรก็ตามมันก็รักษาด้วยยาไม่ได้แล้ว
1: ครับ
2: ก็ยังชักอยู่เนี่ยทีนี้ทางการแพทย์โดยเฉพาะสถาบันประสาทเนี่ยเราได้สามารถหาอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที
1: ่
2: เขาเรียกว่าอิเล็กโทรดเป็นคล้ายๆตัวไปกดจุดที่มันจะส่งกระแสให้เกิดการชักเนี่ยฝังเข้าไปเพื่อไปกดให้กระแสมันไม่ทำงานก็ต้องใส่เข้าไปตรงนั้นน่ะแล้วมันก็ไม่ชักไม่ต้องกินยา มันดีกว่าเยอะเลยยาก็ไม่ต้องเสียแล้วไม่อันตรายด้วย
0: แต่
2: ตรงน
0: ี้
2: เนี่ยมันก็จะมี2วิธีหนึ่ง
1: ครับ
2: วิธีแรกก็คือผ่าเข้าไปแล้วก็ไปวางตัวกันชักไว้ที่ผิวประสาทที่ผิวสมองอันนี้ถูกตังค์หน่อยก็ 33,300 บาทต่อครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าฝังเข้าไปตรงที่เกิดเหตุเลย
0: อ
2: ันนี้ก็38,500คือ SEEG
1: ครับ
2: แล้วผมก็ถามว่าทำไมไม่เอา SEEG ให้หมดเลยก็บอกโอ้โหมันต้องใช้แพทย์สัลยกรรมประสาท

0: ที่มันแม่นยำและเก่งมาก
1: เพราะฝังลงไปในที่เนื้อสมอง
0: ซึ่งมันมีไม่เยอะก็สามารถทำได้แค่ประมาณสัก 15% ของที่คนที่ลมชักอยู่มันก็ต้องใช้วิธี SDE ก่อนแล้วระหว่างนี้ก็ให้สถาบันประสาทไปอบรมหมอให้ทำให้ได้ทั่วประเทศคาดว่าไปไม่เกินปีหนึ่งหลังจากนี้ไปมันจะได้ทำ SEEG ได้ทั้งประเทศก็เลยกรรมการหลักประกันสุขภาพที่ผมเป็นอยู่ด้วยแหละก็เห็นชอบเลยผมเข้ามาเรื่องนี้ในเดือนนี้เราเข้าการประชุมก่อนจะถึงเมื่อต้นเดือนนี้ก่อนหน้านี้สองครั้งผมก็เข้าประชุมด้วยก็วางแผนดูแล้วมันจะมีคุณภาพประสิทธิภาพและต้นทุนถูกกว่าแล้วคนไข้ได้ประโยชน์มากกว่าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปจัดการให้เกิด SEEG ให้มากที่สุดSEEG มันก็จะมี6ขั้ว
2: ครับ
0: แต่ว่า8ขั้วนี่เป็น SEEG นะ SDG DE นี
1: ่6ขั้ว6ขั้ว
0: ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตอนนี้จะไม่คนไข้ที่เป็นลมชักที่ต้องการผ่าตัดเป็นหมื่นคนก็ทยอยทำไปอย่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ไม่อยากให้เกิดอาการลมชักนี่ก็คือว่าถ้าลูกหลานเราไข้สูง
1: ครับ
0: ต้องลดไข้เร็วที่สุด
1: เช็ดตัว
0: เช็ดตัวตลอดเวลาอย
1: ่
0: าให้ไข้เกิน39แล้วเดี๋ยวนี้มียาพวกที่กดอาการไข้สูงมากๆอยู่ใช้มาหลายตัวแล้วเช่นไอบิวบูเฟนยาพวกเอนเซททั้งหลายที่มันยาแก้ปวดข้อกระดูกอย่างแรงเนี่ยมันก็ลดไข้ได้เร็วด้วยเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้พวกนี้แล้วล่ะ
1: ครับ
0: เพราะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเช็ดตัวเราไม่หยุดต้องส่งโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไปฉีดยาลดไข้เพราะไม่ให้งั้นนะถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเกิดอาการลมชักตามมาได้หลังจากไข้หายแล้วเพราะว่าในสมองมันถูกไข้ถูกความร้อนขึ้นไปสูงๆ39องศาเนี่ยเซลล์สมองมันจะตายแล้วจะกลายเป็นจุดที่ก่อให้เกิด
1: ลมชัก
0: ลมชักขึ้นมาว่าไม่ควรให้ลูกเกิดอาการไข้สูงอย่างยาวนานแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่พ่อก็จะนอนไม่หลับแล้วทำไมลูกเป็น
1: ตัวร้อน
0: โอ้ต้องเช็ดอยู่นี่แหละเช็ดอยู่นี่แหละก็ผู้ใหญ่ก็เป็นนะไข้สูงมากๆนี่ก็
1: อาจจะชักได้
0: ต้องชักได้ก็ต้องไปอาบน้ำเอาไข้ลงนะจะได้ไม่ชักต่อไปครับ
1: เห็นว่ามีแนวทางการรักษาโดยการผ่าตัดด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็นี่ไงก็กว่าจะเอาไอ้ขึ้นไฟฟ้าไปใส่ไปในสมองก็ต้องผ่าเข้าไปในสมองแล้วฝังไปตรงจุดนั้นมันก็ต้องใช้หมอผ่าสมองคร
2: ับ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นลมชักที่ว่าต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเท่านั้นก็จะเป็น SEEG
0: ก็ต้องใช้หมอผ่าเข้าไปเอาไปใส่ข้างในอยู่ดี
2: โอเคมันเป็นทำให้แม่นยำมากขึ้นแล้วตอนนี้คือเราไฟเขียวแล้วรักษาได
0: ้ครับ
2: ดีใจจังเลยอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของการ
0: แต่ว่าอยากจะเป็นไม่ลมชักอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่หรอก
0: อีฟอีฟเลยนะ
2: อีฟเลยนะไม่เอาละ
0: แปลว่าอะไรอีฟเนี่ย
2: อีฟก็ยกเว้นเนี่ยไม่ป้องกันไว้ก่อนคุณหมออ
0: ันนี้แปลว่าอะไรรู้ไหม
2: คุณหมอ
0: single cost
2: คุณหมอไม่ใช่เด็กเจนซีคุณหมอ
0: ทำไมจะไม่รู้ผมรู้สิ
2: รู้อ่ะรู้อ่ะ
0: keep your finger cost
2: keep your finger cost อ่ะ
0: แปลว่าโชคดีไม่เกิดอยู่ฟงเกิดก่อน
1: ไม่เกิดกับเราก
0: ดกดแซดอะเจนแซดเขาพูดเนี่ย
2: เจนซีอีฟ
0: เหรออ๋ออ
2: ีฟ
0: ฟิงเกอร์คอสอีฟ
2: อุ้ยดูในหน้าจอสิเราอยู่กันสองคนจริงๆเราดูดีเหมือนกันนะคะจริงรอเล่นรักพี่เดชรัก
0: อายุ20กว่าคนนี้ก็20กว่า28ครบร้อย
2: อ
0: ันนี้28ยังไม่ถึง28ใกล้ๆ
2: ตอนนี้พี่เดชนั่งตกเฟรมแล้วนะไม่ได้นะเรามี3คนกันตลอดไป
0: อ๋อนี่ก็เท่าไหร่15
1: 16แล้วครับตอนนี้แก่นิดนึง
0: 16ครบ50เฮ้ยไม่ใช่ขนาดนั้น
2: มาถึงเรื่องต่อไปอ่ะอุเสียงเหินเลยมาถึงเรื่องต่อไปเขาบอกว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเตรียมจัด WHO Global Summit on Tradition Medicine 2027ค่ะปีนี้นะคะชู 3W ค่ะดันภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสุขภาพนั่นเองค่ะเรื่องราวนะคะก็คือท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกค่ะท่านดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีนะคะท่านทำตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นั่นเองค่ะเรื่องของการที่ไปเยือนกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาหารือความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงาน WHO Global Summit on Tradition Medicine 2027นะคะประเทศไทยเนี่ยตอนนี้รับไม้ต่อจากอินเดียแล้วค่ะในการเป็นเจ้าภาพนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่ว่าจัดขึ้นเพื่อจะขับเคลื่อนวาระการแพทย์ดั้งเดิมเท่านั้นนะคะแต่เป็นแรงกระตุ้นสำคัญในการ

0: ยกระดับนะความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและอินเดียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะในปีนี้นะคะเขาเรียกว่าเราตั้งเป้าปรับภาพลักษณ์การแพทย์ดั้งเดิมจากเรื่องเฉพาะกลุ่มนะคะหรือว่าความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ใช่ไหมคะการแพทย์ดั้งเดิมเนี่ยเราจะมองไปทางเรื่องของความเชื่อมากกว่าตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วชูให้เป็นเศรษฐกิจสุขภาพโดยมี3ไฮไลท์สำคัญก็คือไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์เกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันอาหารไทยแล้วก็เรื่องของไทยเวลเนสเดสติเนชันนะคะยกระดับบริการมาตรฐานสุขภาพแล้วก็เวลเนสไทยให้ได้มาตรฐานสากลในรูปแบบมิชลินไกด์นั่นเองโอ้ยน่าสนใจแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะก็คือ Discovery Experience Space นะคะก็คือจัดพื้นที่สำหรับแสดงนวัตกรรมแล้วก็ประสบการณ์การแพทย์แผนไทยแบบ Interactive กระจายรายได้สู่ฐานรากนั่นเองค่ะคุณหม
1: อก็ตกลงว่าเขาจะมาทำประชุมวันที่เมืองไทยแล้วปีหน้า
2: ครับ2170ครับ
1: แล้วก็สำคัญคือปีที่แล้วอินเดียจัดเป็นเจ้าภาพปีนี้เราจะเป็นเจ้าภาพ
0: คร
1: ับ ก็เราจะใช้จุดแข็งของเราก็คือเรื่องอาหารแล้วเรื่องสปาเรื่องการแพทย์แผนไทยแล้วก็พื้นที่ที่จะจัดให้เกิดการแสดงนวัตกรรมทั้งหลายนะเป็น3เรื่องใหญ่ๆก็ขอบคุณคุณหมอพงศธรพ่อเพิ่มดีผู้อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยนะที่ได้ไปเจรจาเอาเรื่องที่จะมาประชุมในเมืองไทยในปีหน้าต่อไปครับ
0: ค่ะเป็นเรื่องของอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอ่ะต่อมาเรื่องของคนกรุงเทพค่ะเขาบอกคนกรุงเทพเร่งรีบชีวิตเครียดสูงวัยรุ่นเสียงซึมเศร้าทำร้ายตัวเองอันนี้เนี่ยจากคาดหัวเนี่ยมีใครโดนจุดไหนบ้างของเมย์โดนว่าเมย์เป็นแบบว่าคนที่เครียดสูงพี่เดชมีโดนประโยคไหนบ้าง
2: มีโดนหลายจุดเลยครับก็เครียดสูงเหมือนกันยังไม่ทำร้ายตัวเองครับ
1: ทางด้านทำร้ายคนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะ
2: ทำยังไงนะ
0: ยังไง
2: ทางด้านแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงครับรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัญหาสุขภาพจิตก็เป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากภาวะเป็นอยู่ของคนกรุงเทพมีแต่ความรีบเร่งครับเพราะว่าต้องรีบออกจากบ้านเผชิญการจราจรหรือการทำมากินภาวะเศรษฐกิจที่ชีวิตที่ไม่เรียบง่ายเหมือนชนบทครับสิ่งเหล่านี้ทำให้คนกรุงเทพมีภาวะเครียดสูงถึง 5% ขณะที่ค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ที่แค่ 2.7% เท่านั้นนะครับจากการสำรวจเพราะว่าคนกรุงเทพมีความเครียดเล็กๆน้อยๆถึง 90% เครียดปานกลาง 6% เครียดมาก 1% และพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าถึง 6% นะครับกลุ่มอายุที่เสี่ยงมากที่สุดก็คืออายุ 15-24 ปีครับ
0: วัยรุ่น
2: เพราะว่าเป็นวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะครับก็รองลงมาเป็นกลุ่มไปแรงงานนะครับก็ทางกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้นิ่งเฉยครับก็เตรียมเริ่มออกสำรวจคัดกรองความเครียดในเด็กวัยเรียนนะครับโดยศูนย์สาธารณสุขของกรุงเทพคัดกรองระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกทม100แห่งโรงเรียนกทม437แห่งนะครับเริ่ม1ตุลาคมนี้ครับเพื่อดูแลและแก้ไขภาวะปัญหาสุขภาพใจของเด็กกลุ่มเสี่ยงในเบื้องต้นนะครับก่อนที่เด็กจะมีความเครียดสะสมทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้างครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เวลาเราเด็กวัยรุ่นบ้านเราเนี่ยเวลาเขาซึมเศร้าเขาทำยังไง
0: เขาบอกว่าลงโทษตัวเองทำร้ายร่างกาย
1: คือแล้วอาการก่อนหน้านั้นมันจะมีอาการไง
0: ยังไงอะคะ
1: คนที่จะซึมเศร้านี่เขาเรียกว่าเราจะมีคำถามอยู่4อัน
2: ครับ
1: ชอบแยกตัวหรือเปล่า
2: แยกตัวหรือเปล่า
0: ปฏิเสธสังคมหรือเปล่า
1: ไม่ค่อยไปคุยกับใครแยกตัวอยู่ในห้องสองก็คือไม่ดูแลตัวเองอ่ะเคยแปรงฟันไม่แปรงฟัน
2: ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
1: เคยอาบน้ำไม่อาบน้ำผมไม่หวีเคยหวีไม่หวีเปลี่ยนพฤติกรรมสองเลยใช่ไหม
2: ครับ
1: สามก็คือว่าเคยพูดคุยคือชอบเวลาที่จะนอนไม่นอนเวลาไม่นอนก็จะนอนกลางวันก็นอนคืนไม่นอนเดินเพ่นพ่านไปหมด
2: ดึกไม่นอนเช้าไม่ตื่น
1: เช้าไม่ตื่นก็คือบางคนที่ซึมเศร้าเริ่มต้นก็จะนอนทั้งวันเลยบางคนไม่นอนเลย
0: โดนทุกประโยคเลย
1: บางที
2: เป็นหรือเปล่า
1: เป็นไหมเนี่ยแล้วก
2: ็ข้อสุดท้าย
1: เครียดไม่กินอาหารไม่ทำอะไรเลยสักอย่างเลย
2: ไม่อยากอาหาร
1: พฤติกรรมเปลี่ยน
0: อ๋อไม่เป็นละ
1: พฤติกรรมเป็นปกตินี่เอาแต่กินอย่างเดียวใช่ไหมทำไมมันไม่อ้วน
2: สุขภาพดีอยู
1: ่สุขภาพดีอยู
0: ่
1: ถ้าอย่างนี้ก็ต้องสังเกตลูกหลานเราพอเป็นอย่างนี้เราต้องรีบเข้าไปคุยกับเขาแล้วล่
0: ะ
1: เขาจะมีอาการทีนี้อาการเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องโรคจิตนะมันไปพาหน้ามีสารมันไหลในร่างกายผิดปกติ
2: ครับ
1: สารสื่อประสาทพวกเซโรโทนินพอเซโรโทนินหายไปจากสัมผัสของ

0: เส้นประสาททั้งหลายมันก็จะซึมเศร้าแล้วมันก็จะคิดทำร้ายตัวเองทำร้ายอยากฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยถ้ามีใครที่เรารักมีการนี้ต้องรีบพาไปพบจิตแพทย์น
1: ะ
0: ต้องประเมินแล้วถ้ามีคนบ่นว่าไม่อยากอยู่แล้วอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะ
2: ครับ
0: ต้องรีบเข้าไปคุยเขาให้เขามีการระบายว่าเขามีอะไรผิดปกติในร่างกายเขาป่ะพวกซึมเศร้านี่คือไม่รับรู้สังคมอ่ะแยกตัวต้องไปรักษาต้องกินยาเพื่อปรับให้เซโรโทนินกลับมาปกตินะ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณหมอเลิศรักนะรอง
2: ปลัดกรุงเทพมหานคร
0: กรุงเทพมหานครที่มาเป็นตัวเริ่มกล่าวถึงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากพอดีคุณหมอก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งของพวกเราที่ทำเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวเวชศาสตร์วิถีชีวิต
2: ครับ
0: เวชศาสตร์ป้องกันเขาอยู่ในทีมงานของผมนะฮะก็ตั้งแต่ผมเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นสก
2: ครับ
0: ปีก็ช่วยกันทำงานอย่างมากก็สุดยอดเลยคุณหมอคนนี้เก่งมากครับ
1: ค่ะเรื่องสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะมองข้ามนั่นเองนะคะต่อมาเรามาเข้าเรื่องของการตอบคำถามสุขภาพกันบ้างดีกว่าถึงเวลาแล้วนะใครมีคำถามอะไรนะที่ส่งมาเดี๋ยววันนี้เราอ่านให้นะคะเรื่องแรกเลยดีกว่าค่ะอันนี้โอ้โหมาถึงก็เดือดเลยใช้คำนี้เลยถามถึงสาเหตุค่ะที่ HbA1c สูง
0: ฮีโมโกลบิน A1C
1: ฮีโมโกลบิน A1C
0: HbA1C
1: ใช่สาเหตุที่ฮีโมโกลบิน A1C สูงเนี่ยนอกจากอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะเพราะปกติเนี่ยไม่ใช่คนกินหวานเลยแต่ค่านี้ก็สูงทุกทีเลยค่ะคือ 6.2 นั่นเองแต่ว่าค่าไขมันอื่นๆแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยปกตินะคะส่วนค่าน้ำตาลปกติก็คือ92ค่ะก็ไม่สูงนะ
0: ไม่สูงฮีโมโกลบิน A1C คือค่าน้ำตาลสะสมอยู่ในเม็ดเลือดแดง
2: ครับ
0: 3เดือนมันจะเปลี่ยนเพราะเซลล์เม็ดเลือดมันแดงมันตาย
2: ครับ
0: ก็ตั้งแต่วันแรกที่เม็ดเลือดแดงออกมาในกระแสเลือดเขาก็จะรับรู้ว่าในกระแสเลือดมีน้ำตาลมากน้อยขนาดไหน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เก็บเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เอามากี่เม็ดเลือดแดงกี่เม็ดแล้วก็เฉลี่ยว่าเป็นเท่าไหร่ก็โดยการส่องแสงผ่านมัน
1: ค่ะ
0: ทีนี้การที่มันจะเก็บน้ำตาลเข้ามาอยู่ในนี้แสดงว่ามันมีน้ำตาลในระหว่างวันเนี่ยมันเกิน160ก็เกิดขึ้นจากการกินน้ำมันลม
1: ค่ะ
0: พวกชาดำเย็นชาหวานเจี๊ยบ
1: ค่ะ
0: กาแฟหวานเจี๊ยบ
1: น้ำหวานอะไร
0: น้ำหวานทั้งหลายเนี่ยแล้วก็กินผิดวิธีย
1: ังไงอะคะ
0: เวลากินข้าวนี่ทำไงอะ
3: กินข้าวเสร็จก็กินเลย
0: ไม่กินข้าวนี่ทำยังไง
3: กินข้าวก่อน
0: ผิดเลย
3: ผิด
0: ผิดอย่างนี้ปุ๊บพุ่งปิดเลย
3: ครับ
0: เราก็ต้องกินผักกินสลัดกินผักกินผลไม้กินเนื้อสัตว์ให้ไปอยู่ในกระเพาะก่อน
1: แล้วค่อยกินข้าว
0: ตอนที่ในผักในผลไม้นี่มันมีน้ำตาลนะแต่มันค่อยๆย่อย
3: ครับ
0: มันที่ค่อยๆย่อยเพราะมันอยู่ในไฟเบอร์มันค่อยๆย่อยมันก็ค่อยๆทยอยน้ำตาลเข้าเส้นเลือดมันทยอยเข้าเซลล์เหมือนกับเครื่องยนต์เราเริ่มจุติแล้วมันจะเผาผลาญ
4: เริ่มอุ่นๆก่อน
0: เริ่มเผาผลาญน้ำตาลแล้วพอน้ำตาลในกระแสเลือดมาเรื่อยๆมันก็เอาไปเผาไปเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเรากินข้าวปังทั้งจานเข้าไปเลยในไม่5นาที10นาทีนี่นะ
4: น้ำตาลก็จะ
0: มันก็จะพุ่งกระฉูดเลยขึ้นไป220แล้วทีนี้ลงไม่ได้เพราะว่ามันเข้าเซลล์ไม่ทัน
1: ครับ
0: เข้าไปแค่เนี้ยถ้าข้าวสัก10คำเนี่ยเราเล่น3ทัพพีเข้าไปเนี่ยมันก็อยู่ในกระแสเลือดมันค้างอยู่ตรงนี้200อยู่3ชั่วโมงมันก็ดูดเข้าไปในเม็ดแดงเม็ดเลือดแดงดิเข้าไปในฮีโมโกลบินถ้าไม่อยากให้ฮีโมโกลบินไม่อยากเป็นเบาหวานกินช้าช้ากินตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
4: ครับ
0: กินให้หมดในครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเก็บข้าวไว้กิน10นาทีสุดท้าย
1: ลำดับไว้เป็นลำดับสุดท้าย
0: กินข้าวแป้งขนมปังไว้ลำดับสุดท้าย10นาทีสุดท้ายเพราะว่า20นาทีไปแล้วน้ำตาลมันก็ขึ้นแล้วมันเริ่มเผาผลาญแล้วมันก็ไม่ขึ้นมากละ แล้วอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมแนะนำกินข้าวเสร็จเนี่ยไปเดินไป5นาทีเดินกลับ5นาทีผิดเส้นตายนะสำคัญมากนะคนที่เป็นเบาหวานทุกคนนะกินอาหารเสร็จต้องเดิน10นาทีนะเดินไป5เดินกลับอีก5
1: ค่ะ
0: น้ำตาลในเลือดที่เคย200มันจะลงมา120เลย
1: ครับ
0: เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเอาอินซูลินเข้าเซลล์กล้ามเนื้อ
1: ค่ะ
0: เซลล์กล้ามเนื้อใช้น้ำตาลได้โดยอัตโนมัติแหละ
4: ครับ
0: พอเดินไปปุ๊บน่องทำงานกล้ามเนื้อขาทำงานมันเผาน้ำตาลในกระแสเลือด
3: เริ่มเผาน้ำตาลทันทีเลย
0: ก็จะไม่เป็นเบาหวานแล้วไม่อ้วนด้วย
3: ครับ
0: เดินสัก10นาทีเนี่ยอย่างไรนี่ฟังแล้วเข้าใจนะคือ1กินช้าครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วข้าวไว้กิน10นาทีสุดท้าย
1: กับการทานอาหาร
0: 2ห้ามกินของหวานที่เป็นน้ำตาล
1: เขาบอกเขาไม่กินเขาไม่ใช่คนกินหวานเลย
0: ไม่กินหวานก็คือกินข้าวเยอะ
3: หรือว่ากินแต่ไม่รู้ตัวเลยว่าก
0: ินแป้งเยอะ
1: จะกินแป้งเยอะ
3: กินน้ำตาล
0: กินน้ำปังเยอะ
1: ครับ
0: กินผลไม้ก็ผลไม้หวานกินเยอะไปไม่ได้นะแล้วก็กินผิดเนี่ยที่หนักที่สุดคือกินผิดกินข้าวมื้อนึง5นาที10นาทีเป็นเบาหวานแน่นอน
1: โอ้
3: กินไวทำให้
1: อ
3: ัน
1: นี้ความรู้ใหม่เลย
0: ความรู้ใหม่นะครับก็ต้องกินอย่างถูกต้องแล้วก็จะไม่เป็นเบาหวานตลอดชีวิตอย่างหมอเนี่ย 5.6 ตลอดชีวิตมาเลย
3: ก็ถือว่าก
0: ินช้าๆถ้าจะให้กินช้าๆทำไง
1: ก
0: ็กินมือเดียวไม่มีซ่อมโดนทิ้งซ่อมไปเลย
1: อันนั้นเรียกกินลำบากไหมค
0: ุ
1: ณ
0: ไม่ลำบากมันก็ต้องปานี่หน่อยสิคอยลบทะเลาะกับเม็ดข้าว
1: กับข้าวทะเลาะกับเม็ดข้าว
3: ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งเลยครับเคล็ดลับหนึ่ง
0: เคล็ดลับหนึ่งก็คือกินข้าวด้วยมือเดียวมันจะช้ากินเสร็จแล้ววางช้อนซะแล้วก็เคี้ยวก่อนไม่ใช่กินแล้วปัดสองช้อนเนี่ยกินแบบเขาเรียกว่ายัตนาเนี่ย
3: แล้วชีวิตคนกรุงไงครับคุณหมอมันเร่งรีบอ่ะมันไปทำงานไม่ทันแล้วเนี่ยขับรถตั้งชั่วโมงนึง
0: เขาให้เวลาเรากินข้าวกลางวันชั่วโมงนะ
3: ครับ
0: แต่เล่นใช้10นาทีแล้วอีก
3: ที่เหลือจะได้นั่งคุย
0: ทันทีก็ไปนั่งแชทกันไปช้อปปิ้งก็ยังดีได้เดินบ้างไปละลายทรัพย์หมดเงินพอดีกัน
3: ครับ
0: ไม่ได้นะกินให้หมดในครึ่งชั่วโมงแล้วคุยกันบ้
1: าง
0: คุยกับสาวบ้างเนี่ยเดี๋ยวนี้นะหนุ่มสาวไม่ยอมแต่งงานไม่หาเพื่อนไม่ได้เลยเพราะเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะปิดประตูกินข้าวคนเดียวห้านาทีถึงมันไม่มีเพื่อนคุยอ่ะมันจะก็ซึมเศร้าสิโรคเบาหวานก็มาด้วย
3: ครับ
0: ไปกินข้าวกันเพื่อนมีเพื่อนน้อยชวนไปคุยหน่อย
3: ปาร์ตี้ช่วงเที่ยง
0: เที่ยงก็คุยกันหน่อยกินไปคุยไปจีบไปจีบมาได้ไปคนมาทำขับข้าวไปกินที่บ้าน
1: คุ้มแสนคุ้มแม่
3: มาที่ถามข้อต่อไปนะครับบอกว่าคนนี้บอกว่าผมปวดตามข้อนิ้วมือปวดตาม
1: ข้อพับขาข้อพับแขน
3: มาหลายปีแล้วครับอยากทราบว่าเป็นรูมาตอยหรือเปล่าครับคุณหมอแบบนี
0: ้โอ้มันจะเป็นโชคดีขนาดนั้นนะ
1: เป็นหลายปีแล้ว
0: โชคร้ายขนาดนั้นล่ะโ
1: อ
0: ้บางทีมันเป็นที่ข้อเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้วอร์มอัพ
3: ครับ
0: ทุกข้อตอนเช้าตื่นมาเนี่ยอายุเยอะเนี่ยนะไขมันไขข้อมันไม่ออกผมบางทีผมตื่นมาตอนเช้าปวดเข่ามากเลยนะแต่ไปขี่จักรยานอยู่กับที่สักครึ่งชั่วโมงหายเลยไปได้เลยเพราะว่าเวลาเราขยับขยื่นข้อเนี่ยน้ำไขข้อจะออกนะ
1: ค่ะ
3: ครับ
0: ก็แค่นอนหงายแล้วก็ยกเท้าขึ้นสูงแล้วก็สะบัดเข่าแค่นี้
1: เข่าเราละ
0: เข่านี่เป็นเข่าไงขึ้นลงสัก10ครั้งโอ้หายปวดละ
3: แปลว่าตอนเช้าถ้าตื่นมาแล้วปวดขาปวดมือปวดปกติเหรอครับ
0: มันไม่มีไขข้อมันไม่ออกมันนอนทั้งคืน
1: อ
0: ่ะแล้วก็บางทีก็คือกล้ามเนื้อมันเก่งก็ต้องยืดเหยียดผมนี่10นาทีบนเตียงนะหลังจากอาบน้ำแปรงฟันแต่งใส่ชุดนอนเสร็จก็มันใส่เสื้อกล้ามใส่ชุดนอนเสร็จทาครีมต้องทาครีมทุกวันนะ
3: ครับ
0: ทาผิวทั้งหน้าเลยไม่งั้นมันจะแก่ได้ผมว่าทาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเนี่ยทาน้ำมันเนี่ย
1: เห็น
0: เนี่ยเสร็จแล้วก็ขึ้นเตียงก็ยืดเหยียดตั้งแต่หัวจดเท้าอ่ะ
3: ครับ
0: ใช้เวลา15นาทีแล้วฝึกตอนที
3: ่
0: นับ1ถึง10นับ1ถึง100ก็15นาทีเสร็จก็ลงมาขี่จักรยานกินน้ำสักแก้วนึง2แก้วกินขี่จักรยานน้ำมะนาวขี่จักรยานเลยรู้ว่าตอยไม่มาหรอกมันไม่มีหรอกมันจะโชคร้ายขนาดนั้นยังไงเอางี้ถ้าทำอย่างนี้ไม่ดีขึ้นไปเจาะเลือดหาค่ารูมาตอย
1: จะได้สบายใจ
0: จะได้สบายใจนะ
3: ครับคุณหมออันนี้ผมถามของตัวเองได้ไหมตื่นเช้ามาผมปวดหลังเท้าซ้ายแต่ว่าถ้าเดินไปสักแป๊บอ่ะมันจะหาย
0: นั่นแหละไขข้อยืดกล้ามเนื้อมันยดยืดกันก็ให้ดีก็เอามือเอาไปหาฝาบ้านนะ
3: ครับ
0: เอาส้นวางมันพื้นแล้วก็เอาปลายเท้าอยู่บนฝาแล้ว
3: อ๋อยืด
0: กันเข้าไปยืดดันตัวเข้าไปยืดเดี๋ยวหายเลยพอเรายืดมากๆมันไม่มากระชากชนกัน
3: ครับ
0: เราเวลาผมทำท่ายืดทั้งหลายนี่มันจะมีก๊อบแก๊บก๊อบแป๊บนิดหน่อยไม่เป็นไรนะ
3: ครับ
0: เพราะการที่กระดูกอ่อนมันสีกันเนี่ยมันร่างกายมันจะหลัง

0: สารแก้ปวดออกมาใช้ข้อออกมา
1: ไม่ได้แย่ใช่ไหมครับดูบางทีมันดูเสียบุคลิกมากเลยอ่ะ
0: ไม
2: ่คุณหมออ
1: ย่างเงี้ยอย่าไปทำมากท่านั้นมันฝืดมากดึงดึงดึงดึงได้
2: ด
1: ึ
2: ง
1: ได
2: ้
1: ดึงให้มันสีกัน
2: เข้าไหมเหรอเข้าไหม
1: เนี่ยดึงดึงให้มันสีกันพอสีเสร็จแล้วไขข้อออกแล้วยาแก้ปวดมันออกอัตโนมัตินะ
0: ครับ
1: คนหนึ่งชอบทำไง
0: เบา
2: เบากัน
1: ชอบถึงทำไงแล้วบางทีเราก็อยู่กับลูกก็จับลูกหักมากป๊อกป๊อกมันดีลูกก็เจ็บร้องไห้เลย
0: อ้าวคุณหมอ
1: เดี๋ยวจะจับลูกคนนี้หักดู
2: หมดแล้วลูกชิงลูกไป
1: เอาไปต่อไปต่อ
0: โอเคครับ
2: ต่อมาค่ะเรื่องของการเริ่มทานแคลเซียมค่ะคุณหม
1: อ
2: สูงอายุเมื่อไหร่แคลเซียมหมดทันทีทำยังไงดีคะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราจะต้องเริ่มทานแคลเซียมอย่างไรเอาสมมติว่าเข้ามารับ
1: ชมไม่ต้องรอจนไม่ต้องรอจนสูงอายุแล้วนะ
0: ครับ
1: กินแคลเซียมในอาหารไปทุกวันไปเลยในถั่วทุกชนิดมีแคลเซียมหมด
0: และอาหารที่คุณกินทุกวันครับคุณหมออ
1: าหารกินทุกวันก็ในแคลเซียมก็อยู่ในน้ำพวกถั่วเหลืองอะนมถั่วเหลืองทอยเกิร์ตโยเกิร์ตนมก็พ่อมันเนยหน่อย
0: ครับ
1: ก็อยู่ในกล้วยน้ำว้าก็มีแคลเซียมเยอะแล้วแค่กล้วยน้ำว้าปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยน้ำว้าลูกเดียวก็แคลเซียมพอใช้ทั้งวันแล้ว
2: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเป็นกล้วยที่ไม่ถูกความร้อนนี่ต้อง3ลูก
0: ครับ
1: แต่ถ้าปิ้งปุ๊บลูกเดียวแคลเซียมเปลี่ยนเป็นฟอร์มที่กินได้4ดูดซึมได้เป็น4เท่า3เท่าพอเลยกินกล้วยน้ำว้านี่มันไม่มีกระดูกพุนหรอก
0: ครับ
1: กินกล้วยน้ำว้าวันละ2ลูกเนี่ยนะ 2-3 ลูกถ้ากล้วยปิ้งก็ลูกเดียวพอ
0: นี้เจอร้านกล้วยปิ้งเราต้องรีบแวะแล้วนะครับ
1: น
0: ี
1: ่กล้วยปิ้งเนี่ยหายากนะเด
0: ี๋
1: ยวนี้จะกินกล้วยปิ้งไปไหน
0: ผมเปิดขายตรงนี้ร้านนึงดีกว่าร
1: ู้ไหมที่ไหนอ่ะดำเดือดเราสิ
0: หน้าโรงพยาบาลเหรอครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ทำไมไม่ทำเป็นไม่รู
1: ้
2: ล
1: ่
2: ะ
1: มีอะไรที่ไม่รู้บ้างเนี่ย
0: คุณหมอสอนมาดีไง
1: เออทีนี้ทำไมกล้วยปิ้งมันขายดีที่หน้าโรงพยาบาลเพราะคนป่วยเวลาหายเนี่ยอาหารที่ย่อยง่ายที่สุดแล้วมีสารอาหารครบถ้วนที่สุดเลยคือกล้วยปิ้งเอาไปเยี่ยมญาติเยี่ยมคนแก่โอ้โหเยี่ยมคนแก่นี่ชื่นใจ
2: ชื่นใจเลย
0: อร่อยเลย
2: อร่อย
1: นู่นนี่เพิ่งกลับมาจากลาวนะเฮ้ยกล้วยปิ้งมีขายทั่วไปหมดเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่แพงนะแพงเข้าบ้านเรา
0: ครับ
1: ก็มีกล้วยน้ำว้าขายเหมือนกล้วยน้ำว้านี่เป็นกล้วยของคนไทยลาวนะ
0: ครับ
1: ทั่วโลกเลย 2-300 ล้านคนเนี่ย
0: ครับ
1: มีกล้วยปิ้งหมดกล้วยน้ำว้าหมดทุกที
2: ่
0: ครับโหจัดรายการกับคุณหมอแล้วหิวแล้วครับเนี่ย
1: ครับ
0: เลยไปซื้อกล้วยปิ้งกินกันไหม
2: เราหิวไม่เท่าไหร่ถ้าคนดูหิวเนี่ยอย่าเพิ่งหรือว่าดูรายการให้จบก่อนก็ไปหาซื้อกล้วยปิ้งอย่าเพ
1: ิ่
2: ง
1: กินถั่วเนี่ย
2: อย่าเพิ่งไล่เขาไปกินอะไรสิให้เขาดูเขารายการเราก่อนสิ
1: ดีครับไปต่อไปต่อ
2: โอเคต่อมาค่ะพี่เดชมาพี่เดช
0: โอเคครับคำถามข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชายนะครับถามเข้ามาว่าผมมีอาการที่ปลายเท้าทั้งสองข้างครับมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจแต่ก็ผ่าตัดไปแล้วครับคุณหมอแล้วก็มีโรคเบาหวานแล้วก็มีอาการคันตามแขนขาและก็ลำตัวแต่ได้ซื้อยาแก้คันมาทานแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นจึงขอคำแนะนำครับว่าจะรักษาอาการนี้อย่างไรดีครับคุณ
1: เขาคันหรือชาเนี่ย
0: คันครับผม
1: คันนะ
0: คันตามแขนขาและก็ลำตัวเลยครับ
1: อายุเยอะก็จะคันอย่างนี้แหละถ้ามันแห้ง
0: ผิวก็อาจจะแห้งได
1: ้เออไปซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาทาดิโอ้ผมนี่ทาแล้วไม่หายคันเลยนะหายคันเลยทาเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้หายคันเลย
0: สัมผัสนะครับ
1: โอ้มันก็ยังไม่ค่อยเนียนเท่าต้นขาต้นขาขาอ่อนเนี่ยลองจับดู เนียนมากเพราะว่าเราตอนแก่ตอนเมื่อก่อนนี้เล่นจนเสียหายหมดแล้วเล่นเทนนิสด่างหมดทีนี้เราทาน้ำมันหายคันเลยตรงไหนคันนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทาที่ไหนคันทาหมด เพราะว่าอะไรเพราะว่าผิวหนังนี่มันจะต้องลอกเป็นขี้ไข่ขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวันเป็นล้านเซลเลยนะแต่ถ้าเราไม่อาบน้ำขี้ไข่มันออกไม่ได้แล้วอาบน้ำเสร็จไม่ต้องให้ใครไปเอาอะไรมาถูแล้วนะอาบน้ำเสร็จผ้าเช็ดตัวถูเลย
0: ครับ
1: นั่นแหละถูขี้ไข่ออกดีที่สุดเลยถ้าไม่ทำนะมันคันแล้วคนแก่นี่น่าสงสารมากเกาก็ไม่ถึงอะไรไม่ถึง
2: เจ็บไงเจ็บ
1: มันเกาไม่ถึงหลังปลายติดบ้างโน่นบ้างนี่มันโอ้โหคนแก่คนยายต้องขอถือไม้ถือซื
2: ้อไม้เกาหลัง
1: ไม้เกาหลังไม่ต้องผ้าขนหนูผืนนึงไว้ชุบอะไรน้ำมันมะพร้าวทาถูหายหมดเลยแล้วก็อย่าลืมนะนี่กับแฟนที่บ้านนะอาทิตย์นึงอาบน้ำให้เธอหน่อยอาบน้ำด้วยกันแล้วก็ทาครีมให้หน่อยโดยเฉพาะผ่านหลังทาไม่ถึงทาน้ำมันข้างหลังถ้าเขาคันหลังนี่แสดงว่ามันคันแย่แล้วน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทาให้ทั่วๆไม่ต้องเกาเลยนะยิ่งเกายิ่งถลอกนะยิ่งเจ็บยิ่งแสบยิ่งคัน
2: ค่ะ
1: อันนี้รายนี้ไปทาน้ำมันนะก็ครีมทาครีม
0: แนะนำให้ดูแลอนามัยเบื้องต้นนะครับแล้วก็
1: คืออย่าปล่อยให้ผิวหนังแห้งมันคัน
0: ครับ
1: คันทรมานเดี๋ยวก็ยิ่งเกายิ่งผื่นขึ้นยิ่งคันใหญ่เลย
2: ใช่สิ
0: บางทีเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขานะครับเราอยากจะไปซื้อยาอยากไปหาหมอแต่ว่าก็แค่ดูแลพื้นฐานให้สะอาดก็พอนะครับ
1: ผมได้เรื่องนี้เพราะว่าตอนไปเรียนอังกฤษโอ้โหน่าเราไปอายุ 30-40 ก็จริงนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อาบน้ำวันละ2ครั้งได้สบู่อ่ะไม่เกินเดือนไม่เกินอาทิตย์เดียวเลยเขอทั้งตัวเลยเพราะมันแห้งมาก
0: ครับ
1: ก็เลยต้องเลิกใช้สบู่อาบน้ำก็ต้องใช้ครีมอาบน้ำที่เป็นน้ำมัน
2: อ
1: ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องทาครีมทาน้ำมันทุกวัน
2: ค่ะ
1: ตั้งแต่นั้นมาติดเลยติดทาน้ำมันทั้งตัว
0: ครับ
1: แล้วมันหายคันเลยครับก็ใครก็สู้เกาให้เราสู้เราทาน้ำมันทาครีมไม่ได
2: ้
1: มันไม่ได้แพงเลยนะครีมถูกๆเยอะแยะ
2: ให้เราไม่คันดีกว่า
1: ตัวน้ำมันมะพร้าวก็ขวดนึงใช้ไปเถอะ2เดือน3เดือนก็ไม่หมดทั้งประโยชน์2หยดเอง
0: ครับ
1: นะครับ
2: อ่ะโอเคเรื่องของการ
1: ถ้ายังไม่เบาก็ไปหาหมอหาสาเหตุแล้วกินยาแก้แพ้ไปพางก่อนถ้าคันมาก
0: โอเคครับ
2: โอเคอาการคันจบไปต่อมามาถามถึงเรื่องของวัคซีนบ้างดีกว่าในฐานะที่คุณหมอเนี่ยนั่งอยู่หลายประธานกรรมการมากเลยอ่ะวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จะป้องกันกี่เดือนหลังจากได้รับวัคซีนแล้วคะแล้วก็ถามเป็นความรู้ด้วย
1: เป็นคำถามที่ดีผมเป็นอาชีพดีกรมควบคุมโรคอยู่2ปีนะซื้อวัคซีนบ้างอะไรบ้างเยอะแยะวัคซีนที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลไทยเอาให้คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
2: ่
0: ครับ
1: ทีนี้เราให้ทุกคนไม่ได้เพราะว่ามันแพงแล้วก็ถ้าฉีดทุกคนมันก็ไม่จำเป็น
0: ครับ
1: เราก็จะให้สำหรับคนอายุเกิน65
0: กลุ่มเสี่ยง
1: กลุ่มเสี่ยงแล้วคนอ้วนเด็กต่ำกว่า5ปีพวกเรานี้ได้ฟรีหมดแล้วเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานในคนไข้เพื่อป้องกันไม่แพร่โรค
0: ถ้าเข้าเกณฑ์ก็ได้ฟรี
1: ได้ฟรีถ้าไม่ได้เข้าเกณฑ์ก็เสียเงินแต่ว่าผู้บันตนของหลักประกันสุขภาพไอของประกันสังคมนะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นค่าการแล้วไม่ได้ไม่มีสิทธิ
2: ์ถ้าประกันสังคมต้องเป็นมาตราอะไรคุณหมอมาตรา33
1: ทุกมาตราแหละเราฉีดให้หมดตั้งแต่50ขึ้นไปทุกคนหมด
2: ค่ะ
1: นี่กรรมการบอร์ดประกันสังคมเนี่ยให้เราให้เด็ดขาดเลยแล้วจะให้ไปตลอดด้วยเพราะว่าเงินของท่านเอง
2: ค่ะดีมากๆ
1: เงินของท่านเองทีนี้ฉีดเข้าไปแล้วมันก็ต้องฉีดกันทุกปี
0: ครับ
1: เพราะว่าเชื้อวันเชื้อไข้หวัดใหญ่นี่มันมีหลายสายพันธุ์มากโอ้ยสายพันธุ์ย่อยแต่โดยสรุปมันมีสายพันธุ์ A กับสายพันธุ์ B
0: ครับ
1: ถ้าปีนี้ระบาดสายพันธุ์ B ปีหน้าก็สายพันธุ์ A จะมาเพราะว่ามันสลับกันไปสลับมาฉะนั้นวัคซีนก็องค์การมะโลกก็จะบอกว่าพยากรณ์ปีหน้ามันจะออกมาหน้าตาเป็นไงสายพันธุ์ A บวก B เล็กๆสายพันธุ์ B บวก A หน่อย
2: ๆ
1: เขาจะบอกว่าปีหน้าต้องขายวัคซีนแบบนี้นะแล้วก็บอกให้บริษัทวัคซีนไปผลิตมา
0: โอ้มีการทำนายแบบนี้ได้เลย
1: ไม่งั้นจะเอาวัคซีนที่ไหนมาฉีดไม่มีคนผิดอ่ะ
2: เรารู้ล่วงหน
1: ้
2: า
1: พยากรณ์ล่วงหน้าเพราะงั้นเราก็จะสั่งไว้แล้วทุกปีมันก็จะส่งมาประมาณเดือนพฤษภาคมฉีดยังถ้าปีนี้ไปฉีดก็ได้สายพันธุ์ใหม่แล้วของปีนี
2: ้
1: ฤดูกาลนี้แล้วมันก็ฉีดไปถึงมกราคมพามันหมดละเพราะถ้ามกราคมพาจะฉีดก็ฉีดได้แต่ว่ามีพฤษภามาอันใหม่ก็คงต้องฉีดอันใหม
2: ่
0: ครับ
1: ถ้าฉีดแล้ว14วันได้ผลป้องกันได
0: ้โอ้
1: อยู่ได้ทั้งปีแล้วก็ถ้าฉีดแล้วถ้าติดมันก็ไม่ใช่เก่งพยากรณ์ถูก 100% แม่น
2: 100%
1: มันองค์การมะโลกก็ประเมินว่าถ้ามันติดได้เชื้อไข้หวัดใหญ่100ตัวฉีดไปมันจะป้องกันได้80ตัวมันก็เป็นเบา
2: ๆ
1: เป็นไม่หนักอย่างผมฉีดแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดก็เป็นอยู่วันเดียวหาย
0: ครับ
1: ปวดหัวอยู่ชั่วโมงเดียวกินพาราเม็ดเดียวหายเลยเขาฉีดมันทุกวันทุกปีไปนี่พวกเราอย่าไปเชื่อพวกที่ต่อต้านวัคซีนนะ
0: ครับเราต้องส่งเสริมเรื่องนี้หน่อย
1: ต้องส่งเสริมเรื่องนี้นะ
2: พ
1: วกแอนตี้วัคซีนนี่ตัวทำลายระบบนะทำให้บริษัทที่ค้าขายยารักษาโรคที่มาจะป้องกันได้วัคซีนเนี่ยยิ้มเลยบางทีคนเหล่านั้นมันจ้างคนมาแอนตี้วัคซีนเพราะอย่างนี้แหละ
0: อ๋อทีนี้คุณหมอพูดได้ฟังหน่อยว่าถ้าสมมติว่าเรามีคนบอกว่าเนี่ยวันนี้ป่วยเพราะว่าเมื่อ5ปีก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด mRNA มา
1: โอ้ย
0: เราอธิบายเขายังไงดี
1: ผมไม่เป็นอ่ะผมฉีดเยอะมากฉีดตั้ง7เข็มอ่ะ
0: ผมฉีด7เข็มเหมือนกันเพื่อนๆ
1: ไม่เห็นเป็นไรอ่ะ
2: ครบทุกอย่างด้วยอ่ะแพ้
1: ก็แพ้7ด้วยมันเอาประเภทแบบบังเอิญว่าคนนี้มันจะเป็นโรคนี้พอดีอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าไอ้คนที่ไม่ฉีดเป็นมีมั้ยก็มีแหมมันเกินไปนะเนี่ยทำอย่างนี้กันอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ท่านแอนตี้กับแอนตี้เป็นคนเดียวแล้ว
0: อย่าไป
1: ชวนคนอื่นเขาทำบาปกรรมนะเนี่ยท่านไม่เห็นด้วย ท่านก็อย่าไปชวนคนอื่น

0: ป่วยตามท่านไปด้วย
1: ครับ
0: ท่านก็อย่าไปเอาคนอื่นมาป่วยแบบท่านอ่ะมันจะได้สาใจท่านหรือไงผมบาปกรรมนะเนี่ยถ้าท่านไม่อยากทำไม่อยากฉีดก็อย่าไปชวนคนอื่นเวรกรรมนะเนี่ยมีจริงนะเนี่ยโอเค
1: เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับ
0: ต้องผิดครับช่วยกันหน่อยครับ
1: ครับ
2: โอเคคำถามต่อไปเมโลดี้อ่านนะถ้าบัตรประชาชนอยู่นครปฐมแต่ทำในกรุงเทพเราสามารถหาหมอที่สาธารณสุขได้ที่ไหนบ้างคะใช้สิทธิ์บัตรสปสช.ค่ะบัตรทองนั่นแหละ
1: บัตรทองนะคร
2: ับ 30บาทนั่นแหละ
0: เข้าไปที่โปรแกรมที่ขอเปลี่ยนเลยนะ
1: แอปของสปสช.
0: เดี๋ยวนี้ท่านเปลี่ยนเองได้ในแอป4ครั้งแล้วนะ
1: ครับ
0: ท่านเข้าไปเปลี่ยนแต่เขาจะให้เปลี่ยนได้เฉพาะตรงที่มันมีความว่างอยู
1: ่
0: ส่วนใหญ่ก็จะไปคลินิกศูนย์บริการเล็กๆก่อน
1: ครับ
0: แล้วถ้าเขารักษาไม่ได้เขาจะส่งต่อ
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่ชั้นบ้านอยู่อมก๋อยหมู่ที่7ตำบลบ้านด่านอำเภออมก๋อย
2: ค่ะ
0: ชั้นมาอยู่กรุงเทพชั้นจะไปศรีราช
2: ยังไม่ได
0: ้ยังไม่ได้ท่านไปจ่ายเงินเองนะท่านจะไปนพรัตน์ราชธานีเลยไม่ได
2: ้
0: ท่านต้องไปลงทะเบียนปฐมภูมิที่อยู่ใกล้บ้านท่าน มันก็จะบอกว่าตรงแถวนี้มีคลินิกปฐมภูมิอะไรบ้าง
2: ค่ะ
0: อาจจะเป็นเอกชนเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข
1: ครับ
0: หรือบางทีมีคลินิกปฐมภูมิของโรงพยาบาลที่ใกล้ตรงนั้นมีเปิดอยู
2: ่
0: ท่านก็ไปลงซะแล้วไปรักษาที่นั่นไม่งั้นเราเจ๊งนะประเทศไทยเราหมดตัว
2: ค่ะ
0: เพราะโรคเดียวกันความดันสูงเนี่ยไปโรงพยาบาลใหญ่ๆเช่นศรีราชรามาวราชวิถีข้างหนึ่ง 2-3,000 บาท
1: ครับ
0: ต้นทุนนะค่าแอร์ค่าหมอค่าพยาบาลค่านู่นค่านี่ค่าเจาะนู่นตรวจนี
1: ่ขอมาเป็นตัวเลขได้
0: 2-3,000 บาท
1: 3,000 บาท
0: แต่ถ้าไปคลินิกปฐมภูม
1: ิ
0: ศูนย์บริการมัน200กว่าบาทอย่างนี้ถ้าเราไป 3,000 กว่าบาทหมดทุกคนแล้วจ่ายหมดอะล่มจมแน่แล้วท่านก็จะไม่มีระบบฟรีให้ท่านใช้ต่อไป
1: ครับ
0: ท่านต้องยอมรับกติกานี
2: ้
0: ไปปฐมภูมิที่ใกล้บ้านที่สุดที่เขาจัดให้ก่อนนะก็ไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนเรียกแรกปฐมภูมิที่ใกล้บ้านถ้าไม่รู้โทรไป1330นะให้เขาแนะนำว่าเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนที่ไหนได้บ้างนะ
1: แอปพลิเคชันสปสช.ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับสามารถสแกนดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนได้ปีละ4ครั้งใช่ไหม
0: สี่ครั้งเลยแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนให้ไม่ใช่เปลี่ยนไปจากอมก๋อยหมู่บ้านที่1ที่2มาอยู่โรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลจุฬาไม่ได้มันไม่มีวิธีการนี้มันจะไปตรงปฐมภูมิที่ใกล้ๆ
2: บ
0: ้
2: านเรา
0: ตามทะเบียนบ้านเรา
1: โอเค
0: ที่อยู่เราถ้าให้ดีที่สุดก็ไปย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาเลยดีที่สุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่มีท่านเปลี่ยนได้เพราะท่านมาอยู่ตรงนี
2: ้
0: ทำงานตรงนี้
1: โอเคครับ
2: โอเคเข้าใจเลยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์นะผ่านไปต่อมาค่ะเรื่องของวัณโรคบ้างดีกว่าเขาบอกว่าคนกินยาสำหรับคนที่กินยาวัณโรคค่ะแบบดื้อยาแล้วปลายนิ้วเท้าเนี่ยมันชาแล้วมันก็เจ็บมากด้วยค่ะหมอบอกว่ากินยาครบแล้วจะหายคนที่ถามมาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าผมก็กินยาครบแล้วนะครับแต่อาการมันไม่หายเจ็บปวดตามปลายนิ้วตามนิ้วเท้าทั้งเท้าเลยล่ะก็คือหมดเลยเนี่ยมันแสบร้อนมาเป็นปีแล้วนะขนาดหยุดยาไปแล้วนะไปหาหมอระบบเส้นประสาทแล้วก็บอกว่าไม่ทราบจะทำยังไงดีได้แต่ให้ยาแก้ปวดปลายเส้นประสาทกับวิตามินบีมาอยากทราบว่าควรทำอย่างไรให้อาการเจ็บเท้าลดลงคะตอนนี้สาเหตุมันคืออะไรกันแน่เนี่ย
0: คือมันมียาอยู่ตัวนึงเรียกว่ายาตัวหนึ่งยารักษา
1: ก็เป็นวัณโรคดื้อยา
2: วัณโรคแบบดื้อยา
0: แต่ว่าในวัณโรคดื้อยาไม่ดื้อยามันก็ต้องมียาตัวนี้เพราะมันให้ผล INH เมื่อวานนี้ก็ประชุมกันเรื่องนี้ว่าเราจะตรวจคนที่มันแพ้ได้ไหมเราจะได้ให้บำบัดตัวอื่นมันก็ยังไม่แน่นอนว่าคนที่แพ้แล้วเราให้ยาตัวอื่นมันจะอาการดีขึ้นไหม
1: ตอบสนองดีหรือเปล่าใช่ไหมครับ
0: มันเกิดจากการที่กินยาตัวนี้แล้วเส้นเลือดมันมีการอักเสบอยู่เรื้อรังผมว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะก็ใช้ทายาหม่องไปก่อนสัก 2-3 เดือนมันจะค่อยๆดีขึ้น
1: ครับ
0: มันไม่มียาตัวอื่นที่ดีกว่านี้แล้วเพราะมันไม่กินแล้วมันก็จะ
2: มัน
0: วัณโรคสาไม่หายเราก็จะตายด้วยวัณโรคมากกว่าไอ้ที่มันดื้อยาที่ดื้อยานี่มันทำให้เกิดผลข้างเคียงนะแต่ยังไงก็ตามตอนนี้มันเลยเวลาที่จะเราเลยเวลาแล้วเพราะเรารักษาไปแล้วผลข้างเคียงนี้มีมาก็ต้องคอยรักษาไป ก็ไปพบแพทย์แล้วถ้าทนไม่ไหวก็ยาหม่องทาซะ
1: ครับอาการแสบร้อน
0: ทาเย็นๆปวดแสบปวดร้อนปมประสาทมันอักเสบวิตามิน B6 ถุง1 6 12ถุงๆก็มีอาการจะช่วยได้บ้าง
1: ครับ
0: แล้วการดื่มน้ำเยอะๆไม่กินเนื้อสัตว์ออกกำลังกายกินผักผลไม้นะกินโปรไบโอติกก็คือพวกของหมากดองที่ไม่เค็มเช่นโยเกิร์ตซอยเกิร์ตพวกเรานี่จะช่วยได้ทั้งสิ้นนะกล้วยน้ำว้านะหามเนี่ยซึ่งมีวิตามินเกลือแร่ที่ดีก็จะช่วยได้ก็ให้รู้ว่ามันเป็นได้จากยาวัณโรคแต่มันก็หายได้แต่ช้าหน่อย
1: ครับ
0: ก็ใช้เวลากับมันแล้วอยู่กับมันให้แบบมีความสุขครับ
1: ก็ต้องใจเย็นๆนะครับอาการแสบร้อนก็วิตามิน B ก็ช่วยได
0: ้ครับใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วไปคำถามต่อไปสิครับ
1: โอเคครับคำถามข้อต่อไปครับถามเรื่อง LDL บอกว่าเมื่อวันที่27สิงหาคมได้ไปตรวจร่างกายประจำปีมาค่า LDL ที่ได้ก็คือ124ในวันนี้ได้ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งแล้วก็ LDL ก็ออกมาด้วยบอกว่าที่นี่146ค่าที่แตกต่างกันใน1อาทิตย์แบบนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับคุณหมอ
0: คือ LDL นี่ส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: ร่างกายสร้างขึ้นมา
2: ครับ
0: เพื่อเอาไปสร้างฮอร์โมนแต่ส่วนย่อยก็เกิดจากกินเข้าไป
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าไม่อยากให้ LDL ขึ้นจากการกินก็เลิกการกินไขมันสัตว
2: ์
0: ไขมันทราน
2: ค่ะ
0: แล้วก็พวกเนื้อสัตว์ใหญ่ที่ไขมันมันแทรกอยู่ซึ่งมันอร่อยนะมนุษย์ก็หันไปกินปลาซึ่งย่อยง่ายแล้วมีไขมันน้อยมันอาจจะจืดหน่อยก็เติมปรุงแต่งรสชาติด้วยสมุนไพรหน่อยนะน้ำพริกขิงข่าตะไคร้บ้างนะท่านต้องกินอย่างนั้นนะอย่างผมนี่หมอก็ไม่อยากให้ผม LDL เกิน70แต่เดือนที่แล้วเล่นไปเที่ยวเมืองจีนตั้ง10วันเนี่ยนะเล่น
1: มีแต่ของอร่อย
0: 3ชั้นไปปานเลยโอ้ไปตรวจครั้งสุดท้ายนี่ตกใจ80กว่าแต่ก็ยังโอเคอยู
2: ่
0: ตอนนี้ก็เลยลิมิตเรื่องกินหมู3ชั้นเนื้อสัตว์ใหญ่สัตว์สี่เท้าก็จะพยายามไม่กินละกินเป็นปลากินเป็นถั่วปลาทูน่าบ้างปลานึ่งมั่งไม่เอาปลาทอดด้วยมันจะลงมาฮะนะไม่เป็นไรก็จำกัดเรื่องกิน
1: ครับ
0: แล้วอีกอันหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันลดลงก็คืออย่าไปให้มันมีความตึงเครียดสมองเครียดมากๆร่างกายสร้าง LDL มาเพื่อมาสร้างฮอร์โมนสู้กับความเครียด
2: ครับ
0: นอนให้มันหลับให้8ชั่วโมงให้ได้6ถึง8ชั่วโมงให้ได
2: ้
0: หลับให้สนิทออกกำลังกายนะหลับให้สนิทลดความตึงเครียดฝึกสติสมาธิผ่อนคลายความตึงเครียดร้องเพลงฟังเพลงอยู่กับคนรักอยู่กับสัตว์อยู่กับต้นไม้อันนี้วิถีชีวิตหมดอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ยังไงก็ตามไอ้140กว่านี่มันก็ยังไม่เลวร้ายมากนะยังพอไหวอยู่แต่อย่าให้ต่ำกว่า120
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะ LDL ครับ
1: เขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเพิ่มขึ้นมา22เลย
0: ก็อย่าว่าแหละแสดงว่าเครียดมากมันก็สร้างใหญ่เลย
1: ครับ
0: เพราะเวลาเครียดมันจะมีการสร้างคอร์ติซอลที่เป็นหลั่งมาเยอะ
1: ๆครับ
0: เพื่อสู้กับความเครียดจะได้ปรับตัวได้นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ไปพักผ่อนบ้างไปเที่ยวทะเลบ้างไปนั่งคุยกับคนรักบ้างฝึกสมาธิไปทำบุญไหว้พระเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นไม้อยู่กับป่า
1: หาทางผ่อนคลาย
0: ผ่อนคลายนะ
2: โอเคอ่ะเรื่องของอาหารการกินนะแล้วก็เรื่องของความเครียดนั่นเองค่ะเป็นเรื่องที่ต้องจัดการนะต่อมาค่ะเป็นเหมือนเป็นแผลนะเดี๋ยวเรามีรูปขึ้นให้นะคะ
0: พอขึ้นได้ไหมเนี่ยเราเซ็นเซอร์ผ่านไหม
2: มันเป็นตุ่มๆอ่ะคุณหมอคุณหมอวินิจฉัยก่อนในนี้เราเห็นอยู่อ่ะ
0: เป็นตุ่มๆอันนี้เป็นตุ่มใส
1: ๆครับ
0: ของ
2: มันหนึ่งปีแล้วอ่ะ
0: เขาเรียกว่าอันนี้เลยเป็นมา1ปีเชียวเหรอ
2: ใช่เขาบอกเป็นมา1ป
0: ีเป็นหายแน่นอนตรงนี้ก็คือเมื่อกี้ว่าอะไรนะไอ้โรคอะไรนะที่มันเป็นตามแผลนี่แหละตุ่มใสงูสวัสด
1: อ๋อแบบนี้เลยเหรอครับ
0: แต่ว่ามันจะไม่ขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะมันจะขึ้นเป็นปื้นแดงๆก่อน
2: ค่ะเป็นเหมือนผื่นแดงๆ
0: เป็นผื่นแดงแล้วสักพักมันก็จะนูนขึ้นมา
2: อ้าวล่ะ
0: เป็นตุ่มนูน
2: ค่ะ
0: แล้วอีก2วันต่อมาจะเป็นตุ่มน้ำใส
2: เอาแล้วทีนี
0: ้แล้วทีนี้ถ้าอีกวันที่7วันที่6ที่7มันก็จะแตก
2: งูสวัสดแน่นอน
0: งูสวัสด
2: แน่นอนแล้วอันนี้ล่ะอันนี้งูสวัสด
0: มันเป็นอาการตุ่มน้ำใสๆ ที่พร้อม

0: จะแตกแล้วเป็นงูสวัสดทีนี้ถ้ามันเป็นในหายเราต้องไปตรวจดูว่าเรามีภูมิต้านทานอะไรไม่ดีมั่งก็ผมจะเป็นไม่ใช่งูสวัสดเป็นเลิมอ่ะขึ้นตามตัวเนี่ยถ้ามันมีความเครียดเดินทางมากนอนไม่พอกินไม่เป็นเวล
1: า
0: เวลากินก็ไม่ได้นอนเวลานอนก็ไม่ได้กินก็เลยเป็นอย่างนี้แหละก็กินผิดเวลานอนผิดเวลาเครียดมันขึ้นก็พยายามจะหลีกเลี่ยงมัน
1: ค่ะเราควรปล่อยให้มันแตกไปไหมคุณหมอ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ทางที่ดีที่สุดเลยก็คือถ้ามันเป็นครั้งแรก
2: ครับ
0: เราเริ่มมีอาการผื่นคันๆขึ้นมาไปตรวจเจอเนี่ยภายใน48ชั่วโมงแรกเขาอย่าไปฆ่าเชื้อมัน
1: 48ชั่วโมงนะ
0: มันฆ่าเชื้อได้นะเป็นฆ่าเชื้อเลิมเนี่ยมันก็จะทำให้มันอาการน้อยลงหรือจะห่างไปแปลว่าถ้าไม่รักษามันเป็นครั้งแรกส่วนปวดเป็นเดือนนะต่อพอหายครั้งที่สองมันจะมาแต่ว่ามันจะห่างสักเดือนหนึ่งครั้งที่สามมันจะห่างสองเดือนครั้งที่สี่ห่างสี่เดือน
1: มันนานขึ้นเรื่อย
0: ๆก็ค่อยๆห่างไปแต่ทั้งหมดนี้เราต้องทำร่างกายให้แข็งแรงสู้มัน
1: ค่ะอ
0: ย่างที่ว่ากินอาหารเนี่ยดีออกกำลังกายดีนอนหลับให้สนิทเราลดความตึงเครียดนะ
2: ครับ
0: แล้วก็รู้จักคุยกับเพื่อนบ้าง
2: มีสังคมโซเ
0: ชียลกอดกับแฟนบ้าง
2: ครับ
0: อะไรเงี้ยทำให้เกิดความรักความอบอุ่นแล้วก็พยายามอย่าให้ผิวหนังมันมีผื่นแตกคันอย่าให้เข้าหน้าหนาวจนแบบปากแตกเดี๋ยวมาแต่ปากแหละ
2: ครับ
0: พวกเริมกับเรื่องเริมก็ดีหรือว่างูสวัสดก็ดีมันเชื่อคล้ายกันคืนกันมากแต่ว่าเริมเนี่ยมันเป็นเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: เป็นไม่เยอะ
2: ครับ
0: ก็อย่าไปรังเกียจนะก็ว่าคนเป็นเริมแต่ว่าเราถ้าไปเริมก็จะพยายามอย่าไปกินอาหารร่วมกับคนอื่นก
2: ็
0: มันติดต้องใช้ช้อนกลาง
1: ใช้นะ
0: ร้อนช้อนกลางล้างมื
1: ออ
0: ยู่ห่างห้ามจูบห้ามรูปห้ามกำเพราะว่ามันก็จะติดเชื้อมาที่เราด้วย
2: ครับ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าอย่างในรูปเนี่ยเหมือนสมมติถ้าอยากได้คำแนะนำเนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วต้องทำยังไงอะคุณหมอ
0: ก็มันจะเจ็บ
1: มันจะเจ็บเอามันเจ็บแล้วทำไง
0: ก็เจ็บก็ต้องทายาให้มันเจ็บน้อยลง
1: ยาอะไร
0: คร
1: ี
0: มไม่มีครีมพวกเพนิซิลลินครีมพวกแอมเด็กซาเมทาโซนนะแต่แอมที่โนโลนเพนิซิลลินครี
1: ม
0: ทาได
1: ้
0: ทาได้ก็ทาไม่ทามันก็เวลาที่เป็นโรคนี้มันก็เท่ากันแต่อาการปวดอะไรอาจจะทุเลาลงอ
2: าจจะทุเลาอาการปวดลงมาได้
0: ปวดน้อยลงแล้วก็รักษาจิตใจด้วยบางที
1: อ
0: ่ะทานแล้วรู้สึกดีขึ้น
2: ครับคุณหมอมีเวลาอีกนิดหน่อยอีกหนึ่งคำถาม
0: ครับจะ
2: อันนี้น่าสนใจมากครับคุณหมอบอกว่าหลานชายอายุแค่17ปีเองครับเป็นฤทธิ์สีดวงทวารมีส่วนที่ยื่นออกมาเวลานั่งเจ็บปวดทรมานมากเดินไม่สะดวกคุณหมอครับเป็นตั้งแต่เด็กเลยเหรอคร
0: ับ ได้หมดเพราะว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เป็นเขาเรียกเป็น
1: ขับถ่ายไม่
0: สะดวก
1: ครับ
0: ท้องผูกแล้วก็จะมักจะไม่กินผักผลไม้ที่มีกาก
2: ครับ
0: ก็จะกินแต่เนื้อสัตว์กับแป้งอย่างนี้เป็นได้หมดนะแล้วก็ไม่ถ่ายเป็นเวลาก็ทางเลือกทางแรกเลยตอนนี้มันปวดแล้วมันยื่นออกมาบ้างเป็นบางเวลาก็ไปกินเพชรสังฆาตซ
2: ื
0: ้อเพชรสังฆาต60แคปซูล
2: สมุนไพรนะครับ
0: กินวันละ8เม็ดคือเช้า2กลางวัน2เย็น2ก่อนนอน2กินมันหมดไปเลย
1: สมุนไพร
0: มันจะยุบไปจนอาจจะต้องใช้2กระปุกเพราะมันยื่นมาแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องปรับเรื่องพฤติกรรมอย่าให้ท้องผูกไปกินกล้วยน้ำว้าวันละ3ลูกเลย
2: ครับ
0: กินผักผลไม้กินมะละกอสลับกันไป
1: ค่ะเพชรสังฆาตผักผลไม้
0: มะละกอ
1: มะละกอ
0: ดื่มน้ำไม่พอ3ลิตรนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ไปหาหมอเพื่อหมอจะได้วินิจฉัยแล้วอาจจะต้องทำการกำจัดที่มันติ่งออกมาถึงยุบเข้าไม่ได้เนี่ยบางทีต้องผ่าออกไป
2: ครับ
0: ผ่ามันก็ยุ่งใหญ่แล้วเพราะผ่าแล้วมันก็ตรงนั้นอุจจาระแบคทีเรียเยอะมันก็ติดเชื้ออีกก็จะต้องนั่งยาฆ่าเชื้อทับน้ำทับทิมแช่ทุกวันไปถ
2: ึ
0: งจะผ่าโอ้มีกระบวนการยาวอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันตอนนี้ทำอย่างที่หมอพันเทพบอกก่อน
2: ครับคำแนะนำอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าอยากหายก็ต้องทำตามให้ครบทุกอย่างนะครับ
0: อย่าให้ท้องผูกกินผักผลไม้ส้มมะ
1: ละก
0: อ
1: น้ำว้า
0: น้ำว้าผักแล้วก็กินน้ำเยอะๆกินของหวานน้อยๆแล้วไปออกกำลังกายแล้วก็กินเพชร ังฆาต
1: ในสังฆาตด้วยทั้งหมดนะเป็นเบื้องต้นที่เราแนะนำค่ะสำหรับวันนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วคุณหมอเดี๋ยวเรา
0: ต้องขอบคุณหน่อยนะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ในห้องนี้ 2-3 ท่านนะแล้วห้องควบคุมบน10กว่าท่านแล้วก็น้องสาวน้องชายคนสวยคนเก่งและคนดี
2: ขอบคุณคุณหมอที่ให้ความรู้ด้วยครับวันนี
0: ้แล้วก็ขอบคุณคุณมิ้งคุณสายชนน้องน้อหมออ้อยหมอกีที่ช่วยตอบคำถามตลอดมาขอบคุณครับ
1: ค่ะอบอุ่นจริงๆนะคะสำหรับครอบครัว Better Future ของเราค่ะวันนี้นะคะเมโลดี้ค่ะแล้วก็คุณหมอพรเทพศิริวรรณรังสรรค์พร้อมด้วยพี่เดชนะคะแล้วก็ทีมงาน Better Future ทั้งหมดเลยค่ะเราต้องขอตัวลาไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: จักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
1: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

ชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกาค่ะช่วงนี้มาติดตามข้อเท็จจริงกรณีการเผยแพร่ข่าวว่ารัฐบาลเตรียมอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือประเทศกัมพูชา31ล้านบาทล่าสุดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงไม่มีการจัดสรรงบสำหรับโครงการใหม่แต่เป็นการชำระภาระดอกเบี้ยจากโครงการเดิมเท่านั้นค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลว่ารัฐบาลพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จำนวน31ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประเทศกัมพูชาโดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงพร้อมชี้แจงว่าตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูชามีจำนวน18ล้าน2แสนบาทแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบด6ล้าน2แสนบาทเงินส่วนนี้เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วไม่ใช่การตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการใหม่ทั้งนี้งบประมาณส่วนดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและการพิจารณารายละเอียดในชั้นคณะกรรมการของรัฐสภาอย่างครบถ้วนแล้วโดยมีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือเนด้าเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินกู้ซึ่งโครงการเหล่านี้มีเงื่อนไขสำคัญที่ต้องใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยนอกจากนี้ตามสัญญากำหนดให้เนด้าต้องรับผิดชอบแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยบางส่วนซึ่งหากไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้อาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขการชำระเงินกู้ของทางฝ่ายกัมพูชาได้

0: ชาวบ้านหลายภาคส่วนสลับสับเปลี่ยนกันมาแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบแวดล้อมแห่งชาติให้มีการพิจารณาเพิกถอนโครงการพร้อมยืนยันว่าการออกมารวมพลังในครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทรัพยากรของภาคประชาชนอย่างแท้จริงไม่มีกลุ่มการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องสหรัฐขาดดุลงบประมาณสะสมแตะระดับเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ66ล้านล้านบาทในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมของสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณสะสมแต่ระดับเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ66ล้านล้านบาทในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569โดยตัวเลขขาดดุลดังกล่าวต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้เป็นผลจากการเลื่อนช่วงเวลาการจ่ายเงินบางรายการในช่วงวันแรงงานของปี2568หากไม่นับผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านช่วงเวลาการจ่ายเงินนี้การขาดดุลงบประมาณในปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนประมาณ 82,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่รายได้ในรัฐบาลในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 530,000 ล้านบาทตลอดปีงบประมาณกระทรวงการคลังสหรัฐจัดเก็บภาษีศุลกากรได้ราว 9.6 ล้านล้านบาทและคืนเงินไปแล้วราว 4.1 ล้านล้านบาททำให้มีรายได้สุทธิราว 5.5 ล้านล้านบาททั้งนี้ศาลฎีกาสหรัฐมีคำวินิจฉัยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกเก็บภาษีกุลกากรภายใต้กฎหมายอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศต่อไปรับชมรายการวิถีคนชุมชนเข้มแข็งค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่11ดูแลบำรุงบิดามารดาดูแลตอบแทนพระคุณพ่อแม่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยความกตัญญูมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

แห่งนี้นะคะเกิดจากแนวคิดของผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งค่ะที่มีแนวคิดในการชักชวนชุมชนและคนในหมู่บ้านนะคะมาทำเศรษฐกิจแบบรู้ทิศทางค่ะจากหมู่บ้านธรรมดากลายเป็นศูนย์เรียนรู้สุดเจ๋งค่ะที่เปิดประสบการณ์ให้คนภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงเด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะที่นี่ก็คือศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติพึ่งตนเองอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีค่ะ

0: ่อนที่จะมาเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ค่ะชุมชนเคยมีปัญหาอะไรบ้างคะ
1: ตอนแรกเลยก็มีปัญหาเรื่องขยะเปียกในชุมชนและขยะแห้งในชุมชนเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองกึ่งชนบทเป็นทั้งอยู่ในเขตเทศบาลและเขตอบต.มันก็เลยทำให้การบริหารจัดการยากมากปรากฏว่าทางชาวบ้านเนี่ยก็มาคุยพูดคุยกันเราจะมีการประชุมประจำเดือนทุกวันที่10ของทุกเดือนก็เอาปัญหาเนี้ยมาเข้ามาในวาระในประชุมในหมู่บ้านของเราว่าเราจะทำยังไงดีว่า

0: ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะแก้ไขยังไงดีก็เลยพากลุ่มคณะกรรมการชุมชนกรรมการหมู่บ้านเนี่ยไปศึกษาดูงานในใกล้พื้นที่ใกล้ๆของเราว่าเขาบริหารจัดการยังไงไปตำบลท่ามะนาวไปตำบลหนองผักแว่นไปสอบถามกับปราชญ์ผู้รู้แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลที่เขาบริหารจัดการขยะก็เลยกลับมาทำในชุมชนของเราเรื่องขยะเปียกและขยะแห้ง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วทำไมถึงเลือกที่จะทำกสิกรรมธรรมชาติแบบพึ่งพาตนเองอะคะอันนี้เป็นคำตอบในการที่ชุมชนเกิดปัญหาใช่ไหมคะถึงได้เริ่มที่จะห้ามใช้สารเคมีโดยเด็ดขาด
0: ใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าวิกฤตเป็นโอกาส
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือพอเราทำไปเรียนรู้เรื่องการทำบริหารจัดการขยะแห้งเราก็เลยเอามาทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองเพราะขยะเปียกทำยังไงเราก็เอามาหมักแล้วปุ๋ยหมักไม่กลับกองเนี่ยมันก็มีดินที่มันย่อยสลายจากใบไม้กิ่งไม้ย่อยสลายเป็นดิน
1: ค่ะ
0: แล้วเราจะทำยังไงต่อนั่นแหละก็เลยเป็นจุดประกายว่าเราจะต้องคิดแล้วว่าเราจะต่อได้ไงประกอบกับทางครอบครัวของผู้ใหญ่เองเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่ไม่สบายเราจะทำยังไงดีเราก็เลยทดลองปลูกผักกินเอง
1: ค่ะ
0: โดยทดลองว่าเราจะเอาน้ำหมักที่เราทำจากขยะเปียกที่เราทำนี่แหละมาลองดูเพราะว่าในสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่เคยมีความรู้เรื่องเกษตรเลยเราจะทำยังไงในเมื่อเราเป็นผู้นำเนี่ยเพื่อจะไปคุยกับชาวบ้านไปขยายต่อจะคุยกับเขาได้รู้เรื่อง
1: เ
0: ราก็เลยลองลงมือทำเองก่อนเลย
1: พูดถึงฐานการเรียนรู้ของศูนย์เนี้ยค่
0: ะ
1: มันมีความสำคัญมากเลยแล้วมันมีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ค่ะ
0: ค่ะศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะมี9ฐานเรียนรู
1: ้ค่ะ
0: ก็นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากตนเองและขยายผลให้ชาวบ้าน
1: ค่ะ
0: ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยมาถ่ายทอดองค์ความรู
1: ้
0: ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือมี9ฐานเรียนรู้1ก็คือเป็นขยะเปียกและขยะแห้งซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญและเนี้ยค่ะ2ก็เป็นฐานเกี่ยวกับเรื่องการทําน้ำหมัก
1: ค่ะ
0: ค่ะ3ก็เป็นธนาคารเมล็ดพันธุ
1: ์
0: ฐานธนาคารเมล็ดพันธ
1: ุ
0: ์การทําเกษตรเนี่ยปัจจัยอีกปัจจัยนึงที่จะประหยัดต้นทุนในการทําเกษตรก็คือเราเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกเองไว้ปลูกต่ออาจจะได้จากภาคีเครือข่ายที่มาเยี่ยมเยียนเราก็เอาตัวนี้มาแล้วก็เป็นฐานเพาะต้นกล้าเพราะต้นกล้าเพื่อจะเอาไปปลูกลงแปลงแล้วก็จะเป็นฐานเกี่ยวกับเรื่องการปลูกเกษตรอินทรีย์ก็คือลงแปลงว่าพื้นแปลงที่เราปลูกเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นฐานเตาเผาขยะชีวมวลแล้วก็เป็นฐานโซลาร์เซลล์สูบน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย
1: ์
0: นะคะแล้วก็เป็นฐานทำกระดาษสาจากต้นกล้วยสุดท้ายก็จะเป็นฐานเอาแต่ใจฐานเอาแต่ใจก็จะเป็นฐานที่ท่านที่จะมาอยากที่จะมาเยี่ยมชมศูนย์เราอยากจะทำอะไรบ้างล่
1: ะ
0: เราก็มีให้เลือกหลายอย่างอย่างเช่นทำตัวย้อมสีจากธรรมชาติจากฟอกย้อมจากธรรมชาติอย่างผ้าหรือจะทำเรซินหรือจะทำบุหงาลำไปเลือกเอาเลยค่ะ
1: เลือกได้
0: เลยเอาแต่ใจคนที่จะมาอยากเรียนรู้

0: มาถึงฐานแรกที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ก็คือการปรุงดินถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: การปรุงดินต้องทำอะไรบ้างคะ
2: คือเราก็ใช้ดิน2ส่วนนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ใช้ขี้ไก่นะคะ1ส่วนนะคะขี้ไก่มันก็จะมีแกบนะคะเข้าไปด้วยแกบเนี่ยมันจะทำให้ผักผลไม้หวานกรอบนะคะแล้วก็ช่วยให้ดินมีรูพุนด้วยนะคะแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวก็จะสร้างความชุ่มชื้นให้ดินนะคะใช้เก็บกักน้ำได้เวลาเรารดน้ำต้นไม้ไปนะคะก็อันนี้เป็นเปลือกไข่ซึ่งเราเก็บมาตากก่อนนะคะแล้วก็มาใส่ทำให้ผักผลไม้หวานกรอบนะคะแล้วก็ยังช่วยไล่มดได้อันนี้ก็เป็นถ่าน
0: ไล่แมลง
2: ค่ะเป็นถ่านก็เป็นถ่านปนก็อันนี้ก็จะช่วยเก็บกักจุลินทรีย์ได
0: ้
2: นำทุกอย่างมาคลุกเคล้าด้วยกันนะคะค่ะแล้วเราก็เป็นราดด้วยน้ำหมัก
0: ค่ะ
2: ซึ่งเป็น
0: ที่เราปรุงเองเหมือนก
2: ันที่เราปรุงเองเหมือนกันอันนี้เป็นน้ำหมักจากขยะเปียกนะ
0: คะ
2: เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ให้จับกันเป็นก้อน
2: ค่ะให้จับเป็นก้อนค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็เสร็จแล้วจะเป็นอยู่ในถุงนะคะแล้วก็จัดจำหน่ายได้เป็นดินมหัศจรรย์ที่เราเป็นแบรนด์ของศูนย์เรียนรู้ของเรานะคะ
0: โอเคค่ะ
2: ขยะเปียกอย่างที่บอกแล้วคือบ้านเราเนี่ยเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบทจะมีตลาดจะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายเขาทิ้งขยะเปียกก็เป็นการแก้ปัญหาของชุมชน
0: ค่ะ
2: ค่ะก็หรืออันนี้ก็คือเป็นไส้ปลาทูที่เขาทิ้งแล้วนะคะแล้วก็เป็นเปลือกสับปะรดที่เขาทิ้งแล้วแล้วก็เศษผักที่เราทานอาหารเนี่ยแหละค่
0: ะ
2: แล้วก็อย่างเงี้ยก็เปลือกฟักทองเงี้ยค่ะทุกอย่างเนี่ยเอามาทำขยะเปียกได้หมดเลย
0: ค่ะแล้วเราจะเอามาหมักก่อน
2: จะมาหมักก่อนคือเราเอาสิ่งที่อยู่ที่มีอยู่มาใช้เกิดประโยชน์ทำเวสให้เป็นแวลูให้ได
0: ้ค
2: ่ะก็วิธีการเราก็จะใช้กากน้ำตาล1ลิตรนะคะละลายน้ำ
0: ค่ะ
2: กากน้ำตาลเป็นอาหารของจุลินทรีย
0: ์ค่ะ
2: ก็จะทำให้ตัวขยะเนี่ยย่อยสลายได้เร็วขึ้น
0: ค่ะ
2: ก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้อัตราส่วนคือตัวไส้ปลาเนี่ย
0: ค่ะ
2: 3 กิโลก็ใส่ไปหมดเลย

0: แล้วก็คนให้เข้ากันปิดฝาไว้ทิ้งไว้ระยะเวลา6เดือนค่ะ
1: ค่ะ
0: เราถึงจะใช้ได
2: ้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาตินะฮะซึ่งมีผู้ใหญ่อ้อยดูแลอยู่นะฮะในส่วนของตำบลท่ามะนาวซึ่งเป็นตำบลข้างเคียงเรามีการพัฒนาเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับเรานำพลังงานทดแทนในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับเข้ามาลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการลดน้ำอะไรพวกนี้ครับอีกอันหนึ่งนะฮะเราจะมีเศษวัสดุที่เหลือจากภาคการเกษตรนะครับซึ่งกระบวนการหมักเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ถ้าเราเอามาทำใช้นวัตกรรมของเราก็คือเตาเขาเรียกว่าเตาชีวมวลเอาสิ่งเดียวนะครับมาเผานะครับในกระบวนการแบบไพโรไลซิสมันจะได้ถ่านออกมาเป็นถ่านไบโอชาพอเรานำไปผสมกับมูลสัตว์หรือว่าปุ๋ยคอกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้เป็นสารบำรุงที่มีคุณภาพค่อนข้างสูง
3: การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมอาหารและวัฒนธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวเกิดเป็นรายได้ให้กับชุมชนและตัวเกษตรกรเองซึ่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อปัญหาและผลกระทบกับสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมวิสาหกิจชุมชนคือกลไกสำคัญในการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ฐานรากโดยเน้นการรวมกลุ่มนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เช่นที่นี่ค่ะกลุ่มหัตถพกาพันธ์ชุมชนบ้านรถไฟพัฒนาความสำเร็จเกิดจากการพึ่งพาตนเองและการจัดการตลาดในท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ตลาดใหญ่และได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ช่วยยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนค่ะ
1: ต้นเนี่ยสามารถที่จะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างมาดูกันค่ะอย่างที่ทำอยู่เนี้ยค่ะแม่ทำอะไรอะคะ
4: อ
1: ัน
4: นี้จะเอาจากหยวกกล้วยนี่ไปเป็นกระดาษ
1: ค่ะ
4: เอาไปทำกระดาษเราไม่ต้องทิ้งให้มันเลอะเทอะเราก็สามารถเอามาทำกระดาษได
1: ้ก็คือเอาหยวกกล้วยที่ได้มานะคะเอามาทำกระดาษ
4: เอามาต้มค่ะ
1: มาต้ม
4: ใส่โซดาไฟ
1: อ๋อนี่คือวิธีการต้มนะคะใส่โซดาไฟประมาณกี่ชั่วโมงด้วยกันคะ
4: ต้มตรงนี้ประมาณ20นาที
1: อ๋อประมาณ20นาทีนะคะแม่ก็จะกวนไปกล้วยนี่เราคือเราใช้ได้ทุกชนิดถูกไหมคะ
4: ทุกชนิดค่ะ
1: กล้วยที่เราแบบสมมติออกเครือเรียบร้อยแล้วเราเอามาทำอาหารเรียบร้อยแล้วทีนี้ลำต้นเนี่ยตัดทิ้ง
4: ค่ะ
1: มันก็เสียดาย
4: เสียดายเราก็มาทำ
1: เราก็เอามาทำดอกไม้กระดาษนะคะ

0: เปื่อยได้ที่แล้วนะคะเราก็นำมาปั่นนะคะพอปั่นเสร็จแล้วก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะแม่คืออะไรคะ
1: ตอนนี้เราก็จะเอาลงในเฟรมนะคะ
0: ค่ะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็นำไปตาก

0: เรียนรู้กระบวนการทํากระดาษแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนวิธีการทํานะทําดอกไม้สัก1ดอกเนี่ยต้องทํายังไงสอนเอบ้างได้มั้ยคะ
1: ได้ค่ะดอกไม้ดอกนึงเราก็จะใช้ตุ้ม
0: ค่ะ
1: อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาเอากาวทาก
0: าวทา
1: ค่ะกาวทา
0: ทาบริเวณไหนคะ
1: ทาทั่วเลยค่ะทาให้หมดรอบนี้เลยค่ะ
0: รอบตุ้มนะคะ
1: รอบตุ้มเลยค่ะเสร็จแล้วกีบของเขาเราจะเอามาดัดกีบมันจะเป็นลักษณะนี้แต่เราเอามาดัดเพื่อที่จะเอาเข้าค่ะ
0: แล้วก็
1: แย่ไปในนั้นเลยค่ะแล้วประคองค่ะประคองโอเคค่ะแล้วก็ไล่กีบมันให้มันซ้อนกันเงี้ยให้มันซ้อนกันหุ้มไปเลยบีบตรงปลายเลยค่ะแล้วก็หมุนเพื่อที่จะให้มันติดกันพอมันติดแล้วเราก็จะแบบนี้ค่ะเก็บไม่ให้เห็นเกสรนะคะบีบเลยค่ะบีบแน่นๆค่ะกีบที่สองเราก็จะดัดลักษณะเดียวกันนี่แหละค่ะดันขึ้นไปเลยค่ะใช้ตรงนี้ดันขึ้นไปดูนะคะดันขึ้นไปนั่นแหละค่ะแล้วก็เราก็ไล่กีบมันเข้าไปในนี้ในซอกนี้ค่ะเราจะต้องทํากีบมันซ้อนกันไปเหมือนดอกไม้ธรรมชาติของเรากีบมันจะซ้อนๆกันนะคะ
0: ค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะกุหลาบบานค่ะ

0: ี้คืออะไรอะคะแม
1: ่อันนี้คือบุงอาลำไปค่ะ
0: คือเป็นเครื่องหอม
1: เป็นเครื่อง
0: เอาไว้สำหรับอะไรอะ
1: ใส่ตู้เสื้อผ้าใส่ไว้หน้ารถอะไรก็ได้คือให้มันหอมมันถ้าหน้ารถยนต์นะจริงโดนแดดยิ่งดีค่ะยิ่งดีแล้วใส่ตู้เสื้อผ้าจะได้ไม่อับตัวนี้คืออบไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะจะให้สาธิตการอบเองก็ได้นะ
0: ได้ค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: เราเลือกใส่ตามที่เราชอบใช่ไหมคะ
1: ตามที่เราชอบค่ะเลือกใส่ตามที่เราชอบนี่คือใบเตย
0: ใบเตยนะคะ
1: ใบเตย
0: ใส่ลงไปเลยใบเตยเอาใบเตย2ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้เต็มโหลนั่นแหละค่ะใส่ได้เลย
0: ใบเตยกุหลาบค่ะ
1: กุหลาบ
0: นี่เราได้สัดส่วนที่เราชอบพอเหมาะแล้วทำไงต่อคะ
1: เราก็อบเราก็เอากลิ่นน้ำหอมใส
0: ่กลิ่นน้ำหอม
1: มันจะมี
0: เลือ
1: กได้ค่ะจะมีดอกแก้ว
0: ดอกแก้ว
1: แล้วก็มีกุหลาบ
0: กุหลาบ
1: จะมีก็นี่คือมะลิ
0: มะลิ
1: เสร็จแล้วก็เค้าค่ะ
0: คลุกเค้าใช่มั้ย
1: คะ
0: ทีนี้ก็จะคลุกเค้านะคะเหมือนทําอาหารนะคะ
1: มันทําอาหาร
0: เออคลุกเค้า
1: เทียนที่เราอบเนี่ยเราจะอบแค่1ชั่วโมงเพื่อที่จะให้เทียนเนี่ยมันจะเคลือบน้ําหอมให้อยู่ได้นานหน่อยแต่ถ้าเกิน1ชั่วโมงเราจะได้แต่กลิ่นเทียนเราจะไม่ได้กลิ่นน้ําหอมนะคะ
0: ค่ะ
1: ต้องมีกําหนดของเค้า
0: แล้ว
1: รูดเลยค่ะ
0: นี่นะคะ
1: เริ่มรูดเลยเสร็จแล้ว
0: นี่ค่ะ
1: พร้อมใช้งาน
0: พร้อมใช้งาน
1: เขาเรียกว่าแขวนไว้ตู้เสื้อผ้าบุงาลำไป
0: ลำไปค่ะ
1: แล้วก็ไปแขวนไว้ตู้เสื้อผ้าแขวนไว้หน้ารถหอมหอมค่ะ
0: ถึงเวลาของเรื่องกล้วยกล้วยกับกล้วยอร่อยอร่อยของแม่มีกล้วยอะไรบ้างคะ
1: มีกล้วยสติ๊กค่ะตัวนี้คือกล้วยสติ๊ก
0: ค่ะ
1: นี่คือกล้วยหนึบ
0: สินค้าตัวนี้ขายดีไหมคะแม
1: ่ขายดีค่ะผลิตภัณฑ์ของเราจะทำเป็นซิกเนเจอร์ของศูนย์เรา
0: ค่ะ
1: เราไม่ค่อยได้ขายตามทั่วไป
0: ค่ะ
1: จะส่วนมากก็ถ้าทำปุ๊บเนี่ยจะมีลูกค้าสั่งเยอะ
0: ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของกล้วยนะคะเราก็เอามาเพิ่มมูลค่าด้วยการใส่ธัญพืชเข้าไปนะคะนอกจากจะเป็นกล้วยแบบธรรมดากล้วยตากธรรมดาเนี่ย
1: ตากธรรมดา
0: แต่ว่ามันทำให้มีมูลค่ามากขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพมากขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีอันนี้อะไรคะแม
1: ่สีเหลืองฟักทองปิ้งฟักทองส่วนมากเขาจะทำแล้วนึ่งแต่ของเราจะทำปิ้งเพราะเรามีใบตอง

0: เยอะ
1: ค่ะ
0: จากกล้วยต้นเดียวที่เราใช้ทํากระดาษแล้วเราก็ใช้ใบตองด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะเอามาทําห่อขนมเราเป็นฟักทองปิ้งฟักทองแล้วก็ปลูกเองค่ะฟักทองที่สวนเราปลูกเอง

0: ทีนี้มาถึงเรื่องของปิ้งย่างกันบ้างเขาบอกว่าที่นี่มีซิกเนเจอร์ในเรื่องของเวลคัมดิ้งเนา
1: ะ
0: ที่ถ้ามาที่นี่แล้วจะได้มาชิมกันนั่นก็คืออะไรคะพี่อ้อย
2: ค่ะคือฟักทองย่างนะคะฟักทองย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเราทำแปลงเกษตรอินทรีย์เรามีตัวฟักทองเยอะแยะมากมายเราจะทำยังไงให้สร้างมูลค่าของฟักทองได้แล้วก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ก็เลยกลุ่มป้าๆแม่ๆเนี่ยแหละก็ช่วยกันคิดว่าฟักทองเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบเนา
0: ะ
2: อาจจะเป็นฟักทองนึ่งฟักทองถ้วยฟูหรือสังขยาฟักทองแต่เราต้องทำไม่เหมือนใครแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยก็คือเราเอาฟักทองเนี่ยมาย่าง
0: กับใบตอง
2: ซึ่งเรามีอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วในชุมชนเราอยู่แล้วก็เอามาย่างก
0: ็
2: คือใครที่มาที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยก็จะได้ทานฟักทองย่างเป็นเวลคัมดริงค์ของเรานะคะก็จะได้กลิ่นของถ่านมันจะมีกลิ่นของถ่านมันก็จะทําให้หอมกลิ่นถ่านนะคะ
0: นี่ค่ะ
2: ค่ะอันนี้ย่างโดยเตาถ่านนะคะ
0: ไม่ร้อนหรอคะ
3: ร้อนๆ
2: นิดนึงค่ะ
0: นี่ค่ะเหลืองอร่ามน่าทานมากเลยค่ะ

0: กจากวิสาหกิจชุมชนการทำกระดาษแล้วยังมีวิสาหกิจชุมชนอะไรอีกไหมคะ
1: ก็มีวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านรถไฟพัฒน
0: า
1: ก็คือเรารู้แล้วว่าวิสาหกิจชุมชนหัตถประกาพันธ์คือกระดาษเนี่ยต
0: ้
1: องคนมีฝีมือที่จะทำ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาไม่ถนัดเนี่ยจะทำอะไรแล้วก็เข้าไปสอบถามอีกทีว่าอยากทำอะไรกันดีเขาก็บอกว่าเขาถนัดเรื่องเกษตรนะ
0: ค่ะ
1: ก็โอเคเราก็เลยจดตั้งวิสาหกิจผักปลอดภัยบ้านรถไฟพัฒนาเริ่มแรกเราก็เลยได้มุ้งที่เป็นโรงเรือนของช่วงนั้นเป็นงบของ9102ของเกษตร
0: ค่ะ
1: เราก็เลยปลูกผักแบบกลางมุ้งเราเน้นว่าเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักไว
0: ้ค่ะ
1: ขยะจากขยะเปียก
0: ค่ะ
1: แล้วก็สโลแกนเราคือเราต้องไม่ใส่ปุ๋
0: ยเคมี
1: ไม่ฉีดยาฆ่าแมลงอย่างเงี้ยค่ะพึ่งพาตนเองก็จำหน่ายในชุมชนเราโดยตลาดก็คืออยู่ในชุมชนเราเองอย่างเงี้ยค่ะ
2: คนที่กำลังท้อแท้กับชีวิตในเรื่องของการทำเกษตรพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดตรงเนี้ยค่ะผู้ใหญ่อ้อยคิดยังไงคะ
1: ก็คือจริงๆไม่มีความรู้เรื่องเกษตรมาเลยนะ
0: คะ
1: เห็นต้นข้าวก็นึกว่าหญ้าแล้วมันยากมากเพราะว่าเราไม่มีปุ๋ยเคมีไม่มียาฆ่าแมลง
2: ค่ะมันต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษ
1: มากแล้วอีกอย่างนึงต้นทุนในการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเรื่องปุ๋ยเคมีเนี่ยประหยัดแน่นอนเพราะเราทำปุ๋ยหมักเองแต่มันก็จะเรื่องแรงงานเนาะความท้อแท้ส่วนมากคนทำเกษตรอินทรีย์จะท้อแท้เรื่องแรงงานเพราะว่าหญ้าเราไม่ได้ฉีดยาเราต้องถอนเราต้องถอนทุกอย่างที่เห็นได้ว่า
2: อากาศก็ร้อน
1: อากาศก็ร้อนเงี้ยก็แรงบันดาลใจที่ทำให้เราประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้เนี่ยน
0: ะ
1: ไม่ท้อแท้เพราะว่าจุดหมายที่สำคัญจุดมุ่งหมายสุดท้ายที่เราจะต้องเจอน
0: ะ
1: เราได้ผักได้อาหารที่ปลอดภัยสุขภาพเราดีอันนั้นแหละค่ะอันนี้เป็นมันเป็นแรงบันดาลใจที่เราประสบความสำเร็จแล้วอยากไปต่อ
2: และถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะติดต่อศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติพึ่งตนเองบ้านรถไฟพัฒนาจ
1: ัง
2: หวัดลพบุรีได้ที่
1: ผู้ใหญ่อ้อยนะคะ
0: ก
1: ็ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติพึ่งตนเองสามารถติดต่อได้ทาง Facebook นะ
0: คะ
1: แล้วก็เดินทางมาที่หมู่10บ้านรถไฟพัฒนาตำบลลำนาลายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีได้ค่ะ
2: ก็ที่นี่ยินดีต้อนรับนะคะให้ทุกคนได้มีความรู้และเปิดประสบการณ์ไปพร้อมๆกันและที่สำคัญนะคะมาช็อปมาชิมอาหารปลอดภัยได้ที่นี่ค่ะ
3: ที่ผมสัมผัสหลายๆแห่งในจังหวัดลพบุรีเนี่ยเป็นการรวมตัวกันแบบเข้มแข็งมีพลังมีความทุ่มเทมีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้เพียงแต่ว่าบางครั้งอุปสรรคอาจจะมากอาจจะหนักมันรัฐควรจะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของความรู้ทำความเข้าใจแนวทางการตลาดรวมถึงจัดเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายให้วิสาหกิจชุมชนเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
4: สำหรับในเรื่องของการปลูกผักนะครับต่างๆที่เราจะเห็นอยู่บริเวณนี้นะครับในการปลูกผักแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ต่างๆนะครับการทำปุ๋ยหมักต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับทางเทศบาลของเราแล้วก็ชุมชนเนี่ยก็ได้นำไปใช้ในไปพัฒนาและปรับใช้นะครับและอีกอย่างนึงนะครับผักปลอดสารพิษนะครับปลอดแมลงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเราได้บริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์กับชุมชนเรากับท้องถิ่นของเรานะครับ
5: เชิงเกษตรที่มีเอกลักษณ์คำนึงถึงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมโดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเน้นการสร้างศักยภาพของคนในชุมชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริมที่เข้ามาสนับสนุนอาชีพหลักโดยไม่ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมหรือทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่และยังนำทุนที่มีอยู่มาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนนี่คือความภูมิใจของชุมชนค่ะ
2: จากชุมชนธรรมดาสู่ชุมชนเข้มแข็งที่พึ่งพาตนเองได้และกำลังก้าวไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนี่คือเรื่องราวดีๆของการพัฒนาที่นำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ได้อย่างลงตัวค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งวันนี้เอและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์รายการเทิดพระเกียรติและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้อยู่กับเราสองคนนะคะคุณบอลสกันแก้วประจันและดิฉันนุ่นจามจุเรียนยงค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามกันได้คุณผู้ชมครับรายการในดวงใจนิรันดร์ครับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้นะครับผ่านทางออนไลน์เพียงแค่คุณผู้ชมครับสแกน QR code ที่ปรากฏที่หน้าจอครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง TikTok ทาง Instagram ทาง X แล้วก็ทาง YouTube ครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอครับ nbtplus.prd.go.th และสามารถที่จะดาวน์โหลดครับแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ทั้งระบบAndroid แล้วก็ระบบ iOS ครับ
1: ซึ่งช่องทาง MBT Plus นี้นะคะคือ OTT ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้มีการรวบรวมสื่อทุกแขนงของกรมประชาสัมพันธ์เลยนะคะให้ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารได้แบบสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลารับชมช่อง2 MBT 2 HD ได้แบบสดๆหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้รวมถึงสามารถรับชมช่อง11ในส่วนของภูมิภาคและรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ทั่วประเทศเช่นเดียวกันค่ะ
0: อย่างที่ทราบกันนะครับรายการในดวงใจนิรันดร์ครับเป็นรายการที่จะนำคุณผู้ชมครับร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีหนึ่งข่าวครับที่จะนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามเป็นข่าวแรกทางด้านของกระทรวงมหาดไทยครับขอเชิญชวนคนไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีการเปิดตัวการแสดงนาฏกรรมคู่แผ่นดินโขนมูลนิธิศิลปอาชีพสุดยิ่งใหญ่ตอนสีดาครับซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยล่าสุดครับมีการเพิ่มรอบการแสดงในวันพุธที่11พฤศจิกายนรอบเวลา19นาฬิกาครับ
1: โดยนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้มอบหมายให้นายอัธยานวลอุทัยผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมในงานแถลงข่าวและมอบเงินสนับสนุนการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมีพลอากาศเอกอำนาจจิรมณีไมรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานค่ะซึ่งในการแถลงข่าวได้มีการนำเสนอตัวอย่างการแสดงในชุดหนุมานพลาดท่าเสียทีจับตอนมาจากเมื่อหนุมานตามไปเห็นพระมงกุฎพระลบจับม้าขี่เล่นหนุมานเข้าจับก็ถูกสองกุมารมัดและสักหน้าค่ะท้าทายไปถึงเจ้าของพระรามพระลักษ์พระพศพระสัตรุษจึงยกทัพมาพระรามรบกับพระมงกุฎพระลบแต่ไม่อาจทำอันตรายกันได้ค่ะพระมงกุฎแผลงสอนเป็นพวงมาลัยพระรามแผลงสอนเป็นขนมนมเนยจึงรู้ว่าเป็นเชื้อสายกันค่ะพระรามงอนง้อพระมงกุฎนางสีดาออกมาหาโอรสทั้งหมดจึงได้พบกันค่ะ
0: สำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีกำหนดการจัดแสดงขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนถึงวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในขณะนี้คุณผู้ชมครับบัตรเข้าชมการแสดงจำหน่ายไปแล้วกว่า 80% คณะกรรมการจัดการแสดงจึงได้มีการเพิ่มรอบการแสดงในวันพุธครับในวันพุธที่11พฤศจิกายน2569รอบเวลา19นาฬิกาซึ่งจะเปิดจำหน่ายบัตรรอบดังกล่าวครับในวันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
1: ค่ะซึ่งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานะคะเป็นมากกว่าการแสดงนาฏศิลป์แต่เป็นการแสดงเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นนับเป็น ็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทยค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ทุกมิติค่ะเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานทั้งยังเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงการจัดสร้างฉากและอุปกรณ์การแสดงเครื่องประกอบฉากหัวโขนตลอดจนเครื่องพระสตาพรอันงดงามประณีตมาร่วมกันอนุรักษ์สนับสนุนและส่งต่อโขนให้คงอยู่คู่สังคมไทยเพื่อให้ศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่านี้ยังคงเปล่งประกายสู่คนรุ่นต่อรุ่นไปอย่างไม่สิ้นสุดค่ะ
0: โดยหัวใจสำคัญของบทการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีตอนสีดาครับดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถ่ายทอดเรื่องราวของมหากาพย์รามเกียรติ์สีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่มาร่วมสัมผัสครับเรื่องราวของความรักการพัดพลากและการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเต็มอิ่มครบทุกอรรถรสครับสำหรับพี่น้องประชาชนผู้สนใจครับสามารถที่จะสนับสนุนการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาโดยสามารถซื้อบัตรเข้าชมโดยบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท800บาทและ600บาทได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-262-3456และสามารถที่จะคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ครับ www.thaiticketmajor.com สำหรับรอบนักเรียนครับก็จะจำหน่ายบัตรราคา200บาทนะครับไม่เปิดจำหน่ายทางบัตรทางออนไลน์ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ประชาสัมพันธ์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับก็ฝากเบอร์เอาไว้ได้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะบอกเบอร์อีกทีนึงนะคะ02-262-3456 02-262-3456 ค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ thaiticketmajor.com ก็ได้นะคะเพราะว่าบัตรรอบพิเศษเนี่ยจำหน่ายมาตั้งแต่วันที่5กันยายนแล้วนะคะตอนนี้ก็ใกล้แล้วใกล้เต็มแล้วเหมือนกันนะคะก็ท่านที่สนใจก็รีบเข้าไปติดต่อได้เลยนะคะ
0: นี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับได้ไปรับชมแล้วก็ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับการแสดงโขนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสุดยิ่งใหญ่พาคุณผู้ชมล่องใต้ครับกระทรวงมหาดไทยล่องใต้เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถครับเพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และเรื่องของการน้อมนำพระดำริสู่การต่อยอดหัตถศิลป์ทรงคุณค่าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ที่จังหวัดสงขลานะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้มอบหมายให้นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคใต้ค่ะซึ่งนายสยามนะคะท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหรือวันวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและความยากลำบากของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและในห่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในหลากหลายรูปแบบส่วนหนึ่งคือการพระราชทานอาชีพและรายได้ผ่านภูมิปัญญาผ้าไทย
0: เรื่องของการนำผ้าไทยมาในปัจจุบันนี้ครับพระองค์จึงได้มีการพระราชทานแนวทางให้ผ้าไทยเป็นแฟชั่นที่สามารถสวมใส่ได้ทุกวันใส่ให้สนุกและกิจกรรมครับการประกวดลายผ้าพระราชทานซึ่งได้สนุกเพราะทำให้เกิดการพัฒนาผ่านการแข่งขันเพราะการแข่งขันครับภูมิปัญญาถูกรวบรวมเอาไว้อย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาให้เกิดคุณภาพที่
1: จากพระราชทานแนวทางการส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยไว้ผ้าการเสด็จออกไปเยี่ยมราษฎรและโปรดให้คณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่ไปโค้ชที่สำคัญก็คือไทยเทคไทรเทรนด์บุ๊กที่พระองค์ทรงเป็นบรรณาธิการคาดการแฟชั่นของโลกและในประเทศยังผลให้เกิดการผลิตผ้าและงานหัตถกรรมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและตลาดในประเทศจนนำมาสู่การประกวดเพื่อให้ช่างทอผ้าได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผลงานออกมาค่ะ
0: โดยการประกวดลายผ้าพระราชทานครั้งนี้ครับเป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดของโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจึงขอให้คนมหาดไทยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ได้ให้ความสำคัญและลงพื้นที่ครับไปติดตามว่าพี่น้องประชาชนได้น้อมนำพระดำรัสและพระวินิจฉัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมหรือต้องการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้สิ่งที่พระองค์ท่านปรารถนาได้เกิดมรรคผลและยังประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนครับ
1: สำหรับการจัดการประกวดในพื้นที่ภาคใต้นะคะมีผู้ส่งผ้าเข้าประกวดจำนวน 1,912 ผืนและงานหัตถกรรมจำนวน89ชิ้นโดยผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าประกวดในระดับภาคทั้งสิ้น887ชิ้นงานแบ่งเป็นผ้า807ผืนและงานหัตถกรรมจำนวน80ชิ้นค่ะเพื่อที่คณะกรรมการกลั่นกรองจะเข้าสู่การประกวดรอบตัดสินระดับภาคในวันที่11กันยายน2569และรอบรองชนะเลิศระดับประเทศในวันที่12กันยายน2569ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะ
0: ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยครับว่าจังหวัดสงขลาครับได้มีการพัฒนาลวดลายและผลิตภัณฑ์ผ้าถิ่นนะครับสู่การเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าของจังหวัดสงขลาโดยมีเป้าหมายครับในการพัฒนาลวดลายอัตลักษณ์ของจังหวัดสร้างความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าสงขลาโดยนำลวดลายราชวัตรซึ่งเป็นลายอัตลักษณ์ครับของจังหวัดมาผสมผสานแนวคิดพหุวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนสงขลาพร้อมกับการบูรณาการองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการสกัดสีและการใช้สีธรรมชาติจนก่อให้เกิดการต่อยอดเป็นลายเฟื่องกันยาและลวดลายใหม่ๆอีกกว่า20ลายเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและให้ผ้าสงขลาคงอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
1: นี่ก็จากภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ก็จะเห็นว่ามีความผสมผสานนะคะกับภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วก็แนวคิดสร้างสรรค์ในยุคปัจจุบันเข้าไปก็ทำให้ผ้าไทยใส่ให้สนุกจริงๆค่ะก็จะเห็นจากคณะกรรมการที่ไปร่วมงานด้วยนะคะเครื่องแต่งกายของแต่ละท่านเนี่ยก็มีการประยุกต์และผสมผสานให้

0: สามารถนำเอาผ้าไทยตั้งแต่โบราณเนี่ยนะคะมาใส่สวมใส่ในปัจจุบันแล้วก็ดูทันสมัยด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วและที่มีการประชุมครม.สัญจรนะครับที่จังหวัดสงขลาล่าสุดที่ผ่านมาก็มีการนำเอาผ้าลายราชวัตรด้วยคุณผู้ชมครับมาสวมใส่แล้วก็ที่สำคัญคือมีความงดงามส่งเสริมอัตลักษณ์และก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับมาติดตามกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับสานต่อจากเรื่องราวของข่าวแรกนะครับเพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อโขนกับการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาครับ
0: โดยการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาเป็นการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลยนะคะที่ไม่ใช่เพียงความงดงามบนเวทีเท่านั้นที่สะกดสายตาตรึงใจของผู้ชมหากเป็นผลงานจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนก่อให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดสร้างฉากและอุปกรณ์การแสดงเครื่องประกอบฉากหัวโขนตลอดจนเครื่องพัสตาพรอันงดงามประณีตมาร่วมกันอนุรักษ์กันนะคะสนับสนุนและก็ส่งเสริมโขนให้คงอยู่คู่สังคมไทยเพื่อให้ศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่านี้ยังคงเปล่งประกายสู่คนรุ่นต่อรุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดค่ะ
1: โดยการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาครับมีกำหนดการจัดแสดงขึ้นในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะจากงานแถลงข่าวซึ่งจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันถึงความงดงามนะคะเรียกว่าเป็นทีเซอร์นะคะให้หลายๆท่านเนี่ยอยากจะเห็นว่าเอ๊ะในตอนนางสีดาเนี่ยนะคะจะมีอะไรให้เราได้รับชมบ้างอันนี้ก็เป็นแซมเปิลย่อยๆนะคะที่เอามาให้ได้รับชมกันก่อนที่จะมีการแสดงจริงเกิดขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วครับก็เน้นย้ำกันนะครับการแสดงจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนครับถึงวันที่10ธันวาคม2569ครับณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมไปได้รับชมเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงโขนซึ่งต้องบอกว่าเป็นสุดยอดการแสดงที่เราต้องไปดูกันทุกๆคนนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะมีความสวยงามงดงามแล้วก็เรียกว่าประทับใจจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเอาในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาร่วมในการแสดงโขนด้วยนะคะก็เข้าถึงทุกเพศทุกวัยทุกชาติเลยเพราะว่าเวลาชาวต่างชาติมาเห็นเนี่ยโอ้เขาร้องว้าวเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะเห็นความงดงามของเครื่องผ้าเครื่องทรงต่างๆเนี่ยนะคะก็ยังเห็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่เอามาสอดแทรกด้วยนะคะ
1: ติดตามชมมากๆครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับมีประกาศจากสำนักพระราชวังและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกครับเรื่องของการแจ้งกำหนดการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับ
0: โดยประกาศจากสำนักพระราชวังและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกค่ะได้มีการแจ้งกำหนดการเข้าพระบรมมหาราชวังรวมถึงวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการปรับเวลาให้บริการรถชัตเตอร์บัสในวันที่18ถึง19กันยายน2569เนื่องในโอกาสมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีศรีมหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังจึงได้ประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามรวมถึงขสมกได้ปรับเวลาให้บริการรถชัตเตอร์บัสเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนค่ะซึ่งก็มีรายละเอียดยังไงบ้างคะพี่บอล
1: รายละเอียดนะครับกำหนดการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมครับเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นครับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานปิดเวลา 11:00 น
0: ส่วนกำหนดการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่19 กันยายน 2569เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา13:00 นถึง15:30 นเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเวลา13:00 นถึง20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา19:00 นค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะในเรื่องของการแต่งกายโปรดแต่งกายสุภาพค่ะสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนนะคะส่วนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกค่ะ
1: เรื่องของการปรับเวลารถให้บริการชัตเตอร์บัสของขสมกครับเฉพาะวันที่18 กันยายน 2569ปิดจุดคัดกรองครับเวลา11:00 นมาดูเส้นทางกันครับคุณผู้ชมครับเส้นทาง M1 M7M8 M9 คันแรกครับจากท่าต้นทางเวลา7:00 นส่วนคันสุดท้ายครับจากท่าต้นทางเวลา10:00 นครับในส่วนของคันสุดท้ายจากสนามหลวงเวลา13:30 นหรือจนกว่าประชาชนจะหมดครับส่วนอีกหนึ่งเส้นทางสำคัญครับนั่นก็คือเส้นทาง M2 คันแรกครับจากท่าต้นทางเวลา7:00 นในส่วนของคันสุดท้ายครับจากท่าต้นทางเวลา10:30 นและในคันสุดท้ายครับจากสนามหลวงก็เวลา13:30 นหรือจนกว่าประชาชนจะหมดและอีกหนึ่งเส้นทางสำคัญเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือเส้นทาง M16 นะครับคันแรกจากท่าต้นทางเวลา8:00 นในส่วนของคันสุดท้ายจากสนามหลวงเวลา13:00 นครับหรือจนกว่าประชาชนจะหมดคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่สายด่วนขสมก1348นะครับหรือคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ครับที่ www.bmta.co.th ครับ
0: ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะในส่วนของเส้นทางต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นประกาศล่าสุดจากสำนักพระราชวังค่ะในเรื่องของกำหนดการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18 ถึง 19 กันยายน 2569ค่ะ
1: มาถึงเรื่องราวสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องราวของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับทางด้านของกรมแผนที่ทหารครับก็ได้มีการเตรียมเรื่องของความพร้อมจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็มีการกำหนดระยะสถานที่จริงในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศครับ
0: พันเอกจิตรกรใบรักษาผู้อำนวยการกองทำแผนที่กรมแผนที่ทหารท่านได้เปิดเผยค่ะว่ากรมแผนที่ทหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีโดยได้รับมอบหมายภารกิจให้จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับใช้ในการวางแผนและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเพื่อการจัดเตรียมสถานที่และการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศร้อยเอกนพพงษ์วงสุวรรณประจำแผนกประกอบแผนที่กองทำแผนที่กรมแผนที่ทหารก็ได้กล่าวเสริมนะคะว่าทางกรมแผนที่ทหารรับหน้าที่ในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศใน2ส่วนค่ะคือในพื้นที่ของกรมทหารมหาดเล็กราชวัณรบที่11รักษาพระองค์ซึ่งจะถูกใช้เป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยงานพระราชพิธีในครั้งนี้กรมแผนที่ทหารได้เลือกใช้ภาพถ่ายทางอากาศที่มีความทันสมัยที่สุดมาใช้ในการจัดทำแผนที่ค่ะก็คือการจัดทำแผนที่แบบ3มิติค่ะ
1: สำหรับงานทำแผนที่ดังกล่าวครับแม้ผลงานที่ออกมาอาจจะดูเรียบง่ายแต่เบื้องหลังครับก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนและต้องผ่านกระบวนการปรับแก้เสียก่อนครับเพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนต่างๆที่แฝงอยู่ในภาพทำให้สามารถวัดระยะทางและคำนวณพื้นที่ได้อย่างแม่นยำทั้งนี้ครับกรมแผนที่ทหารมีภารกิจในการกำหนดระยะที่แน่นอนรวมถึงการคำนวณทิศทางของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเพื่อให้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและงดงามตามโบราณราชประเพณีไทยครับ
0: ค่ะก็จะเห็นว่า ทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์นิกรหน่วยงานภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐรวมถึงพี่ๆทหารเองนะคะก็มีส่วนร่วมนะคะในพระราชพิธีสำคัญนี้ค่ะ
1: มาติดตามกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับสำหรับงานพระราชพิธี

0: ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพาคุณผู้ชมไปติดตามที่จังหวัดเชียงใหม่ครับโดยทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเลือกดอกชบาทิพย์เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนพร้อมจัดทำครับดอกทองกวาวเป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: โดยนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดหาดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะโดยที่ประชุมได้มีมติเลือกดอกชบาทิพย์เป็นรูปแบบสำหรับจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้มีการพิจารณาจากความสวยงามความหมายความประณีตความเหมาะสมของวัสดุความสามารถในการผลิตได้ในจำนวนมากตลอดจนระยะเวลาต้นทุนและความง่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนสามารถนำไปจัดทำได้ด้วยตนเองค่ะโดยกำหนดเป้าหมายนะคะจัดทำจำนวน 94,558 ดอกจัดสรรตามจำนวนประชากรของทั้ง25อำเภอเพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่มีดอกไม้จันทร์สำหรับร่วมถวายในพิธีระดับอำเภอโดยจะใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเช่นเปลือกข้าวโพดและวัสดุธรรมชาติอื่นที่เหมาะสมค่ะพร้อมกับส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาจิตอาสาและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำด้วยค่ะ
0: สำหรับดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ครับจะจัดทำจำนวน1ช่อโดยใช้ดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบเพื่อส่งให้กระทรวงมหาดไทยใช้สำหรับพิธีที่ส่วนกลางสำหรับระดับจังหวัดครับก็จะมีการทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนทั้ง25อำเภออำเภอละ1ช่อครับเพื่อใช้เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอในพิธีระดับจังหวัดนอกจากนี้ครับจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้จันทร์ในระดับจังหวัดในวันจันทร์ที่21กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณห้องประชุมบอลลูนนะฮะที่ภัตตาคารตูลู่ตำบลไหยาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยให้แต่ละอำเภอครับได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมอำเภอละ3คนรวม75คนครับเพื่อเป็นการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการจัดทำดอกไม้จันทร์ก่อนที่จะนำเอาองค์ความรู้ครับไปถ่ายทอดต่อแก่ประชาชนและชุมชนในแต่ละอำเภอโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่พร้อมจัดทำคู่มือและสื่อประกอบการฝึกอบรมเพื่อใช้ในการถ่ายทอดขยายผลในพื้นที่ทั้งนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยและเตรียมการในเรื่องของความพร้อมด้านดอกไม้จันทร์ในทุกระดับเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติครับ
1: นี่ก็เป็นของจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ได้มีการเลือกดอกชบาทิพย์แล้วก็ดอกทองกวาวค่ะเป็นตัวแทนของจังหวัดนะคะในการทำดอกไม้จันทร์นั่นเองค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ครับคือรายการในดวงใจนิรันดร์ประจำวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคราวหน้าครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

ชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ1นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ

0: ประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาค่ะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.กำหนดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันและชดเชยกองทุนน้ำมันในอัตราใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพเริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยประกาศดังกล่าวมีขึ้นภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องและรักษาราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหลังราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า30บาทต่อลิตรโดยมุ่งบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำมันและคำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศทางนี้กบน.กำหนดให้น้ำมันเบนซินส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน2.48 บาทต่อลิตรขณะที่แก๊สโซฮอลได้รับเงินชดเชยสูงสุด4.24 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลได้รับเงินชดเชยสูงสุด12.62 บาทต่อลิตรสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการส่งเงินเข้ากองทุนหรือได้รับเงินชดเชยจากกองทุนแล้วแต่ภายหลังส่งออกนอกราชอาณาจักรกำหนดให้อัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนเป็นไปตามที่ประกาศไว้โดยกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบอัตราที่ใช้ในขณะส่งออกได้ก็ให้ใช้อัตราตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ทางนี้ประกาศลงวันที่11กันยายน2569และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13กันยายนนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เห็นชอบร่างบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาชูยุทธศาสตร์ Dual Value ขยายโอกาสสื่อไทยผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์สู่ตลาดต่างประเทศนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบร่างแผนบริหาร

0: อนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์มีหลักลำบากอย่างยิ่งสำหรับยูเครนหลังรัสเซียพุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมการส่งออกหลักของประเทศซึ่งยิ่งซ้ำเติมวิกฤตงบประมาณที่กำลังเผชิญอยู่โดยนายอเล็กซานเดอร์คราฟเชนโกรัฐมนตรีเศรษฐกิจยูเครนกล่าวว่าความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์ถาวรจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียถูกประเมินไว้ที่เกือบ $10,000 ล้านหรือราว330,000 ล้านบาทในปีนี้ขณะเดียวกันผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างจากการโจมตีและการปิดกั้นท่าเรือโดยพฤตินัยคาดว่าคิดเป็นประมาณ 1.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ทั้งนี้แม้การสู้รบบริเวณแนวหน้าชะงักงันเป็นส่วนใหญ่แต่รัสเซียและยูเครนต่างพุ่งเป้าโจมตีเครือข่ายโลจิสติกและสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจอื่นๆมากขึ้นเพื่อพยายามบั่นทอนขีดความสามารถในการทำสงครามของอีกฝ่ายหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงวันนี้แล้วค่ะต่อไปรับชมสารคดี NBT Documentary สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่12ดูแลสงเคราะห์บุตรเลี้ยงดูอบรมและส่งเสริมให้บุตรเป็นคนดีมีความรู้และดำรงชีวิตอย่างถูกต้องมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ติศาสตร์มักเป็นการนำเสนอชุดข้อเท็จจริงและวันที่ชัยชนะและความพ่ายแพ้ของกษัตริย์และประธานาธิบดี
1: ตอนนี้เราอยู่ในศูนย์ควบคุมการปล่อยจรวดค่ะ
0: และส่งต่อมากลายเป็นอดีตตายตัวแต่มันไม่ใช่แบบนั้นค่ะประวัติศาสตร์คือการตีความของคู่ขัดแย้งการจงใจควบคุมความจริงและบางครั้งคือข้อเท็จจริงทางเลือกสารคดีชุดนี้ฉันจะตีแผ่ประวัติศาสตร์สำคัญของอเมริกา3เหตุการณ์สงครามปฏิวัติประกาศอิสรภาพแล้วเรื่องราวของบิดาผู้ก่อตั้งคือการโกหกหรือเปล่าสงครามกลางเมืองอเมริกาเป็นการต่อสู้เพื่อรวมชาติปลดปล่อยทาสในมลรัฐทางใต้แน่หรือและในตอนนี้ความฝันอเมริกันหรือนิทานหลอกเด็กซึ่งถูกบอกเล่าโดยประเทศมหาอำนาจโลก
2: เราทำไม่รู้ไม่เห็นถึงแม้ได้รับรู้ความจริงทั้งหมดแล้ว
0: ความยิ่งใหญ่ของอเมริกาเหนือกว่าชาติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางทหารเศรษฐกิจวัฒนธรรมและได้มาอย่างง่ายดายซะด้วยความคิดที่ว่าอเมริกาเป็นประเทศแสนพิเศษถูกกำหนดให้ยิ่งใหญ่คือส่วนสำคัญของความฝันแบบอเมริกันแต่ประวัติศาสตร์คือความคลุมเครือและเรื่องราวการผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของอเมริกาคือการโกหกคำโตที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกา
1: เรากดปุ่มปล่อยแล้ว
0: กดปุ่มแล้วถูกยิงออกไปแล้ว
3: ประวัติศาสตร์อเมริกาฉบับโกหกทั้งเพกับลูซี่เวอร์สลีย์อำนาจสูงสุด
0: ยุคสมัยที่ถูกสร้างให้ชวนฝันที่สุดคงเป็นทศวรรษ1950และต้นทศวรรษ1960หลายปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีภาพจำว่าเป็นช่วงเวลาสงบสุขและรักใคร่กลมเกลียวโลกที่แม่บ้านทำพายแอปเปิลส่วนพ่อต่อรถโกคาร์ทการแต่งงานแสนหวานสีสันสดใสบ้านเมืองปลอดภัยจนไม่ต้องล็อกประตูยากจนในช่วง1930การกระเบียดกระเสียนช่วงสงครามถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเพราะสหรัฐอเมริกาพังงาบแล้วอเมริกาเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ความฝันของอเมริกันกลายเป็นความจริงค่ะพวกเขาอยู่ในโลกของหวานหวานชื่นคืนสุขและฉันรักลูซี่จริงๆอ่ะอเมริกาคือความหวังของเสรีภาพและประชาธิปไตยสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปทั่วโลกแต่โลกสมบูรณ์แบบนี้สร้างขึ้นจากคำลวงซึ่งบางเรื่องน่ากลัวมากสหรัฐอเมริกาพังงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในปี1945แต่ผู้นำในขณะนั้นไม่ใช่ยอดมนุษย์เขาไม่ใช่วีรบุรุษสงครามหรือนักแสดงและแน่นอนค่ะว่าไม่ใช่มหาเศรษฐีมีรายงานว่าเขาเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งถูกสุ่มเลือกขึ้นมาจากถนนแต่ชายคนนี้กำลังจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานี่คือตึกอพาร์ตเมนต์ธรรมดาทั่วไปและเป็นบ้านของชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแฮร์รี่เอสทรูแมนทรูแมนเล่าว่าเขาขึ้นสู่ตำแหน่งโดยบังเอิญเพราะเขาเป็นรองประธานาธิบดีเมื่อผู้นำเดโมแครตอย่างแฟรงคลินดีรูสเวลต์เสียชีวิตในวันที่12เมษายน1945จู่ๆเขาก็ต้องทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์โจเซฟสตาลินขณะที่ความขัดแย้งในยุโรปใกล้จะสิ้นสุดลงแต่สงครามโหดร้ายกับญี่ปุ่นยังดำเนินต่อไปในตะวันออกอเมริกายังคงต่อสู้ในสงครามมรดกการตอบโต้ไม่ธรรมดาจากชายธรรมดาคนนี้เป็นการประกาศว่าอเมริกาจะพังงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจการตัดสินใจของทรูแมนต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจของผู้นำที่มีการโต้แย้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะเขาสั่งทิ้งระเบิดซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นระเบิดที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวเป้าหมายคือเมืองฮิโรชิมาผู้คน 70,000 คนเสียชีวิตทันทีบ้านเมืองเสียหายหมด
1: ไม่กี่วันต่อมานางาซากิประสบชะตากรรมเดียวกันฝูงชนเริงร่าไปรวมตัวกันที่ไทม์สแควร์ในนิวยอร์กเพื่อฉลองที่อเมริกามีชัยชนะเหนือญี่ปุ่นแต่ชัยชนะที่ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเดิมทีประวัติศาสตร์บอกไว้แบบนี้6สิงหาคมฮิโรชิมาโดนระเบิด9สิงหาคมนางาซากิโดนระเบิด15สิงหาคมญี่ปุ่นยอมแพ้1บวก2นำไปสู่3ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ว่านี้ระเบิดนิวเคลียร์คือความเลวร้ายแต่ยุติสงครามได้ช่วยชีวิตคนอเมริกันหลายล้านคนทว่าเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการนี้มีการปกปิดและเป็นเรื่องโกหกทั้งเพประวัติศาสตร์เดิมทำให้ระเบิดนิวเคลียร์2ลูกคือปัจจัยที่ยุติสงครามแต่ผู้นำญี่ปุ่นได้เจรจาเรื่องการยอมแพ้ไปแล้วเมื่อนางาซากิโดนระเบิดมันไม่น่าจะใช่สาเหตุระเบิดลูกแรกที่ฮิโรชิมาต้องบันทึกในประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่มันไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจเด็ดขาดที่จริงแล้วมันมีอย่างอื่นที่ทำให้ต้องยอมจำนนข้อมูลทั่วไปไม่ให้ฆ่าผู้เล่นคนสำคัญอีกคนอย่างสตาลินสัมพันธมิตรต่อต้านนาซีสหภาพโซเวียตวางตัวเป็นกลางมาตลอดในสงครามตะวันออกแต่วันที่8สิงหาคมทหารรัสเซีย 1,800,000 นายบุกโจมตีกองทัพญี่ปุ่นในแมนจูเรียรัสเซียประกาศสงครามอย่างเป็นทางการในวันที่9สิงหาคมตอนนั้นญี่ปุ่นรับมือกับ1มหาอำนาจได้แต่ว่า2มันเกินจะรับไหวถ้าญี่ปุ่นยอมแพ้แต่แน่นอนว่าในอเมริกาไม่มีใครยอมรับว่ารัสเซียมีบทบาทในการทำให้ยุติสงครามดังนั้นจึงเขียนประวัติศาสตร์ว่าระเบิดนิวเคลียร์ทำให้สงครามสิ้นสุดและเรื่องราวจบลงตรงนั้นเมื่อสงครามเย็นเริ่มขึ้นความเชื่อว่าระเบิดนิวเคลียร์อย่างเดียวทำให้ชนะสงครามยิ่งทำให้อเมริกาเชื่อในความเหนือกว่าของตัวเองสหรัฐอเมริกาต่อสู้ในสงครามเพื่อเสรีภาพ4ประการศิลปินชื่อนอร์แมนร็อกเวลวาดภาพ4ภาพเพื่อเฉลิมฉลองความฝันอเมริกันเสรีภาพจากความต้องการเสรีภาพในศาสนาเสรีภาพปลอดความกลัวและเสรีภาพในการพูดเน้นคุณค่าที่เพิ่มความมั่นใจในความเหนือกว่านี้ความฝันอเมริกันตอนนี้เป็นความจริงแล้วศาสตราจารย์ซาร่าชูสเวลศึกษาแนวคิดที่ทรงพลังนี
4: ้ฝันอเมริกันไม่ได้เป็นคำพูดติดปากแห่งชาติอย่างที่เรารู้วันนี้จนกระทั่งปี1931เมื่อนักประวัติศาสตร์เจมส์ทัสโลอดัมใช้วลีนี้ในหนังสือเรื่องมหากาพย์แห่งอเมริกาซึ่งประเด็นของอดัมส์คือฝันอเมริกันคือความฝันเชิงอุดมคติของการมีชีวิตที่ดีขึ้นเติมเต็มยิ่งขึ้นเปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่าเดิมมีชีวิตที่ดีที่สุดสร้างประเทศที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งแน่นอนว่าวัดด้วยวัตถุนิยมไม่ได้เขาอยากให้อเมริกาคิดถึงคุณค่าและเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าการทำเงินอย่างเด
1: ีย
4: ว
1: และมันเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อไหร่คะที่เน้นว่าต้องมีบ้านมีรถมีภรรยาที่น่ารักมีสนามหญ้ามีสระว่ายน้ำและอื่นๆนะคะ
4: เมื่อสังคมเจริญขึ้นหลังสงครามค่ะแนวคิดเรื่องความรุ่งเรืองมั่งคั่งของอเมริกาที่เริ่มเปลี่ยนไป
1: กลับมาตุภูมิความเป็นมหาอำนาจของอเมริกาก็ดำเนินไปพร้อมกับความหวังและความปรารถนารูปแบบใหม่นี่คงเป็นยุคแห่งสันติความมั่งคั่งและมีบ้านที่เหมาะกับวีรบุรุษที่อยู่อาศัยผุดขึ้นมากมายที่แรกคือเมืองใหม่ในลองไอซ์แลนด์ตั้งชื่อตามผู้บุกเบิกวิลเลียมเลวิทยินดีต้อนรับสู่เลวิทาวค่ะได้แรงบันดาลใจจากเฮนรี่ฟอร์ดเลวิทแบ่งส่วนงานการสร้างบ้านออกเป็น27งานแยกกันช่างส่วนใหญ่ตั้งใจสร้างบ้านให้ได้3ถึง4หลังต่อปีค่ะแต่เป้าหมายของเลวิท
5: คือวันละ30ถึง40หลัง
1: ไร่มันฝรั่ง 1,000 เอเคอร์บนเกาะลองไอซ์แลนด์เรียงรายด้วยพืชชนิดใหม่เดือนมีนาคมปี1949เขาขายบ้านได้ 14,000 หลังในเวลา3ชั่วโมงมันดูเป็นโลกสมบูรณ์แบบทุกคนดำเนินชีวิตด้วยฝันอเมริกันและถ้าฉันเกิดโชคดีได้สามีเป็นทหาร GI รัฐบาลจะให้รางวัลเป็นเงินกู้ก้อนโตผู้ซื้อที่อยากหนีออกจากเมืองรีบมาที่นี่เพราะชานเมืองมีบ้านในราคาจับต้องได้ความสำเร็จในลองไอซ์แลนด์ทำให้เกิดเมืองใหม่7แห่งเหมือนเลวิททาวน์ตั้งแต่ฟิลาเดลเฟียจนถึงแมรี่แลนด์บ้านแบบนี้เป็นที่นิยมในหมู่คู่แต่งงานใหม่ค่ะและถ้าคุณตั้งครรภ์แปลว่าคุณมีภาพลักษณ์แบบเลวิททาวน์เลวิททาวน์หมายถึงอะไรที่เป็นชานเมืองดีเลิศมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดีกว่าและที่สำคัญที่สุดราคาจับต้องได้ตอนยังเด็กแพทฮีแกนย้ายมาอยู่ที่เลวิททาวน์คุณเคยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ในบรุกลินใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะอยู่กันสองครอบครัวเราอยู่ชั้นสองเรามีพื้นที่จำกัดมากเราอยากออกมาใช้ชีวิตในชนบทนะคะแล้วก็ซื้อบ้านหลังใหม่ด้วย
1: และตอนนี้คุณมีประตูบ้านเป็นของตัวเองแล้ว
6: ค่ะ
1: มีทีวีมีอย่างอื่นน่าตื่นเต้นอีกไหมคะ
6: มีเครื่องซักผ้าให้แม่แม่ฉันตื่นเต้นมากที่ได้เครื่องซักผ้า
1: แม่ของคุณมีความสุขมากไหม
6: โอ้มีความสุขขึ้นมากเลยล่ะค่ะท่านไม่ต้องเป็นห่วงเราไม่ต้องมาคอยมองนอกหน้าต่างมองหาว่าเราไปไหนกันเรามีจักรยานขี่ซึ่งเราไม่เคยมีสมัยอยู่ที่บรุกลิน
1: คุณพูดจนเห็นภาพว่าความไปอยู่ที่นี่คือยุคทองเป็นแบบนั้นไหมคะจริงหรือเปล่าคะ
6: ใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเลยมันเหมือนฟ้าหลังฝนคุณเลวิตทำได้จริงๆค่ะทำให้ทุกคนสามารถซื้อบ้านได้ทำให้ฝันอเมริกันเป็นจริง
1: ด้วยความฝันอเมริกันแบบใหม่มันเปิดโอกาสให้ทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ปัญหาอยู่ที่คำว่าทุกคน
7: ด้วยความเคารพครับครอบครัวไมเยอร์นั้นใกล้เคียงกับบรรทัดฐานของเลวิททาวน์เว้นเสียแต่ว่าวิลเลียมไมเยอร์จูเนียร์และครอบครัวเป็นคนดำในชุมชนคนขาว
1: เดซี่กับวิลเลียมไมเยอร์เป็นครอบครัวผิวดำครอบครัวแรกที่พยายามปรับตัวให้เข้ากับเลวิททาวน์แต่ครอบครัวไมเยอร์ไม่ค่อยเป็นที่ต้อนรับผู้ประท้วงปะทะกับตำรวจมีคนคว้างก้อนหินใส่หน้าต่างบ้านและพบไม้กางเขนที่ถูกเผาอยู่ข้างนอกบ้านด้วยบุคคลนิรนามโทรมาเตือนเดซี่ไมเยอร์ว่าเขาจะยิงวิลเลียมทันทีที่เจอตัวผู้อาศัยไม่ปิดบังอคติเลย
8: ปัญหาใหญ่ของการอยู่ร่วมกันคือในท้ายที่สุดจะจบลงด้วยสังคมผสมถ้าเป็นแบบนั้นฉันเชื่อว่าพวกเขาจะหวังการแต่งงานผสมและอยากเท่าเทียมกับคนขาว
5: ฉันย้ายมาที่นี่เหตุผลหลักก็คือเพราะที่นี่เป็นชุมชนคนผิวขาวนะคะและเป็นที่เดียวที่ฉันตั้งใจมาอยู่ค่ะแต่ถ้าต้องออกจากเลวิททาวน์ฉันก็จะทำค่ะ
1: เลวิททาวน์ทั่วอเมริกาไม่ได้เป็นชุมชนคนผิวขาวโดยบังเอิญแต่เป็นผลมาจากข้อสัญญาในเอกสารซื้อขายข้อกำหนดและเงื่อนไขครอบคลุมสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงเชื้อชาติซึ่งชอบด้วยกฎหมายมันเป็นคำสละสลวยที่แปลว่าการแบ่งแยกเชื้อชาตินั่นเองค่ะข้อตกลงระบุว่าสิ่งปลูกสร้างห้ามถูกใช้ประโยชน์โดยผู้ใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์คอเคซอยซึ่งข้อตกลงนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ตอนขายบ้านให้ครอบครัวไมเยอร์แต่ข้อตกลงยัดเยียดเชื้อชาตินี้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายจนกระทั่งปี1968เมื่อชาญเมืองเป็นแหล่งของฝันอเมริกันความเหนือกว่าด้านนิวเคลียร์ของทรูแมนจึงเหมือนจะมั่นคงแต่ในปี1950ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปมีรายงานลับจากสภาความมั่นคงแห่งชาติใช้รหัสลับว่า NSC 68อ้างว่าสถานะใหม่ของอเมริกาที่เป็นมหาอำนาจตอนนี้กำลังถูกคุกคาม
9: เราเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญเป็นเรื่องของการบรรลุเป้าหมายหรือทำลายล้างไม่ใช่เพื่อสาธารณรัฐแห่งนี้แต่เพื่ออารยธรรมทั้งหมด
10: ปีเตอร์คูสนิกศึกษารายงานนี้ปีเตอร์คะ NSC 68คืออะไรงั้นเหรอคะ
11: NSC 68คือบันทึกลับสุดยอดที่ร่างขึ้นต้นปี1950เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์การป้องกันฉบับใหม่รายงานระบุว่ายุคแห่งความอ่อนแอที่สุดของอเมริกาจะเริ่มขึ้นในปี1954เพราะโซเวียตขยายอิทธิพลไปทั่วโลกและปกครองโลกจะแตกต่างจากความขัดแย้งในอดีตอย่างเรื่องสีผิวแต่เป็นสหรัฐและโซเวียตที่ห้ำหั่นกันจนตายไปข้างหนึ่งแนวคิดคือเราต้องมีศัตรูเพื่อให้การป้องกันประเทศมีความชอบธรรมศัตรูที่สามารถเอาชนะปกครองเราและทำลายเราได้
10: แล้วคุณคิดว่ามันเป็นความจริงไหมที่ว่าโซเวียตมีความสามารถน่ะ
11: ความสามารถของโซเวียตครับค่อนข้างจำกัดต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจของโซเวียตล่มสลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจอห์นเคนเนดีบอกว่าเหมือนสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศและชิคาโกตะวันออกล่มสลายและโซเวียตเป็นแบบนั้นโซเวียตสูญเสียคน27ล้านคนในสงครามโลกครั้งที่สองเพราะพวกเขาเป็นฝ่ายตั้งรับมาตลอด
10: โอ้ไม่แปลกใจเลย
11: พวกเขารู้ว่าสหรัฐนั้นแข็งแกร่งมากกว่าพวกเขาแค่ไหนและรู้ว่าสหรัฐสร้างขีดความสามารถพวกเขามองว่าตัวเองเป็นเหยื่อ
10: คุณคิดว่า NSC 68ส่งผลกระทบต่อการเมืองของอเมริกาในอีก10ปีถึง15ปียังไงบ้างคะ
11: มันทำให้เราเข้าสู่สงครามเศรษฐกิจอย่างถาวรตื่นตัวอยู่เสมอและมุ่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทันสมัยที่สังหารคนทั้งโลกได้โครงการนี้เสนอขึ้นมาขึ้นอยู่กับการรับรู้ของรัฐบาลนี้ของคนอเมริกันและอิสระชนทุกคนว่าแท้จริงแล้วสงครามเย็นคือสงครามแท้จริงมีการดำรงอยู่ของโลกเสรีเป็นเดิมพัน
10: ดังนั้น NSC 68ทำให้ประธานาธิบดีมีแค่3ทางเลือกเท่านั้น1คือการชิงโจมตีรัสเซียก่อน2อยู่เฉยๆแบบโดดเดี่ยวหรือ3เร่งสะสมอาวุธดูเหมือนว่า2ทางเลือกแรกไม่ได้ผลค่ะไม่มีใครอยากทำสงครามส่วนการอยู่อย่างโดดเดี่ยวอาจนำไปสู่การขึ้นสู่อำนาจของนาซีซึ่งเหลือแค่ทางเลือกที่3ก็คือเร่งสะสมอาวุธดูเหมือนว่ารายงานจงใจทำให้ทางเลือกที่3เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ด้วย NSC 68มาถึงโต๊ะทำงานของทรูแมนในเดือนเมษายน1950 7เดือนหลังรัสเซียทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกการบิดเบือนในรายงานทำให้ทรูแมนกลัวจนเพิ่มงบในการป้องกันประเทศเป็น3เท่าจาก 14,000 ล้านดอลลาร์เป็น 47,000 ล้านการทหารถลุงเงินเกือบ 15% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติการแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็นจึงดำเนินไปไม่หยุดพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้ดีขึ้นจึงทำให้เกิดสถานที่ทดลองแห่งใหม่ในเนวาดาซึ่งมันถูกบรรยายว่าเป็นทะเลทรายไม่มีคนอาศัยแต่สถานที่ทดลองอยู่ห่างจากลาสเวกัสแค่65ไมล์เท่านั้นขณะที่กองทัพเห็นที่ดินราคาถูกเจ้าของโรงแรมในเวกัสเห็นโอกาสการท่องเที่ยวปรมาณูจึงเกิดขึ้นควันรูปเห็ดทุกกลุ่มคือโอกาสทองทั้งนั้นคาสิโนเองยังนำเสนอเครื่องดื่มใหม่ๆนี่คือเครื่องดื่มที่พลาดไม่ได้ในปี1953วอดก้าบรันดีเชอรี่ใช่เลยและปิดท้ายด้วยแชมเปญจากนั้นขับรถไปในทะเลทรายอยู่กันยันเช้าและดื่มอะตอมิกค็อกเทลและรับชมการทดลองนิวเคลียร์มันคือที่สุดของการแสดงแสงสีเสียงเลยเชียร์

0: คนมาลาสเวกัสเพื่อสัมผัสแรงสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้านักท่องเที่ยวชมการทดลองจากโรงแรมได้ชมการประกวดนางงามระเบิดนิวเคลียร์หรือเพลิดเพลินกับบัลเล่นิวเคลียร์แต่สิ่งที่หายไปจากภาพความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอเมริกาในทศวรรษ1950ก็คือความกลัวเสียงสัญญาณเตือนภัยการฝึกซ้อมที่โรงเรียนผู้คนนับร้อยล้านคนไปที่หลุมหลบภัยฝุ่นนิวเคลียร์พร้อมการรับรู้ว่าในไม่กี่ชั่วโมงมนุษยชาติอาจถูกลบไปจากโลกได
1: ้เสียงสัญญาณหมายถึงทุกคนต้องหยุดการกระทำใดๆแล้วรีบหลบไปในที่ปลอดภัยที่อยู่ใกล้ที่สุด
0: การทดลองที่เนวาดามีความจำเป็นเพื่อแซงหน้ารัสเซียอเมริกาพัฒนาอาวุธและก็ศึกษาผลกระทบจากระเบิดนิวเคลียร์ของศัตรูด้วยการแข่งขันเพื่อเอาชนะรัสเซียความปลอดภัยกลายเป็นเรื่องรองท้องฟ้ามีแต่ควันรูปเห็ดที่เมืองอย่างเซนต์จอร์จการทดลองกลายเป็นงานประจำ
1: สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเราขอขัดจังหวะเพื่อแจ้งข่าวสำคัญเนื่องจากลมเปลี่ยนทิศทำให้สารตกค้างจากระเบิดนิวเคลียร์เมื่อเช้าพัดลอยไปยังทิศทางของเซนต์จอร์จขอแนะนำให้ทุกคนอยู่ในบ้านเป็นเวลา1ชั่วโมงหรือจนกว่าจะแจ้งต่อไปไม่มีอันตรายแน่นอนครับ
0: ผู้คนในพื้นที่ถูกเรียกว่าผู้ต้องฝุ่นพวกเขาเห็นสัตว์เลี้ยงทยอยล้มตายอัตราโรคมะเร็งและลูคีเมียเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับการทดลองในปี1957สภาเห็นชอบการตัดสินใจเปิดเผยความจริงเรื่องฝุ่นนิวเคลียร์ให้ผู้ต้องฝุ่นรู้โดยอ้างว่าการถูกรัสเซียทำลายล้างคือภัยร้ายแรงกว่ารัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าฝุ่นนิวเคลียร์นั้นอันตรายแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญกว่าสำหรับพวกเขาคือการสะสมอาวุธเพื่อแซงหน้าผู้ต้องฝุ่นคิดว่ารัฐบาลโกหกพวกเขามาตลอดซึ่งพวกเขาคิดถูกค่ะนี่คือการโกหกที่อมหิตที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาหลายปีหลังการทดลองมีการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ต้องฝุ่นมากกว่าพันล้านดอลลาร์เพื่อทดแทนการเสียสละของพวกเขาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประมาณการว่าคนอเมริกันอย่างน้อย 11,000 คนเสียชีวิตจากฝุ่นนิวเคลียร์อเมริกาในยุค50ไม่ได้กลัวแค่การจู่โจมจากรัสเซียเท่านั้นพวกเขายังกลัวความตกต่ำของศีลธรรมชาวอเมริกันด้วย
2: นักจิตวิทยานับไม่ถ้วนบอกว่าวรรณกรรมลามกอนาจารที่แพร่หลายออกไปสู่สังคมทำให้ศีลธรรมตกต่ำความเสื่อมนี้ทำให้เราอ่อนกำลังลงไม่อาจต่อต้านการโจมตีของคอมมิวนิสต์จอมลวงโลกได
0: ้บางคนเชื่อว่าการแทรกแซงของคอมมิวนิสต์คือภัยคุกคามใหญ่หลวงของอเมริกาวุฒิสมาชิกคนหนึ่งทำมากกว่าคนอื่นในการประโคมข่าวความกลัวยกแห่งความน่าสะพรึงกลัวของโจเซฟแมคคาร์ธีเริ่มต้นด้วยกระดาษแผ่นเล็กแต่จุดด้วยคำโกหกทั้งเพและในการประชุมการเมืองเขาเสนอรายชื่อจำนวน205รายชื่อซึ่งเขาอ้างว่าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็รับทราบแล้วแถมบุคคลเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศอีกด้วยสั่นสะเทือนกันพอสมควรเลยทีเดียวค่ะแต่วันต่อมาเกิดเรื่องตลกขึ้นเมื่อมีการลดจำนวนรายชื่อตอนนี้มีรายชื่อเหลือแค่57รายชื่อเท่านั้นจำนวนผันผวนแต่อเมริกาหยุดชะงักเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ด้วยความกลัวการกล่าวหาของแมคคาร์ธีมีจดหมายส่งมาถึงบ้านแจ้งให้คุณไปรายงานตัวที่สำนักงานวุฒิสภาคุณต้องไปปรากฏตัวที่ห้องสอบสวนก็คือห้องนี้แหละค่ะใช้บ่อยมากเลยเจ้าหน้าที่ในนี้จะถามคุณด้วยคำถามง่ายๆค่ะแต่คำถามอาจทำลายหน้าที่การงานของคุณและทำลายที่ยืนในสังคมหรือแม้แต่ชีวิตของคุณและคำถามก็คือคุณเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์หรือเปล่า ทีมงานของแม่คาที่จะสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาหลายชั่วโมงจนกว่าจะสติแตกเพราะความกดดันนักประวัติศาสตร์วุฒิสภาแคทเธอรีนสกอตศึกษาผลกระทบจากแม่คาที่
3: เมื่ออัยการได้รับอนุญาตให้อ่านคำให้การของพยานและคำให้การของลูกความในห้องประชุมลับพวกเขาต้องเจอกับความน่าสะพรึงเพราะคำให้การที่ว่านั้นเปลี่ยนไปมีการเปลี่ยนและพิมพ์ขึ้นใหม่จริงๆเนื้อหาระบุว่าลูกความสารภาพและระบุชื่อซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการเอ่ยชื่อนี้ระหว่างการสอบสวนเลยในยุคของแม็กซ์คาที่การกล่าวหาหรือว่าการอนุมานว่าคุณเข้าข้างหรือเคยเห็นอกเห็นใจลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำลายชีวิตของคุณไปตลอดกาล
0: แมคคาร์ธีโด่งดังเรื่องการล่าแม่มดคอมมิวนิสต์แต่เขายังมีเป้าหมายอื่นด้วยกลุ่มรักเพศเดียวกัน
3: มีบุคคลหนึ่งที่ถูกเพ่งเล็งในระหว่างการจับกุมครั้งหนึ่งคือลูกชายของวุฒิสมาชิกแห่งสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าเลสเตอร์ฮันต์พวกเขาแบล็กเมลเลสเตอร์ฮันต์พยายามขัดขวางไม่ให้เขาเข้าสู่การเลือกตั้งอีกครั้งเลสเตอร์ฮันต์จึงตัดสินใจปลิดชีพของตัวเองและ
0: เขาทำจริงๆ
3: เขาฆ่าตัวตายจริงๆที่นี่ในสำนักงานแห่งนี้
0: สะเทือนใจจังเลยค่ะ
3: ฉันถือว่าเขาเป็นเหยื่อคนหนึ่งของยุคแม็กซ์คาร์ธีค่ะคนอเมริกันมีแต่ความหวาดกลัวและหวาดระแวงฉันคิดว่ามันทำให้ผู้คนสิ้นหวังระแวดระวังในพฤติกรรมของตัวเองมีทีมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานในตอนนั้นจำได้ว่าเดิมห้องโถงและบรรยากาศตอนนั้นเงียบมากๆไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครพูดคุยกันไม่คุยกับเพื่อนร่วมงานทุกคนปิดปากเงียบเพราะแม็กซ์คาร์ธีและกลยุทธ์ของเขา
0: บอกได้ไหมคะว่ามีกี่คนที่ได้รับผลกระทบจากการล่าแม่มดในยุคนั้นนะคะ
3: ฉันคิดว่าหลายหมื่นคนค่ะคนที่เชื่อว่าจะถูกเปิดโปงความลับเรื่องที่เจอลาออกจากตำแหน่งไปเงียบๆส่วนคนที่ผ่านการประเมินความซื่อสัตย์และความมั่นคงแล้วว่าเป็นพวกรักเพศเดียวกันจะถูกไล่ออกฉันคิดว่าเราไม่มีทางรู้แน่ชัดว่ามีกี่คนที่ชีวิตโดนทำลายเพราะนโยบายของเขา
0: ในปี1953มีสมาชิกพรรครีพับลิกันเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเดวายไอเซนฮาวไอเซนฮาวอยากช่วยประหยัดเงินภาษีของประชาชนเขาพูดถึงการใช้เงินไปกับกองทัพโดยเปล่าประโยชน์ในสงครามเย็น
1: ปืนทุกกระบอกที่ผลิตขึ้นหรือรบทุกลำที่ปล่อยลงน้ำจรวดทุกลูกที่ยิงออกไปหมายถึงเมื่อประมวลแล้วเป็นการปล้นจากผู้ที่กำลังหิวโหยปล้นจากผู้ที่เหน็บหนาวไม่มีเสื้อผ้าใส่ราคาของเครื่องบินทิ้งระเบิดยุคใหม่แพงกว่าโรงเรียนสร้างจากอิฐในเมืองมากกว่า30เมือง
0: กองทัพประจำการใช้งบประมาณมหาศาลไอเซนฮาวร์ได้รับรายงานว่าสงครามตามรูปแบบจะบานปลายเป็นสงครามนิวเคลียร์เขาจึงตัดงบทหารและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แทนที่นี่ในแอริโซนาคุณยังสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าเกรงขามของชาติมหาอำนาจใหม่นี่คือ B-52 Stratofortress มันลำใหญ่มหึมาจริงๆค่ะแต่สำหรับไอเซนฮาวร์เครื่องบินลำนี้คือการต่อรองเพราะเครื่องบินแบบนี้เดินทาง 9,000 ไมล์ได้ด้วยตัวเองมันทำให้ไม่ต้องสร้างฐานทัพอากาศในยุโรปให้เปลืองงบอีกต่อไปลำนี้สามารถบินไปรัสเซียและสามารถบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์หนัก35ตันได้สบายๆ สิ่งนี้ทำให้อเมริกาครองความเป็นมหาอำนาจได้สหภาพโซเวียตคงไม่กล้าโจมตีเพราะเสี่ยงจะถูกทำลายล้างซะเองนี่คือการสร้างแสนยานุภาพทางทหารในสงครามเย็นช่วงแรกที่ไอเซนฮาวร์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมีระเบิดนิวเคลียร์ 1,000 ลูกพอถึงช่วงท้ายก่อนพ้นตำแหน่งมีระเบิดนิวเคลียร์ 22,000 ลูกทว่าหลายคนในกองทัพยังพูดถึงภัยคุกคามจากโซเวียตและรณรงค์ให้ทุ่มงบประมาณในการป้องกันประเทศอีก ไอเซนฮาวรู้ดีว่าภัยคุกคามจากโซเวียตถูกทำให้น่ากลัวเกินจริงโดยความสัมพันธ์ลับระหว่างทหารระดับสูงและบริษัทอาวุธเขาขนานนามว่าเครือข่ายอุตสาหกรรมการทหารไอเซนฮาวเห็นแล้วว่าอุตสาหกรรมการทหารนี้เป็นอันตรายกับประชาธิปไตยเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากความกลัวซึ่งขยายใหญ่ขึ้นภัยคุกคามต่ออเมริกาถูกทำให้เกินจริงการตอบโต้ของอเมริกาคือสะสมอาวุธมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือการทุ่มงบประมาณไปกับการป้องกันประเทศซึ่งมีรากฐานจากความหวาดระแวงซึ่งการโกหกบางเรื่องนั้นใหญ่พอๆกับเครื่องบินที่ระเบิด B-52 เลยความคิดและทัศนคติแบบนั้นยังคงตกทอดมาถึงทุกวันนี้ค่ะตามข้อมูลจากสหประชาชาติอเมริกาทุ่มเงินไปกับการทหารมากกว่าจีนรัสเซียซาอุดิอาระเบียอินเดียอังกฤษฝรั่งเศสและญี่ปุ่นรวมกันซะอีกระบบขีปนาวุธข้ามทวีปพิสัยไกลไททันทูสวาปามงบมหาศาลตอนนี้หลุมหลบภัยแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์และอีวอนมอริสเคยเป็นผู้บังคับบัญชาที่นี
4: ่ตอนนี้เราอยู่ใกล้แท่นปล่อยจรวดแล้วคุณกำลังจะได้ยืนใกล้ไม่กี่ฟุตกับไททันทูซึ่งเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป
0: โอ้มันใหญ่แล้วก็ดูเหมือนปีศาจร้ายมากค่ะ
4: มันสูง103ฟุตวัดตั้งแต่ยอดหัวรบจนถึงฐานที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่
0: ความสูงเท่ากับตึกรับฟ้าเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วขีปนาวุธนี้ทำอะไรได้บ้างคะ
4: หัวรบเป็นวัตถุระเบิดที่มีความแรง9เมกะตันแรงระเบิดเทียบเท่า TMT 9ล้านตันมันมีพลังทำลายล้างกินบริเวณถึง900ตารางไมล์
0: 900ตารางไมล์เลยเหรอคะ
4: ค่ะ
0: ที่คุณพูดว่าทำลายล้างแปลว่าทุกคนในบริเวณนั้นตายเรียบเหรอ
4: หลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันค่ะส่วนรังสีจะยังตกค้างต่อไปอีก 2-3 สัปดาห์สังหารประชากรที่เหลืออีกจำนวนมาก
5: เมื่อได้รับคำสั่งปล่อยจรวดไททันทูใช้เวลาพุ่งออกจากไซโลไม่ถึง1นาทีเหวี่ยงน้ำหนักบรรทุกที่ความเร็ว 15,000 ไมล์ต่อชั่วโมงระยะทางเกือบครึ่งโลก
0: ถ้ารัสเซียโจมตีอเมริกาสามารถทำลายรัสเซียได้ใน30นาทีซึ่งเรียกว่าอำนาจทำลายล้างเท่าเทียมกัน
4: การป้องปราบมีหลักการว่าคุณต้องแสดงสัญญานุภาพออกมาให้เห็นเพื่อกระตุ้นให้อีกฝ่ายแสดงตัวว่าเป็นภัยคุกคามอย่างเปิดเผยคือการข่มขู่ที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นต้องตั้งสันนิษฐานว่าฐานเก็บจรวดทุกแห่งคือเป้าหมายของจรวดหลายลูกที่ปล่อยมาทำลายดังนั้นทีมงานทุกคนมีความคาดหวังว่าเราจะอยู่รอดได้นานพอที่จะปล่อยจรวดของเราบ้างเราเองก็เป็นปลายทางที่ใช้เวลา30นาทีเหมือนกันซึ่งเป้าหมายที่สองไม่นานจะกลายเป็นหลุมควันซึ่งในที่สุดที่แห่งนี้ก็จะกลายเป็นหลุมควันเหมือนกันค่ะ
0: ฉันเข้าใจถูกไหมคะว่ารัสเซียรู้ว่าฐานเก็บจรวดอยู่ตรงนี้และคุณเองก็อยากจะให้พวกเขารู้ว่าอยู่ตรงน
4: ี้ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้อง
0: และถ้าคุณหุนหันปล่อยจรวดออกไปคุณต้องแน่ใจแล้วว่าพวกเขาจะปล่อยจรวดส่งตรงมาที่นี
4: ่ใช่
0: และคุณก็จะตาย
4: ใช่พวกเราจะตาย
0: ประธานาธิบดีกดปุ่มสีแดงปล่อยนิวเคลียร์จรวดไททันกว่า50ลูกจะพุ่งออกจากไซโลในฐานะผู้บังคับบัญชาอีวอนต้องสั่งปล่อยจรวดแต่เธอไม่เคยรู้ว่าส่งไปทำลายที่ไหนเธอรู้แค่ว่าเป้าหมายที่2
4: ทีนี้การปล่อยจรวดเราต้องทำงานร่วมกันคุณกับฉันเราจะเสียบกุญแจเพื่อปล่อยรองผู้บัญชาการจะมาประจำที่ใต้นาฬิกาเรือนนี้ส่วนคุณเดินไปตรงนั้นและลูซี่คุณจะเห็นว่ากุญแจมันอยู่ไกลกันมากคนเดียวทำไม่ได้หรอกคุณพร้อมไหม
0: คิดว่านะคะ
4: 3 2 1บิด4 3 2 1ลอย
0: สัญญาณไฟขึ้นแล้ว
4: คุณเห็นปุ่มสั่งทำงานไหม
0: สั่งทำงานแล้ว
4: อีกสักพักคุณจะได้ยินเสียงกริ่งดังและ
6: มันเกิดขึ้นแล้ว
7: สัญญาณไฟขึ้นแล้ว
6: เป้าหมายแล้ว
7: อ่ะฮะ
6: คุณกำลังจะสั่งจุดเครื่องยนต์ทันทีที่เครื่องยนต์เริ่มเผาไหม้แล้วคุณกับฉันได้เริ่มทำบางอย่างที่เราหยุดไม่ได้ยกเว้นถ้ามันไม่ทำงานก็จะหยุดทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนนี้คุณปล่อยออกไปแล้ว
7: ปล่อยออกไปแล้วมันไปแล้ว
6: และ30นาทีต่อจากนี้เป้าหมายที่2จะหายไปตลอดกาล
7: การพัฒนาจรวดไททันเกิดจากข้อสันนิษฐานว่าคอมมิวนิสต์รัสเซียพัฒนาอาวุธแสงหน้าไปแล้วมีการโน้มน้าวสาธารณชนว่าต้องทุ่มงบหลายล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาให้เท่าเทียมในปี1960กองทัพอากาศคาดการว่ารัสเซียจะมีจรวดพิสัยไกลถึง185ลูกในระยะเวลา18เดือน CIA บอกว่า200หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งอ้างจากทางการว่ามี500ลูกและทั้งหมดนี้เกินจริงไปบ้างหลายปีต่อมามีเอกสารของรัสเซียเปิดเผยข้อเท็จจริงรัสเซียไม่ได้มีอาวุธหลักพันหรือว่าหลักร้อยหรือแม้แต่หลักสิบแต่มีแค่4ลูกเท่านั้นขณะที่ภัยคุกคามจากจรวดพิสัยไกลถูกทำให้เกินจริงประธานาธิบดีคนต่อมาพบว่าขีปนาวุธพิสัยกลางก็เป็นภัยคุกคามไม่แพ้กันของไอเซนฮาวจบลงในเดือนพฤศจิกายน1960ประธานาธิบดีคนใหม่จอห์นเอฟเคนเนดีมีภาพลักษณ์ของคนหนุ่มไฟแรงมีภรรยาคนสวยและลูกที่น่ารักแต่การบริหารงานของเคนเนดีสร้างขึ้นจากการหลอกลวงภาพลักษณ์ของเขาที่มีสุขภาพแข็งแรงคือภาพลวงตาอาการป่วยเรื้อรังทำให้เขาต้องพึ่งยาหลายชนิดทั้งสเตียรอยด์และยาแก้ปวดส่วนภาพลักษณ์ของชายรักครอบครัวก็ปกปิดความเจ้าชู้มากๆและมีเรื่องชู้สาวกับมาริลินมอนโรสิ่งที่ปกปิดไว้ถูกเปิดเผยหลังการเสียชีวิตของเขาแต่มีผลงานหนึ่งของเคนเนดีที่ยังคงเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้ในช่วงเวลาที่ความกล้าหาญของประธานาธิบดีช่วยอเมริกาให้รอดพ้นจากนิวเคลียร์คือตำนานยิ่งใหญ่อันดับ

0: ตวรรษที่20ฉันอยู่บนถนน K Street ในวอชิงตันดีซีค่ะย่านนี้ถือว่าเป็นย่านที่เงียบสงบดีและนั่นคือเป้าหมายเพราะที่ตั้งอยู่ไม่ไกลคืออาคารที่ดูแล้วน่าเบื่อแต่ที่ซ่อนตัวอยู่ข้างในคือศูนย์การตีความภาพถ่ายแห่งชาติในปี1962มีพัสดุจากกองทัพส่งมาที่นี่พร้อมภาพฟุตเทจที่เครื่องบินสอดแนมถ่ายภาพทางอากาศจากคิวบาและนี่คือภาพถ่ายที่ทำให้นักวิเคราะห์ตกตะลึงเพราะตรงนั้นคือขีปนาวุธวิกฤตการขีปนาวุธคิวบาเริ่มขึ้นแล้วคิวบาอยู่ห่างจากสหรัฐแค่100ไมล์ภาพถ่ายเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่าประเทศคอมมิวนิสต์คิวบามีขีปนาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางโจมตีสหรัฐได้นายพลของเคนเนดีวางแผนบุกคิวบาแบบเดียวกับวันดีเดย์ผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องบินสอดแนมไปประมาณการจำนวนของทหารของศัตรู CIA บอกเคนเนดีว่ามีกองกำลังรัสเซีย 6-8,000 นายคุ้มกันจรวด32ลูกนี้แต่ความจริงน่ากลัวกว่านั้นบนเกาะคิวบามีทหารรัสเซีย 40,000 นายและมีหัวจรวดนิวเคลียร์กว่า90หัวรวมถึงจรวดนิวเคลียร์เพื่อใช้ในสงครามกว่า50หัวแต่ละหัวมีพลังเหมือนระเบิดที่ทำลายฮิโรชิมาหากสหรัฐบุกคิวบาจะทำให้เกิดสงครามนิวเคลียร์เคนเนดีปฏิเสธนายพลปฏิเสธการบุกโจมตีเขาเลือกการตอบโต้ที่เบากว่าอย่างการปิดล้อมตำนานเล่าว่าเคนเนดีข่มขู่ให้ครูชอปย้ายฐานส่งขีปนาวุธออกไปสองคนยืนเผชิญหน้าจ้องตาไม่ลดละและครูชอปกระพริบตาก่อนเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวเรือรัสเซียหันลำกลับพร้อมบรรทุกขีปนาวุธกลับบ้านหลังจากการทำงานให้ประธานาธิบดีถึง3คนรัฐบุรุษดร.เลสลีย์เกฟบอกเราว่าเรื่องเล่านี้ดีเกินกว่าจะเป็นจริงเลสคะข้อมูลอย่างเป็นทางการของวิกฤตการนี้จบลงยังไงคะ
1: เขาเผชิญหน้ากับครูชอปว่ากันว่าเหมือนดวลปืนกันที่โอเคของเราครูชอปวางปืนลง
0: แต่จริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะ
1: เรื่องที่เกิดขึ้นจริงต่างออกไปมากมีการเจรจาลับระหว่างสองฝ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันสองข้อข้อแรกคือโซเวียตต้องถอนฐานส่งขีปนาวุธออกจากคิวบาข้อที่สองข้อนี้ถูกเก็บงำเป็นความลับมาหลายปีมากเราตกลงกันว่าเราจะถอนจรวดจูปิเตอร์จรวดนิวเคลียร์จูปิเตอร์ออกจากตุรกีซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนของสหภาพโซเวียตแล้วเชื่อไม่ว่าผ่านมาเกือบ10ปีเชียวนะ
0: แล้วทำไมคนอเมริกันถึงเลือกเชื่อเรื่องเล่านี้คะ
1: เพราะมันเป็นเรื่องความหนักแน่นไม่อ่อนข้อของเราความหนักแน่นนี้เองคือหัวใจของคติชนอเมริกันในการเอาชนะทางการเมืองเอาชนะเรื่องนโยบายต่างประเทศซึ่งเคนเนดีพิสูจน์ให้เห็นแล้วและเราอยากเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงเราทำไม่รู้ไม่เห็นถึงแม้ได้รับรู้ความจริงทั้งหมดแล้ว
0: แล้วคุณล่ะคะเลสคุณเชื่อเรื่องเล่านี้ด้วยหรือเปล่าคะ
1: แน่นอนอยู่แล้วครับ
0: ด้วยประสบการณ์ทั้งหมดในการขุดลงไปจนพบความลับคุณคิดว่าพวกเขาพูดเรื่องจริงไหม
1: แน่นอนสิครับผมไม่รู้ความจริงแล้วผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นตอนความจริงปรากฏผมทั้งตกใจและแน่นอนว่าต้องรู้สึกมันคงต้องออกมาแบบนี้เขาจะเจรจาเสนอข้อตกลงอื่นได้ยังไง
0: คุณคิดว่าวิกฤตการขีปนาวุธคิวบาส่งผลต่อนโยบายต่างประเทศอเมริกายังไง
1: มันกลายเป็นตำนานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจหลังจากนั้นเกือบทั้งหมดซึ่งวิธีการยุติวิกฤตการมาจากการข่มขู่ว่าจะทำสงครามและไม่ใช่การพยายามเจรจาซึ่งคุณต้องยอมให้ตายเถอะประนีประนอมมันเป็นคำที่น่ารังเกียจมากในนโยบายต่างประเทศของอเมริกาแต่ไม่อ่อนข้อคือคำที่ดีที่สุดซึ่งวิกฤตการที่คิวบาพิสูจน์ให้เห็นแล้ว
0: หลังเหตุการณ์คิวบาความเป็นมหาอำนาจของอเมริกากลับคืนมาความเชื่อว่ากำลังทางทหารทำให้รัสเซียยอมสยบแทบเท้ารุนแรงขึ้นกว่าเดิมมากแต่รอยร้าวที่ฝังอยู่ในความฝันอเมริกันก็เริ่มปรากฏให้เห็นอเมริกายังคงแบ่งแยกเชื้อชาติ

0: และคนแอฟริกันอเมริกันต้องการความเปลี่ยนแปลงผู้นำกลุ่มสิทธิพลเมืองเรียกร้องให้ออกมาเดินขบวนในวอชิงตันผู้นำของพวกเขามาร์ตินลูเธอร์คิงจะพูดกับฝูงชนผ่านการถ่ายทอดสดเขาจะพูดตรงๆกับชาวอเมริกันเกี่ยวกับรอยร้าวที่เกิดขึ้นภายใต้เรื่องเล่าแห่งชาติมาร์ตินลูเธอร์คิงไม่สบายใจที่โรงแรมวิลลาร์ดนี้ว่าจะเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างไรเขาควรจะเทศผ่านสุนทรพจน์นี้หรือพูดจาเยาะหยันผู้ฟังบางคนบอกว่าต้องทำให้ดูน่าท้าทายสำหรับอเมริกาแต่อีกแล้วเรื่องสำคัญที่สุดคือต้องสร้างแรงจูงใจดังนั้นในโรงแรมนี้ในบรรยากาศครุกรุ่นร้อนระอุเขาได้เรียบเรียงถ้อยคำเพื่อสร้างสรรค์อเมริกาในรูปแบบใหม่นั่นคือความฝันอเมริกันในรูปแบบใหม่คิงเรียบเรียงถ้อยคำด้วยการชี้ให้เห็นชีวิตจริงอันโหดร้ายในสหรัฐอเมริกาการกีดกันคนแอฟริกันอเมริกันอย่างต่อเนื่องยาวนานวันที่28สิงหาคม1963ผู้ประท้วงเดินทางมาถึงคนอเมริกันกว่า 200,000 คนได้ยินเสียงเรียกร้องครั้งนี้ผู้คนหลั่งไหลมาจนเต็มพื้นที่จัตุรัสแห่งนี้ค่ะพวกเขาทั้งหมดมาจากสถานีพวกเขาเร่งรีบไปยังจุดที่มีการเดินขบวน
1: เรายินดีที่จะประกาศว่าผู้นำทางศีลธรรมของชาติผู้เชิญชวนให้มีการรณรงค์ทางศีลธรรมครั้งใหญ่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศต่อต้านขบวนการเหยียดเชื้อชาติด็อกเตอร์มาร์ตินลูเธอร์คิง
0: วันนั้นผู้ประสัยหลายคนเรียกร้องให้อเมริกาปรับนโยบายเรื่องเหยียดเชื้อชาติ
2: ขอเสียงทุกคนหน่อย
3: เสรีภาพเราต้องการเสรีภาพ
0: แต่สิ่งที่คงทนคือวลีข้าพเจ้ามีความฝันของคิงนาธานคอนโนลลี่อธิบายว่าทำไมมันถึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในตำนานประจำชาติการเดินขบวนในวันนั้นหวังผลด้านเศรษฐกิจแต่ที่เราจำได้กลับเป็นคำพูดเกี่ยวกับความฝันใช่ไหมคะ
4: ใช่เลยครับสุนทรพจน์ข้าพเจ้ามีฝันกลายเป็นที่จดจำทำให้การเดินขบวนในวันนั้นเป็นเรื่องศีลธรรมไปแต่ถึงแม้ว่ามันจะสร้างอุดมคติประจำชาติขึ้นมาได้แต่ในความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลยถ้าเรามองย้อนกลับไปที่สุนทรพจน์ข้าพเจ้ามีความฝันในฐานะกลไกการสร้างอุดมคติของชาติแล้วต้องถือว่าได้ผลในแง่การสร้างคำสละสลวย
0: มาร์ตินลูเธอร์คิงผงาดขึ้นมาเป็นวีรบุรุษตัวแทนแห่งความเท่าเทียมแต่ความฝันของเขามีข้อจำกัดและการกีดกัน
4: การเดินขบวนในวอชิงตันตอนนั้นไม่อนุญาตให้ผู้หญิงกล่าวปราศรัยทั้งที่มีผู้สมควรพูดได้อย่างโรซาปาร์คคอร์เรตตาสกอตคิงแต่ว่าตัวคิงเองยังไม่อาจแหกบรรทัดฐานแบบชายเป็นใหญ่ได้เมื่อเป็นเรื่องของการเมืองขนาดคอร์เรตตาสกอตคิงที่ไปทำเนียบขาวกับคิงเพราะได้รับเชิญในวันนั้นแต่คิงกลับให้เธอรอหน้าประตูของทำเนียบขาวผมคิดว่ามันเป็นการลดทอนความยิ่งใหญ่ของเขาเมื่อเป็นเรื่องความเท่าเทียมทางการเมือง
0: คุณคิดว่ามาร์ตินลูเธอร์คิงตัวจริงแตกต่างจากตัวเขาในภาพนักบุญที่คนจดจำจนถึงทุกวันนี้ไหมคะ
4: แนวคิดทางการเมืองของเขาไม่เข้ากับการเมืองกระแสหลักครับการจัดสรรทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อทำให้ทุกคนเสมอภาคในการหารือทางการเมืองพบว่ามีความคิดบางที่เกินจะยอมรับได้แต่ภาพลักษณ์ของคิงถือว่ามีความจำเป็นในการสร้างกรอบวิธีคิดเรื่องสิทธิพลเมืองดังนั้นทันทีที่คิงถูกลอบสังหารจะเห็นว่าผู้คนเริ่มสร้างภาพลักษณ์และข้อความที่เขาอยากสื่อสารขึ้นมาใหม่คนที่เคยตีตัวออกห่างกลับพากันมาที่โบสถ์ในพิธีฝังศพของเขามันจึงเป็นเรื่องแปลกผมคิดว่าจุดยืนของเขาที่มันซ้อนกันอยู่ระหว่างอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมทำให้เขาคือปัญหาสำหรับสองขั้วในความเป็นจริง
0: ปลายยุค60และยุค70ความมั่นใจในตัวเองของอเมริกาสั่นคลอนเพราะวิกฤตเศรษฐกิจสงครามเวียดนามและความมุ่งมั่นของรัสเซียที่จะเอาชนะเรื่องสะสมอาวุธความฝันนี้จบลงแล้วหรือไม่น่าใช่ในปี1967เพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางดนตรีสถานีวิทยุ AM และ FM ในอเมริกาถูกห้ามไม่ให้ออกอากาศรูปแบบของรายการวิทยุที่มีเนื้อหาซ้ำกัน
2: วิทยุ FM

0: จึงหาทางเลือกที่ถูกกว่าเพลงในยุค50เหมาะสมที่สุดผู้ฟังที่มีอายุและมีฐานะช่วยสนับสนุนการโฆษณาด้วยทำให้สถานีเพลงเก่าผุดขึ้นมามากมายดังนั้นความชื่นชอบเพลงยุค50ในอเมริกาจึงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพ่อๆกับการโหยหาอดีตนั่นแหละค่ะดนตรีทำให้เกิดภาพยนตร์ตามมาอย่างเรื่องกรีซหรือเจาะเวลาหาอดีตและดูเหมือนจะมีนักการเมืองคนหนึ่งเหมาะเจาะกับการปลุกยุค50ได้ดีกว่าใครค่ะโรนัลด์เรแกนเรแกนรักยุคสมัยนั้นชอบภาพยนตร์ที่บางเรื่องเขาแสดงเองด้วยและให้คุณค่ากับสถาบันครอบครัวที่ปรึกษาของเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากต้นแบบยุค1950อย่างเดอะไวท์ไอเซนฮาวร์วาทะของเรแกนชวนให้ระลึกถึงโลกที่สาบสูญ
1: ทุกคำสัญญาทุกโอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกคนในประเทศนี้ลูกหลานของเราก้าวไปสู่อนาคตผ่านประตูแห่งโอกาสนี้และรับรู้ว่าคำสัญญานั้นเป็นจริงแล้วนั่นคืออเมริกาขอบคุณขอพระเจ้าคุ้มครองพวกคุณและอเมริกา
0: เรแกนขึ้นสู่อำนาจพร้อมยุทธศาสตร์การเมืองแบบรีพับลิกันนำเสนออเมริกาในฐานะประเทศที่หวยหาความยิ่งใหญ่ในอดีตพร้อมกลับไปสู่แบบแผนดูเหมือนเรแกนและผู้สนับสนุนต้องการสร้างฝันอเมริกาสมัยยุค1950ขึ้นมาใหม่นะคะเรแกนตั้งใจลบทศวรรษที่มีแต่ความผิดพลาดออกไปให้หมดไมเคิลเขาชอบอะไรในยุค1960และ1970คะ
2: สุนทรพจน์และวาทศิลป์ของเรแกนมักนำเสนอยุค1960ว่าเป็นช่วงที่อเมริกาส่วนเซสาระสำคัญที่ไม่ได้พูดออกมาในสุนทรพจน์นั้นก็คือเรื่องสิทธิพลเมืองเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสงครามเวียดนามและคดีวอเตอร์เกตแต่แทนที่จะพร่ำพรรณนาความรู้สึกเชิงลบและความขัดแย้งในยุค60ออกมาเขากลับปลุกเร้าภาพอันสวยงามของยุค50แทน
0: ไม่มีการพูดออกมาใช่ไหมคะแต่ในช่วง1950เรายังไม่มีสิทธิพลเมืองและยังไม่มีสิทธิสตรีและก็ยังไม่มีการประท้วงเรื่องสงครามเวียดนามดังนั้นมันต้องดีกว่าแน่นอน
2: ครับคุณพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาดังๆแล้ว จริงๆแล้วมันคือภาพของยุค1950ที่โทรทัศน์นำเสนอมากกว่ารวมถึงฮอลลีวูดด้วยอเมริกาเมืองเล็กๆที่ปราศจากความขัดแย้งและความซับซ้อนแบบที่เรารู้ในประวัติศาสตร์และเห็นจากชีวิตจริง
0: ดังนั้นยุค1950จึงมี2แบบแบบจริงที่มีความหวาดระแวงการเหยียดเชื้อชาติและนิวเคลียร์หน้าสะพรึงและยังมียุค1950ที่ฮอลลีวูดสร้างขึ้นมาใหม่ประเทศที่มีความมั่นใจและผาสุกสารคดีนี้เราได้เห็นอเมริกาตั้งแต่ก้าวแรกแห่งความเป็นชาติอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์บิดเบี้ยวเกินจริงและบิดเบือนความจริงคำเท็จถูกส่งต่อมาหลายศตวรรษตั้งแต่การปฏิวัติอเมริกามาถึงสงครามกลางเมืองและสงครามเย็นตอนนี้ฉันได้เดินทางทั่วอเมริกาแล้วค่ะฉันคิดว่าฉันยังสัมผัสคำเท็จและความจริงครึ่งๆกลางๆของยุคสงครามเย็นซึ่งส่งผลกับคนอเมริกันจนถึงทุกวันนี้ได้ฉันคิดว่าคนอเมริกันหลายคนไม่ได้ไว้วางใจรัฐบาลเลยค่ะเพราะรู้ว่ารัฐบาลโกหกพวกเขาซึ่งช่วงปลายศตวรรษที่20มันเป็นแบบนั้นเสมอค่ะแต่การโกหกและเรื่องแต่งจริงๆแล้วคือ2ด้านของเหรียญเดียวกันไม่ใช่เหรอปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะเรื่องจินตนาการแห่งชาติอเมริกานั้นแท้จริงแล้วเป็นตำนานทรงพลังที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลก

0: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
1: มงคล38ประการประการที่13ดูแลสงเคราะห์ภรรยาหรือสามีปฏิบัติต่อคู่ครองด้วยความรักซื่อสัตย์และช่วยเหลือกันสร้างครอบครัวที่มั่นคงมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ในทุกๆวันเราทิ้งบางอย่างออกจากชีวิตโดยไม่เคยรู้เลยว่ามันจะไปจบลงที่ไหนขยะไม่เคยหายไปจากโลกใบนี้แค่เปลี่ยนที่อยู่จากถุงพลาสติกสู่แม่น้ำจากกองขยะสู่ลมหายใจของเราและจากสิ่งที่เรามองว่าไร้ค่ากำลังกลายเป็นปัญหาที่ไม่มีใครหลีกหนีได้แต่ในขณะที่หลายคนเลือกจะมองข้ามก็ยังมีบางชุมชนที่เลือกจะมองมันใหม่ไม่ใช่ในฐานะของเสียแต่คือฐานะของโอกาสโอกาสในการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นพลังงานโอกาสในการเปลี่ยนชุมชนให้กลับมามีชีวิตและโอกาสในการเปลี่ยนอนาคตของตัวเองการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมจะพาคุณผู้ชมไปยังชุมชนที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการเปลี่ยนโลกอาจเริ่มต้นจากสิ่งที่เราทิ้งพวกเขาเปลี่ยนมันจากปัญหาให้กลายเป็นพลังงานที่นี่คือชุมชนป่าเด้งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะชนป่าเด้งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีชาวบ้านไม่ได้มองขยะเป็นปัญหาแต่พวกเขาเลือกจะจัดการมันตั้งแต่ต้นทางเกิดเป็นแนวคิดที่เรียกว่าป่าเด้งโมเดลชุมชนที่ผสานพลังงานหมุนเวียนการจัดการขยะการพึ่งพาตนเองโดยขยะอินทรีย์ถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพใช้หุงต้มในครัวเรือนขยะบางส่วนถูกนำไปผลิตพลังงานผ่านเตาเผาชีวมวลที่ลดการปล่อยคาร์บอนและพลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าในชุมชนนี่ไม่ใช่แค่การกำจัดขยะแต่มันคือระบบพลังงานของชุมชน
1: ผมเนี่ยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้เลยแต่พูดมันก็จะเลี่ยนๆนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงครับการที่การเราเอาหลักปรัชญาในเรื่องของการพึ่งตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการเอานำเอาเรื่องพลังงานหมุนเวียน

มีไฟฟ้าเองก็ตามเดี๋ยวไฟฟ้าดับก็มีดับก็ดับบ่อยเพราะเราเป็นปลายสายเริ่มต้นคือขายกันใหม่ๆนะเราเจอเขาว่าเราบ้าเพราะเราก็ขับรถไปดูงานที่เครือข่ายรวมใจตัดไรเพาะใช่ครับว่าเครือข่ายเพราะว่าสมาชิกเราอยู่ทั้ง10หมู่พอเป็นเครือข่ายปุ๊บมันก็ต้องมาสร้างเป้าหมายกันธงที่เราปักไว้คือความสุขครับใช้คำสั้นๆนี้เลยคือพวกเราทุกคนต้องมีความสุขก็โดยการน้อมนำเอาหลักของประชาธิปไตยมาใช้แล้วก็ตั้งไว้4แผนครับ4เรื่องเลยก็คือครูคลังช่างหมอเรื่องของครูที่เนี่ยเราทำเรื่องงานวิจัยเรื่องการพัฒนาคนเรื่องของคลังเนี่ยเราทำเรื่องของวิสาหกิจชุมชนที่นี่เราทำกันหมดอะไรที่ต้องใช้ทุกวันสบู่ใช้ทุกวันแปรงสีฟันยาสีฟันใช้ทุกวันยาสระผมน้ำยาล้างจานไอ้พวกนี้ใช้ทุกวันครับก็ต้องพยายามสร้างกันเอาเองนะครับแล้วก็ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนต่อมาเราก็พยายามทำเรื่องของการขายมากขึ้นเพราะแทนที่จะทำใช้เองกันแล้วเนี่ยก็ทำเผื่อแผ่ที่จะขายให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับงานที่3ในเรื่องของพลังงานเนี่ยเรื่องของช่างเนี่ยครับให้ความสำคัญไปที่เรื่องพลังงานเลยโดยเฉพาะเรื่องพลังงานหมุนเวียนก็มีทั้ง3ตัวแล้วบุคลากรที่ใช้เยอะที่สุดก็คือคงเรื่องนี้เพราะว่าเรามีช่างชุมชนอยู่30คนพร้อมที่จะต้องออกไปดูแลพี่น้องที่อยู่เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงคนไหนอยู่ใกล้ใครก็ไปดูให้ได้ถ้าไฟฟ้าเสียเป็นยังไงต้องไปดูโซลาร์เซลล์อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องที่4เรื่องของหมอเนี่ยเราทำเรื่องสวัสดิการชุมชนก็คือทำเรื่องออมบุญวันละบาททุกคนก็ยอมเสียสละเงินและเงินวันละบาทของตัวเองเพื่อไปช่วยเหลือสมาชิกของเราที่ใครเจ็บไข้ได้ป่วยใครได้รับอุบัติเหตุเราก็นำเงินกองทุนนี้ไปช่วยเหลือสมาชิกเราเราเห็นแล้วว่าทุกครั้งที่เราถูกเชิญไปแก้ไขปัญหาขยะเนี่ยจากเดิมเป็นหลุมอนาคตเป็นภูเขาเกือบทุกที่เราจะให้ชุมชนเราเป็นแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าขยะที่สุมกองเมื่อไหร่จะเกิดเหตุการปล่อยมีเทนขึ้นมาทันทีเนาะและมีเทนเนี่ยเบากว่าอากาศลอยขึ้นที่สูงไปเป็นมลพิษนะครับหรือถ้าติดไฟก็จะติดไฟนานดับไม่ได้เพราะว่าตัวเชื้อเพลิงอยู่ใต้แล้วก็ไหนจะไมโครพลาสติกไหนจะกลิ่นไหนจะอะไรเยอะแยะเลยทีนี้ในเมื่อเรามีตัวอย่างแบบนั้นแล้วเราก็ไม่ปล่อยให้มันไปเกิดครับก็จัดการในชุมชนเราให้หมดไปให้ได้ในส่วนของที่ตำบลประเด็งนะครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานหมุนเวียนที่มีความสำคัญในตำบลอันแรกที่เราทำระบบการชีวภาพเนี่ยเนื่องจากมีการเลี้ยงโคนมเราก็เลยมองกันแรกๆว่าน่าจะเป็นมูลสัตว์ที่นำมาผลิตการชีวภาพได้แต่ปัจจุบันเราก็ใช้ทั้งเศษอาหารในครัวเรือนทั้งอะไรเนี่ยมาใช้อย่างที่สองเนี่ยพื้นที่บางหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าแล้วก็นำเอาโซลาร์เซลล์เนี่ยเข้ามาใช้ในพื้นที่เรารวมถึงบ้านที่มีแล้วก็ตามที่สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเลือกใช้ไฟฟ้าได้ก็นำเอามาใช้อย่างที่3นี่ครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของที่หลายคนรู้แต่ไม่ได้พูดถึงคือความสำคัญในเรื่องของความมั่นคงเรื่องพลังงานหมุนเวียนเนี่ยต้นไม้มีความสำคัญเป็นระดับต้นๆของประเทศครับแต่ไม่ได้ถูกใครนำเอาเชื้อเพลิงพลังงานเหล่านี้มาใช้ประโยชน์เลยจะสังเกตได้นะถ้าเราขับรถลงใต้เนี่ยเราจะสวนรถบรรทุกไม้เยอะแยะเลยใช่ไหมครับเรามีกิ่งไม้เศษยางมีกิ่งผลไม้มีอะไรเยอะแยะเลยแต่ถ้าเรานำสิ่งความมั่นคงในเรื่องนี้มาทำเนี่ยพวกผมก็เลยจึงต้องทำเรื่องของพลังงานเรื่องของชีวมวลด้วยเพราะชีวมวลเนี่ยก็ก่อไฟด้วยถ่านเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็ประเทศอันนี้พูดถึงนอกเหนือตำบลเนี่ยประเทศเราทำการเกษตรซึ่งมีแกลบมีอย่างอื่นที่เป็นชีวมวลเยอะแยะเลยถ้าเราหันนำเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์แต่ภายใต้กฎหมายเนาะเผาถ่านยังไงให้ใช้เทคโนโลยีที่ดีไม่เป็นมีมิตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ไปทำร้ายป่าอะไรแบบนี้ครับก็เราก็อยู่กันได้ทั้งคนทั้งป่า

0: คำถามว่าทำไปทำไมกลายเป็นคำถามใหม่ที่ว่าเราจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรเพราะการจัดการขยะไม่ใช่แค่เรื่องของระบบแต่มันคือวินัยคือความรับผิดชอบและคือการเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีร่วมกันเทคโนโลยีอาจเป็นเครื่องมือแต่ว่าคนในชุมชนคือพลังที่แท้จริงและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ป่าเดงโมเดลไม่ได้เปลี่ยนแค่สิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันเปลี่ยนคนด้วย
1: ในเรื่องขยะตอนนี้นะครับที่สำคัญมีอยู่มี2ส่วนส่วนหนึ่งที่เป็นขยะภายในชุมชนขยะที่ถือว่ามีมากที่สุดคือขยะอินทรีย์นะครับพวกเราชาวตำบลป่าเดงในส่วนของ

0: พันของเรื่องของเครือข่ายลูกจันทร์ตาลิพ่อเนี่ยเราทำเรื่องระบบแก๊สชีวภาพเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ซึ่งขยะเหล่านี้ขยะอินทรีย์เหล่านี้ถ้ามันไปลงขยะอื่นมันทำให้ขยะอื่นเสียไปด้วย 100% เป็นขยะอินทรีย์ 60% ไอ้ที่เหลือ 40% เนี่ยถ้าเราไม่เอาขยะอินทรีย์ไปปนเนี่ยเขาก็ยังใช้ได้ดีอยู่ขยะรีไซเคิลก็เอาไปขายได้นะขยะตัวที่2เนี่ยขยะรีไซเคิลเนี่ยเราเอาไปขายได้มีตั้ง 30% เพราะถ้าเราแยกของเสียออกเราก็ได้เหลือของดีเอาไว้นะขยะตัวที่3เป็นขยะในส่วนของขยะทั่วไปที่เราเรียกว่าขยะกำพร้าก็เราได้ทําที่เครือข่ายเราได้ทําวิจัยเรื่องของเตาเผาขยะลดมลพิษก็ทําให้เรานําเอาขยะกำพร้าเหล่านี้ที่ทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยมาเผาให้ลดการปล่อยมลพิษให้ได้มากที่สุดเท่าเราจะทําได้ครับส่วนขยะตัวสุดท้ายคือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เนี่ยเราใช้แบตเตอรี่กันเยอะเพราะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วเราใช้โซลาร์เซลล์การทําลายขยะเรื่องแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดคือที่ฝรั่งเศสครับเราก็โคกับทางการนิคมแหลมฉบังเพื่อขอยืมแบตเตอรี่เข้ามาใช้แล้วเวลาเราทำลายเราก็ส่งคืนไปทำลายที่ฝรั่งเศสอย่างเดิมเพราะนั้นขยะเรื่องที่เราเรียกว่าขยะเนี่ยเราทำได้เต็มรูปแบบครับในส่วนของภาคที่ผมเล่าเนี่ยเป็นภาคของประชาชนเนาะในส่วนของภาคขององค์การบริหารส่วนตำบลผมได้มีส่วนเป็นคนหนึ่งของทีมผู้บริหารตำบลก็ได้นำเอาเทคโนโลยีที่เป็นระบบแก๊สชีวภาพกับเตาเผาลดมลพิษเนี่ยมาใช้ซึ่งทำให้เรื่องของพลังงานที่เราต้องสิ้นเปลืองอย่างเช่นการนำเอาขยะไปทิ้งหลุมต่างจังหวัดเนี่ยเราเสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อยวันละ60ลิตรค่าน้ำมันรถนะครับเราเสียค่าทิ้งอีกตันละ500บาทซึ่งวันนึงเราต้องเสียเงิน 4-5,000 บาทต่อวันเนี่ยงบประมาณแผ่นดินก็จะถูกเสียหายไปกับเรื่องขยะโดยสิ้นเชิงเลยเนาะเราก็เลยผมก็เลยนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีที่มีอยู่ที่เครือข่ายเราเนี่ยครับไปใช้ผมเรียกว่า Zero Waste Zero Landfill เลยคือขยะไม่ใช่ศูนย์แล้วไปทิ้งที่อื่นนะขยะศูนย์ต้องหมดไปโดยที่ไม่ทำหลุมที่บ้านเราทีนี้ยกกรณีตัวอย่างระบบแก๊สชีวภาพที่กำจัดขยะอินทรีย์นะครับเราทำแก๊สชีวภาพอย่างเดียวแล้วได้ถึง4อย่างอย่างแรกเนี่ยเราก็จับขยะอินทรีย์ได้วันละ30ลิตรต่อวันถ้าปีเนี่ยเป็น10ตันเลยนะถ้าเทียบกันจริงๆแล้วนะครับอย่างที่2เนี่ยเราลดการใช้ LPG ได้วันละครึ่งกิโลวันนึงเราประหยัด LPG ไปได้ครึ่งกิโลการเผา LPG 1กิโลเนี่ยเท่ากับเราปล่อย CO2 ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศประมาณนะโดยประมาณนะครับ3กิโลเพราะนั้นเผาไป1เนี่ยเสีย3แต่ทีนี้ถ้าเราใช้การมีเทนเองมาเผาทิ้งเนี่ยมันก็จะสมดุลของเรื่องของพลังงานนะครับอย่างที่3เราลดการปล่อย CO2 ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศปีละ500กิโล CO2 เทียบเท่าลูกฟุตบอล1ลูกที่เส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรเนี่ยนั่นคือ1ตันนั่นคือ 1,000 กิโลแต่เราลดได้ปีละ500ต่อ1ครอบครัวดังนั้นใน2ปีเนี่ย1ครอบครัวเนี่ยลดไอ้ลูกใหญ่ๆได้ได้1ลูกเลยอย่างที่4นะครับเรามีน้ําล้นน้ําล้นเนี่ยเหมือนกับเราหมักปุ๋ยชีวภาพเอาไว้2เดือนเต็มๆเลยแล้วเราก็น้ําล้นเนี่ยไปใช้การเกษตรลดการใช้เคมีลดอะไรต่อไปได้อีกครับในส่วนของเตาเผาเนี่ยผมได้ทําวิจัยเรื่องของการปลดปล่อยมลพิษออกนะพวกซ็อกน็อกไอเรียนซัลไฟเรื่องของคาร์บอนมอนอกไซด์เหล่านี้นะครับถ้ามีอุณหภูมิที่สูงกว่า300องศามันก็จะไปเผาสารพิษเหล่านี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเตาเผาเราจะสูงมากครับ600ถึง900องศาเราใช้ระยะเวลาการเผาสั้นๆตอน1เตามันทําให้มลพิษลดลงแล้วก็ขยะก็ลดลงตามไปด้วยครับ
1: ตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าเขาเรียกว่าอะไรคะพี่ก
0: ฤษตรงนี้เป็นระบบการชีวภาพนะครับที่ออกแบบมาเนี่ยก็คือใช้โพลีเอสเตอร์มาสร้างเป็นบอลลูนนะครับวิธีการก็คือเราแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนเลยตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือตั้งแต่น้ำซอกข้าวเลยน้ำล้างชามน้ำแรกล้างผักล้างเนื้อเก็บไว้หมดเลยแล้วกำจัดในบ่อเนี้ยขนาดนี้ถ้าขนาด10คิวนะครับอันนี้คือ10คิวเราสามารถกำจัดของเสียเราได้ถึงวันละ100ลิตรถ้าตีเป็นปี30ตันเลยนะตันปีเนาะก็ในระหว่างที่เราเอาเศษอาหารใส่ทุกวันเราก็จะมามีก๊าซใช้นะครับก๊าซที่เราได้ก็คือมีเทนไปใช้ในการหุงต้มโดยตรงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมเอาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าเช่าเครื่องเจนเนอเรเตอร์ในการผลิตไฟฟ้าแต่ว่าเราไม่ต้องผลิตขนาดนั้นเราเหลือเฟือนะครับเราไม่ได้เลยผลิตแต่ใช้ในการหุงต้มได้โดยตรงส่วนที่เห็นนั้นก็คือเป็นเพรสเชอร์เพราะว่าระบบการกดของทําให้เกิดแรงดันมันน้อยก็เลยต้องอะไรกันหนักๆทับไว้เพื่อให้เกิดแรงดันเข้าไปใช้ในครัวระหว่างที่เกิดก๊าซเนาะเราก็เอามีเทนเนี่ยไปใช้คือเผาไปทิ้งแหละอย่าให้มีเทนก็ลอยขึ้นแล้วกันก็คือโดยการที่เราประกอบโดยการใช้สายเนี่ยครับไปที่ครัวแต่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องใช้สายยางอ่อนเพราะว่า1ก็คือเวลา บอลลูนนี้เขาขยับขึ้นเขาก็จะให้ตัวง่ายเวลาเราใช้การ์ดมันยุบลงไปก็จะได้แบบไม่มีปัญหาส่วนที่2ก็คือในบ่อเนี่ยมีความชื้นมันมีน้ำอยู่มันจะมีความชื้นสูงซึ่งเวลาเกิดไอ้น้ำเข้ามาสะสมนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดน้ำที่กั้นแก๊สไม่ให้แก๊สไปถึงโน่นได้เคยขับรถ12ชั่วโมงเพื่อไปยกไอ้นี้แล้วก็กลับ12ชั่วโมงกลับซึ่งนั้นหมายความว่าแค่น้ำขังเนี่ยก็มีปัญหาแล้วแก๊สไม่ได้ปล่อยไปไม่ได้แล้วก็เลยต้องออกแบบเพื่อให้เขาให้ตัวได้แล้วก็สามารถไล่น้ำกับเดินน้ำกลับได
1: ้แล้วพอเป็นเขาเรียกว่าเป็นบอลลูนสำหรับการชีวภาพเนี่ยก็จะเอาเข้าไปในครัวเรือ
0: น
1: ในการทำการหุงต้มต่างๆมากมายก็จะเห็นว่ามันจะมีสายขึ้นมาแล้วก็ลากไปที่ครัวที่เราจะมีการทำอาหาร
0: ทีนี้มันต้องมาแตะเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่า4H4เนี่ยมีโทษอันตรายถ้าเราปล่อยขึ้นสู่บรรยากาศเนาะเหมือนเราหมักขยะไว้เยอะๆเนี่ยเวลาเราปล่อย4H4ขึ้นไปมีโทษกว่า CO2 ถึง28เท่าแต่ถ้าเราเผาทิ้งมันก็จะเกิดการสมดุลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยครับ
1: ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของก๊าซต่างๆคือต่อให้มีราคาพลังงานขึ้นแต่ว่าชุมชนป่าเด็กนี่ไม่เดือดร้อน
0: ไม่สนครับครับก็นิดนึงตรงด้านท้ายเนี่ยผมจะทำเป็นที่น้ำล้นเอาไว้เพราะถ้าเราเติมด้านหน้าทุกวันส่วนนึงก็จะล้นออกมานะครับการที่ล้นออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นน้ำปุ๋ยเลยเพราะว่าผมออกแบบให้เขาถูกหมักเอาไว้อย่างน้อย2เดือน60วันเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะให้ของที่เราทิ้งมาเนี่ยกว่าจะเคลื่อนตัวมาถึงด้านหลังเนี่ยแสดงว่าย่อยหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วก็ได้น้ำล้นเนี่ยก็เอาไปใช้กับปุ๋ยในต้นไม้
1: คือได้หลายๆอย่างเลยเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานที่ใช้ในครัวเรือนการกำจัดของเสียแล้วก็พอพลังงานได้ปุ๋ยเราก็เอาไปรดน้ำต้นไม
0: ้
1: ได้พืชผลการเกษตรที
0: ่ดูมะนาวดิ
1: ชุ่มเขาบอกว่ามันสมบูรณ์มากๆ
0: ใช่ครับ

0: ชุมชนป่าเด็งเป็นกรณีศึกษาที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้การเปลี่ยนผ่านพลังงานในระดับมหาภาคจะดูยากแต่ในระดับท้องถิ่นหากชุมชนมีความพร้อมและเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองพลังงานสะอาดก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและสาเหตุหลักที่ทำให้ป่าเด็งประสบความสำเร็จในเรื่องของพลังงานก็เกิดจากการพึ่งพาตนเองและผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งอีกทั้งพื้นที่ป่าเด็งบางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกฎหมายจึงห้ามไม่ให้ขยายเสาไฟและสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าพื้นที่ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากเดิมที่ต้องซื้อน้ำมันดีเซลราคาแพงมาปั่นไฟใช้เองชาวบ้านหันมาพึ่งพาตนเองด้วยการร่วมกันคิดค้นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร
1: เทคโนโลยีปั๊มชักเนี่ยมีขายตามร้านค้าเกษตรทั่วไปแต่เราจะทำยังไงให้ปั๊มชักที่ใช้ไฟฟ้ามาใช้จากพลังงานจากโซลาร์เซลล์ได้ที่เราก็เอาปั๊มชักมาเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์นิดหน่อยแล้วก็ใช้แบตเตอรี่รถยนต์เก่าๆที่เราเปลี่ยนแล้วเนี่ยใช้พลังงานจากแดดเข้ามาใช้นี่แล้วก็ไปขับให้ปั๊มชักทำงานเพราะนั้นมีสองส่วนนะน้ำสะอาดเราจะลดที่ดอกเห็ดส่วนน้ำที่เรามาใช้เลี้ยงปลาเนี่ยก็เอาไปลดส่วนอื่นๆอย่างเช่นเราทําแปลงเกษตรทําอะไรเงี้ยอย่างผมทําแปลงเกษตรเนี่ยผมเอาก้อนเห็ดที่หมดอายุ6เดือนไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่ทิ้งไหนก็เอาขี้เลื่อยเห็ดอ่ะใส่โลนี้แล้วก็เอาซี่เดือนขี้ซี่เดือนมาโรยแล้วก็ปลูกผักครับแล้วก็ใช้น้ําจากเนี้ยจากที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยไปใช้มันก็ผมก็ไม่ต้องแทบไม่ได้ทิ้งอะไรแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้
2: นอกจากการนำโซลาร์เซลล์มาใช้อย่างเรื่องของการทำการเกษตรเรื่องของการทำสิ่งต่างๆภายในบ้านแล้วเรามีอะไรอย่างอื่นบ้างไหม
1: คือถ้าเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยคนเราให้ความสำคัญปัจจุบันกับก๊อกน้ำมากกว่าให้ความสำคัญกับแม่น้ำแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถนำน้ำจากแม่น้ำขึ้นมาใช้โดยตรงก็แถมด้วยเราคุยเรื่องพลังงานเพราะว่าตัวแรกที่ทรายที่เราหาได้ง่ายทั่วไปอยู่แล้วประเทศเราตัวที่สองจะเป็นเรื่องของถ่านที่ต้องเผาให้บริสุทธิ์แล้วเราใช้แค่เกล็ดถ่านเท่านั้นถ่านดีๆแล้วก็ไม่ใช่หุงต้มนะเกล็ดถ่านแล้วก็มาเป็นตัวกรองตัวที่2ตัวที่3ที่เราต้องซื้อคือเรซินตัวที่4เนี่ยคอลัมน์ตัวที่4นี่ก็คือเป็นตัวที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ฆ่าเชื้อด้วย UV 100% เพราะนั้นการที่เราเอาน้ำจากแม่น้ำขึ้นมาแล้วก็ผ่านระบบการกรองจากขั้นวิธีการทำง่ายๆของเราเนี่ยเราก็จะมีน้ำดื่มผมส่งตรวจนะเคสละเป็นหมื่นนะครับก็ถือว่าคุณภาพดีเท่ากับเราซื้อน้ำมา
2: คือแปลว่าคนในชุมชนที่เนี่ยถ้าอยากที่จะผลิตน้ำดื่มเองเอามาใช้ในครัวเรือนเนี่ยก็สามารถทำได้แค่ว่ามีการนำใช้โซลาร์เซลล์ดูดน้ำจากลำธารขึ้นมาแล้วก็มีทรายมีถ่านแล้วก็มีในส่วนของเรซินที่ได้บอกไปก็คืออย่างวิธีการในการค่าใช้จ่ายในการทำนี่เยอะไหมคะ
1: ถ้าทั้งระบบเลยเนี่ย 3,000 กว่าบาทก็อยู่ได้ยาวเหยียดเลยเพราะว่าผมออกแบบให้มันแบ็กวอร์ดได้ด้วยก็คือใช้ไปสักพักนึงเริ่มมีตะกอนเริ่มมีอะไรเงี้ยเราก็ล้างกลับแค่นั้นเองครับ
2: แล้วก็ชอบคำพูดที่พี่โกศลได้พูดไว้ก็คือบางคนมองเรื่องของอย่างอื่นมากกว่าแม่น้ำลำธารคือถ้าเราไปใส่ใจตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมหรือว่าชีวิตเราดีขึ้น
1: ครับใช่ครับครับมันยากตรงหนึ่งพอนับหนึ่งได้ยากมากนะครับคนเราผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับเวลาเรามีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ไม่ปกติหลายคนก็หลังจากที่เราได้ดูข่าวนะครับก็จะเหมือนกับมองถูกว่าคนนั้นต้องมาช่วยรัฐบาลต้องมาแก้แต่ที่สำคัญผมว่ามองเรื่องของปัจเจกของคนเราที่เราทำอะไรที่เราสร้างความมั่นคงให้เราตัวเองได้ทำอะไรที่เราพึ่งตนเองได้เพราะนั้นในส่วนของเครือข่ายลูกจ้างตาละพ่อเราเนี่ยเราคุยกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะบ่มเพาะคนของเราให้มีความเข้ารู้ความเข้าใจว่าการพึ่งตนเองน่ะสำคัญยังไงพอทุกคนเขาเข้าใจแล้วการที่จะเริ่มไปด้วยกันต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นครับผมอดีตผมทำเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องไกลตัวมากแท้ที่จริงแล้วเรื่องติดกับตัวเรานี่แหละแต่พอทำไปแล้วมันไม่ค่อยเห็นภาพเอ๊ะฉันก็มีอากาศหายใจฉันก็มีอะไรใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติแต่พอพูดเรื่องพลังงานปุ๊บเนี่ยมันอยู่กับชีวิตเรา24ชั่วโมงเลยนะพอติดโซลาร์เซลล์ฉันก็สว่างเลยอะแทนที่ฉันจะจุดเทียนอย่างเงี้ยครับคือพอทำเรื่องพลังงานปุ๊บเห็นผลทันทีเลยเราทำระบบแก๊สชีวภาพฉันก็มีแก๊สทอดไข่ให้ลูกกินไปโรงเรียนอย่างเงี้ยครับคือพอทำเรื่องพลังงานปุ๊บมันเห็นผลทันทีมาทำให้หนึ่งเนี่ย ปลี่ยนเลยทันทีครับคนรู้สึกเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะฉันทำได้เลยอะไรเงี้ยครับในส่วนที่สองก็คือคนที่เขามีชีวิตที่ปกติสุขดีอยู่แล้วเนี่ยพอเขาเห็นว่าเฮ้ยเราทำไมเราลดได้ทำไมเขาอยากจะทำได้บ้างเขาก็หันเข้ามาที่จะให้ความสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยครับ

0: คนเชื่อว่านวัตกรรมคือคำตอบของทุกปัญหาแต่ที่นี่คำตอบไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่ระบบอัจฉริยะและไม่ใช่พลังงานราคาแพงสิ่งที่เปลี่ยนชุมชนแห่งนี้คือความร่วมมือจากคนที่เคยทิ้งขยะร่วมกันกลายเป็นคนที่ลุกขึ้นมาแยกมันด้วยตัวเองจากความไม่เข้าใจกลายเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
1: ของเราส่วนใหญ่เป็นการเกษตรสิ่งที่เราคุมไม่ได้เลยคือเรื่องการตลาดเรื่องราคาเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับผมเรียกตลาดที่ซื้อสินค้าจากเกษตรกรเนี่ยผมเรียกว่าป่าช้าพอถึงเวลาบ่ายสามต้องจุดพลุดังตึ้งเมื่อไหร่ฉันต้องเผาแล้วชาวบ้านเหมือนกันเอาของไปขายที่ตลาดเนี่ย6 โมงเช้าถึง 9 โมงพอใกล้เวลา9 โมงเนี่ยถ้าขายของไม่ได้มันต้องขนของกลับแต่แม่ค้าบอกซื้อเหมาหมดเลยซื้อเท่านี้ถูกๆเนี่ยก็ต้องขายอันนั้นแปลว่ากลไกตลาดเราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งสำคัญคือเราควบคุมได้คือต้นทุนต้นทุนเราถ้าเป็นต้นทุนพลังงานหมุนเวียนมันก็แทบจะไม่มีต้นทุนอะไรเลยมีก็เรื่องต้นเริ่มต้นเล็กๆแล้วต่อไปมันก็ไม่ต้องเสียเงินมากมายอย่างรดน้ำต้นไม้ปัจจุบันดูพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเนี่ยต้องซื้อน้ำมันเมื่อก่อนนะครับราคาไม่ต่ำกว่า500 บาทต่อวันแล้วถ้าราคาปัจจุบันเนี่ยเราคิดดูว่าเท่าไหร่แต่ถ้าเราใช้พลังงานหมุนเวียนเข้าไปมันก็ประหยัดในส่วนนั้นไปเลยครับมันอาจจะไม่ได้มองว่าเราไม่ต้องใช้เงินเท่าไหร่แต่มันไปเห็นชัดเจนเลยว่าต้นทุนการผลิตของเรานี่มันต่ำการใช้ปุ๋ยที่เราทำเองการที่เราใช้พลังงานหมุนเวียนที่เราสร้างได้เองครับพอต้นทุนเราควบคุมได้ราคาตลาดจะเท่าไหร่ก็ได้เราก็ไม่สนนะก็ขายได้ของฉันปกติอย่างนี้ครับ

เราใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ในการฉุดน้ำเพื่อมาใช้ในสวนเพื่อที่สำคัญคือเพื่อต้องการลดต้นทุนเพราะหมู่บ้านของเราเนี่ยเล็งเห็นว่าให้พึ่งตัวเองได้เราก็เลยนำมาลดต้นทุนเพื่อให้ผลิตเป็นพลังงานที่ใช้ในสวนคือสามารถวิทย์น้ำลดน้ำจากแม่น้ำลำธารขึ้นมาค่ะเบื้องต้นถ้าเราใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการฉุดมอเตอร์หรือว่าฉุดเครื่องนะคะจะอยู่ประมาณวันละประมาณ30ลิตรแต่ถ้าอันนี้ก็คือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในน้ำมันเลยเราก็จะเป็นแผงด้วยเป็นพลังงานแสงโดยตรงแน่ๆค่ะคือว่าถ้าชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือสิ่งที่เห็นแน่ๆนะคะประชาชนชาวบ้านเนี่ยอย่างถ้าเป็นน้ำเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ำมันเป็นอย่างมากแล้วที่สำคัญศูนย์ส่งเสริมให้เราน้อยๆลดพลังงานและที่สำคัญให้พึ่งตัวเองได้ค่ะเพราะเราอยู่กันเหมือนพี่น้องแล้วเราก็ช่วยเหลือกันสิ่งที่ได้แน่ๆจากชุมชนแล้วก็ที่ศูนย์ให้ก็คือความรู้แล้วที่สำคัญคือเราผลิตสบู่ยาสีฟันแป้งเราปัญญาคือเราพึ่งตัวเองได้แทบจะไม่ต้องซื้อ

0: าเด้งโมเดลไม่ใช่แค่การจัดการขยะแต่มันคือแนวคิด BCG Economy ที่รวมไบโอชีวภาพ Circular หมุนเวียนและ Green เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะขยะทุกชิ้นต้องมีทางไปและทุกกระบวนการต้องสร้างคุณค่าให้เกิดกับสังคมและชุมชนค่ะ
1: คือความสำคัญจริงๆถ้าพูดเลยมันต้องคนอยู่แล้วคนต้องเปลี่ยนก่อนนี่ที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าปัจเจกคนจะต้องสำคัญที่สุดแหละต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถด้วยนะผมใช้3คำเลยนะครับไม่ใช่มีความรู้เฉยๆต้องเข้าใจกับมันแล้วสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้ด้วยนะครับถึงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ทีนี้พอคนเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยอย่างอื่นก็เปลี่ยนได้ง่ายกว่าครับ

กแห่งนี้พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าการเปลี่ยนโลกไม่ได้เริ่มจากนโยบายใหญ่ๆแต่เริ่มจากความคิดใหม่ของคนธรรมดาเพราะว่าขยะไม่ได้หายไปแต่รอว่าเมื่อไหร่เราจะจัดการมันแล้วคุณผู้ชมล่ะคะจะจัดการมันให้กลายเป็นปัญหาหรือว่าเปลี่ยนมันให้เป็นพลังอย่างเช่นที่ชุมชนป่าเด้งแห่งนี้ค่ะเพราะว่าโลกจะสวยไม่ได้ถ้าเราไม่เริ่มลงมือทำนะคะพร้อมกันหรือยังในการที่จะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ

ัยการกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ก่อตั้งขึ้นในปี2544โดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นแหล่งทุนหมุนเวียนแหล่งทุนหมุนเวียนปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกในชุมชนนะครับสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งรวมทุนกันได้กำไรและนำกำไรนั้นมาจัดสวัสดิภาพและสวัสดิการให้กับชุมชนป้องกันไม่ให้คนในชุมชนนั้นต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นนอกชุมชนรวมทั้งการป้องกันไม่ให้การไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบและยังเป็นทุนหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างโอกาสลดรายจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชนแต่เมื่อรัฐได้จัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านกองทุนละ1ล้านบาทลงไปแล้วปรากฏว่าได้มีการบริหารจัดการที่เกิดความผิดพลาดโดยมีคณะกรรมการ9คนไม่เกิน15ร่วมกันทำหน้าที่บางครั้งก็เกิดปัญหาสมาชิกมีหนี้ค้างชำระกรรมการไม่ทำหน้าที่กรรมการยักยอกปัญหาเหล่านี้เกิดมาในกองทุนหมู่บ้านเนิ่นนานมาแล้วนะครับในฐานะที่อัยการนั้นเป็นทนายของแผ่นดินมีหน้าที่ติดตามเงินงบประมาณของแผ่นดินกลับคืนมาจากผู้ที่เอาเงินงบประมาณเหล่าใหม่มาทำหน้าที่บริหารจัดการปัญหาเหล่านี้หากกองทุนสร้างความเข้าใจออกข้อบังคับแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้คำแนะนำในสิทธิ์ก็พร้อมที่จะลงไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือหนังสือรับสภาพความรับผิดหรือสมาชิกคนใดตายและประสงค์จะให้สมาชิก

0: ให้เข้าถึงทุกพื้นที่กับดิฉันนิชาภัทรรุ่งรัตนเสถียรเช่นเคยค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะไปติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังพบปลาต่อเนื่องโดยครั้งล่าสุดจับได้เพิ่มที่บริเวณท้ายเขื่อนค่ะผลผ่าพิสูจน์พบไข่เต็มท้องอยู่ในช่วงขยายพันธุ์ทำให้จังหวัดเร่งสำรวจตามจุดเสี่ยงเพื่อค้นหาและกำจัดให้ได้มากที่สุดก่อนแพร่กระจายเป็นวงกว้างทำลายระบบนิเวศและกระทบอาชีพประมงค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางสูตรปลาหมอคางดำ2ตัวที่จับได้ล่าสุดบริเวณบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยซึ่งผลผ่าพิสูจน์พบว่าปลาทั้ง2ตัวมีไข่อยู่เต็มท้องค่ะสะท้อนถึงความพร้อมเข้าสู่การขยายพันธุ์แล้วแม้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปลาหมอคางดำได้แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างแต่จากการพบปลาหมอคางดำก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งจำกัดพื้นที่และสำรวจอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่ากาฬสินธุ์กำชับให้ทุกพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังหากประชาชนหรือชาวประมงพบปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำขอให้เก็บตัวอย่างไว้และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงเพื่อให้สามารถตรวจพิสูจน์และทำการกำจัดได้ทันทีอย่านำไปปล่อยลงแหล่งน้ำอื่นเพราะหากสกัดได้ตั้งแต่จำนวนไม่มากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงอาชีพประมงและระบบนิเวศของเขื่อนลำปาวในระยะยาวค่ะทางด้านนางสาวศิรานีงอยจันทร์ศรีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดบอกว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ซึ่งเกณฑ์การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อพบความหนาแน่นของปลาตั้งแต่10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรขึ้นไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกเดือนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นปลาหมอคางดำให้แจ้งประมงในพื้นที่ทันทีนอกจากนี้ยังย้ำว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่มีพิษและมีคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนสูงไม่แพ้ปลานิลสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติค่ะ
1: คืออยากให้แจ้งอะค่ะเพื่อเราจะได้รู้ว่าตอนนี้มันการแพร่ระบาดของในพื้นที่เขื่อนลำปาวมันเป็นยังไงอะค่ะอยากให้แจ้งแต่ว่าสามารถรับประทานได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นพิษหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนทุกภาคส่วนนะคะช่วยกันสอดส่องนะคะเพราะว่าในมุมมองของเราถ้าเกิดว่าปล่อยให้ระบาดไปเรื่อยๆมันจะส่งผลกระทบอย่างอื่นตามมาอย่างเช่นพื้นที่บ้านเราก็คือมีบ่อกุ้งเนาะเลี้ยงกุ้งก็กังวลว่าถ้าเกิดเข้าไปในบ่อกุ้งแล้วจะเกิดไปตัวไปกินลูกกุ้งอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้มันก็จะไม่กระทบถึงเกษตรกรนะคะ
0: ช่วงนี้หากคุณผู้ชมไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอาจจะได้พบเห็นฝูงช้างป่าตามจุดต่างๆที่มันออกมาหากินค่ะทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่เข้าใกล้ช้างป่าและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นคลิปฝูงช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดินข้ามถนนจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะที่ผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อธีรพงษ์นักรบได้เผยแพร่พร้อมทั้งระบุว่าพบช้างป่าหลายตัวเดินข้ามถนนไปมาก่อนทยอยเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวป่าข้างทางขณะที่รถยนต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านต่างชะลอและหยุดรถเพื่อรอให้ฝูงช้างเดินผ่านพร้อมบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้การปรากฏตัวของฝูงช้างป่าครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นมาเที่ยวชมธรรมชาติบนเขาใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันในช่วงค่ำผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่ออัศดาได้โพสต์คลิปช้างป่าอีกตัวที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่าพี่อ้วนหลังออกจากแนวป่าไปหากินอ้อยบริเวณพื้นที่ริมป่าใกล้บ้านโป่งตาลองตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราช

0: ชสีมาค่ะชาวบ้านบอกว่าช้างป่าตัวนี้เดินออกจากแนวป่าไปหากินอ้อยในพื้นที่ใกล้ชุมชนโดยมีประชาชนพบเห็นเหตุการณ์บันทึกภาพไว้ก่อนนำไปเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์จนได้รับความสนใจจากผู้ติดตามเรื่องราวช้างป่าค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและบรรดาช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพก็คือบริเวณทุ่งกวางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นทุ่งหญ้าริมถนนธนรัตน์เป็นจุดที่ช้างป่าหลายตัวออกไปเดินปรากฏตัวบริเวณทุ่งสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะนายชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระบุว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีมาตรการควบคุมและการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในจุดที่มีช้างป่าออกมาโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังจัดระเบียบระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยวกับช้างป่าพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่ชะลอตัวให้เคลื่อนตัวได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดค่ะไม่เข้าใกล้ช้างป่าไม่ส่งเสียงดังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดร่วมกับผู้ประกอบการและชุมชนจัดประกวดอาหารเพื่อสุขภาพยกระดับอาหารท้องถิ่นที่มีอย่างหลากหลายสู่มาตรฐานเมนูสุขภาพค่ะกั้งแก้วสดนึ่งร้อนๆกินคู่กับน้ำพริกเกลือหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดอาหารสุขภาพจากร้านริมทะเลซีฟู้ดอำเภอแหลมงอบนอกจากนี้ก็ยังมีตำต้มส้มระกำปลากระบอกน้ำพริกสับปะรดตราดสีทองและอีกหลากหลายเมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นเป็นของดีจังหวัดตราดที่ถูกนำมารังสรรค์ประกวดเมนูสุขภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองมาตรฐานเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์จังหวัดตราดเพื่อคัดกรองและรับรองอาหารคาวหวานอาหารว่างและเครื่องดื่มยกระดับด้านสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบเมนูสุขภาพครั้งนี้มีผู้ประกอบการและชุมชนร่วมสาธิตทำอาหาร14รายการด้วยกันค่ะ
1: วิถีชีวิตของคนตราดที่เรากินอาหารตามฤดูกาลเรากินสมุนไพรเรากินอาหารทะเลสดเรากินอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีสู่การประเมินมาตรฐานของสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเป็นยาหรือเรื่องไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์สิ่งเหล่านี้ค่ะเราจะต้องนำมาต่อยอดให้เป็นเม็ดเงินเป็นเศรษฐกิจของจังหวัดตราดที่เติบโตขึ้นและดีต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดของเราสมาคมการค้าตราดเวลเนสขอเชิญชวนทุกท่านที่มาเที่ยวเมืองตราดได้มากินตามฤดูกาลแคมเปญกินตามลมนะคะแล้วก็ผลไม้ของทะเลขนมทุกเมนูของเราเป็นเมนูเพื่อสุขภาพมาตรฐานสาธารณสุข
2: คือการใช้สมุนไพรของจังหวัดตราดที่เรามีอยู่นะครับในการเอามาทำเป็นเมนูต่างนะครับเพื่อทานไปแล้วมันจะบำรุงสุขภาพร่างกายของเรานะครับให้ร่างกายของเราสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับโดยก็มีส่วนจากร้านค้าและชุมชนต่างนะครับที่เขามีเมนูที่จะดูแลสุขภาพนะครับได้มาร่วมกันในการประกวดในวันนี้นะครับ
3: อาหารที่เป็นภูมิปัญญานะฮะแล้วก็เป็นศิลปะในการปรุงของเราในพื้นที่จังหวัดตรานะครับซึ่งครับการทุกท่านได้ชิมแล้วนะครับก็ยอมรับว่ารสชาติดีนะครับมีคุณค่าทางอาหารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้
0: ผู้ผ่านการรับรองเมนูสุขภาพจะได้รับป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานเมนูอาหารประจำจังหวัดและมีโอกาสเป็นตัวแทนจังหวัดเผยแพร่เมนูในหนังสือมหัศจรรย์รสไทย770เมนูรวมถึงนำข้อมูลเข้าแอปพลิเคชันเพนไดแอคของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะจังหวัดตราดมีจุดเด่นและจุดขายด้านอาหารที่เรียกว่าเมนูกินตามลมใช้วัตถุดิบสดใหม่ตามฤดูกาลอย่างเช่นช่วงลมประจำถิ่นของประเทศไทยพัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายฤดูฝนจะมีกุ้งและกั้งทะเลจำนวนมากส่วนฤดูฝนมีทั้งกุ้งหอยปูปลาและปลายำสวัสดิ์ด้วยค่ะชาวบ้านท่าปานอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาใช้เวลาว่างหลังจากกรีดยางพารารวมกลุ่มกันทำขนมพื้นบ้านอย่างเช่นขนมดอกจอกและขนมเจาะหูเป็นสินค้าชุมชนที่ขายดีและทำให้กลุ่มสตรีในหมู่บ้านมีรายได้เสริมด้วยติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานค่ะ
4: กลุ่มขนมแม่บ้านท่าปานเริ่มต้นจากความตั้งใจของกลุ่มแม่บ้านที่ต้องการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวสมาชิกเริ่มต้นลงหุ้นคนละ100บาทซื้อวัตถุดิบและทดลองทำขนมก่อนจะได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และองค์ความรู้จนพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ15คนมีรายได้เสริมเฉลี่ยคนละประมาณ500บาทต่อสัปดาห์เพราะมีกองทุนกลางสำหรับบริหารจัดการกลุ่มแม้รายได้จะไม่มากแต่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวและทำให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดกว่า6ปีกลุ่มมีการปรับตัวตามความต้องการของตลาดจากเดิมทำขนมกล้วยฉาบพัฒนามาเป็นขนมดอกจอกและขนมเจาะหูซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านที่พบได้ในงานบุญงานแต่งงานบวชและประเพณีต่างๆของชุมชนนอกจากสร้างรายได้แล้วยังเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
5: อาชีพหลักส่วนใหญ่นั้นจะกรีดยางช่วงบ่ายนี้ก็อยากให้มีรายได้เสริมทั้งไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตอาสาบัณฑิตแรงงานพัฒนากรของอำเภอก็ให้งบประมาณมาซื้อสิ่งของให้เพื่อจะให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีรายได้พิเศษได้ประสานไปทางอำเภอก็มอบกับอุปกรณ์เครื่องทำขนมมาให้เนี่ยกลุ่มแม่บ้านนี่เลยครับได้มาแล้วก็ได้จดเป็นของเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนมีของทั้งวชช.สงขลาอะไรนี่ก็เข้ามาช่วยดูแลให้นอกเหนือจากอาชีพหลักแล้วก็มีรายได้เสริมในตรงนี้อยากให้ชาวบ้านนั่นแหละมีส่วนร่วมในกิจกรรมเล็กๆน้อยๆตรงนี
6: ้มาอยู่ตรงนี้นั่นสบายใจอยู่กับเพื่อนๆน้องๆลูกๆอะไรมารวมทำกิจกรรมขนมเนี่ยเขาไม่รู้มาก็บอกให้แล้วงามาช่วยบอกน้องๆทำขนมนะนะของนั้นทำไม่เป็นแนะนำสูตรให้เจาะโอ้หลังดอกเจาะก็ทำอะไรไม่เป็นก็บอกให้พ่อขีดยางตัดยางกันตัดยางเสร็จแล้วก็มาที่นี่มารวมกันมาอยู่บ้านก็เหงาแหละมาอยู่นี่ก็อยู่กับน้องๆอะไรลูกๆนะสบายใจไป
4: สิ่งที่ทำให้ครัวแห่งนี้มีความหมายมากกว่าการทำขนมคือการเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนได้มาพบกันท่ามกลางความหลากหลายทั้งศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสมาชิกต่างช่วยเหลือกันแบ่งหน้าที่และเรียนรู้ซึ่งกันและกันความแตกต่างจึงไม่ได้เป็นกำแพงแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันในชีวิตประจำวัน
7: มันมีความสามัคคีพึ่งพาอาศัยกันเพราะว่าต้องช่วยเหลือกันทุกอย่างต้องพากันช่วยยกของช่วยอะไรสามัคคีกันเยอะแม่บ้านทุกคนนี่ตัดยางเสร็จแล้วก็ไม่มีงานทำได้ช่วงบ่ายเราจะมีให้มีรายได้เสริมกันทุกคนเลยจะมารวมกลุ่มกันนาน6ปีแล้วช่วยกันทำแม่บ้านช่วยกันทำขนมลากกันไปลากกันมาตั้ง6ปีแล้ว
8: เหมือนชุมชนของอำเภอนาทวีมันจะเป็นเหมือนหมู่บ้านตรงนี้มันจะมีหลายๆกลุ่มมารวมกันเป็นกลุ่มของแม่บ้านแล้วก็หนึ่งจะได้รายได้เสริมแม่บ้านที่ว่าไม่มีรายได้ไม่มีเหมือนตัดยางไม่ได้อะไรแบบนี้มันก็จะขาดรายได้แต่ตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ว่าสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกหนึ่งทางมีช่วยกันทำแป้งช่วยกันทอดช่วยกันแพ็คขนมช่วยกันขายแต่ละหน้าที่ก็คือช่วยกันทำจะทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มด้วยค่ะไม่มีความแตกต่างค่ะเพราะว่าทุกอย่างคือเป็นหนึ่งเดียวเลยค่ะสามารถทำงานด้วยกันได้กินอยู่ด้วยกันได้ทำได้ทุกอย่างเหมือนว่าเราเป็นพุทธก็จริงนะคะแต่ว่าเหมือนในกลุ่มก็เป็นอิสลามนะคะแต่ว่าเราก็สามารถทำงานด้วยกันได้นะคะเราก็อยู่กันปกติเราก็ช่วยกันทำงานกินด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียว
4: ตลอดหลายปีที่ผ่านมาวิทยาลัยชุมชนสงขลาเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการเพิ่มทักษะการผลิตรวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกนำสินค้าออกสู่ตลาดทำให้กลุ่มสามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องขณะที่สมาชิกยังต้องการการสนับสนุนด้านสถานที่หรือโรงเรือนผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานและรองรับการเติบโตในอนาคต จากการรวมตัวของแม่บ้านในวันว่างกลายเป็นพื้นที่เล็กๆที่ทำให้ผู้คนได้ใช้เวลาร่วมกันได้พูดคุยช่วยเหลือและเรียนรู้ความแตกต่างของกันและกันภาพการช่วยกันทอดขนมส่งต่อวัตถุดิบและแบ่งปันรอยยิ้มจึงเป็นอีกหนึ่งภาพความงดงามของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะสันติสุขอาจไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องใหญ่เสมอไปแต่อาจเริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆที่ผู้คนเปิดใจให้กันเคารพความแตกต่างและพร้อมเดินไปด้วยกันเช่นเดียวกับครัวขนมเล็กๆแห่งนี้ที่กำลังสร้างทั้งอาชีพมิตรภาพและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเรียบง่ายและยั่งยืนสมชายอาจสรรถ่ายภาพพาขวัญสุนรักษ์ทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตาม NBT ทั่วไทยช่วงที่2กันต่อค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยช่วยไทยชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยค่ะที่จังหวัดขอนแก่นพ่อค้าแม่ค้าหนุนต่ออายุไทยช่วยไทย plus ถึงเดือนธันวาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะที่ศูนย์อาหารและบริการ3หนองแวงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้สื่อข่าวได้ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ถึงกระแสข่าวการพิจารณาต่ออายุโครงการส่วนใหญ่อยากให้ขยายโครงการออกไปอีกถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องและเป็นของขวัญให้กับประชาชนค่ะนางสาวปิยธิดาโยเทพแม่ค้ากล่าวว่าไทยช่วยไทย plus ถือว่ากระตุ้นการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากเดิมลูกค้าเคยซื้อ20บาทแต่เมื่อมีไทยช่วยไทย plus ลูกค้าจะซื้อเพิ่มเป็น40บาท60บาท80บาทแต่หากโครงการสิ้นสุดยอดขายอาจจะลดลงจากเดิมค่ะจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนขยายเวลาโครงการออกไปค่ะ
1: แต่ก็เตรียมตัวกันประมาณหนึ่งเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก30เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สติ๊กก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขาย
2: เห็นรัฐบาลบอกว่าจะต่อให้อีก2เดือนนี้เราโอเคไหมครับหรือว่าอยากให้ต่อไปนานแค่ไหน
1: ระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังช่วยได้อยู่
0: ขณะที่นายธนงศักดิ์สุทธิประภาพ่อค้าก็กล่าวว่าผู้ค้าที่นี่มากกว่า 90% เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และปรากฏว่ายอดขายดีขึ้นมากค่ะลูกค้าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิมหากสิ้นสุดโครงการเกรงว่ายอดขายจะลดลงประมาณ 20-30% เลยทีเดียวแต่เมื่อทราบข่าวว่ารัฐบาลอาจต่อโครงการออกไปอีก2เดือนถือว่าเป็นของขวัญให้กับประชาชนและคนค้าขายเพราะว่าหากขยายเวลาไปถึงช่วงปีใหม่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลายด้านทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้นขณะที่ผู้ค้าก็จะมีรายได้มากขึ้นด้วยค่ะ
3: ในโซนนี้ที่ผมเห็นมาเขามาสแกนเยอะมากเพราะว่าเขาจะช่วยเสียบค่าใช้จ่ายล่ะเดี๋ยวนึง
4: ถ้ามันไม่มีแล้วมันจะขายได้น้อยลงไหม
3: ถ้าไม่มีก็ขายปกติครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่มีแล้วก็เซฟเงินไว้เขาก็รู้ลูกค้าเขารู้เองแต่ว่าถ้ามีเขาก็

0: อีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงมันจะช่วยเขาได้เยอะค่าใช้จ่ายอะไรด้วย
1: ทีนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลจะต่อให้อีก2เดือน
0: ครับ
1: เรารู้สึกยังไง
0: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่า1ลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะช่วยเยอะมาก
2: เช่นเดียวกับร้านค้ารายย่อยหลายแห่งค่ะอย่างเช่นร้านอาหารร้านส้มตำและร้านค้าประเภทรถเข็นก็ได้รับความนิยมจากประชาชนในการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus อย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าของร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus บอกว่าตลอด4เดือนโครงการไทยช่วยไทย plus ช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมทั้งการขายผ่านหน้าร้านและผ่านแอปพลิเคชัน delivery เป็นโครงการที่สามารถฟื้นสถานการณ์การค้าที่ซบเซาช่วงก่อนหน้านี้ให้กลับมาคึกคักได้ในระยะหากมีการขยายโครงการเพิ่มในช่วงปลายปีคาดว่าจะทำให้การใช้จ่ายคึกคักอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนการขยายกรอบเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะขยายโครงการไทยช่วยไทย plus ต่อ
3: มาดูครั้งแรกประทับใจมากเลยค่ะว่าปลาโลมาของไทยเราเก่งมาก
2: สำหรับ Oasis Sea World เปิดให้บริการทุกวันค่ะโดยจัดรอบการแสดงโชว์โลมาวันละ5รอบตั้งแต่เวลา9นาฬิกา11นาฬิกา13นาฬิกา15นาฬิกาและ17นาฬิกานอกจากนี้ภายในยังมีกิจกรรมให้อาหารกวางและปลากระพงยักษ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการพักผ่อนแบบครอบครัวในช่วงวันหยุดค่ะและทั้งหมดนี้คือ NBT ทั่วไทยค่ะหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันนิชาภัทรรุ่งรัตนเสถียรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ริญไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: ห้ามพลาดกกต.เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 นจัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR Code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444
3: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS

หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นับแต่นี้ท่านทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกล่าวคือนอกจากจะต้องคอยสอดส่องดูแลทุกสุขและเกื้อกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วยังต้องรักษาความถูกต้องศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายตลอดจนปราบปรามผู้กระทำความผิดด้วยจึงขอให้ทุกท่านตระหนักถึงความรับผิดชอบดังกล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนกล้าหาญมีสติยังคิดตลอดเวลาและรักษาความสุจริตไว้ให้มั่นคงทุกเมื่องานในหน้าที่ของท่านจะได้สำเร็จสมบูรณ์เป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณคมคิดสรรสนเกียรติครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราพาไปดูความคืบหน้าคดีของนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็สีกาเอหญิงคนสนิทซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์แล้วก็ฟอกเงินวัดนะคะล่าสุดก็ยังถูกคุมขังที่เรือนจำสระบุรีหลังจากถูกนำตัวไปฝากขังตั้งแต่เมื่อวันที่11กันยายนค่ะโดยผลการตรวจร่างกายยังไม่พบผิดปกตินะคะมีเพียงความวิตกกังวลเล็กน้อยแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษค่ะจากกรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีมีคำสั่งให้ฝากขังครั้งแรกนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอในความผิดฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินมีกำหนด12วันนับตั้งแต่วันที่11

0: ถึง23กันยายน2569โดยยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง2คนทำให้ทั้ง2ยังต้องถูกคุมขังในเรือนจำจังหวัดสระบุรีจากการประเมินสุขภาพจิตของทั้งคู่พบว่ามีความวิตกกังวลเล็กน้อยแต่สามารถนอนหลับได้ปกติในคืนแรกสำหรับคืนที่2ทางเรือนจำได้ประเมินสุขภาพจิตอีกครั้งพบว่ายังคงมีความวิตกกังวลเล็กน้อยส่วนผลตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติของทั้งคู่ขณะที่นางสาวปุญญวีมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนอนหลับยากหลับๆตื่นๆแต่ว่าทั้ง2คนก็ไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเชื่อมโยงบุคคลที่3ซึ่งคาดว่าอาจจะมีอีก 1-2 คนขณะที่ปปง.ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นเงินการทุจริตเพื่อโยงไปยังผู้เกี่ยวข้องจะได้นำตัวมาดำเนินคดีต่อไป
1: และคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อความเลื่อมใส

0: ัวบุคคลและผู้กระทำความผิดต้องรับผลจากการกระทำของตัวเองแต่ไม่ควร
1: อีกส่วนหนึ่งครับสำหรับภาคที่ดีๆก็เยอะครับ
2: อย่างนี้เรากลัวคุณในว่าต่างๆเราจะเจอแบบสงในลักษณะแบบเช่นนี้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้เราคิดว่ามันเป็นการบุญให้กับศาสนามากกว่าพระสงฆ
1: ์สำหรับคนที่จะทำบุญน่ะผมว่าไม่ต้องคิดมากหรอกเรามีจิตศรัทธาที่จะทำนะครับสำหรับตัวผมเองนะผมเขาจะไปทำอะไรในส่วนนั้นก็คือก็ต้องรับกรรมของเขาไปเองแต่เราคิดว่าเราทำเพื่อศาสนาอยากให้ศาสนาดำรงต่อไปเพราะสิ่งดีๆที่เราได้รับจากศาสนามันมากกว่านะครับคุณค่าทางด้านจิตใจคุณค่าต่างๆที่จะได้รับมาเนี่ยครับ
3: แต่ส่วนตัวผมเองอ่ะผมเคารพพระพุทธศาสนาในความเป็นพระพุทธศาสนาจริงๆเคารพในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยครับก็เลยมองว่าไม่ว่าใครจะปฏิบัติอย่างไรมันเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบผลการกระทำของเขาเองครับมันจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำให้ศรัทธาของเราเสื่อมคลอนนั่นแปลว่าเราต้องมานั่งพิจารณาตัวเองแล้วว่าศรัทธาของคุณตั้งอยู่ที่ไหนเพราะว่าถ้าศรัทธาของคุณไปยึดติดอยู่กับปัจเจกบุคคลน่ะมันก็มีเหตุให้สั่นคลอนถูกไหมครับแต่ว่าในเมื่อศรัทธาของเราศรัทธาอย่างลงมั่นในคำสอนอย่างลงมั่นในพระรัตนตรัยเรื่องการสั่นคลอนตรงนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับ
4: ส่วนนโยบายการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลเพื่อไม่ให้ถูกนำไปใช้ก่อความรุนแรงในสังคมได้ง่ายนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนก็เพื่อมุ่งยกระดับความปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้มีข้อกำหนดให้ประชาชนจะต้องต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนค่ะนอกจากนี้ยังย้ำนะคะว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาก็ยังครอบครองพกพาได้ตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่ามีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันสำหรับการจัดทำระบบข้อมูลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปรับปรุงกฎหมายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490สาระสำคัญก็คือมีการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนจะต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามกระแสข่าวที่ออกมาว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่ได้อยู่ในแนวทางที่พิจารณาขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาก็ยังครอบครองและพกพาได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำว่าการมีใบอนุญาตให้มีและใช้ไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไข
0: มาต่อเนื่องกันที่เรื่องผลสำรวจที่เกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยนะครับผลสำรวจที่ว่าเป็นของนิดาโพที่ได้เปิดเผยให้เห็นว่าประชาชนได้มองพฤติกรรมของชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับว่าไม่เคารพกฎหมายเพราะฉะนั้นรัฐจึงต้องควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและลดเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศไทยครับโดยทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับได้มีการเปิดเผยผลสำรวจที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับจากทั้งหมด 1,410 กลุ่มตัวอย่างในทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครฉะเชิงเทราชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและที่แม่ฮ่องสอนนะครับพบว่าส่วนใหญ่นะครับ 76.38% เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยผ่านสื่อประเภทต่างส่วนอีก 17.45% บอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆและไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงและ 5.11% เคย

0: มีประสบการณ์โดยตรงด้วยตนเองทางนี้นะครับคนที่ระบุว่าเคยได้ยินข่าวสารหรือมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลในประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับบอกว่าเป็นเรื่องไม่เคารพกฎหมายนะครับรองลงมาก็เรื่องของการพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทยไม่เคารพวัฒนธรรมไทยไม่เคารพวิถีชีวิตชุมชนไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและเพื่อถือครองธุรกิจรวมถึงการตั้งสุสานของชาวอิสราเอลในไทยโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และเมื่อถามถึงมาตรการของไทยในการจัดการกับพฤติกรรมหรือว่าปัญหาดังกล่าวของชาวอิสราเอลนะครับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ที่ 77.49% เนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรองลงมา 45.45% บอกว่ารัฐควรจะลดระยะเวลาอนุญาตในการพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยและอีก 38.49% บอกว่าอยากให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลอย่างเข้มงวดนอกจากนี้นะครับ 26.46% เห็นว่าคนไทยควรร่วมมือกันต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและอีก 23.54% มองว่ารัฐเองก็ควรจะพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติและในขณะเดียวกันมีไม่ถึง 2% นะครับที่เห็นว่าไม่ควรทำอะไรที่รุนแรงเกินไปเพราะจะไปกระทบกับการท่องเที่ยวและกระทบกับแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลครับ
1: ส่วนภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเยาวชนซึ่งเราก็เห็นเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวก็พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ต่างก็เคยเผชิญกับกลโกงหลากหลายรูปแบบแล้วก็ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ที่ตกเป็นเหยื่อให้ตั้งสติกล้าปรึกษาครอบครัวเพื่อหาทางแก้ไขอย่างทันท่วงทีค่ะจากการลงพื้นที่สอบถามกลุ่มนักศึกษาพบว่าส่วนใหญ่รับทราบถึงสถานการณ์ที่มิจฉาชีพมุ่งเป้ามาที่กลุ่มเยาวชนมากขึ้นและหลายคนก็มีประสบการณ์ตรงถูกโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแอบอ้างว่ามีหมายจับแอบอ้างเป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือการใช้เทคโนโลยีปลอมเสียงเป็นบุคคลใกล้ชิดตลอดจนการโทรศัพท์ไปหาผู้ปกครองแล้วอ้างว่าบุตรหลานถูกดำเนินคดีแต่ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่วันนี้ทีมข่าวเราไปพูดคุยมานะคะบอกว่าส่วนใหญ่เขาตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะดำเนินการใดๆเพื่อไม่ให้ตนเองนั้นตกเป็นเหยื่อค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ก็เห็นข่าวเป็นประจำนะครับว่ามีนักเรียนนะครับที่โดนหลอกค่อนข้างบ่อยเลยครับอะไรเงี้ยครับ
3: แล้วเราเคยโดนหรือว่ามีคนใกล้ตัวเคยโดนหลอกบ้างไหมหรือว่ามีโทรศัพท์มาแปลก
2: ๆเคยมีโทรศัพท์มาแปลกๆครับแบบว่าให้โอนเงินคืนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่ามีหมายจับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนครับว่าเอ้ยมีเงินเข้ามาจริงไหมหรือว่าถ้ามีเงินเข้ามาจริงอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปติดต่อที่สถานีตำรวจอะไรเงี้ยครับไม่โอนเงินคืนอย่างแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องคนโทรมาใช่ไหมครับผมมองว่าเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนครับว่าเรื่องนั้นจริงหรือเท็จมากมายขนาดไหนครับผมมองว่าเรื่องอย่างนี้นะครับสามารถเปิดอกคุยกันกับครอบครัวได้เลยครับเพราะว่าครอบครัวพร้อมสนับสนุนเราอยู่แล้วเราพร้อมช่วยเหลือครับผมว่าถ้าเก็บไว้มันเครียดเปล่าๆครับถ้าเราได้พูดออกไปอะไรเงี้ยครับมันช่วยแบบลดทอนความเครียดแล้วก็ช่วยมีคนตัดสินใจปัญหาด้วยครับ
4: จริงๆพอทราบบ้างครับเพราะว่าถ้าส่วนตัวผมก็เคยเจอครับตรงที่ว่าเหมือนแม่เล่าให้ฟังว่ามีคนโทรมาหาแล้วก็บอกว่าเหมือนผมมาโดนคดีอะไรแบบนี้ผมก็เลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมกับแม่สนิทกันแม่ก็เลยโทรมาถามความจริงกับผมตรงนั้นก็เลยทำให้แม่เข้าใจว่าอ๋อสรุปก็คือเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรเข้ามาหลอกลวง
3: การที่ตัวของเราค่ะเคยมีโดนโทรเบอร์แปลกๆหรือว่าพูดลักษณะแปลกๆมาที่เราบ้าง
4: จริงๆมีบ้างครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่พอรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพค่อนข้างเยอะครับก็เลยรู้สึกว่าก่อนที่เราคนที่บอกว่าเหมือนเพื่อนหรืออะไรแบบนี้มีปัญหานั้นเนี่ยผมก็เลยจะโทรถามเพื่อนโดยตรงมากกว่าเพราะว่าบางทีอ่ะคอลเซ็นเตอร์ทุกวันนี้บางทีก็คือเสียงคล้ายคนที่เรารู้จักอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมแบบเขาเรียนแบบตรงนี้ได้ยังไงถ้าคนที่โดนหลอกอยู่คิดว่าเปิดอกคุยกับที่บ้านคุยกับคนที่เรารู้จักโดยตรงดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็คือถ้าเราเก็บไว้คนเดียวมันไม่มีประโยชน์ครับแล้วมันไม่ช่วยอะไรมันทำให้เหมือนเราเครียดมีโอกาสเป็นซึมเศร้ามีโอกาสเป็นได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าเราเปิดอกคุยกับครอบครัวโดยตรงคุยกับคนที่เรารู้จักคนที่ไว้ใจได้ครับผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นทางออกที่ดีมากกว่าครับคนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่เราสนิทอยู่ๆมีพฤติกรรมแปลกไปอ่ะอย่างน้อยเราสามารถสอบถามเขาได้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งอ่ะคนที่โดนหลอกบางทีไม่กล้าพูดหรอกครับเพราะว่าบางทีก็กังวลกลัวว่าแบบโดนหลอกแล้วคนจะมองว่าเราแบบไม่ดีคนมองว่าเราโง่หรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าทุกคนอ่ะมันมีโอกาสโดนหลอกได้หมดอ่ะครับ

0: แค่ว่าเราจะมีสติมากพอแค่ไหนแล้วก็ถ้าเราโดนหลอกอ่ะเราจะหาวิธีแก้ไขยังไงมากกว่าครับ
1: กังวลระดับนึงครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็อาจจะมีการป้องกันอยู่ครับเพราะว่าในด้านของสื่อครับก็ยังมีอะไรที่เราสามารถให้เห็นอยู่ในการป้องกันครับผมก็เลยแอบจากกังวลแต่ก็ไม่ได้กังวลขนาดนั้นครับ
2: นอกจากนี้นะคะน้องๆยังได้ฝากความห่วงใยไปถึงผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาหรือพลาดตกเป็นเหยื่อไปแล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีสติกล้าเปิดอกพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือคนที่เราไว้วางใจไม่ควรเก็บปัญหาไว้เพียงลำพังเพราะความอายหรือกังวลว่าจะถูกมองว่ารู้ไม่เท่าทันมิจฉาชีพเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันทุกคนก็มีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้ยังขอฝากไปถึงผู้ปกครองและคนรอบข้างให้หมั่นสังเกตพฤติกรรมของคนใกล้ตัวหากพบเห็นความผิดปกติมีความเครียดวิตกกังวลก็อยากจะให้รีบเข้าไปพูดคุยสอบถามเพื่อเป็นการป้องกันและจะได้ร่วมกันหาทางออกได้อย่างปลอดภัยค่ะ
3: ไปต่อกันที่ความคืบหน้าเหตุดินสไลด์ที่อยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับซึ่งดินสไลด์ดังกล่าวเนี่ยไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของอาคารเรียนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องเร่งลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้นได้มีการสั่งกันพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็มีการเร่งเบี่ยงทางน้ำเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับมีการเดินหน้าสำรวจพื้นที่เตรียมที่จะก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่หรือว่าโรงเรียนแห่งใหม่เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้นำหัวหน้าส่วนราชการลงอำเภอตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาหลังพบการเคลื่อนตัวของดินเป็นแนวกว้างนะครับกว่า100เมตรส่งผลให้อาคาร4แห่งนะครับก็คืออาคารอนุบาลโรงอาหารอาคารสหกรณ์และสระว่ายน้ำเกิดรอยแตกร้าวและทรุดตัวลงโดยทางวิศวกรประเมินว่าอาคารบางส่วนอยู่ในจุดเสี่ยงและอาจจะไม่มั่นคงจึงได้สั่งปิดพื้นที่และห้ามนักเรียนเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมกับมีการกั้นเขตอันตรายด้วยลวดหนามเพื่อป้องกันเหตุซ้ำหรืออุบัติเหตุพร้อมกับมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและปรับระบบระบายน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำไม่ให้ไหลมารวมที่จุดเดียวกันจนดินอิ่มตัวรวมทั้งได้มีการซักซ้อมแผนอพยพเพื่อรองรับเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินจากการประเมินข้อมูลด้านธรณีวิทยาพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงจังหวัดน่านจึงมีแนวทางในระยะยาวในการย้ายโรงเรียนไปยังพื้นที่แห่งใหม่โดยได้มีการร่วมกันสำรวจพื้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านเพื่อให้กรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินความเหมาะสมและความมั่นคงของชั้นดินทางด้านของนายมานนท์จันเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วได้ให้ข้อมูลนะครับว่าดินมีการเคลื่อนตัวมาตั้งแต่ช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมซึ่งระหว่างรอการจัดสรรโรงเรียนแห่งใหม่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่านเขต2จะเร่งจัดหาสถานที่เรียนชั่วคราวเพื่อให้นักเรียนสามารถทำการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัยสูงสุดครับ
2: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นการเมืองช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการทำบุญครบรอบ60ปีวันคล้ายวันเกิดของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ

มินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นี้นะคะเริ่มที่บรรยากาศงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีบุคคลสำคัญทางการเมืองแล้วก็ข้าราชการระดับสูงไปร่วมอวยพรค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่บ้านพักส่วนตัวในย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเป็นการภายในครอบครัวโดยมีคณะรัฐมนตรีบุคคลสำคัญทางการเมืองเดินทางเข้ามาร่วมแสดงความยินดีนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบุคคลสำคัญส่งกระเช้าดอกไม้และข้อความมาอวยพรอีกหลากหลายคนนะคะในขณะเดียวกันคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนข้าราชการตำรวจก็ได้เดินทางเข้ามาอวยพรด้วยจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะยืนยันว่าตราบใดที่ยังคงดำรงตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนก็จะขอทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
1: ผมก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องพรรคภูมิใจไทยเข้ามาจนได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศแล้วก็เพื่อประชาชนมันไม่มีภารกิจอื่นนอกจากเป้าหมาย2เป้าหมายหลักนี้
0: สำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติและอัตราการจ้างงานอย่างไรก็ตามรัฐบาลตระหนักดีว่ายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ถือเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศต้องเผชิญและรัฐบาลก็พร้อมที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็มีตัวชี้วัดที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาในประเทศต่างเรื่องของการจ้างงานนะครับทั้งในตัวดัชนีต่างๆมันก็ขยับขึ้นนะแต่แน่นอนละมันก็จะต้องมีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่มันยังไม่ดีซึ่งตรงนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในประเทศมหาอำนาจในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยังมีคนตกงานมีคนจนมีเรื่องที่เขาต้องแก้ไขอยู่
2: อีกประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะกรณีการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับอย่างทางพรรคกล้าธรรมได้ร่วมลงมติเห็นชอบด้วยเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าการเมืองในปัจจุบันเป็นถือว่าเป็นพลวัตปรากฏการที่พรรคฝ่ายค้านมาร่วมโหวตสนับสนุนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายมาถูกทางเพราะเมื่อรัฐบาลดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทางส.ส.ในฐานะผู้แทนของประชาชนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าการลงมติดังกล่าวไม่ได้มีการพูดคุยหรือทำสัญญาใจทางการเมืองใดๆต่อกันทั้งสิ้นแต่เป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายต่างยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลในการนำเอางบประมาณไปบริหารจัดการเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป
1: มันก็สะท้อนอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลได้นำเสนอแล้วเนี่ยแม้กระทั่งส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านนะครับอย่างเช่นพรรคกล้าธรรมเนี่ยท่านก็ยังเห็นว่าไอ้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยถ้าถูกนำไปปฏิบัติแล้วก็คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนต่อส่วนรวมนะครับท่านก็ให้ความสนับสนุนเห็นชอบด้วยกับร่างพ.ร.บ.งบประมาณนี
3: ้มีสัญญาใจที่จะร่วมรัฐบาล

0: ในอนาคตไหมครับ
1: ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ก็เป็นท่าทีที่เขาเห็นกับประเทศชาติเขาเห็นกับประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับก็อย่างที่เรียนมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความร่วมมือทั้งหลายมันก็เกิดขึ้น
2: โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณในการปรับครม.โดยรัฐมนตรีทุกคนทั้งพรรคแกนนำและพรรคร่วมรัฐบาลต่างก็เร่งทำงานและพร้อมที่จะชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนอย่างเต็มที
1: ่ตอนนี้ก็ต้องถือว่ายังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับรัฐบาลก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลของผมก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละท่าน
3: เป็นอย่างรัฐมนตรีลูกเทพเองท่านนายกได้ดูผลงานเขาบ้างไหมครับว่าตรงตามใจท่านนายกหรือเปล่าม
1: ันไม่มีรัฐมนตรีลูกเทพหรอกครับใครเป็นจัดก็ไม่รู้รัฐมนตรีทุกคนผมคัดเลือกมาทำมือตัวเองแล้วก็เพราะนั้นเข้าใจกันว่าทุกคนก็จะมีภารกิจแล้วก็มีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขายังทำงานได้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์กับส่วนรวมเขาก็ยังสามารถที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไปได้นี่เลย
4: โดยรวมถือว่าน่าประทับใจไหมครับผลงานของ
1: ขยันทุกคนครับ
5: ส่วนข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่บอกว่าในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีการอนุมัติงบช่วยเหลือกัมพูชาไปถึง31ล้านบาทนะคะล่าสุดทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าข้อมูลที่ปรากฏไม่ใช่ความจริงค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีโลกออนไลน์ส่งต่อข้อมูลกรณีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ผ่านการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทโดยอธิบายว่าสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือเนด้าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดหาเงินกู้ให้กับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาที่เชื่อมต่อประโยชน์กับประเทศไทยต้องใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากไทยและหากเป็นการร่วมทุนจะต้องมีฝ่ายไทยถือหุ้นมากกว่า 51% เนด้าเป็นผู้หาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินของไทยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชา2โครงการคือถนน R67 วงเงิน12ล้านบาทและด่านสตึงบท6ล้าน2แสนบาทรวมเป็น18ล้าน2แสนบาทซึ่งทั้ง2โครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วแต่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ตามสัญญาโดยทางกัมพูชาจ่ายเงินชำระหนี้ตามสัญญามาโดยตลอดอย่างไรก็ตามในสัญญาเนด้าจะช่วยเหลือแบ่งเบาดอกเบี้ยส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเงินที่มีคำของบประมาณและหากทางเนด้าไม่ชำระดอกเบี้ยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบก็อาจเป็นเหตุให้ทางฝ่ายกัมพูชาไม่ชำระเงินกู้ตามเงื่อนไขได้
2: โดยทางคณะกรรมการงบประมาณทั้ง2สภานะครับได้มีการซักถามและรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานแล้วไม่มีการสงวนความเห็นหรือมีข้อสังเกตใดๆจึงไม่ได้ตัดลดงบประมาณส่วนนี้ย้ำนะครับว่าไม่ใช่โครงการใหม่แต่เป็นช่วงเวลาที่ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาระหว่างรัฐบาลกับกัมพูชากับเนด้าซึ่งได้ชำระเงินกันมาโดยตลอดและไม่ได้ใช้งบประมาณ31ล้านบาทตามที่เป็นข่าวครับ
5: รัฐบาลเข้าใจความรู้สึกและความห่วงใยของประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ไทยกัมพูชาแต่การพิจารณาต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากความรู้สึกให้ชัดเจนทั้งนี้รัฐบาลจะดำเนินการทุกเรื่องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยประชาชนและข้อผูกพันตามกฎหมายและสัญญาเป็นสำคัญ
2: มาต่อกันที่ผลสำรวจของสวนดุสิตโพที่ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วประเทศนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยได้มีการสะท้อนมุมมองนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการชุมนุมครับโดยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับในหัวข้อการชุมนุมทางการเมืองณวันนี้มีการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,149 ตัวอย่างทั่วประเทศในระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนจากการสำรวจเนี่ยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 44.65% สนใจติดตามสถานการณ์การเมืองอยู่บ้างแต่ไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดโดยมองนะครับว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองก็คือปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 69.54%

0: ็นรองลงมาเป็นเรื่องคดีความคดีทางการเมืองและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทางนี้ประชาชน 47.95% มองว่าการชุมนุมเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสะท้อนปัญหาที่สังคมควรให้ความสำคัญแต่ในขณะเดียวกัน 41.86% ก็มีความเห็นนะครับว่าแม้ว่าการชุมนุมจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าควรจะไปในทิศทางใดและท้ายที่สุดแล้วกลุ่มตัวอย่าง 40.56% ได้ประเมินว่าสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะออกมาชุมนุมครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ประเด็นเศรษฐกิจค่ำนี้นะคะเรื่องมือที่อุตสาหกรรมเกมไทยค่ะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพนะคะรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงเดินหน้าผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกหลังสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทในงาน Gamescom 2026ที่เยอรมนีค่ะแล้วก็ต่อยอดสู่ Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026เพื่อเป็นศูนย์กลางเกมอาเซียนค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงาน Gamescom 2026ที่ประเทศเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศและแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยรวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานปรากฏว่าผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้าได้รวมกว่า270ล้านบาทพร้อมพบปะคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายหรือ 67.71% สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมผลสำเร็จดังกล่าวรัฐบาลจึงเดินหน้าต่อยอดโอกาสจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกมจากไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการขยายตลาดในภูมิภาค
1: ส่วนเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะครับทางกรมสรรพากรบอกว่าสามารถจัดเก็บภาษี11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ได้กว่า 2.16 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งสูงกว่าทั้งปีก่อนหน้านั้นแหละครับแล้วก็เรื่องของการประมาณการด้วยพร้อมกับมีการคาดการว่าทั้งปีรายได้จะเกินเป้าไปที่ 4-50 ล้านบาทครับโดยผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรได้เปิดเผยนะครับว่าช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569สามารถจัดเก็บภาษีได้กว่า 2.16 ล้านล้านบาทซึ่งสูงกว่าปีก่อนนะครับ 1.44 แสนล้านบาทหรือ 7.2% และสูงกว่าการประมาณการ 7.72 หมื่นล้านบาทหรือ 3.7%โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งการจากการนำเข้าราคาพลังงานและการบริโภคภายในประเทศรวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานและบริษัทจดทะเบียน
2: ส่วนหนึ่งก็คือ

0: สินมูลค่าเพิ่มนะครับสรรพสินมูลค่าเพิ่มซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงตรงๆนะครับว่าส่วนหนึ่งของการเกิดจากภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือจากการนำเข้านะครับแล้วก็เป็นผลมาจากเรื่องของตัวราคาพลังงานนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการเก็บเพิ่มตัวนี้ก็ไม่ได้ทำให้กรมสมกรรู้สึกยินดีปีดานะเพราะมันเป็นการเพิ่มภาระประชาชนก็เข้าใจได้นะครับแต่มันโดยสภาพมันต้องเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีจากการนำเข้ารวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศอีกส่วนหนึ่งคือภาษีเงินได้นะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกรมสมกร เก็บได้เพิ่มขึ้นพอสมควรครับ
1: ส่วนการขยายฐานภาษีนะครับทางกรมสรรพากรได้มีการนำเอาเทคโนโลยี Data Analytics มาช่วยในการตรวจสอบทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบนะครับกว่า 1.73 แสนรายซึ่งสูงกว่าเป้าโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการออนไลน์ขณะเดียวกันก็ยังเดินหน้าพัฒนาบริการดิจิทัลโดยเฉพาะการยื่นแบบผ่าน e-filing ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 96.05% พร้อมกับมีการใช้ระบบ D-MyTax เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อช่วยในการเตรียมแบบภาษีรวมถึงเร่งการคืนภาษีผ่านระบบ Fast Track ซึ่งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการด้วยพร้อมกับมีการออกมาตรการภาษีสนับสนุนการลงทุนการพัฒนาทักษะของบุคลากรพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของประเทศจึงมีการคาดการณ์นะครับว่าตลอดปีงบประมาณ2569จะสามารถจัดเก็บรายได้ได้สูงกว่าประมาณการเอาไว้ 4-5 หมื่นล้านบาทหรือราวๆ 2%ขณะที่ปีงบประมาณ2570มีการตั้งเป้าว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ไว้ที่ 2.5 ล้านล้านบาทครับ
2: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ร่วมกับกรมบัญชีกลางยกระดับมาตรการไทย SME GP นะคะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ SME เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพร้อมยกระดับมาตรฐานการให้สิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรมโดยจะเริ่มเกณฑ์ใหม่1ตุลาคมนี้ค่ะนายวชิระแก้วกอรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าเตรียมยกระดับมาตรการไทย SME GP เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควบคู่กับการปรับกระบวนการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเริ่มดำเนินการวันที่1ตุลาคมนี้โดยสสว.จะร่วมกับกรมบัญชีกลางตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างกิจการทั้งการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงร่วมกันเพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมขณะเดียวกันยังขยายโอกาสให้ SME เข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีวงเงินสัญญาสะสมสูงสุดไม่เกิน500ล้านบาทพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านราคาสูงสุด 20% แบ่งเป็นสิทธิพื้นฐานสำหรับ SME 10% สินค้าที่ผลิตในประเทศเพิ่มอีก 5% และอีก 5% สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมและจดทะเบียนระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-tax
3: จะแตกง่ายๆนะครับขึ้นทะเบียน SME GP ไว้กับที่สสว.และหลังจากนั้นก็ดูซิว่าสินค้าเม็ดอินไทยแลนด์หรือเปล่าถึงไม่เป็นเม็ดอินไทยแลนด์ก็ไม่เป็นไรครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะขาดโอกาสที่ได้ 5% ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปขึ้นทะเบียนเป็น e-tax เราก็จะได้อีก 5% นะครับเพราะนั้นสินค้าใครก็ตามที่เป็นครบทั้งกระบวนการทั้งหมดแล้วเป็นเม็ดอินไทยแลนด์ก็ได้ 20%แต่ถ้าไม่ได้เบสอินเทอร์แลนด์ไม่เป็นไรครับ 15% ก็ยังได้จากเดิม 10% นั้นจะเห็นว่ามาตรการเหล่านี้ที่เราทำขึ้นมานะครับทางรัฐบาลให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SME จริงๆนะครับ
2: สำหรับมาตรการไทย SME GP ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2563โดยณวันที่4กันยายน2569มี SME ได้รับงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 4,919 รายขณะที่ปี2568 SME มีสัดส่วนโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 59.45% สะท้อนว่าตลาดภาครัฐยังเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างโอกาสและการเติบโตให้กับผู้ประกอบการ SME
1: ส่วนทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับได้มีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยของปี2569นะครับว่ายังคงเติบโตได้ 2% แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยที่เป็นแรงกดดันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบนั้นสูงขึ้นทำให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงนะครับจากภาคการส่งออกที่เร่งขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้และกำลังซื้อของประเทศที่ยังคงเปราะบางอยู่ครับ โดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวณัฐพรตรีรัตน์สิริกุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดได้บอกนะครับว่าศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ขยายตัวที่ 2% แม้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านกลับมารุนแรงขึ้นในเดือนนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับกลับมาสูงกว่า$100ต่อบาร์เรลแต่ประเมินนะครับว่าแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยได้ผ่านไปแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่2สำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวตามการส่งออกที่ชะลอลงจากการเร่งตัวมากในช่วงครึ่งปีแรกขณะที่การบริโภคของภาคเอกชนยังคงฟื้นตัวอย่างเปราะบางจากกำลังซื้อที่อ่อนแรงนะครับแม้จะมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยพยุงการบริโภคในช่วงไตรมาสที่3อยู่บ้างส่วนการลงทุนของภาคเอกชนยังคงขยายตัวได้จากเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI แต่การนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมนั้นลดลงและไปกดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะสินเชื่อวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้วยด้านพลังงานนะครับซึ่งคาดว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างชัดเจนในช่วงปีหน้าเนื่องจากมาตรการดังกล่าวเน้นผลสัมฤทธิ์ต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวซึ่งยังคงต้องติดตามความชัดเจนเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วย
4: อันนี้เนี่ยอาจจะต้องรอความชัดเจนนะคะซึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโซลารูฟท็อปนะคะในส่วนของการลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องรอรายละเอียดแล้วก็อันนี้ส่งต่อGDP เนี่ยน่าจะไปตกอยู่ในปีหน้าแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่า 200,000 ล้านครึ่งหลังเนี่ยผลต่อ GDP จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักนะคะเป้าหมายหลักเนี่ยน่าจะไปตกอยู่ที่เศรษฐกิจในระยะกลางถึงยาว
2: ส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งคาดว่าจะได้ใช้กันประมาณสักปลายปีนี้นะคะวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเห็นของประชาชนในโครงการนี้ค่ะหลายคนมองว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็กระจายรายได้สู่เมืองรองได้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังกังวล นะคะว่า1ล้านสิทธิ์เนี่ยอาจจะน้อยเกินไปและห่วงเรื่องผู้ประกอบการอาจฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ย่านจตุจักรสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสหลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้และคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคมใช้สิทธิ์ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนจะงดช่วงปีใหม่1เดือนแล้วก็กลับมาให้ใช้สิทธิ์ได้อีกครั้ง16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าและคนบอกว่าโครงการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการให้วงเงินสนับสนุนในเมืองรองมากกว่าเมืองหลักก็จะช่วยกระจายนักท่องเที่ยวออกสู่ภูมิภาคและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
5: เที่ยวสิครับก็ปีใหม่เนี่ยจะต้องขึ้นมาหาญาติที่กรุงเทพจากพังงาก็นั่งเครื่องมาจากภูเก็ตแล้วมาเที่ยวที่กรุงเทพถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะเที่ยวในโซนแถวปริมณฑลอะไรแบบนี้ครับ
6: ก็คือโครงการนี้ก็คือตอบโจทย์ช่วงเวลาที่เราเที่ยวอยู่แล้ว
5: ใช่คิดว่านะครับแล้วอากาศก็กำลังดีครับ
2: อย่างไรก็ตามมีข้อกังวลว่าจำนวน1ล้านสิทธิ์ที่ให้อาจจะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชนรวมถึงกังวลการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาที่พักและค่าบริการจากผู้ประกอบการบางรายพร้อมมองว่าเป็นเรื่องดีที่ภาครัฐได้เตรียมมาตรการป้องกันด้วยการให้ผู้ประกอบการยื่นราคาก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขณะที่ผู้ประกอบการมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความคึกคักให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้เนื่องจากดึงดูดให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยและเดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายสิทธิ์ครอบคลุมไปถึงร้านนวดสปารวมถึงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปซึ่งช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนและผู้ประกอบการรากหญ้าโดยตรงพร้อมให้ความเห็นว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องการเน้นการขายสินค้าราคาเข้าถึงง่ายเพื่อดึงดูดลูกค้ามากกว่าการขึ้นราคาเพื่อหวังกำไร
7: ในมุมผู้ประกอบการเพราะว่าครั้งนี้เขาขยายการใช้ไปยังพวกนวดสปาไปยังธุรกิจอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับพวกท่องเที่ยวด้วยเราทำร้านสปาร้านนวดด้วยเรามองว่ามันดีต่อผู้ประกอบการ
8: อ๋ออันนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยคือแบบ ที่กระตุ้นเศรษฐกิจก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายแบบให้ไปซื้อแบบทั่วไปเนาะธุรกิจนวดสปาเป็นการบริการอย่างหนึ่งก็อยากให้มีขยายมาตรงจุดนี้ด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ
9: แต่หลักๆแล้วในที่ว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการอะอยากขายถูกมากกว่าอยากเซลล์อยากอะไรเพื่อให้คนมาซื้อเยอะๆให้มาใช้จ่ายเยอะๆในฐานะตัวเองนะตรวจสอบบ้างว่าเออยังไงประชาชนก็จะได้รู้สึกดีขึ้นไม่โดนหลอกว่างั้นเถอะไม่งั้นเออหลอกอัพราคานู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยก็มี
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยหลายคนเดินทางไกลหลายชั่วโมงเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณหลายคนตั้งใจเดินทางด้วยระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อจะได้กราบถวายสักการะพระศพนะครับอย่างเช่นประชาชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดจันทบุรีขณะที่บางคนอยู่ในจังหวัดภาคกลางใช้เวลาเดินทางกว่า4ชั่วโมงและได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพด้วยความอาลัยและร่วมกันน้อมรำลึกถึงกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่าน
1: มาจากจังหวัดอ่างทองค่ะเดินทางออกจากบ้านนะก็ขึ้นรถประจำทางนะคะรถตู้จากอ่างทองค่ะมากรุงเทพเดินทางออกจากที่อ่างทองก็ประมาณ 5:30 วันนี้ขึ้นรถ 5:30 นะคะแล้วก็มาลงที่สถานีจตุจักรค่ะที่ MRT ขึ้น MRT ต่อมาที่สถานีสนามชัยแล้วก็ขึ้นรถของที่ทางนี้ค่ะทางขอสมกจัดขึ้นให้ค่ะมาลงที่สนามหลวงพระบรมมหาราชวัง
2: สำนึกในพระคุณที่ท่านได้ดำริโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับแล้วก็โครงการต่างๆเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพานะครับซึ่งพระองค์ท่านก็ดูแลประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานถุงยางชีพต่างๆนะครับช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดครับ
0: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
3: อย.ยกระดับระบบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะด้วยการเปิดช่องทางพิเศษชื่อว่า GIP Lens ค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน GIP Plus นะคะซึ่งระบบนี้ก็จะช่วยให้มีการตรวจปล่อยสินค้าได้รวดเร็วขึ้นลดระยะเวลาและต้นทุนการนำเข้าพร้อมคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จัดงานส่งเสริมผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐาน GIP Plus หรือมาตรฐานวิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองในปี2569จำนวน28รายนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการสร้างสมดุลระหว่างความรวดเร็วในการนำเข้าสินค้ากับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเปลี่ยนภาคสุขภาพให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย.จึงนำระบบตรวจปล่อยสินค้าอัตโนมัติและ GIP Lens มาใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจปล่อยช่วยลดระยะเวลาการกักสินค้ารวมถึงลดต้นทุนการขนส่งและการจัดเก
4: ็
3: บ
4: ในงานนี้เป็นกิจกรรมที่ทางอย.เนี่ยส่งเสริมผู้ประกอบการที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะครับมีความมั่นสม่ำเสมอของคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องครับซึ่งเป็นข้อดีในกรณีที่ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมีช่องทางพิเศษทำให้เกิดความคล่องตัวในการนำเข้าแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ
3: ด้านเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.กล่าวว่า GIP Plus เป็นการยกระดับมาตรฐานผู้นำเข้าโดยไม่ได้ดูเพียงการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ผู้ประกอบการต้องมีระบบบริหารจัดการที่สามารถควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าได้ตลอดกระบวนการนำเข้าและเมื่อผู้ประกอบการผ่านมาตรฐานดังกล่าวอย.ก็อำนวยความสะดวกผ่าน GIP Lane และระบบตรวจปล่อยสินค้าอัตโนมัติทำให้สินค้าที่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้นโดยไม่ลดมาตรฐานความปลอดภัย
5: ผู้ได้รับนะคะการรับรอง GIP Plus เนี่ยเมื่อเวลาทำธุรกรรมในการนำเข้าสินค้าณด่านอาหารและยาก็จะมีเลนพิเศษที่เรียกว่า GIP Lane ที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของความรวดเร็วพูดง่ายว่าเป็น Fast Track นะคะให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเปิดรับสมัครทุกปีนะคะก็จะมีผู้สมัครเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าการได้ GIP Plus เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวนะคะผู้ประกอบการนำเข้าจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการจัดการทุกอย่างเนี่ยให้เป็นระบบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่อย.กำหนด
3: สำหรับปี2569มีผู้ประกอบการผ่านการรับรอง GIP Plus เพิ่ม28รายทำให้ปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองรวม41รายและอย.เตรียมขยายการรับรองไปยังผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคร
0: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินหน้ายุทธศาสตร์ Dual Value นะครับหรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจเพื่อที่จะสนับสนุนคอนเทนต์คุณภาพดีขยายสู่ตลาดต่างประเทศครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6ทับ2569เห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบทั้งในและต่างประเทศผ่านยุทธศาสตร์ดังกล่าวเลยครับหรือว่าคุณค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจครอบคลุมใน5แนวทางสำคัญได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานจะมีการพิจารณาใน3มิตินะครับประกอบด้วยผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมเพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศของสื่อด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำปีงบประมาณ2570ในระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาและประกาศผลโครงการที่ได้รับอนุมัติรวมถึงการทำสัญญาให้ทุนในเดือนกุมภาพันธ์2570จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับส่งคำขอได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th ครับ
3: ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันโลกดิจิทัลจึงกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนนะคะล่าสุดในเวทีการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนก็มีการหารือถึงทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเปิดมุมมองที่น่าสนใจจากตัวแทนประเทศไทยค่ะที่มุ่งผลักดันให้กลุ่มผู้หญิงก้าวข้ามข้อจำกัดและเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงค่ะการประชุมระดับภูมิภาค GSMA M360s อาเซียนประจำปี2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียถือเป็นเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีระดับโลกปีนี้มุ่งเน้นการหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนครอบคลุมทั้งประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความปลอดภัยออนไลน์และโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานกำกับดูแลจากหลายประเทศเข้าร่วม การประชุมเวทีนี้ยังให้ความสำคัญกับภาคประชาชนโดยมีตัวแทนจากประเทศไทยคือนางชนิตาศรีดาเกตครีทอนหรือว่าแซมมี่ในฐานะมิสซิสเวิลด์ปี2025เข้าร่วมแสดงแนวคิดเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนโดยนำเสนอแนวคิดบนเวทีว่าปัจจุบันแม้การเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของผู้หญิงจะสูงขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนผู้ใช้งานคือความมั่นใจในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จริงโดยสนับสนุนให้กลุ่มคุณแม่กล้าเปิดใจทดลองใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการและลดภาระในชีวิตประจำวันโดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมกันนี้ได้ฝากข้อคิดที่น่าสนใจว่าผู้หญิงไม่ควรมีบทบาทเป็นเพียงผู้ใช้งานหรือผู้เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงแต่ควรยกระดับบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมในวงสนทนาและการตัดสินใจซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะสามารถตอบสนองและสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนได้อย่างแท้จริง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดศึกแข่งขันจักรยานขาไถชิงแชมป์โลก RSR Run Bike World Cup 2026นะครับซึ่งมีนักกีฬารุ่นเยาว์จากกว่า380คนจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมประลองความเร็วครับโดยทางด้านของนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันจักรยานขาไถชิงแชมป์โลกแลคทาซอย Presents RSR Run Bike World Cup 2026ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีนักกีฬารุ่นเยาว์เข้าร่วมมากกว่า380คนจากกว่า10ประเทศซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของกีฬาจักรยานขาไถในระดับนานาชาติซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็กๆแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวินัยทักษะทางร่างกายสมาธิและพื้นฐานในการเป็นนักกีฬาตลอดจนเป็นเวทีในการยกระดับมาตรฐานกีฬาจักรยานขาไถให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมและครอบครัวนักกีฬาจากนานาประเทศได้เดินทางมาสัมผัสความงดงามและเสน่ห์ของประเทศไทยพร้อมกับได้กล่าวขอบคุณทีมงานผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างนักกีฬารุ่นเยาว์ด้วย
3: มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนอายุใบอนุญาตป.3และป.4นะคะตกลงแล้วตอนนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วหรือยังไปตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

รมการปกครองชี้แจงร่างแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีผลบังคับใช้แฉนี้ตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริงค่ะกรมการปกครองชี้แจงว่าข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.อาวุธปืนปี2490โดยเฉพาะการเปลี่ยนอายุใบอนุญาตป.4จากเดิมตลอดอายุเป็น30วันและป.3จาก6เดือนเป็น30วันค่ะเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงร่างที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณายังไม่ใช่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ขณะนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างจัดทำและปรับปรุงร่างรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและประชาชนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่เหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายโดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนค่ะเรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอกประสบเหตุอับปางนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบยาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าสู่เมืองบันจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารไว้ได้115คนและพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเรือลำนี้ขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ซึ่งสำนักงานค้นหาและกู้ภัยเปิดเผยว่าพิกัดสุดท้ายที่ได้รับข้อมูลตำแหน่งของเรืออยู่ห่างจากท่าเรือในเมืองบันจามาซินราว80ไมล์ทะเลการเดินทางไปยังจุดดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ถูกส่งลงพื้นที่แล้วและการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยกำลังดำเนินอยู่
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41คนจากซากเรือเฟอร์รี่ MV จูนเอสเตอร์ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรืออีก17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งกำลังใกล้จะถึงจุดหมายเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกชายฝั่งที่จังหวัดปาลาวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเอาไว้ได้43คนซึ่งหลายคนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนด้านเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งได้กล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้คือการพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้เสียชีวิตและการหาสาเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากปากคำของผู้รอดชีวิตให้การตรงกันนะครับว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นตามมาด้วยกลุ่มควันและเปลวไฟที่พวยพุ่งโดยไฟได้ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
0: เพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาราวอานิกาห่างไปทางตอนใต้ของกรุงซานดิเอโกเมืองหลวงของชิลี640กิโลเมตรโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์แต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16คนขณะที่ภาพบนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นเปลวเพลิงพุ่งเหนือตัวอาคารด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนและถูกสั่งปรับตั้งแต่เมื่อปี2562ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซากขณะนี้เจ้าของได้ถูกเรียกตัวเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้ว
1: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแถลงร่วมกันหลังพบหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมื่อวานนี้โดยได้ย้ำถึงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิพาทแถบเทือกเขาฮิมาลัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์แบบทวิภาคีให้กลับมากระชับแน่นแฟ้นพร้อมกันนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจและการขนส่งซึ่งแม้จะมีความตึงเครียดทางทหารระหว่างอินเดียกับจีนนั้นจะลดลงแต่ภาคธุรกิจในสองประเทศยังคงเผชิญกับอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบที่ยุ่งยากความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดในการจำหน่ายอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับจีนตึงเครียดหนักจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนเมื่อปี2563ที่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
0: ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมของสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณสะสมแตะระดับเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ66ล้านล้านบาทในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569โดยตัวเลขขาดดุลดังกล่าวต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้เป็นผลจากการเลื่อนช่วงเวลาการจ่ายเงินบางรายการในช่วงวันแรงงานของปี2568หากไม่นับผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านช่วงเวลาการจ่ายเงินนี้การขาดดุลงบประมาณในปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนประมาณ 82,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่รายได้รัฐบาลในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 530,000 ล้านบาท ตลอดปีงบประมาณกระทรวงการคลังสหรัฐจะเก็บภาษีศุลกากรได้ประมาณ 9.6 ล้านล้านบาทและคืนเงินไปแล้วราว 4.1 ล้านล้านบาททำให้มีรายได้สุทธิราว 5.5 ล้านล้านบาททั้งนี้ศาลฎีกาสหรัฐมีคำวินิจฉัยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกเก็บภาษีศุลกากรภายใต้กฎหมายอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ
1: พระศพของสมเด็จพระราชาธิบดีโอโยนยิมบาคาบัมบาอิกูรูรูกิดีที่4แห่งอาณาจักรโบราณตูโรของอูกันดาได้รับการประกอบพระราชพิธีฝังแล้วเมื่อวานนี้หลังเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งขณะทรงมีพระชนมายุ 34 พรรษาโดยประชาชนหลายพันคนได้ยืนเรียงรายตาม2ฟากถนนตลอดเส้นทางที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านไปยังสุสานหลวงในเมืองฟอร์สพอร์ทัลซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีสวนพระองค์ทั้งนี้กษัตริย์โอโยทรงปกครองอาณาจักรโบราณตูโรมาตั้งแต่พระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 3 พรรษากลายเป็นกษัตริย์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในโลกโดยตูโรเป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณของอูกันดาอาณาจักรเหล่านี้เคยถูกยกเลิกไปในปี 2510ก่อนจะถูกรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งในทศวรรษที่90ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีมูเซเวนีโดยกษัตริย์ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำทางวัฒนธรรมมากกว่าผู้นำทางการเมือง
0: เซลีนดิออนนักร้องชื่อดังชาวแคนาดาวัย58ปีหวนคืนสู่เวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้หลังห่างหายไปนาน6ปีเนื่องจากปัญหาสุขภาพโดยเปิดการแสดงต่อหน้าแฟนเพลงราว 30,000 คนเธอกล่าวกับผู้ชมว่ารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนพร้อมยอมรับว่าเส้นทางการกลับคืนสู่เวทีครั้งนี้ยากลำบากกว่าที่คาดคิดแต่เธอก็ยังคงยึดมั่นกับความหวังและต้องการร้องเพลงให้แฟนๆตัวเองและให้กับชีวิตทั้งนี้ดิออนได้รับการวินิจฉัยเมื่อปี2565ว่าเป็นโรคคนแข็งซึ่งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้ยากและยังรักษาไม่หายขาดทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็งและกระตุกอย่างรุนแรงอาการป่วยส่งผลให้ต้องยกเลิกการแสดงหลายครั้งและเกิดความไม่แน่นอนว่าเธอจะสามารถกลับมาร้องเพลงบนเวทีได้อีกหรือไม่
1: ส่วนในช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปที่ไหนไปรู้เรื่องอะไรติดตามได้กับอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: ท่านผู้ชมครับอีกแล้วนะครับก็คือ FTX แล้วก็ Alameda Research ท่านผู้ชมคงคุ้นชื่อนะฮะ FTX และ Alameda Research เนี่ยเป็นชื่อทางการของ Hedge Fund อันนึงแล้วก็เป็นเรื่อง FTX เป็นเรื่องของ Cryptocurrency ครับเป็น Cryptocurrency เป็นค่าสกุลเงินที่มีชื่อเสียงค่อนข้างจะโด่งดังครับตอนแรกที่ออกวางตลาดเนี่ยก็ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรฮะคนที่แอกคือพูดว่าจ่ายก็อาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับก็ออกมาให้ประชาชนนักลงทุนต่างๆมีความรู้สึกว่าถ้าต้องการก็ต้องจ่ายเงินนะฮะก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรากันนะครับคือมีอันเป็นว่า FTX แล้วก็ Alameda Research เนี่ยมีผู้นำที่สำคัญก็คือนายแซมแบงค์แมนฟรายนะครับแซมแบงค์แมนฟรายก็เรียกกันว่าแซมแล้วกันแซมชื่อแซมนะครับก็เป็นบุคคลที่อาจจะเรียกว่าเป็นคนผิวขาวก็เรียกกันอย่างนั้นนะฮะเป็นคนผิวขาวที่มีความสูงขนาดกลางๆครับประมาณสัก170กว่าก็ว่าได้นะฮะแล้วก็มีปัญหากับทางการอยู่ครับในขณะนี้เพราะว่ามีปัญหาในแง่ของทางการช่อโกงเกี่ยวกับเงินลงทุนของประชาชนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นมาแล้วครับศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษเขาจำคุกนะครับ25ปีแล้วก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยถึง11 ล้านดอลลาร์ก็ไม่เท่าไหร่ฮะแต่มันเป็น11,000 ล้านดอลลาร์ครับ

0: เป็นพันล้านดอลลาร์นี้มากทีเดียวนะฮะคือเรียกว่าอาจจะถ้าเป็นธนบัตรเนี่ยมันก็เรียกว่ากองกันเป็นตึกก็เยอะอยู่พอสมควรนะฮะเรียกว่าเป็นเงินบาทเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเงินที่มีสกุลใหญ่โตแลกกับเงินบาทได้สีประมาณ30กว่าเท่าเอาอย่างนั้นละกันนะฮะก็แซมที่ว่าเนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ถูกศาลตัดสินพิพากษาคดีในคดีชั้นต้นของทางรัฐบาลนะฮะคือได้ออกคำพิพากษามาแล้วนะฮะว่าเขามีความผิดจริงตามคำพิพากษาดังนี้แล้วก็ขณะนี้เนี่ยมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งครับปรากฏตัวเพื่อที่จะอุทธรณ์แล้วก็คำอุทธรณ์ของเขาเนี่ยมีการอ้างอิงรัฐธรรมนูญด้วยนะครับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีAmendmentนู่นAmendmentนี้นะครับของเขาเนี่ยเขาอ้างถึงAmendmentที่8ครับAmendmentที่8ของสหรัฐอเมริการัฐธรรมนูญนะฮะหมายถึงอะไรครับAmendmentที่8ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามีการกล่าวไว้ว่าเรื่องการประกันตัวเรื่องของการจ่ายค่าปรับหรือแม้แต่การลงโทษที่ผิดแปลกมนุษย์มนาทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นการลงโทษที่ผิดธรรมชาติต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ปุถุชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะยอมรับได้นะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้ออ้างของเขานะฮะซึ่งเหมือนกับว่าทางสหรัฐอเมริกาก็คล้ายๆบ้านเราครับมี3ชั้นศาลถ้าเป็นคดีที่เรียกว่าอาจจะเปิดโอกาสจริงๆนะฮะก็ได้ให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับคำต่อสู้ของตัวเองนะฮะทางการทางฝ่ายโจทก์เนี่ยก็เป็นฝ่ายรัฐก็ไม่มีปัญหาครับฝ่ายรัฐเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะฮะแต่ว่าฝ่ายจำเลยหรือว่าฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยก็มีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหาด้วยการอ้างAmendmentที่8ที่ว่านี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าทางศาลอุทธรณ์เนี่ยก็พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกว่าสิ่งต่างๆที่ทางนายแซมเนี่ยนะครับได้อ้างถึงปรากฏว่าพิจารณาจากข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้พิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ชัดออกไปถึงขนาดนั้นก็เรียกว่า unanimously นะฮะก็เรียกว่าไม่ได้เป็นเอกฉันท์ก็ถือได้ว่าก็มีส่วนของอาจจะเป็นฝ่ายลูกขุนที่อาจจะมีความเห็นแบกแยกกันออกไปนะครับแต่ว่าในทางคดีเนี่ยโดยสรุปแล้วกันนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยก็ต้องไปสู่ศาลฎีกาซึ่งกำหนดไว้แล้วนะครับศาลฎีกาเนี่ยจะมีกำหนดนัดวันพิพากษาในปลายปีนี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนครับFTX หรือ Alameda Research นะครับก็ต้องพิจารณากันแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปครับประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาผลของคำพิพากษาฎีกาก็จะทราบกันแล้วครับท่านผู้ชมครับ
1: มีข่าวด่วนเข้ามานะคะว่าเวลาประมาณ18นาฬิกาที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมีเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะตามรายงานเนี่ยบอกว่าต้นเพลิงอยู่ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติบริเวณชั้น1ห้องกายภาพนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งอพยพผู้ป่วยตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุนะคะ
2: ครับหลังจากนั้นก็มีการดำเนินการตามแผนในการอพยพผู้ป่วยนะครับจำนวนประมาณ45คนไปไว้ยังจุดปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมเพลิงนะครับจนกระทั่งเวลา18นาฬิกา40นาทีนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันนะครับว่าเพลิงนั้นได้หลับลงและก็อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เมื่อสักครู่นะคะทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับทางแพทย์หญิงสวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะทางคุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่กำลังเคลียร์หน้างานก็คือบริหารจัดการสถานการณ์อยู่แต่ยืนยันว่าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดให้บริการตามปกติจะปิดเฉพาะแผนกกายภาพในจุดที่มีปัญหาเท่านั้นนะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดย้ำนะคะว่าทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลยืนยันว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วผู้ป่วย45คนก็อพยพออกมาได้แล้วพรุ่งนี้เปิดบริการตามปกติจะปิดเฉพาะแผนกกายภาพค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบน
1: ะคร
2: ับว่าในการเดินทางเข้าไปนะครับพื้นที่ในการเดินทางพื้นที่ในการจอดรถมีพื้นที่ไหนบ้างที่เปิดอำนวยการได้ตามปกตินะครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับตอนนี้ร่องมรสุมจะมีการเลื่อนกลับมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศนะครับก็เลยทำให้ทั่วไทยนั้นมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้ไปติดตามได้กับสถานีอากาศ NBT ครับ

0: สวัสดีครับร่องมรสุมเริ่มสวิงกลับขึ้นตอนบนของไทยแล้วนะครับแต่ฝนยังคงตกกระจายในหลายพื้นที่และคลื่นลมทั้งสองฝั่งก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยครับตั้งแต่วันที่14ถึง19กันยายนนี้ร่องมรสุมจะสวิงกลับขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบลมยังแปรปรวนครับมรสุมกลับมาพัดตามปกติและยังต้องติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามแนวชายฝั่งประเทศเวียดนามและประเทศไทยตอนบนด้วยรวมทั้งให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันสภาพอากาศในช่วงปลายฤดูฝนนะครับฝนยังไม่หมดและยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้พื้นที่ที่มีฝนน้อยควรเร่งเตรียมการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งส่วนพื้นที่ที่มีฝนมากต้องเร่งพร่องน้ำหรือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังหรือรอการระบายโดยเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสำหรับคลื่นลมครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่14ถึง16กันยายนนี้ครับติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่บึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและพัทลุงตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะช่วงนี้ติดตามกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: เชิญเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องวันที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ทบทวนแทคติกอย่างเข้มข้นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนประเดิมสนามกีฬาเอเชียนเกมส์เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ครับความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์ครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเลรี่สเตเดียมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รอบแรกกลุ่ม E นัดแรกเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับโดยฟุตบอลหญิงไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไชนีสไทเปและเวียดนามครับแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์และอันดับ3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์โค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับที่จะใช้ในเกมเจอกับญี่ปุ่นรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมนะครับใช้เวลาฝึกซ้อม1ชั่วโมง30นาทีอัจฉริยายิ่งสกุลกองกลางจากสโมสรบางกอกกล่าวว่าสภาพทีมตอนนี้รู้สึกพร้อมระบบการเล่นและร่างกายสมบูรณ์ดีนะครับเกมนี้เราต้องมีสมาธิและโฟกัสในการเล่นของทีมเราให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่โค้ชได้เน้นกับนักเตะ

ทุกคนด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงแข่งขันแคชเชียนเกมส์นัดแรกของกลุ่ม E พบกับญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วก็ลงฝึกซ้อมทันทีครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซนแทรเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อเตรียมลงแข่งขันเอเชียนเกมส์โดยหลังจากเดินทางถึงได้มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวให้การต้อนรับพร้อมกับมอบของที่ระลึกแก่สตาฟโค้ชและนักกีฬาครับหลังจากทีมเดินทางเข้าโรงแรมที่พักที่โตโยต้าคาสเซิลแล้วก็ลงทำการฝึกซ้อมต่อทันทีในช่วงเย็นนะครับที่อิสุสึกาโอกะสปอร์ตสแควร์ครับโดยเน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศและเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายชนภัทรบัวพันธ์กัปตันทีมกล่าวถึงเป้าหมายของทีมมองไปทีละนัดพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดต้องการชนะทั้ง3นัดในรอบแรกเพื่อผ่านเข้ารอบให้ได้ครับสำหรับทีมไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงซึ่งจะเป็นการแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์จะผ่านเข้าสู่รอบต้องเอาต่อไปนะครับซึ่งในนัดแรกของทีมฟุตบอลชายไทยนั้นจะลงสนามวันที่16กันยายนเจอกับคีร์กีสถานในเวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยแข่งขันที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็หวังใช้ทีมเวิร์กและความคุ้นเคยของนักเตะในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเป็นปัจจัยไปสู่การที่ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบ2ในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ติดตามได้จากรายงานครับ

0: ีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ยังไม่เคยได้เหรียญรางวัลแม้แต่ครั้งเดียวผลงานดีที่สุดเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้3ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2533ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่11ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครั้งที่2เอเชียนเกมส์ครั้งที่13ที่กรุงเทพในปี2541และครั้งล่าสุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่14ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ในปี2545มาถึงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ครั้งนี้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอยู่ร่วมกลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงคุมทัพไปโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ที่ทำประตูประวัติศาสตร์พาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ในปี2541ที่กรุงเทพมหานครส่วนทางด้านตัวนักเตะในชุดนี้ถือว่ามีปัญหาพอสมควรตัวหลักอย่างเสกสรรราตรีแบบแมตต์ต่อแมตช์เพื่อรับใช้ชาติและสโมสรซึ่งโค้ชวังทวัชชัย
1: 106แต้มนะครับกับ2เกมแรกนี่คือเรามองว่าถ้าเราได้2เกม2เกมเนี่ยเรากับญี่ปุ่นเนี่ยเราสามารถที่จะโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้านะครับเพราะว่าสำนักเตะที่เรามีอยู่แล้วก
0: ็แม้ว่าช้างศึกทีมชาติทีมและการลงแข่งเอเชียนเกม2026แต่ว่าด้วยทีมชุดนี้ได้รวมตัวกันมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่เอเชียนคัพ2026รอบคัดเลือกเมื่อปี2025ต่อเนื่องมาถึงกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เบียร์ฟีฟ่าเดย์ต่างๆเชื่อว่าด้วยความคุ้นเคยความสัมพันธ์ที่ดีภายในไอจี2026ทีมข่าวกีฬารายงาน
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

ในสถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่

0: คำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBD Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ต่อกันที่ความพร้อมของทีมแบดมินตันไทยชุดเอเชียนเกมส์นำโดยรุ่นพี่รัชนกอินทนนท์กับมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่4ในชีวิตพร้อมกับตั้งเป้าล่าเหรียญทองสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับ

0: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยล่าสุดประกาศโผล่รายชื่อทัพนักตบลูกขนไก่ไทยชุดลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นออกมาแล้วค่ะรวมทั้งหมด20ชีวิตแบ่งเป็นชาย10คนหญิง10คนเพื่อเป้าหมายไล่ล่าความสำเร็จครั้งสำคัญนำทัพโดยรุ่นพี่จอมเก๋ามากประสบการณ์เมรัชนกอินทนนท์ซึ่งลุยเอเชียนเกมมาแล้ว3สมัยนะคะพร้อมกับได้มา2เหรียญรางวัลนับตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี2010ที่กวางโจจีนลงแข่งขันครั้งแรกพร้อมกับได้เหรียญเงินประเภททีมหญิงทันทีต่อมาปี2014ที่เกาหลีใต้ไม่ติดเหรียญค่ะก่อนมาได้เหรียญทองแดงทีมหญิงในปี2018ที่อินโดนีเซียส่วนครั้งล่าสุดที่หางโจวประเทศจีนเมย์ถอนตัวนะคะเนื่องจากว่ามีการบาดเจ็บรบกวนและกลับมาคราวนี้ในรอบ8ปีกับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่4ในชีวิตและโอกาสครั้งสุดท้ายของรัชนกในวัย31ปีก่อนกล่าวอำลามหกรรมกีฬาระดับทวีปอย่างเป็นทางการแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตามองในเอเชียนเกมส์คราวนี้คือเรื่องของสภาพร่างกายค่ะมีรัชนกก็ยอมรับนะคะว่าไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยแต่เจ้าของฉายาสาวน้อยมหัศจรรย์ยืนยันพร้อมสู้อย่างเต็มที่เพื่อจารึกผลงานและความสำเร็จในการรับใช้ทีมชาติไทยให้ได้อีกสักครั้งก่อนประกาศอำลาค่ะ
1: คือจริงๆก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บไม่ได้มีความกังวลอะไรค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ความฟิตอย่างเดียวแล้วว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่เราสามารถเรียกความมั่นใจแล้วก็หลายๆอย่างได้ทันเวลาไหมซึ่งตัวเมย์เองเมย์รู้สึกว่าไอ้เรื่องของประสบการณ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็อย่างที่เมย์รู้ตัวเองก็คือเราก็จะพยายามแบบในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็พยายามเรื่องของสมาธิค่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมในครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะค่ะฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะคะร่วมส่งกำลังใจเชียร์พวกเราในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ด้วยค่ะพวกเราก็จะพยายามคว้าเหรียญในประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลให้ได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจมาเยอะๆค่ะ
0: ฝ่ายชายยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยขุมกำลังพลังหนุ่มค่ะโดยมีวิวกุลวุฒิวิทิสารดีกรีเหรียญเงินชายเดี่ยวโอลิมปิกปารีสเกมเมื่อปี2024นำทัพถือว่าเป็นการลุยเอเชียนเกมครั้งที่2ในชีวิตแล้วนะคะหลังจากครั้งแรกในเอเชียนเกมเมื่อคราวที่แล้วที่หางโจวเจ้าตัวจบเส้นทางไว้เพียงแค่รอบ16คนสุดท้ายค่ะทำให้คราวนี้นักแบดมินตันไทยวัย25ปีมุ่งมั่นที่จะหวังกลับมาแก้ตัวจากผลงานครั้งก่อนด้วยการคว้าเหรียญรางวัลให้กับไทยที่ได้
2: เอเชียนเกมนี้ก็เป็นอีกมหกรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปทีละรอบแล้วกันครับผมก็ต้องยอมรับครับว่าหลังจากอาการบาดเจ็บมาคือไอเดียการเล่นหรือว่าความนิ่งในเกมเนี่ยอาจจะยัง

0: ยังไม่ได้นิ่งมากบางทีอาจจะมีเขาเรียกความตื่นตระหนกครับในการแข่งขันรวมถึงเวลาโดนคู่ต่อสู้บีบเกมหรือว่าแต่งคู่ต่อสู้นำไปเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความตื่นตระหนกหรือมีความกดดันครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าช่วงโอลิมปิกเป็นช่วงที่ดีที่สุดครับผม
1: รวมและความหวังทางสมาคมกีฬาแบดมินตันมั่นใจค่ะว่าไทยเรามีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลกลับมาอย่างน้อย 1-2 เหรียญจากประเภทบุคคลและทีมแม้จะมีชาติคู่ปรับระดับโลกหลายชาตินะคะเพราะว่าทวีปเอเชียต่างเป็นชาติชั้นนำในวงการแบดมินตันของโลกทั้งนั้นค่ะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026จัดชิงชัยครบทั้ง7อีเวนต์ได้แก่ชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมประเภททีมชายและทีมหญิงซึ่งจะประเดิมชิงชัยประเภททีมวันที่20-24กันยายนค่ะต่อด้วยประเภทบุคคลวันที่25-29กันยายนนี้บทสรุปทัพผลไก่แดนสยามจะเป็นยังไงแฟนกีฬาชาวไทยร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะโสภิตทวีวียังรายงาน
2: ต่อกันที่เทควันโดภูมิประเทศไทยก็มั่นใจคว้า1เหรียญทองในศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้ครับทัพนักกีฬาเทควันโดภูมิประเทศทีมชาติไทยออกเดินทางไปแข่งขันในศึกเทควันโดภูมิประเทศชิงแชมป์โลกที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในระหว่างวันที่16-20กันยายนครับโดยมีนายธนทิตรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเดินทางไปส่งและมอบโอวาทในการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้สมาคมเทควันโดส่งนักกีฬาไปแข่งขัน25คนจาก21อีเวนต์มีทั้งรุ่นประชาชนเยาวชนยุวชนผลงานเมื่อ2ปีก่อนไม่ได้เหรียญทองแต่ครั้งนี้ตั้งเป้าและมั่นใจว่าต้องได้1เหรียญทองทีมชุดนี้ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานออกมาได้ดีซึ่งใน25คนนี้มีนักกีฬาชุดเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยถ้าทำผลงานในรายการชิงแชมป์โลกดีก็จะมีเหรียญในเอเชียนเกมส์อย่างแน่นอนทางด้านโค้ชออมสินออนนวีศรีสากิจหนึ่งในทีมสตาฟโค้ชกล่าวว่านักกีฬาชุดนี้เก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องและซ้อมได้อย่างที่คาดหวังเรื่องของสภาพร่างกายสมบูรณ์ดีมากเชื่อว่าจะทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะเป็นรุ่นไหนแต่มั่นใจว่าจะทำผลงานออกมาได้ดีอย่างแน่นอนครับทั้งนี้อีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดภูมิประเทศทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้นั้นได้เดินทางล่วงหน้าไปประเทศเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นที่จังหวัดพิจิตรก็ปิดฉากลงแล้วพร้อมความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานจรัญจิตสรัญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรได้มีพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานถนนได้รับเกียรติจากนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานสำหรับการแข่งขันจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นตั้งแต่สนามแรกจนถึงสนามสุดท้ายที่พิจิตรนับว่าประสบความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานมุ่งเน้นการสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ทั้งระดับยุวชนและเยาวชนขึ้นมาประดับวงการโดยนักกีฬาที่มีฝีมือดีและโดดเด่นแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะไปแข่งขันในรุ่นประชาชนสมาคมกีฬาจักรยานก็จะพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยต่อไปนะครับทางด้านผลการแข่งขันประเภทถนนสนามที่4ไทยแลนด์โอเพ่นระยะทาง73กิโลเมตรชายที่1เป็นของพรหมนัสวัฒนปรีดาเวลา1ชั่วโมง35นาที58วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณคะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของจุฑามาศอริยประพลเวลา1ชั่วโมง59นาที7วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์คะแนนรวม124คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานสำหรับรายการต่อไปก็คือการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่สนามเวลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับปริยาสนเสมสร้างสถิติใหม่นักวิ่งหญิงไทยได้รับเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาทจากงานวิ่งบางแสนเทนครับบางแสนเทน2026งานวิ่งมาตรฐาน World Athletic Elite Level ซึ่งจัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่11ต้อนรับนักวิ่งกว่า 12,000 คนจากไทยและต่างชาติรวมทั้งนักวิ่งอีลิตระดับโลกที่เดินทางมาร่วมแข่งขันบนเส้นทางบางแสนจังหวัดชลบุรีโดยมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยบริเวณหน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจโดยประเภทโอ้ชายแชมป์เป็นของเซเมฮอนบิเรตจากเอธิโอเปียเวลา28นาที28วินาทีนะครับตามด้วยอันดับ2นักวิ่งจากเอธิโอเปียเช่นเดียวกันก็คือชีราและอันดับ3คิปคุรุยจากเคนยาทางด้านโอ้หญิงแชมป์เป็นของเจเน็ตเชฟโคเอช เชฟเคโมอีจากเคนยาครับเวลา31นาที43วินาทีอันดับ2เป็นของเอธิโอเปียและอันดับ3เอธิโอเปียเช่นเดียวกันขณะที่ผลงานนักวิ่งไทยโอวอชายอันดับ1ได้แก่อนุชาพาดาเวลา31นาที47วินาทีอันดับ2สัญชัยนามเขตและอันดับ3พงศกรสุขสวัสดิ์ครับส่วนโอวอไทยหญิงนั้นอันดับ1ได้แก่ปริยาสนเสมเวลา36นาที57วินาทีอันดับ2สุทธินีด่านสุนทรวงศ์อันดับ3ฤดีเนตรไทยไฮไลท์สำคัญของบางแสนเทนครั้งนี้คือผลงานของปริยาสนเสมนักวิ่งสาวไทยที่เข้าสุดชัยด้วยเวลา36นาที57วินาทีได้สร้างสถิติใหม่ใครรับเงินรางวัลอาชีพพิเศษ100,000บาทครับมิเกลอาร์เตต้าก็เชื่อว่าอาร์เซนอลไม่ควรเสียจุดโทษและพอใจกับชัยชนะนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกครับมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลกล่าวพลังลูกทีมบุกคว้าชัยเหนือซันเดอร์แลนด์ 2-0 ทำสถิติชนะรวด4นัดในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลพรีเมียร์ลีกว่าพอใจมากๆที่คว้าชัยชนะได้ครั้งเพราะที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากมากครับต้องเจอทั้งเชลซีและการไปเยือนนาโปลีแล้วก็มาเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งในเกมเยือนที่ยากลำบากอย่างซันเดอร์แลนด์ครับอาร์เตต้ากล่าวว่ามีหลายช่วงในเกมที่เราทำได้ดีมากแต่ทำประตูไม่ได้เปิดโอกาสให้คู่แข่งกดดันจากการเข้าปะทะหนักในความเห็นส่วนตัวจังหวะที่เราเสียจุดโทษไม่ควรเป็นจุดโทษแม้แต่น้อยเรื่องนี้ยอมรับไม่ได้ครับรู้สึกเป็นกังวลและเสียใจมากแม้เราจะรับมือกับสถานการณ์ได้ในที่สุดก็ตามอาร์เตต้ากล่าวว่าถ้าไปดูภาพช้าเอสรีคอนซีวีอาร์เทคโนโลยีทันสมัยก็ควรจะต้องใช้เป็นประโยชน์ปกป้องเกมการแข่งขันเอาไว้และเราเกือบจะเสียท่าหรือทำให้โมเมนตัมเปลี่ยนครับต้องชมเดวิดบียาที่เซฟจุดโทษไว้ได้ครับรวมถึงปฏิกิริยาของทีมที่มีแรงขึ้นแล้วก็กลับมาได้2ประตูจนสามารถคว้า3แต้มกลับบ้านได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจปรับแนวรุกทำศึกหนักกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะมา3นัดรวดในศึกดาร์บี้แมตช์คืนนี้ครับความเคลื่อนไหวของบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกในคืนนี้เป็นศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดสนามโอลด์ทรัฟฟอร์ดต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา 22:30 นาทีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางด้านของแบ็คซ้ายครับลูกชอเป็นหนึ่งในนักเตะที่ไม่มีชื่อในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ชนะซาบาครับแต่ไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมก็บอกว่าเป็นเพียงอาการตะคริวจากนัดล่าสุดที่เสมอกับเอเวอร์ตันถึงน่าจะได้รับโอกาสกลับลงสนามในพรีเมียร์ลีกครับขณะที่เดียโก้ดาโลและแฮร์รี่แม็กควายก็จะคืนตัวจริงเช่นเดียวกันส่วนคาร์ลอสบาเลบามัตไทส์เดลิกมาเนอุกาเต้และอามัดดิยาโลยังหมดสิทธิ์ลงสนามส่วนหน้าเป้านะครับเบนยามินเชสโกและมาเตอุสคุนย่าทำประตูได้แต่เชื่อว่าคุนย่าจะลงสนามเป็นตัวจริงต่อไปและมีทางด้านของมาคัสรัตฟอร์ดครับเป็นริมเส้นด้านซ้ายเหมือนเดิมครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เอนโซมาริสก้าไม่มีปัญหาให้ต้องตัดสินใจมากนักในแดนหน้าเออร์ลิงฮาแลนด์ครับหวังจะสานต่อสถิติยิงไปแล้ว8ประตูจากการลงเล่นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในลีกขณะที่เชอร์มี่ดูกูยังมีปัญหาการบาดเจ็บน่องลงไม่ได้ครับแต่ว่านิโก้โอไรลี่กลับมาฟิตสมบูรณ์หลังจากถอนตัวจากทีมในเกมพบควินทรีเนื่องจากการบาดเจ็บหลังนะครับขณะที่เอนโซเฟรนเดสถูกส่งเป็นตัวจริงในเกมเต็มเกมในนัดล่าสุดและน่าจะได้เล่นต่อไปหลังจากโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นรวมทั้งในเกมกับ FC Porto ด้วยทำแอสซิสต์ให้กับฮาลันมงทำประตูส่วนอายุบวาดี้น่าจะหลุดจากสเวตคนแรกนะครับเพื่อเปิดทางให้กับเอเลียตแอนเดอร์สันกลับมาคุมแดนกลางครับชนะฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีดอร์ทมุนด์ก็ชนะพาเดอร์บอร์น 3-0 ครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีเจ้าถิ่นบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เปิดสนามเซกนอนอินทิโนพาร์คเจอกับพาเดอร์บอร์นนะครับครึ่งแรกผ่านไป5นาทีฟาบิโอซินวากองหน้าโปรตุเกสทำประตูขึ้นนำให้กับดอร์ทมุนด์ครับฟาบิโอซินวากับดาวรุ่งวัย24ปีเลี้ยงหลบผู้สาประตูและยิงเข้าไปในครึ่งหลังนาที80ฟลิกเอ็นเมชากองกลางทีมชาติเยอรมนียิงด้วยเท้าขวาในเขตโทษดอร์ทมุนด์นำเป็น 2-0 ครับล็อกหลบหนึ่งจังหวะและยิงเข้าไปครับเอ็นเมชานาที89เอ็นเมชาวอลเลย์อย่างสวยงามทำประตูที่2ในเกมนี้ครับปิดท้ายกับดอร์ทมุนด์ชนะ 3-0 ทำให้ชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มอยู่ดับ2ของตารางครับทีมนำนั้นเป็นไฟบวกครับส่วนพาเดอร์บอนมีเพียงคะแนนเดียวครับต่อกันที่เทนนิส US Open นะครับเอเรน่าริบากินาจากคาซัคสถานคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเทนนิสกรานด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนะครับอารีนาสบาเลนกาจากเบลารุสเมื่อวานอันดับ1ของรายการและแชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเจอกับเอเลน่าริบาคีน่าเมื่อวานอันดับ2ของรายการจากคาซัคสถานโดยก่อนแข่ง

ฐานริบาคิน่าขยับอันดับโลกขึ้นไปอยู่ที่1แทนที่ซาบาเลนกาในการประกาศจะเป็นทางการสัปดาห์หน้าแน่นอนแล้วด้วยปรากฏว่าแมตช์นี้ดวลกัน3เซตครับริบาคิน่าเป็นฝ่ายชนะซาบาเลนกาไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7 6ต่อ2ครับคว้าแชมป์ US Open ได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัลสูงสุดของ Grand Slam ประมาณ180ล้านบาทและเป็นแชมป์ระดับ Grand Slam รายการที่3ของริบาคิน่าต่อจากวิมเบิลดันในปี2022และออสเตรเลียนโอเพ่นในช่วงต้นปีนี้ทำให้ปีนี้นักวัดคาซัคสถานนั้นชนะเลิศไปทั้งหมด3รายการทางด้านอารีนาซาบาเลนกาได้รองแชมป์และยูนิเซติชนะติดต่อกันที่ US Open ไว้ที่19แมตช์และสถิติในปีนี้ชนะ3รายการครับเท่ากับริบาคิน่าและเมร่าอันดรีวาแชมป์ Grand Slam French Open ในปีนี้ครับมาโกเบเซคี้นักบิดจากอิตาลีนะครับก็ทำเวลาต่อรอบดีที่สุดคว้าตำแหน่งโพสิชันใน MotoGP รายการซานมาริโน่กลางปีครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่14 MotoGP ในรายการซานมาริโน่กลางปีที่มิซาโน่เวอร์เซอร์กิตในรอบคัดเลือกครับมาโกเบเซคี้นักบิดอิตาลีจากทีมอาปริเรซซิ่งทำเวลาต่อรอบดีที่สุดเป็นสถิติสนามใหม่ครับ1นาที 29.982 วินาทีได้ออกสตาร์ทจากโพสิชันตามด้วยแชมป์โลก7สมัยมาร์กมาเกสจากสเปนทีมดูคาติอยู่ที่2ในรอบคัดเลือกอันดับ3เฟมินอันเดเกจากเกรซินีเรซซิ่งครับอันดับ4เป็นของไฟโบชานันโตนิโอนักบิดอิตาลีและอันดับ5คอร์เก้มาร์ตินนักบิดสเปนครับผลงานในรอบสปรินต์เรสมาร์กมาเกสจากดูคาติเข้าสิงชัยอันดับที่1เก็บเพิ่ม12แต้มตามด้วยเบซากี้อันดับ3เป็นของคอร์เก้มาร์ตินคะแนนสะสมอันดับ1ยังเป็นคอร์เก้มาร์ติน263คะแนนอันดับ2มาร์กมาเกส249คะแนนอันดับ3เบซากี้241คะแนนอันดับ4ฟาบิโอจานันโตนิโอ214คะแนนสำหรับซานมาริโน่กลางปีรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในช่วงค่ำวันนี้โดยดวลความเร็วกัน27รอบสนามครับปิดท้ายทักข่าวกีฬาที่ Sport of the Day ชมมิวะฮาริโมโตะสาวญี่ปุ่นมือหนึ่งของรายการชนะเฉินซิงถงเมื่อวานอันดับ5จากจีน4-1ผ่านเข้ารอบชิงเทเบิลเทนนิส WTT Champions ที่มาเก๊าครับ

0: ช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่อาคารเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ยืนยันกับทีมข่าวนะคะว่าตอนนี้สามารถดับไฟได้แล้วนะคะโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 18:00 นนะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วอาคารเฉลิมพระเกียรติเลขที่198หมู่1นะคะที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะจากการตรวจสอบในช่วงเกิดเหตุนะคะพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น1ทำให้เกิดกลุ่มควันและก็เปลวเพลิงเป็นจำนวนมากซึ่งในช่วงเกิดเหตุนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ได้เข้าระงับเหตุทันทีค่ะตอนนี้นะคะก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
1: ทางด้านแพทย์หญิงสวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นนะครับว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟได้แล้วและได้มีการอพยพผู้ป่วย45คนออกจากพื้นที่หมดแล้วและพรุ่งนี้จะมีการเปิดให้บริการตามปกติแต่จะมีการปิดเฉพาะที่แผนกกายภาพสอดคล้องกับทางเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับที่มีการแจ้งบนเพจของโรงพยาบาลว่าของดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดและคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูที่ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ที่14กันยายน2569โดยแผนกจะติดต่อวันเลื่อนนัดหมายแก่ท่านที่มีนัดอีกครั้งหน่วยบริการอื่นๆเปิดให้บริการตามปกติและก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ย้ำนะคะจากทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะว่าตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ววันพรุ่งนี้หน่วยบริการอื่นๆเปิดทำการปกตินะคะยกเว้นแผนกกายภาพบำบัดแล้วก็คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น

0: จีที่จะของดการให้บริการนะคะ
1: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพกิจกรรมวางเก้าอี้2753ตัวที่จัดขึ้นในสวนสาธารณะไบอันในนครนิวยอร์กครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนรายการต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบ B และ C อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน

ขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปข้อ 1ในเวลา 11:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2560

69แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวจังหวัดบุรีรัมย์วัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติโคประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคล้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางวารุณีจิตตะยะโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสบูติกจำกัดและโฮเทลโทมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งเก่าวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักต์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติไม่ให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยเสียชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 นจัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR Code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for
2: We don't know what they are It is your ability to read
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

0: กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
1: คุณพ่อคะใครส่งอะไรมาคะเนี่ยตั้งใจอ่านเชียว
2: โอ้เพื่อนเพื่อนพ่อเขาแชร์เคล็ดลับสุขภาพมาน่ะอยากดูไหมล่ะ
3: เอ๊ะดื่มนมเปรี้ยวกับลำไยป้องกันโรคไตได้ด้วยเหรอคะหนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ย
2: ใช่เห็นว่าเป็นสูตรของอาจารย์หมอที่อเมริกาเลยนะ
1: ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงนะคะ
2: อ้าวทำไมคิดอย่างนั้นล่ะ
1: มันฟังดูแปลกๆนะคะเดี๋ยวนี้ข่าวปลอมในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดบางอันก็สร้างความเชื่อผิดๆบางอันก็เป็นการหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีอะไรที่มาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเชื่อไม่ได้ทุกเรื่องนะคะคุณพ่อ
3: จริงเหรอคะ
1: ใช่จ้ะลูกแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องข่าวปลอมนะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราต้องระวังจากอินเทอร์เน็ตถ้าอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวให้ผู้รู้เขามาเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะ
4: การแชร์ข่าวข้อมูลปลอมที่เรียกกันว่าเฟกนิวส์คือข้อมูลที่เป็นเท็จแต่มีความน่าสนใจและดูน่าเชื่อถือจนอาจทำให้ถูกส่งต่อกันออกไปและสร้างความเข้าใจผิดๆเป็นวงกว้างซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากเมื่อเราเห็นโพสต์หรือข้อความใดเราจึงควรหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเชื่อหรือแชร์เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้คนในสังคมครับการหลอกให้โอนเงินช่วยเหลือคุณเคยถูกคนสนิทหรือคนรู้จักติดต่อมาเพื่อขอยืมเงินผ่านทางโซเชียลมีเดียไหมถ้าเคยแปลว่าคุณอาจจะกำลังถูกหลอกอยู่เพราะบางครั้งคนที่กำลังคุยกับคุณอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ที่ทำการแฮกบัญชีโซเชียลมีเดียหรือปลอมแปลงขึ้นใหม่เพื่อสวมรอยเป็นคนที่คุณรู้จักและหลอกให้คุณโอนเงินให้ก็ได้ทางที่ดีคุณควรพยายามติดต่อกับเจ้าตัวจริงๆให้ได้ก่อนว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆไหมหรือกำลังถูกใครสวมรอยอยู่หลอกให้โอนเงินบริจาคคุณอาจจะเคยพบเห็นโพสต์หรืออีเมลชักชวนให้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ก่อนจะร่วมอนุโมทนาบุญเราอยากให้คุณตรวจสอบที่มาของการรับบริจาคนี้ให้มั่นใจก่อนว่าปลายทางของเงินที่เรากำลังจะให้นั้นถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆไหมหรือเป็นเพียงช่องทางทำมาหากินของมิจฉาชีพเท่านั้นหลอกว่าได้รับรางวัลใหญ่ถ้าคุณเคยได้รับโทรศัพท์หรืออีเมลที่แจ้งว่าคุณกำลังจะได้รับโชคก้อนโตให้ใจเย็นๆก่อนเพราะคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยแถมยังอาจเสียเงินให้กับมิจฉาชีพด้วยเพราะโดยส่วนมากมิจฉาชีพจะใช้วิธีนี้หลอกให้เหยื่อดีใจก่อนที่จะขอให้เหยื่อโอนเงินให้เพื่อเป็นการยืนยันรับสิทธิ์หรือเป็นค่าธรรมเนียมใช่แล้วครับคุณถูกหลอกแล้วหลอกลวงขายของออนไลน์หากคุณได้รับการติดต่อว่าจะได้ซื้อสินค้าบางอย่างในราคาพิเศษมากจนคุณตกใจให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะหากคุณเชื่อและได้ทำการสั่งซื้อบางทีคุณอาจจะได้สินค้าที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการหรือบางทีคุณอาจจะโดนหลอกเอาเงินไปเฉยๆการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์จึงควรซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นหลอกให้เปิดบัญชีหากคุณถูกชักชวนจากผู้อื่นให้เปิดบัญชีให้โดยแลกกับผลตอบแทนไม่ว่าจะน้อยหรือมากห้ามทำเป็นอันขาดเพราะชื่อของคุณจะเข้าไปอยู่ในกระบวนการฟอกเงินของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวอันตรายมากๆเลยนะครับในปัจจุบันมิจฉาชีพบนโลกโซเชียลมีจำนวนเพิ่มขึ้นและวิธีการในการหลอกลวงเหยื่อก็ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจึงอยากให้คุณเตรียมการป้องกันตัวในขั้นพื้นฐานดังนี้ครับอย่าบอกข้อมูลทุกอย่างลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกเท่าที่จำเป็นนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆและเลือกรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากเมื่อได้รับแจ้งว่าให้โอนเงินให้ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาให้รอบคอบก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขบางอย่างตรวจหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูลเท่านี้คุณก็จะมีภูมิคุ้มกันขั้นพื้นฐานและสามารถท่องบนโลกโซเชียลได้อย่างปลอดภัยขึ้นแล้วล่ะครับ
5: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่2รู้หรือไม่ศาลปกครองมีอำนาจสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองได้4กรณีด้วยกัน 1. เป็นคำขอที่ยื่นโดยไม่มีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ 2. เป็นคำขอที่ไม่มีเหตุผล

0: หรือสาระอันสมควรได้รับการพิจารณา 3. เป็นคำขอที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่สมควรมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 4. เป็นกรณีที่ศาลจะสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจะสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความแล้วทั้งนี้เมื่อศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองแล้วคำสั่งของศาลปกครองเป็นที่สุดโดยจะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอดังกล่าวไม่ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: มงคล38ประการประการที่14ทำการงานไม่ให้ข้างค้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบขยันและทำงานให้เสร็จเรียบร้อยมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: แววหวานตำนานเพลง
0: มาครับช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับความสนุกไปพร้อมกับบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ตลอด1ชั่วโมงเริ่มต้นขึ้นแล้วครับทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2
1: ค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทางFacebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงและสามารถรับชมย้อนหลังค่ะได้ทาง YouTube PRD Big Bad Official Channel ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับดิฉันค่ะมรุธิดาบุญมงคลและคุณเสถียรพงษ์กันแตงนะคะ
0: ครับผมวันนี้รายการของเรานะครับมาในรูปแบบของแนวสังคีตสัมพันธ
1: ์ใช่แล้วค่ะ
0: ที่บรรเลงร่วมกันนะครับของดนตรีไทยและดนตรีสากลนะครับมากับบทเพลงที่ไพเราะตลอด1ชั่วโมงแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้ความพิเศษของเราในช่วงของแขกรับเชิญจะมาพูดคุยกับนักดนตรีนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในการทำเพลงหลายๆเพลงของวงของเรากันด้วย
1: ใช่แล้วครับ
0: วันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันแบบสบายๆครับแต่ว่าอยากจะให้รอติดตามบทเพลงทุกบทเพลงไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกกันเลยครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าร
1: ักที่หวังค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะและบทเพลงนี้นะคะครูเอื้อสุนทรสนานนะคะได้นำเอาเพลงไทยเดิมจีนลั่นถันสองชั้นนะคะมาเป็นบทเพลงนี้ด้วยนะคะและผู้ที่จะขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะ
0: บทเพลงที่สองครับกับบทเพลงนี้ครับนกเขาคู่รักเราสองคนขออนุญาตร้องเพลงคู่กันสักหนึ่งบทเพลง
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ได้นะคะ
0: เพลงนี้ครับดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมนกเขาคะแมสามชั้นครับโดยครูสมานกาญจนพลินครับคำร้องโดยครูสุนทรียานะเวียงการครับผม
1: ค่ะและมาปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยบทเพลงเดือนประดับใจค่ะบทเพลงนี้นะคะได้นำเอาทำนองเพลงไทยเดิมเพลงพระยาแปรนะคะ

มาฝากนะคะโดยท่านคุณธนิตผลประเสริฐนะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณเจษฎาพลอยมอนและคุณตรีรดาสิงคานค่ะช่วงนี้เชิญรับชม3ผลงานเพลงได้เลยค่ะ

0: คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้นะครับกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆเทปนะฮะก็จะมาพูดคุยกับศิลปินที่เป็นแขกรับเชิญมาร่วมร้องเพลงกับเราในรายการแล้วก็เป็นแขกผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงกับดนตรีของเรานะครับในรายการแว่หวานตำนานเพลงครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสพิเศษนะครับซึ่งเราก็จะเห็นหน้าเห็นตาเขาในทีวีในทุกตอนอยู่แล้วนะครับเป็นนักดนตรีนะตำแหน่งดุริยางค์ศิลปินของกรมประชาสัมพันธ์ของเราแต่ว่าน้อยครั้งมากที่เราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับพวกเขานะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับแววหวานตำนานเพลงขออนุญาตต้อนรับพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสด
0: ีค่ะขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะฮะที่คอยรังสรรค์บทเพลงนะฮะในรายการของเราตลอดหลายๆซีซั่นที่ผ่านมาเอางี้ทุกท่านครับคงอยากจะรู้จักกันแล้วว่าแต่ละท่านชื่ออะไรกันบ้างและตำแหน่งที่เล่นเป็นอะไรยังไงเชิญครับแนะนำตัวแต่ละท่านเลยครับ
2: สวัสดีครับผมคมสันมุรกิจครับเล่นไวโอลินครับผม
3: ครับสวัสดีครับผมจัญญพงษ์สวัสดิเวทินเล่นแซกโซโฟนครับ
4: สวัสดีครับกวิศรราเขตครับเล่นออโต้แซกโซโฟนครับ
5: ณัฐออนทองวิเศษค่ะเล่นออโต้แซกโซโฟนค่ะ
6: ผมธนกรหอมเนียมครับเล่นทอมโบนครับ
7: ผมวิศรุตนวลแก้วครับเล่นทรัมเป็ตครับ
8: ครับภาคภูมิแว่นเวงคำครับเล่นกลองครับ
9: วรศิลป์เพชรประสานครับเล่นทรัมเป็ตครับ
10: ครับอธิปไตยพรมสุรินทร์ครับเป็นคอนดักเตอร์ครับ
11: ครับสวัสดีครับสุขสวัสดิ์ถาวรฤทธิ์นะครับขวัญครับเล่นกีตาร์ครับบ้านอยู่ศรีราชบางหลังครับ
0: โอ้ครบบ้านเลย
5: มีบอกบ้านด้วยนะคะ
0: สวัสดีพี่ๆทุกคนอีกครั้งนึงนะครับโอ้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่พี่ๆให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการ
5: ใช่ค่ะปกติเห็นจะนั่งเล่นอยู่เบื้องหลังของพวกเราที่เป็นนักร้องใช่มั้ยคะแต่วันนี้เราได้มาพูดคุยแล้วก็พบหน้ากันนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะทราบเลยค่ะว่าใครที่เข้ามาทำงานที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นท่านแรกคะแนะนำและเล่าถึงหน่อยดีมั้ยคะ
11: ก็จริงๆจะมาพร้อมกัน3คนนะครับมีขวัญมีลิ้มมีมี
5: ่
11: แต่ว่ามาครั้งแรกก็คือฝึกงานก่อน
5: ตอน
11: น
5: ี้
11: มาฝึกงานนั่นลิ้มกับมี่ยังไม่มา
5: ค่ะ
11: ครับ
5: อ๋อก็คือพี่ขวัญมาก่อนเลยคนแรกใช่มั้ยคะ
11: ตอนนั้นยังไม่มีตำแหน่งอะไรนะครับมาฝึกงานเฉย
5: ๆก็คือชื่นชอบในเรื่องของดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: แล้วก่อนหน้านั้นพี่ขวัญก็เล่นดนตรีอยู่แล้วใช่มั้ย
11: ไม่ได้เล่นครับเมื่อก่อนเรียนศิลปะแล้วก็ศิลปะดูจะหางานยากก็เลยมาเล่นดนตรีสรุปดนตรียากกว่า
0: ดนตรียากกว่าแสดงว่ามีความชื่นชอบในเพลงของกรมประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว
11: ใช่ครับก็คือเคยฟังสมัยเด็กๆจะเป็นอัลบั้มรวมดาวของ RS
0: โหรวมดาว
11: ก็คือเขาก็เอาเพลงของวง
5: กรมประชาสัมพันธ์
11: มาทำใหม่
0: แต่ในอัลบั้มนั้นน่ะรู้สึกว่าจะเป็นการอาเลนส์ใหม่ใช่ไหมแต่ว่าพอที่เราเข้ามาในกรมประชาสัมพันธ์แล้วเราได้เห็นโน้ตที่มันแบบเป็นออริจินอลอย่างเงี้ยแล้วมันแตกต่างกับการที่แบบเราไปฟังเวอร์ชันที่มันอาเลนส
11: ์แตกต่างเยอะมาก
0: ยากไหมครับ
11: ยากครับก็คือต้องจัดกระบวนท่าใหม่หมดเลย
0: เออจริง
11: ครับ
0: แต่ความยากง่ายของเพลงมันก็เป็นเสน่ห์ที่เป็นออริจินอลได้อยู่แล้วเนาะ
5: ค่ะ
0: นะครับและนั่นคือการทำงานนะครับที่มันค่อนข้างแตกต่างแต่ว่าทุกอย่างก็คือศิลปะที่เป็นออริจินอลของวงของเรานั่นเองนะครับเม
5: ื่อ
0: สักครู่มี3ท่านด้วยกันที่มาแบบเข้าอยู่ในวงเวลาไล่ๆเรียกกัน
11: ใช่ครับ
0: นั่น
11: จริงๆยังมีอีกท่านนึงนะครับ
0: ใคร
11: ที่มาพร้อมผม
0: ใครครับ
11: พี่โหน่ง
0: อ๋อพี่หนองดนตรีไทยของเราซึ่งเดี๋ยวเทปต่อไปเราอาจจะได้พูดคุยกันยังเหลืออีก2ท่านก็
5: ค
0: ือ
5: ค
0: ุ
5: ณล
0: ิ้
5: มวรศิลป์
0: วรศิลป์เพชรประสานคุณลิ้มครับ
5: พูดถึงวงของเรากันบ้างดีกว่าค่ะเป็นยังไงมายังไงคะถึงมาเข้าที่นี่คะ
10: จริงๆก่อนหน้าเนี้ยไม่รู้จักเลยว่าเพลงกรมประชาสัมพันธ์เป็นยังไงก็รู้จักแต่เพลงตลาดเนาะก็มาทำความรู้จักเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ที่นี่แหละก็ค่อยๆซึมซับมาจนถึงตอนนี้แหละนะ
0: ครับ ตอนนั้นที่ลิ้มเข้ามาในวงเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่บอกไหมแต่ผมจะไม่บอกปัจจุบัน อายุประมาณ เท่าไหร่ตอนนั้น

0: ที่เข้ามาอยู่ในวง
1: 20
0: อุ้ย20ปกติเขาก็ฟังอย่างผมเนี่ยตอนนั้น20แต่ผมฟังเพลงป๊อป
2: ยังไม่จบมหาลัยด้วยใช่ไหมคะ
1: จบมหาลัย
0: เอาเหรอ
1: ใช
0: ่ก็เข้ามาอยู่ในวง
1: ใช่แล้ว
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นกูรูเอกอุด้านโน้ตวงลูลีกรมได้ยัง
1: เรียกว่าอยู่มานานอยู่มานานเฉย
0: ๆถามลิ้มอย่างนี้ดีกว่าเสน่ห์ของเพลงวงตรีกรมประชาสัมพันธ์แตกต่างจากแนวอื่นยังไงครับในฐานะที่อยู่มานาน
1: จริงๆเพลงของกรมเป็นเพลงที่ฟังง่ายร้องง่ายในยุคสมัยพ่อแม่เรา
0: ครับ
1: พอด้วยความร้องง่ายฟังง่ายเนี่ยคนก็ร้องเยอะคนก็อยากร้องนำมาร้องคาราโอเกะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าผ่อนคลายอารมณ์เครียดอะไรเงี้ยพอรุ่นพ่อแม่เราเนาะเปิดเพลงฟังก็รู้สึกผ่อนคลายเปิดเพลงฟังก็นึกถึงบรรยากาศที่อาจจะสมัยแบบมีความรักมาจีบกันหร
0: ื
1: ออาจจะสมัยสงครามโลกที่แบบมียิงตุ้มตามกันก็จะได้บรรยากาศนั้นแล้วเวลาฟังก็ต้องฟังจากแผ่นคลั่งกลม
0: ๆสมัยเก่าเลยนะสมัยนั้นเลยนะย้อนกลับไปนะ
1: ก็จะได้บรรยากาศแล้วว่าเอกลักษณ์ของเพลงเราน่าจะประมาณนั้น
0: ใช่เพราะว่าเพลงแต่ละเพลงก็อาจจะถูกบันทึกไว้ในยุคนั้นๆนะเนาะเหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งท่านครับที่เราจะไปพูดคุยด้วย
2: พี่มี่นะคะธนกรนะคะ
0: พี่มี่ครับ
3: ครับ
0: เป็นยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่ในสมาชิกวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
3: ก็คล้ายกับน้องลิฟนะครับก็คือเข้ามาโดยที่ยังไม่รู้จักนะครับก็เข้ามาเรียนรู้ในนี่เหมือนกันก็แต่ว่าก็เล่นดนตรีมาก่อนหน้านี้แล้ว
0: ครับ
3: เข้ามาเลยก็เล่นมาเรื่อยถึงปัจจุบันนี้ครับ
0: แนวเพลงที่พี่มีเล่นเป็นแนวไหนครับแต่ก่อน
3: ก็ทั่วไปเพลงทั่วไปครับ
0: ตลาดทั่วไป
3: ทั่วไปเลยครับใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างบรรยากาศในการทำงานเพลงแนวนี้แนวกรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ้ตอนแรกไม่คุ้นเลยครับไม่รู้จักใช่ตอนแรกไม่รู้จักก็ต้องค่อยๆมาอ่านมาเรียนมาอ่านโน้ตใหม
0: ่
3: ที่นี่ครับ
0: ครับผม
3: ครับ
2: เมื่อสักครู่นี้อยากส่งไมค์ให้อีกคนหนึ่งมากเลยคือแซวกันอยู่ข้างหลังว่าง
0: ุ้งงิ้ง
2: ตั้งงิ้งงิ้งงุ้งงิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันบ้างดีกว่าเพราะว่าเนี่ยยังเป็นเรียกได้ว่าหลายๆท่านนะที่นี้เนี่ยได้เป็นข้าราชการกันแล้วบรรจุกันแล้วแต่ยังเหลืออยู่สองท่านใช่ไหมคะ
0: ที่คุณสร้างความกดดันให้เขาใช่ไหม
2: ไม่ค่ะให้เขาเล่าดีกว่าในฐานะที่เขาอาจจะมาทีหลังเพื่อนหรือพร้อมๆกับเพื่อนบางท่านอะไรเงี้ยค่ะให้เขาได้พูดคุยบ้างนะคะเพราะเมื่อสักครู่นี้รู้สึกเขาอยากจะพูดอยู่นะคะคุณอาร์มนะคะ
4: ครับผม
2: เป็นยังไงคะ
4: การ
2: เข้ามาพูดความรู้สึกที่เข้ามาที่นี่เข้ามาเรารู้สึกยังไงบ้างคะในการเข้ามาทำงานที่นี่แล้ว
4: อ๋อก็ดีครับสบายมากงานที่นี่หมายความว่า
2: สบายแน่นะ
4: ไม่ใช่ตัวงานสบาย
2: แน่นะ
4: ผมมีความถนัดด้านอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เลยแบบไม่เกินความสามารถ
0: นี่
2: เพราะว่าจริงๆแล้วคุณอาร์มก็คืออยู่เบื้องหลังในการอาร์เรนเพลงบางเพลงใช่ไหมคะการเขียนโน้ตเรียบเรียง
4: คือทำงานลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ก่อนมาอยู่ที่นี่แล้วหลายปีมากอะไรเงี้ย
0: ผมเคยเจอพี่อาร์มตอนที่ผมแบบประกวด AF ตอนนั้นนะแต่เขาจำผมไม่ได้แต่ว่าผมตอนนั้นตัวพร้อมมากผมก็จำเขา
4: ตอนนั้นคุณไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ใช่ป่ะ
2: นี่แหละค่ะความสนุกสนานของรายการในวันนี้ที่จะไม่เหมือนเทปอื่น
4: ๆตอนนั้นหล่อแบบวัยนั้นตอนนี้ก
0: ็โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับพูดดีมากน่ารักมากครับ
2: มาถึงอีกท่านนึงกันบ้างนะคะ
0: ครับผม
2: ยังเป็นพนักงานราชการอยู่เช่นเดียวกันนะคะ
5: ครับผม
2: ทำงานที่นี่กี่ปีแล้วดีกว่า
5: น่าจะ7ปีแล้วมั้งครับ7ปีขึ้นแล้วครับ
2: แต่ก
5: ็
0: ก็มารุ่นไล่ๆหรอป่ะไล่ๆกันไหม
2: รู้สึกข้างหลังมีคนอยากจะพูดเพิ่มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราสัมภาษณ์คุณโมก่อนนะคะ
5: โอเคครับ
0: มาไล่ๆกันใช่ไหมไล่ๆกันประมาณ7-8ปี
5: ใช่ครับ
2: ไล่ๆกับคุณเฟรนชิ
0: พใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วนอกจากโมนอกจากแตงโมเขาจะเล่นดนตรีในวงแล้วเขาก็จะเป็นแบบอาจารย์สอนแซกโซโฟนด้วยมีผงมีเพจด้วยนะผมเข้าไปติดตามคนนั้นไม่ธรรมดาจริ
2: งๆฝากเพจไหมคะ
5: ฝากได้ด้วยเหรอครับ
0: ได้สิครับ
5: เพจทีมแซกโซโฟนครับหรือถ้าง่ายๆก็พิมพ์ Google นะครับรับสอนแซกโซโฟนอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับขึ้นของคนอื่นนะ
0: ฝากไปติดตามด้วย
2: ใช่ค่ะมีท่านหนึ่งที่เราส่วนใหญ่จะเห็นแต่เบื้องหลังเขานะคะจะยืนหันหลังอยู่นี่แหละค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับเขานะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันบ้างดีกว่านะคะกับวัทยากรของเรานะคะ
0: คุณอธิปไตยพรหมสุรินทร
2: ์ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะการเข้ามาทำงานที่กรมประชาสัมพันธ
6: ์ก็สนุกดีครับจริงๆนะผมเคยทำงานที่อื่นมาก่อนนะครับเป็นข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะ
6: เป็นทหารเป็นจบดุริยางค์ทหารมาก่อน
2: ส่งไมค์ให้ดีไหมคะ

0: ภาษณ
1: ์แล้วก็ลาออกมาครับแล้วก็มาเข้าที่นี่ครับ
2: ก็มาอยู่ที่นี่กับวงดนตรีของประชาสัมพันธ์
1: ใช่ครับ
2: นะครับตอนนี้นอกจากเล่นไวโอลินแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นคอนดักเตอร์ของวงด้วย
1: ใช่คร
2: ับ
1: ใช่ครับปกติก็จะเล่นไวโอลินด้วยแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยครับผม
2: เราเห็นเขาทุกเทปอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะหนุ่มคนนี้จะยืนหันหลังได้ตลอด
0: วันนี้ได้เห็นหน้าแล้วนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ใครต่อดีคะคุณแฟนชิป
2: นะครับเราจะไม่ค่อยมีโอกาสเห็นนักดนตรีผู้หญิงที่เล่นแซกโซโฟนสักเท่าไหร่จะไม่มากเท่าผู้ชายจะรู้สึกเซอร์ไพรส์มากในการที่แบบเห็นผู้หญิงในการเล่นแบบแซกโซโฟนอย่างเงี้ยครับพี่เมย์
0: จริงๆเยอะนะ
2: จริงเหรอพี่เมย์
0: เยอะ
2: แล้วก็พี่เมย์มาอยู่ในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
0: นานหรือยังคะเหมือนเราจะสิบเข้ามาพร้อมๆกัน
3: สิบกว่าปีแล้วค่ะ
0: จริงๆเป็นพนักงานก่อนแล้วก็เพิ่งได้บรรจุทีหลังค่ะแต่ตอนนี้ก็รับราชการมาสิบปีแล้วเนาะสิบ15-16 ปีแล้ว
3: เหมือนจริงๆแล้วเราเข้ามารุ่นเดียวกันในปี53เลยค่ะ
0: เป็นตั้งแต่พนักงานก่อน
3: ค่ะ
0: แล้วก็เปิดสอบข้าราชการก็ลองสมัครสอบแล้วก็ได้บรรจุมาค่ะ
2: เป็นข้าราชการตำแหน่งดุริยางค์ศิลปินจนถึงปัจจุบันนี้
0: ใช่ค่ะก็เข้ามามีพี่รวย
2: ป้ารวย
0: ใช่
2: แล้วก็ใครอีก
3: พี่โจ๊กด้วยนะคะณตอนนั้น
0: ไม่ถึงว่าวันที่
3: บรรจุ
0: รอบราชการอาจจะมีพี่รวย
3: อ๋อค่ะแต่ตอนพนักงานก็จะเข้ามากับพี่โจ๊กด้วยอีกท่านหนึ่งนะคะ
2: ครับผมใช่ไหมครับถูกต้องไหมถูกป้ารวยครับป้ารวย
4: ครับผม
2: เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์เขาโยนมาแล้วมารุ่นใกล้ๆกันเวลาใกล้เคียงกัน
4: ครับผม
2: ป้ารวยก็เป็นหนึ่งในเรียกได้ว่าเป็นพี่ใหญ่ได้ยังฮะตอนนี
4: ้ที่เห็นว่าเป็นพี่ใหญ่นี่ดูจากตรงไหนครับ
2: หมายความว่าเป็นความอยู่มานานความเข่า
0: ความเป็นผู้นำ
4: ความเลี่ยนโล่งไปเรื่อยๆอะไรตามอายุนะฮะก็เป็นเรื่องอายุมากกว่ามั้งครับที่อาจจะดูมากสักหน่อยอะไรอย่างนี้ตอนที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยฮะในรุ่นเดียวกับน้องเมย
2: ์ครับ
4: ผมจะอายุมากสุดตอนนั้นครับ
2: เสน่ห์ของวงดนตรีของเราผมเชื่อว่าอยู่ในดนตรีหลายๆชิ้นแต่ว่าหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือเครื่องเป่าป้าคิดว่าเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของเพลงเครื่องเป่าของมันอยู่ตรงไหนอะครับ
4: ถ้าให้พูดก็คือผมได้ฟังเพลงกลุ่มนี้เพลงเหล่านี้ที่วงเราเล่นเนี่ยผมได้ฟังตั้งแต่เด็กๆจากคุณพ่อเปิดทุกๆเช้าสิ่งที่มันสะดุดก็คือเสียงเครื่องเป่าที่ไม่ค่อยได้ยินในเพลงที่ไหนแล้วก็มีความแบบรู้สึกว่าเพลงเร็วก็รู้สึกว่ามีความเร้าใจเนาะแต่พอเป็นเพลงช้าก็รู้สึกว่ามันสื่อถึงอารมณ์ได้มากกว่าเพลงที่มันเป็นเพลงวัยรุ่นในสมัยนั้นสำหรับผมที่ผมได้ฟังฉะนั้นเพลงกลุ่มนี้ก็เลยต้องบอกว่ามีเสน่ห์ในเรื่องของเครื่องเป่าจังหวะทุกอย่างที่ทำให้เห็นภาพบรรยากาศบทเพลงที่ครูเพลงได้แต่งเอาไว้ครับ
2: ครับ
0: โอ้
2: มีสาระตอนท้ายสุดท้าย
0: ตอนนี้ยังเหลืออีกสองท่านที่ยังไม่ค่อยได้พูดคุยนะคะเดี๋ยวมาด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะคะพี่โจ๊กค่ะ
2: พี่โจ๊กครับ
5: ครับผม
0: ความรู้สึกในการเข้ามาทำงานที่นี่ค่ะ
5: รู้สึกประทับใจครับแล้วก็มีความสุขที่ได้คือเล่นไวโอลินในบทเพลงกรมประชาสัมพันธ์ครับผม
2: ครับผมเป็นหนึ่งในมือไวโอลินด้วย
0: ใช่ค่ะจริงๆเครื่องสายมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะ
2: ใช่ๆครับ
0: มาต่อกันที่คนสุดท้ายของเราในวันนี้กันบ้างนะคะ
2: มือกลองสุดหล่อของเรา
5: ครับผม
2: นะครับความจริงก็พี่ภาคก็ทำดนตรีเป็นเพลงใหม่ซึ่งเดี๋ยวได้ฟังแน่นอน
0: ได้แต่งใหม่หลายเพลงเลย
2: ซึ่งรออยู่รอติดตามกันอยู่พี่ภาคครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของกรมประชาสัมพันธ์ของเรา
6: ดีครับดีครับชอบครับ
2: ทำไมตอบสั้นจังเลยครับ
6: ก็ดีครับมีเพื่อนร่วมงานดีๆทุกคนเลยครับผม
2: ก็เล่นดนตรีนะครับแล้วก็อาร์เรนจ์เพลงด้วย
6: ครับผม
2: ครับพี่ภาคครับแล้วก็ส่วนตัวพี่ภาคก็แบบถ้าสมมติล่วงว่างเว้นจากราชการแล้วก็แบบงานข้างนอกเขาก็แบบโอ้โหไม่ธรรมดานะเดี๋ยวรอติดตามเข้าไปติดตามทางFacebook ได้ที่ Parker Dumper นี่ผมจำได้โอเค
0: Dumper
2: เข้าไปติดตามได้ที่ Facebook ParkerDumber
0: ค่ะแล้วก็ยังมีช่อง TikTok ด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ TikTok กรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวให้ป้ารวยเป็นตัวแทนฝากรายการแล้วก็ฝากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับแฟนรายการแล้วก็ช่องทางต่างๆได้เลยครับป้าเชิญครับ
4: ครับก็รายการของเราก็ออกทั้ง Facebook ทั้ง YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ช่อง11 NBT 2 HD นะครับก็พวกเราทุกคนตั้งใจ

0: ทำกันทุกๆครั้งนะครับยังไงก็ขอฝากทุกๆคนช่วยชมช่วยดูด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับขอบคุณครับ
1: โอ้ย
2: นี่ค่ะนี่คือความตั้งใจของพวกเราที่เราได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในแบบอนุรักษ์หรือว่าสร้างสรรค์นะคะเราก็มีความตั้งใจเต็มที่ที่จะมอบบทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะคะ
3: ใช่ครับท้ายนี้คุณแตงโมมีอะไรอยากจะฝากอีกสักนิดนึงไหมครับ
2: เขานึกว่าเขาจะรอดแล้วนะคะ
3: คุณแตงโมเห็นบอกว่าอยากจะฝากร้านฝากอะไรใช่ครับ
0: ฝากอะไรครับไม่มีแล้วครับ
2: ในฐานะครูผู้สอนก็ได
0: ้อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับในฐานะวงก็ได้ครับจริงๆวงก็นอกจากงานที่พวกเรามีกันอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีงานพิเศษอะไรพวกนี้ครับก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ละคนก็จะมีงานแต่ละคนเหมือนกันครับหรือว่าจะติดต่อทั้งวงก็ได้เหมือนกัน
2: นี่
0: ใช่ไหมครับ
3: งานหลวงงานลาบรับหมดเลย
0: ใช่ครับผม
2: นี่ก็คือการโฆษณาอย่างหนึ่งนะคะเอาละค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้พูดคุยกับนักดนตรีที่อยู่เบื้องหลังพวกเรานะคะพอสมควรเลยนะคะก็หวังว่าจะทุกท่านก็จะรู้จักพวกเรากันมากขึ้นนะคะจากการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะ
3: ใช่ครับแล้วก็ฝากรายการแววหวานตำนานเพลงของเราไว้ด้วยนะครับในทุกๆซีซั่นรวมถึงซีซั่นใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมมีอะไรแนะนำนะครับสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ทางแฟนเพจของแววหวานตำนานเพลงไว้ได้เลยนะครับวันนี้ช่วงเราขานตำนานเพลงขอบพระคุณนักดนตรีทุกท่านจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับ
2: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งต่อนะคะไปที่บทเพลงในช่วงต่อไปกันเลยนะคะช่วงนี้เราไปรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: ทเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกับบทเพลงเสียงเทียนบทเพลงบ่อโศกและคลื่นกระทบฝั่งนะครับ3บทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับผม
1: ใช่แล้วค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากกันต่อนะคะกับบทเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์ค่ะบทเพลงแรกในช่วงนี้นะคะกับบทเพลงคำหอมค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเราคำหอมโดยครูเวชสุนทรจามรค่ะขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันค่ะและตามมาด้วยบทเพลงที่2นะคะบทเพลงแอลซุ้มค่ะบทเพลงนี้นะคะเป็นคำร้องนะคะในพระนิพนธ์ในพระนางเธอลักษมีราวัลย์ค่ะดัดแปลงทำนองนะคะมาจากทำนองเพลงเรากระทบไม้ค่ะขับร้องคู่นะคะโดยคุณวัชริศวัชระสริตและคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์นะคะเป็นผู้ขับร้องนำหมู่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับบทเพลงที่3ครับเปิดเพลงหนีไม่พ้นเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องโดยธนพลศิริรัตน์ปาริดานิ่มพิจารณ์และวัชริศวัชระสริตบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมพร้อมกันครับ

0: หมดนี้นะคะก็คือบทเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้คัดสรรมาเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบบทเพลงที่เราได้มอบให้นะคะ
1: ใช่แล้วครับก่อนจากกันไปครับต้องขอบคุณผู้อํานวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาโคชเสนีนะครับผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับขอบคุณนะครับคุณบุญเอิบสุทาผู้อํานวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ในส่วนของการควบคุมการฝึกซ้อมนะครับควบคุมรายการโดยคุณรินภัทรรุ่งเรืองนะครับวาทยากรในวันนี้ครับคุณอธิปไตยพรมสุรินทร์ครับบรรเลงและขับร้องโดยกีตาศิลปินดุริยางคศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะและช่องทางการติดตามของเรานะคะสามารถติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะคะทางสามารถชมได้ทางโทรทัศน์นะคะ NBT 2HD กฎหมายเลข2นะคะและยังติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและยังติดตามรับชมย้อนหลังได้ค่ะทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะ
1: ฝากทุกช่องทางของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และก็รายการแว่วหวานตำนานเพลงไว้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับรายการของเราจะมีบทเพลงอะไรมาฝากกันต้องรอติดตามชมห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้เราสองคนและทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนการขอประกันตัวในชั้นพนักงานอัยการ
1: นี่ๆเรื่องญาติแกที่โดนคดีได้ประกันตัวไหม
2: ตอนนี้เรื่องอยู่ที่อัยการแล้วล่ะป้าไม่รู้จะทำยังไงต่อดี
1: เฮ้ยมันประกันตัวในชั้นอัยการได้นะ
2: จริงเหรอป้า
3: อยากรู้ถามอัยการนิติเลยเดินมาทางนี้พอดี
4: มีอะไรให้ผม

0: ช่วยไหมครับ
1: การขอประกันตัวในชั้นอัยการมีด้วยเหรอคะ
0: มีครับการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานอัยการเป็นหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมซึ่งปฏิบัติตามหลักของรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ครับทั้งนี้จะทำได้เมื่อพนักงานสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการซึ่งคนที่มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวคือผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นเป็นญาติพ่อแม่หรือนายจ้างผู้บังคับบัญชาหรือสามีภรรยาโดยได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนครับส่วนหลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณีจะต้องเตรียม 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์ 2. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์แล้วอย่าลืมเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับทั้งนี้ในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกันไปหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีหรือสำนักงานอัยการจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศครับ
1: ขอบคุณมากค่ะอัยการนิติ
2: เห็นไหมมันมีจริงๆนะ
3: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
4: มงคล38ประการประการที่15ให้ทานรู้จักแบ่งปันทรัพย์สิ่งของหรือกำลังใจแก่ผู้ที่เดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทนมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: อนที่11
1: ฮัลโหลพี่ทวีว่าไงนะไม่เจอเหรอแล้วรถถึงหรือยังเขาลงรถแถวสถานีรถไฟค่ะฉันก็ใกล้ถึงแล้วอีกครึ่งชั่วโมงก็ถึงไปเซอร์แล้วงั้นติดต่อกันเป็นระยะจะรีบไปเดี๋ยวนี้มองนะ
2: เจอไหมอ่ะ
1: โชเฟอร์บอกเขาลงรถแถวสถานีไปเซอร
2: ์งั้นตามไม่ทันแล้วสิ
1: ต้องลองดูรถเที่ยวแรกไปคุณหมิงคือ 8:40 พวกเขาล่วงหน้าไปที่สถานีแล้วพี่กงวางใจเถอะเราไปทันแน่
3: ฮัลโหลร้องเขียนหรือเปล่าวันนี้ใครไปที่สถานีอ๋อค่ะค่ะฝากบอกชุยย่าเจียนให้ไปหาในสถานีในนามกรมประชาสัมพันธ์ขอให้พวกเขาช่วยไปดูห้องขายตั๋วหน่อยว่ากงเหลียนเซิงซื้อตั๋วรถไฟหรือเปล่าถ้าซื้อแล้วซื้อเที่ยวไหนถามให้ละเอียดนะ
0: ชานชาลาที่1สีเหลืองกำลังตรวจตั๋ว
4: แถวยาวยาว
3: เหลียนเซิงโปรดทราบนักเรียนกงเหลียนเซิงจากหมู่บ้านไปหนีอำเภอเล่อเย่โปรดทราบเมื่อได้ยินเสียงประกาศนี้กรุณามาที่ห้องกระจายเสียงทันทีค่ะ
2: ขอโทษครับผมรีบมากขอเข้าไปก่อนได้ไหม
3: นักเรียนกงเหลียนเซิงโปรดทราบนักเรียนกงเหลียนเซิงจากหมู่บ้านไปหนีอำเภอเล่อเย่โปรดทราบ
1: ตัวแล้ว
3: เมื่อได้ยินเสียงประกาศนี้กรุณามาที่ห้องกระจายเสียงทันทีค่ะ
1: สวัสดีเคยเห็นเด็กผู้ชายคนนี้บ้างไหมคะ
5: เร่งด่วนนะ
3: ดูเหมือนจะเข้าไปแล้วนะ
6: เราเข้าไปทางนี้เลย
1: ไปทางนี้

0: ชึกแล้วตัวไปขอขบวนนี้แต่หากเขาไม่เจอผู้เสือหลิวเข้าไปหาแล้ว
1: คุณเดี๋ยวเข้าไปไม่ได
2: ้ลูกชายฉันอยู่ข้างใน
1: หยุด
2: ลูกชายฉันอยู่ข้างใน
0: ฉันมาหาคุณ

0: ขอโทษค่ะขอทางหน่อย
1: รถไฟขบวนนี้ห้ามสูบบุหรี่ทุกตู้โดยสารอุปกรณ์ความปลอดภัยสีแดงที่ติดตั้งภายในตู้โดยสารกรุณาอย่าแตะต้องโดยพลการเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินรถ
2: Smoking is strictly forbidden on this train. Do not touch the devices with red marks so as to avoid any accident.

0: อย่าขยับต้องพาไปไต่สวนหรือเปล่าครับ
1: ไม่ต้องค่ะขอบคุณค่ะคุณตำรวจ
0: ยินดีครับ
2: ใจกล้าจริงนะ
3: คุณมาได้ยังไงอะ
2: ถามได้มาตามเธอไงตามฉันลงที่สถานีนะกลับไปเรียนต่อ
3: ผมไม่ได้ก่อคดีถึงกับเรียกตำรวจ
2: ฉันมีอำนาจขนาดนั้นเหรอเขามาช่วยเราตั้งหาก
3: ถ้าผมไม่กลับล่ะจะจับผมเหรอ
2: เธอไม่ได้ก่อคดีเราจะจับเธอทำไมถ้าเธอไม่กลับ

0: ของตัวเองเพราะอุปสรรคเล็กน้อยไม่ได้เธอจะได้ปลูกยาสูบ
1: ผมไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่องั้นเรามาพนันกันถ้าฉันทำให้บ้านเธอได้ปลูกยาสูบเธอก็ต้องรับปากฉันว่าจะสอบเข้ามาปลายดีๆได้ไหม
1: ถ้าคุณทำไม่ได้ล่ะ
0: ถ้าฉันทำไม่ได้ฉันจะไปทำงานที่คุณหมิงกับเธอ
1: คำไหนคำนั้น
0: คำไหนคำนั้น
2: หวนซิ่วหวนซิ่วเจอหรือยัง
3: เจอแล้วพี่กงอยู่กับเธอหรือเปล่า
1: อยู่เลขาหวงขอบคุณมากพ
4: ่อเหลนซิงขอบคุณเลขาหวงหรือยังแม่แกเป็นห่วงแย่ๆแล้ว
1: พ่อเลขาหวงรับปากว่าจะช่วยให้พ่อได้ปลูกยาสูบอย่ามารบกวนเลขาหวงเลยกลับมาค่อยคุยกันทุกคนก็พร้อมช่วยจนพ่อไม่เชื่อว่าจะจนตาย
0: พี่กงฉันตกลงกับเหลียนเซิงแล้วว่าจะช่วยให้คุณได้ปลูกยาสูบเขาจะสอบเข้ามอปลายดีๆเราตกลงแล้วใช่ไหม
1: พ่อผมเชื่อใจเธอ
4: เชื่อพ่อก็เชื่อเลขาหวงพอใจไหมงั้นรีบกลับมานะ
0: ได้เลยพี่กงไม่ต้องห่วงนะเราจะลงรถที่สถานีหน้าแล้วจะรีบกลับ
1: ฮะวูซิ่วกลับมาแล้ว
2: ฮะกลับมาแล้วค่อยๆเดินนะค่อยๆเดิน
5: ไม่เป็นไรนะ
2: ต้องรีบนะไม่ต้องรีบ
1: ฮะวูซิ่วเขาล่ะ
0: อาซอไม่ต้องห่วงเหลียนซังไปโรงเรียนแล้วเด็กคนนี้รักดีมากขนาดนี้ยังพกหนังสือไปด้วย
6: เลขาห่วงขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะเลขาห่วง
0: เอาหน้าไม่ต้องคิดมาก
6: ขอบคุณ
1: หัวเฉิงกับหัวฉีเพิ่งออกจากบ้านผมไปดึกป่านนี้มีอะไร
0: ขอโทษนะพี่หัวหยวนที่ดึกแล้วยังมารบกวนคุณ
1: ไม่เป็นไรพวกคุณก็แค่อยากได้ที่ดินผืนนั้นนี่น้องผมสองคนตกลงแล้วว่ายินดีให้แต่เงินที่จ่ายไปตอนนั้นนับอยู่ใช่ไหม
7: นับอยู่แล้วในเมื่อพูดง่ายแบบนี้หัวหยวนเรื่องที่ฉันรับปากต้องทำให้แน่
0: พี่หัวหยวนถ้าเปลี่ยนไปปลูกผีผาแล้วซ่อมซาถังที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้ล่ะ
1: ก็ตัดทิ้งสิไม่งั้นทำไงผมคุยกับทุกคนแล้วว่าแรงงานคนกลับเยอะถึงตอนนั้นก็ช่วยกันทำ
0: วันแรงงานก็มารืนนี้สิ
7: เอางี้นะเลขาหวงกว่าคุณจะมีวันหยุดก็กลับบ้านไปเถอะตัดต้นไม้ก็ไม่มีอะไรน่าดูแค่พวกเราก็พอแล้ว
0: ไม่ได้ยังตัดต้นไม้ไม่ได้พี่หัวหยวนคุณช่วยรออีกสัก 2-3 วันได้ไหมรอพ้นวันแรงงาน
1: ผมยังไงก็ได้กลัวแต่พี่ช้างหลงอยากจะรีบลงต้นกล้าผีผา
7: ก็นี่นะสิเวลาไม่คอยท่าถ้าพลาดฤดูนี้ไปอาจจะต้องเสียเวลาทั้งปีเลยนะ
0: เลขาหนงเราไปดูต้นส้มซาถังกันก่อนได้ไหม
8: ได้
1: ได้ อยู่ตรงริมถนนที่เข้ามาทั้งแถบนั้นเลยผมไม่ไปแล้วตอนนี้ผมเห็นมันแล้วปวดใจ
7: ก็อย่างที่เห็นน่ะเลขาหวงดูสิรกจะตายอยู่แล้วเหมือนสวนผลไม้ตรงไหน
0: การดูแลไม่ดีเลยแต่ต้นไม้พวกนี้เติบโตดีมากกิ่งก้านใบเขียวชอุ่มจะตัดทิ้งจริงๆอ่ะเหรอ
7: แค่เขียวชะอุ่มไม่มีประโยชน์ไม่ออกผลก็ไม่ได้เงินได้แต่ตัดทำฟืนน่ะ
0: เลขาหนงคุณคิดยังไง
8: ใครเป็นเจ้าของที่ดินคนนั้นตัดสินใจ
0: ดูเหมือนคุณจะอยากให้เปลี่ยนเป็นปลูกผีผา
8: ใช่เหรอผมไม่รู้เรื่องผลไม้จริงๆ

0: กลับมาแล้วเหรอปิดทีวีทำไม
1: เปิดสิงลี่ช่วยฉันหน่อยได้ไหม
0: เรื่องกงฝูหยางล่ะสิไม่ได้
1: แค่บ้านเดียว
0: นั่นก็ไม่ได้ใช่เรื่องที่เลขาหวงทำฉันก็ซึ้งใจแต่ซึ้งก็ส่วนซึ้งถ้าเป็นคนนอกอีกหน่อยก็ย้ายไปแล้วเราต้องคิดระยะยาวสิ

0: เฮ้ยมึงหลานจะทำอะไร
1: ฉันจะไปอยู่ที่ทำการ
0: เฮ้ยพูดไม่กี่คำมาทำแบบนี้
1: ถ้าไม่ตกลงฉันก็ไม่กลับ
0: ถ้าพูดแบบนี้ยังต้องการบ้านนี้อยู่ไหม
1: ฉันไม่อยากได้คุณแล้วจะเอาบ้านไปทำไมแล้ว
0: งั้นจะเสียใจนะ
1: งั้นฉันก็ไม่แซ่หลัวเราไป
0: มึงหลานฟังฉันพูดก่อนสิเอาแต่ใจเถอะไปก็ไป

0: นี่พวกคุณไม่เหนื่อยบ้างเหรอดึกแล้วยังทำงานอีก
1: นี่พี
0: ่มาอยู่เป็นเพื่อนไงหุยผิงลี่ไอ้คนเห็นแก่ตัว
1: เพราะเรื่องกงฝูหยางเหรออ
0: ืมวันหยุดกลับบ้านไหม
1: กลับพรุ่งนี
0: ้งั้นจะนอนห้องคุณนะ
1: พี่หลัวไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลย
0: ถ้าเขาไม่ยอมช่วยกงฝูหยางฉันก็ไม่กลับ
1: ได้ฉันอยู่ข้างพี
2: ่ไม่ดีมั้งเลขาหวงยอมเรื่องว่าสิบแห่งไม่ทำลายชีวิตคู่ใคร
1: นี่คือต่อสู้เพื่อความสามัคคีต่างหากใช่ไหม
0: ใช่สิทำลายอะไรกัน
2: ก็จริงเห็นด้วย
3: ดึกป่านี้ไม่หลับไม่นอนทำไมมันดื่มอีกแล้ว
2: เธอไปนอนสิมายุ่งทำไมเนี่ย
3: หวงหวนซื่อไม่สนับสนุนคุณใช่ไหม
2: พวกปานหัวหยวนน่ะตกลงแล้วแต่หวงหวนซิ่วอยากรอดูก่อน
3: พี่เคยใช่ล่ะเขาว่าไง
2: เขาอึ้งๆน่ะ
3: เมื่อก่อนเขาไม่เป็นแบบนี้นี่เมื่อก่อนมีเรื่องอะไรพวกคุยๆกันนิดหน่อยก็ตัดสินใจได้แล้วอย่างคนแซ่เฉียนที่มาคราวก่อนก็ยังโดนพวกคุณไล่เลย
2: คนแซ่เฉียนกับหวงไม่เหมือนกันหรอกนะเมื่อก่อนส่วนเมื่อก่อนเอาแค่เรื่องกงฝูหยางวันนี้ยังไงก็ต้องสู้ฮกเธอ
3: ถ้าเขาช่วยพวกเราแบบนี้ก็ดีสิ
2: ช่วยไปคุยกับญาติผู้พี่เธอหน่อยว่าให้หักน้อยลงหน่อย
3: คิดอะไรของคุณเฮ้ยจะบอกให้นะถ้าสงสัยว่าส่วนของพี่ฉันน่ะจะมีส่วนของลุงด้วย
2: พออ้อมาไม่จริงมั้ง
0: แม่นี่คนหนุ่มสาวนี่พิลึกจริงๆฝึกแบบนี้แล้วทำให้หุ่นดีได้เหรอ
1: ถ้าทำบ่อยก็ได้ผล
0: แค่นี้ก็เชงแล้วนะ
1: พี่หลัวถามจริงๆนะพี่มั่นใจเหรออย่างอนจนเลยเถิดนะพี
0: ่วางใจนะไม่เป็นไร
1: พี่เคยเขาจัดว่าเป็นเศรษฐีใหญ่ของหมู่บ้านนะเดี๋ยวเขาก็หนีไปหรอ
0: เขากล้าเหรอคนให้เขาลองดูสิ
1: เขาเป็นสมาชิกพรรคไหม
0: ไม่ได้เป็นเขารู้จักแต่เงิน
1: เขาเริ่มปลูกยาสูบตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่เอ้ยหกเจ็ดปีแล้วมั้งตอนแรกก็ไม่ได้ผลต่อมารู้จักกับเหลาหมินที่อยู่บริษัทยาสูบถึงได้ดีขึ้นหน่อย
1: เหลาหมิน
0: นักเทคนิคแต่ตอนนี้เป็นรองผู้จัดการแล้วเหลาหมินนิสัยดีมากเราเว้ยเชื่อเขาทุกอย่างฉันนอนก่อนนะอย่าเล่นนานเกินไปล่ะ
1: จะเสร็จแล้วเหลาหมิน

0: ซิ่วเอ้ยนี่กี่โมงแล้ว
1: 8โมงแล้วค่ะ8โมงแล้วยายจ๋ามาเสร็จแล้วสวยไหม
0: แก่ปูดนี้แล้วยังจะสวยอะไรอีก
1: สวยสิ
0: สะแล้วสบายหัวจัง
1: สบายใช่ไหม
0: หัวของยายน่ะมีเธอคอยดูแลมาได้สะ3วันก็คันแล้วยายไม่ชินเลยซิ่วเอ้ยวันหยุดนี้กลับบ้านไหม
1: กลับค่ะสระผมให้ยายเสร็จก็ไปแล้วและอีก3วันจะกลับมาสระให้ยายใหม
0: ่อ๋อไม่เป็นไรยายสระเองได
1: ้ยายจ๋ายายจำไว้นะคืนนี้ยายน่ะอย่าทำกับข้าวเองนะคะจะให้ฉินลี่กับหม้อวีมาทำของอร่อยให้ยายกินแล้ว
0: อย่าไปกวนพวกเธอเลยยายทำเองได้นะ
1: วันนี้เป็นวันหยุดฉันให้พวกเธอไปที่ตลาดซื้อเนื้อกลับมาทำของอร่อยๆให้
0: โธ่แบบนี้เปลืองเงินแย่เอานี่ยายจ่ายเอง
1: ไม่ต้องให้ค่ะยายคะไม่ต้องให้เงินฉันอยากซื้อให้นะยายกินให้อร่อยก็พอแล
0: ้
1: ว
0: ได้จ้าง
1: ั้นฉันไปก่อนนะ
0: จ้าจ้า
1: อีก3วันฉันจะกลับมาสระผมให้นะ
0: จ้าจ้าเดินทางดีๆนะฝากความคิดถึงจากยายไปให้พ่อแม่เธอด้วย
1: ค่ะฉันจำได้แล้วไปนะยาย
0: จ้าโชคดี
1: ใครคะพอออมา
2: หวงเวินเซี่ยวส้มสาถังของหมู่บ้านพวกคุณจะปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้ไม่ได้นะมันกินพื้นที่ของครัวเรือนยากจน8หลังกระทบต่องานขจัดความยากจนนะแบบนี้ไม่ได้จะต้องแก้ไขพวกเขาอยากตัดก็ให้ตัดไป
1: ต้นส้มเริ่มออกผลแล้วถ้าตอนนี้จะตัดทิ้งมันน่าเสียดายเกินไป
2: น่าเสียดายอะไรฮะอะไรที่ทำให้งานขจัดความยากจนล่าช้าต้องกำจัดทิ้งไปที่ดินร้อยกว่าหมู่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อะไรไม่ได้คุณจะเก็บเอาไว้ทำไมตัดทิ้งไปซะนะ
1: พอออมาฉันรู้นะคะว่าคุณกับเหมิงชางหลงของหมู่บ้านเราเกี่ยวดองเป็นญาติกันแต่ว่าเรื่องนี้คุณตัดสินใจแทนหมู่บ้านเราไม่ได้แบบนี้ได้ไหมไว้พวกเราศึกษาจริงจังเสร็จแล้วฉันจะแจ้งคุณอีกครั้ง
2: ผมกับเหมิงชางหลงเป็นญาติกันแต่ผมก็ทิ้งงานเพราะเรื่องนี้ไม่ได้คุณฟังนะแผนงานอยู่ที่ฤดูใบไม้ผลิถ้าคุณไม่ทำอะไรจนกระทบต่อการช่วยเหลือ8ครัวเรือนนั่นคุณต้องรับผิด
1: ฉันมาสระผมให้ยายเหวยฉันเพราะว่าหมู่บ้านเรายังบกพร่องเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเลขาหนงคุณจะไปไหนเหร
3: อช่างหลงเรียกผมไปคุยธุระเนี่ยก็เลยจะไปหา
1: ฉันจะกลับที่ทำการขอติดรถได้ไหม
3: ได้แป๊บนะหมวก
1: ขอบคุณ
3: เลขาหวงสายเมื่อกี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมนั่งดีๆนะ
1: เลขาหนงฉันไปแป๊บเดียวก็กลับแล้ว
3: ไปเถอะผมอยู่ที่หมู่บ้านมีอะไรก็โทรมาม
1: ีเรื่องนึงที่ฉันต้องรบกวนคุณ
3: เรื่องอะไร
1: เฝ้าต้นส้มซาถังห้ามตัดก่อนที่ฉันจะกลับมา
3: ฮะอ๋อ
1: ต้องทำนะ
3: แน่นอน

0: ั้งแต่เมื่อคืนแล้วแกละออกมาหรือยัง
1: พี่วันนี้ฉันคงกลับไม่ได้แล้วพอดีฉันมีเรื่องด่วนต้องรีบไปที่หนานหนิงเดี๋ยวนี
0: ้ไปหนานหนิงเหรอกลับไม่ได้อีกแล้วเหรอพ่อแม่คิดถึงแกมากนะ
1: ฉันรู้ฉันก็อยากกลับนะแต่เรื่องนี้มันสำคัญมากจริงๆพี่ที่พ่อไปตรวจสุขภาพผลออกมาหรือยังอ่ะ
0: ผลตรวจนะตับพ่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่
2: อย่าสีสัวพูดสิ
1: ตับไม่ดีเหรอตับเป็นอะไรอ่ะ
0: แค่ไข้เอ็มไซตับสูงไปหน่อยนะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกหมอให้ยามาแล้ว
1: ได้งั้นพี่บอกพ่อด้วยนะว่าต้องกินยาให้ตรงเวลาก
3: ินอยู่กินอยู
1: ่แล้วเอาผลตรวจกลับมาด้วยหรือเปล่า
0: เอากลับมาแล้วแกกลับมาค่อยดูเออได้ได้ได้ได้ได้เลยแกก็ระวังตัวด้วยล่ะ
1: พี
0: ่ไม่กลับมาอีกแล้วแถมไม่อยากให้พูดด้วย
2: อย่าสีสัวพูดสิเดี๋ยวกระทบงานน้องนะงานสำคัญกว่าย
0: ังไงน้องก็ต้องรู้เข้าสักวันน่ะ
2: ก็รอให้น้องทำงานเสร็จก่อนสิ
4: และจะไปหนานหนิงทำไมกันวันหยุดแท้ๆ
2: ก็คงจะเป็นเรื่องงานนี่แหละ
4: เรื่องงานเรื่องงานเฮ้ย

0: ายกหวี
1: ฝนซิ่วกลับบ้านหรือยังถึงไหนแล้ว
0: ฉันไม่ได้กลับมีอะไรคะ
2: เมื่อกี้พออมาโทรหาฉันเรื่องสมสารถังที่หมู่บ้านคุณมันยังไง
0: นายกหวีเรื่องซ่อมซาถังของหมู่บ้านเราคุณมีความเห็นว่าไง
2: ผ่านมาหลายปียังเก็บเกี่ยวไม่ได้กระทบโครงการถ้าไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปเถอะ
0: นายกหวีเรื่องนี้ฉันอยากตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน
1: หวนซิ่ว
2: พออ้อมาเป็นผู้บริหารและหัวหน้าคณะตรวจสอบคุณต้องรอบคอบ
1: นายกหวี
0: ฉันก็อยากจะจัดการเรื่องนี้อย่างรอบคอบแบบนี้ได้ไหมฉันจะรีบตรวจสอบทันทีที่ทราบผลฉันจะรายงานผู้บริหารทันทีได้ไหม
1: อย่าให้เสียเวลาพ่อปลูกนะ
0: ไม่หรอกค่ะเร็วแน
2: ่งั้นก็ได้ขับรถระวังด้วยแค่นี้นะ

รองฉินใช่ไหมคะรองฉินฉันห่วงเหวินซิ่วค่ะรองฉินคืออย่างนี้คุณพ่อจะรู้จักผู้เชี่ยวชาญถังจากฟาร์มจินกวงที่กวางซีหรือเปล่าคะอ๋อเป็นเรื่องของหมู่บ้านเราค่ะหัวหน้าถังรู้จักตายจริงให้ฉันโทรหาหัวหน้าถังคงไม่ค่อยเหมาะเอางี้รบกวนคุณช่วยฉันโทรหาเธอได้ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะรองฉิน

0: ลุ่มรัฐวิสาหกิจเกษตรกรรมกวางซี
1: คุณยามสวัสดีค่ะ
2: มาหาใครครับ
1: ฉันมาหาผู้เชี่ยวชาญถังจากฟาร์มจิน
2: ผู้เชี่ยวชาญถัง
1: ค่ะฉันเป็นหัวหน้าเลขาที่กรมประชาสัมพันธ์เมืองไผ่เซ่อส่งมาผู้บริหารของเราติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญถังไว้แล้วบอกว่าวันนี้เข้ามาประชุมที่ออฟฟิศของคุณ
2: อ๋อตอนนี้ประชุมเสร็จแล้วผู้เชี่ยวชาญถังฝากทีมงานให้พาคุณไปรอสักครู่นะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: กิ่งนั้นตัดทิ้งไป
2: คร
3: ับ นั่นเป็นส่วนเกินเธอด้วยกิ่งนั้น
2: ผู้เชี่ยวชาญถังผู้เชี่ยวชาญถัง
3: หัวหน้าฟู
2: มีคนมาหาเลขาหวงมา
3: เออได้
2: งั้นผมขอตัวก่อนนะคุณไปเถอะ
1: ค่ะขอบคุณ
3: ใช่ตัดกิ่งนั้นให้หมดเลย
1: ผู้เชี่ยวชาญถังสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ฉันเป็นหัวหน้าเลขาหมู่บ้านไปนี้อำเภอเล่เย่หวงวันซิ่ว
3: โอ้หัวหน้าถังโทรมาบอกผมแล้วจะหมู่บ้านไปนี้ใช่ไหม
1: ค่ะตอนคุณเป็นรองนายอำเภอที่นั่นที่หมู่บ้านไปนี้ปลูกซ่อมซาถังไว้ร้อยกว่าหมู่คุณยังจำเรื่องนี้ได้ไหมคะ
3: จำได้สิต้องจำได้อยู่แล้วผมยังจำได้ว่าผู้ดูแลการปลูกส้มชื่อปาน
1: หัวหยวน
3: ใช่ไอ้เจ้าหนุ่มคนนั้นนั่นแหละหมอนั่นทำให้ผมประทับใจมากอะขยันสุดๆเลย

0: ไงหัวหน้าก
1: ัวจงน้อยจริงๆด้วยเปลี่ยนรถใหม่เหรอ
0: ใช่จะได้มาเยี่ยมญาติสะดวกๆนายเข้าเวรเหรออ่ะ
1: โอ้เวรแล้วอยู่บ้านไม่มีอะไรทำมาที่นี่ยังมีอะไรให้ทำบ้างกัวจงนายไม่ได้กลับมานานแค่ไหน
0: ยุ่งหน้าไปขึ้นรถแล้ว
1: ไปไหน
0: ไปโกงที่บ้านฉันฉันซื้อกับแกล้งมาแล้วด้วย
2: กลับบ้านระวังตัวด้วยโอ้หวยกัวจงกลับมาแล้วเหรอ
0: ล้วมั่งหลามยังสวยไม่เปลี่ยนเลยนะ
2: ถือว่านายรู้จักพูดแล้วกันเปลี่ยนรถอีกแล้วเหรอ
0: ใช่พอดีเลยไปบ้านผมโกงเล่ากันหน่อยเป็นไง
2: บ้านนาย
0: ใช่
2: ฉันเพิ่งกลับมาจากที่นั่นไม่ไปแล้ว
0: บ้านฉัน
2: อ๋อก่อนที่เลขาหวงจะไปสั่งให้สองคนนั้นไปทำกับข้าวให้ย่านายพวกเธอกลัวทำไม่อร่อยเลยเรียกฉันไปเพิ่งกลับมาเนี่ย
0: ไปทำกับข้าวให้ย่าฉัน
2: เออเลขาหนงพี่มั่งหลานเรากลับก่อนนะระวังตัวด้วยบาย
3: ค่ะ
1: ไม่ได้กลับมาที่นี่ตั้งนาน
0: ใช่ปีกว่ามั้งย่าครับผมกลับมาแล้ว
3: หัวจงเหรอ
0: ย่าครับ
3: ย่าได้ยินเสียงก็รู้แล้วเราก็แกมาอีกคนใครเหรอ
1: ย่าผมจ้านซานไง
3: โอ
1: ้
3: เลขาหนงเข้ามาย
1: ังจำฉันได
0: ้ย่าแค่ตามไม่ดีเฉยๆ
3: เท้าเอง
1: ครับครับครับครับครับ
3: สบาย
0: หัวหน้าตามสบายเลยนะนั่งครับย่านั่ง
3: เอ้ยพวกแกมาได้เวลาพอดีเลยสิวของย่าน่ะเหมือนแกเปียบซื้อเนื้อมาให้ย่าแถมยังตุ๋นซะหอมฉุยเลยตักข้าวกันเองนะข้าวอยู่ตรงนั้นนะ
0: ย่าครับผมเอาของโปรดมาฝากด้วยนะ
3: เอ้ยที่นี่ก็มีจะซื้อมาทำไมกินที่หวนสิวทำก็พอแล้วละเธอรู้ว่าย่าไม่ได้กินเนื้อมาเป็นปีแล้วเลยตั้งใจซื้อมาทำให้ย่ากิน
0: นี่ย่าปีกว่าเหรอปกติย่าไม่ได้กินเนื้อเลยเหรอ
3: กินคนเดียวมันไม่อร่อย
0: ก็ผมให้เงินย่าไว้ไม่ใช่เหรอ
3: ให้เงินย่ามีเงินแต่ไม่มีคนก็ไม่มีความหมาย
1: ย่าครับปีก่อนผมเคยถามย่าย่าบอกว่ายังมีอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: ที่มีคือเงินนะไม่มีคนจะมีความหมายอะไรมะกินข้าว
0: ผมน่าจะกลับมาหาบ่อยๆนะ
3: ไม่ต้องหรอกปีที่แล้วแกกลับมาก็พูดแบบนี้งานของแกยุ่งมากย่าเข้าใจพวกแกส่งเงินมาให้ย่ากตัญญูต่อย่าก็พอแล้วมากินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อที่วนซิ่วหลานสาวย่าซื้อมาให้อร่อยนะมากินเร็ว
1: กินข้าวเป็นเพื่อนย่านายสิ
3: หอมจังเลย
1: ช่างหลงช่างหลง
0: อ้าวเลขาหลงไหนมาได้ไงมีเรื่องด่วนหรือเปล่าเนี่ย
1: พรุ่งนี้อย่าเพิ่งตัดส้มซาถังนั่นนะ
0: ตกลงกันแล้วนี่ทำไมเปลี่ยนใจ
1: เมื่อกี้เลขาหวงโทรมาอีกแล้วบอกว่าก่อนที่เขาจะกลับมาอย่าเพิ่งตัด
0: เจ้ากี้เจ้าการจริงๆไม่พูดเรื่องนี้แล้วมา

0: อนนี้เธอยังคิดไม่ตกหรอกคิดสิทันทีที่ฉันจ่ายเงินไป8ครอบครัวนั้นก็หายจนทันทีเธอก็เข้าใจเองแหละเธอเป็นคนนอกมาที่นี่เพื่ออะไรก็แค่อยากจะรีบสร้างผลงานเท่านั้นแหละ
1: ช่างหลงเลือกเรียกเธอว่าเป็นคนนอกสักที

0: ฉันพูดจริงจังนะเมื่อที่ผ่านมาไม่เคยเป็นแบบนี
1: ้ฉันว่าสันดานเก่าได้กำเริบมากกว่าถึงได้พูดจาซีซัวไปทั่ว
2: แต่ฉันคิดว่าช่วงนี้นายดูแปลกไปเหมือนกัน
0: ใช่ไหมล่ะ
1: แปลกตรงไหนเธอทำงานจะทำให้ฉัน

0: ยายตาไม่ดีคนนั้นไม่ใช่ครัวเรือนยากจนฉันจะไปหาทำไม
1: นายรู้หรือเปล่าว่ายายไม่ได้กินเนื้อมาปีกว่าแล้ว
0: ปีกว่าเหรอโอ้ยไม่จริงมั้งขัวจงให้เงินตั้งเยอะไม่ใช่เหรอไม่น่าจะอดอยากขนาดนี้
1: จีนยังไม่ได้กินเลย
0: ฉันไม่ได้ไปกินข้าวกับเธอนี่จะรู้ได้ยังไงว่าไม่ได้กินนานแค่ไหน
1: เลขาหวงรู้วันนี้ยายบอกฉันว่าเธอตั้งใจให้คนไปซื้อเนื้อมาทำให้ยายเหวยกิน
0: นายซึ้งใจสินะ
1: ไม่ใช่แค่ซึ้งเนี่ยเราอายใจด้วยกัวจงเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรบของฉันในเรื่องนี้พวกเราทำได้ไม่ดีเท่ากับเลขาหวงจริงๆเขาน่ะเหมือนคนในหมู่บ้านมากกว่าพวกเราสิ
0: ใช่เรื่องนี้เธอทำได้ดีกว่าเราจริงๆนั่นแหละต้องเรียนรู้จากเธอแต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องตัดต้นไม้
2: ใช่
1: เกี่ยวสิเธอตั้งใจโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้จะพาผู้เชี่ยวชาญมาตรวจต้นส้มก่อนเธอจะกลับมาอย่าเพิ่งตัดต้นส้มนะ
0: ไม่ได้เรื่องที่ตกลงแล้ว

0: เลยตำบลซินหัวแล้วเหรอ
1: ค่ะอีก10กว่านาทีก็ถึงไปนี้แล้ว
0: คุณชอบเพลงนี้เหรอ
1: รู้สึกเพราะดีค่ะ
0: เพลงนี้ฟังง่ายติดหูดีนะ
1: คุณยังจำทางเส้นนี้ได้ไหมคะ
0: โอ้จำได้รางๆนะแต่ว่านึกภาพไม่ออกนะเพราะตอนนั้นมาแค่สองสามครั้งเอง
1: สองสามครั้งของคุณมันก็สร้างความหวังให้8ครัวเรือนนั้นอย่างมากแล้ว
0: โอ้คุณนี่ยังเป็นสาวน้อยที่ร้ายกาจจริงๆจะวิจารณ์ผมอีกใช่ไหม
1: เปล่าค่ะฉันพูดจากใจจริงเดือนกว่าที่ฉันลงพื้นที่ออกสำรวจจริงฉันก็ได้รู้ว่าไม่มีใครอยากจะยากจนแต่พวกเขาหาทางสลัดความยากจนไม่ได้คุณในตอนนั้นก็คือคนที่มอบความหวังให้พวกเขานำวิธีมาให้พวกเขา
0: คุณพูดแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกละอายใจจริงๆตอนนั้นผมแค่ให้ความหวังกับพวกเขาแต่พอจะเริ่มลงมือทำถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผมกลับย้ายไปละถ้าคุณวางใจได้ผมมาครั้งเนี้ยจะถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดให้พวกเขาแน่นอน
1: รับปากแล้วนะอย่ามาแค่ครั้งเดียวล่ะ
0: โอ้ได้ได้ได้ได้ทำถึงที่สุด

0: ช้าๆ
1: พี่หลวง
2: มาแล้วเหรอ
1: ผู้เชี่ยวชาญถังมาแล้ว
2: ผู้เชี่ยวชาญถังสวัสดีค่ะฉันหลวงเมืองหลานเป็นหัวหน้ากลุ่มสตรีที่นี่ค่ะตอนคุณมาคราวก่อนเราจะกันแล้วยินดีต้อนรับค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: พี่หลวงนี่คือลูกศิษย์ผู้เชี่ยวชาญถังทุกคนเชี่ยวชาญด้านไม้ผล
2: ยินดีต้อนรับนะคะ
1: ทุกคนขึ้นไปนั่งข้างบน
4: ครับ
1: อาหารเช้าพร้อมแล้ว
2: เรียบร้อยแล้วน้องสองคนนั่นช่วยฉันทั้งเช้าเลยทุกคนมาทานมื้อเช้ากันนี่เป็นของขึ้นชื่อที่นี
1: ่
2: ก๋วยเตี๋ยวสูตรพิเศษทุกคนนั่งก่อน
1: มาขึ้นมาเลยตามสบาย
4: มาที่นี่เลยครับ
1: เชิญ
4: เล
1: ยได้นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรพิเศษของที่นี่น้ำซุป
2: มาลองชิมกันดูค่ะก๋วยเตี๋ยวสูตรพิเศษของเรา
1: พี่หลัวเลขาหนองล่ะมา
2: ไปหน้าย่งแล้ว
1: มามองตรงนั้นฉันให้เขาอยู่ที่หมู่บ้านนี่
2: เขาได้ยินจากประธานหวงว่าเช้านี้เมืองชางหลงจะพาคนไปตัดต้นส้มก็เลยไปตั้งแต่เช้ามืด
1: ตัดต้นส้ม
2: เออ
1: แล้วเขาได้
2: มาเติมซุปหน่อย
5: ได้
2: ค
5: ่
2: ะ
5: พี่หลวงมา
2: เติมซุปกันเองเนอะ
1: กินเยอะๆนะฉันจะไปก่อนเดี๋ยวพวกผู้เชี่ยวชาญถังกินเสร็จแล้วค่อยพาตามไป
2: ไม่กินข้าวเหร
1: อผู้เชี่ยวชาญถังฉันมีธุระต้องไปก่อนเดี๋ยวพวกคุณกินเสร็จแล้วค่อยตามไปนะคะ
3: เอองั้นเอาแบบนี้เออพวกเราก็เข้าไปดูกันก่อนดีมะ
1: เออแต่ทุกคนยังหิวอยู่นี่ค่ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกนะเออนี่เออทุกคนเดี๋ยวพวกเราไปดูสถานที่กันก่อนแล้วค่อยกลับมากินดี
1: ด
3: ี
1: โอ
3: เคงั้นก็ไป
1: ขอบคุณทุกคนค่ะพี่หวันซิ่วพวกเราไปด้วยงั้นอยู่กับพี่หลัวช่วยเอาข้าวไปส่งให้ฉันดีไหม
2: ได้ได้ได้พวกคุณไปกันเถอะเดี๋ยวฉันเอาข้าวไปส่งให้ไปเถอะ
4: ไม่ใช่ค่ะ
6: หลงจันทร์ซันหลงจันทร์ซันหลงจันทร์ซัน

0: ความว่ายังไง
1: ขวางนายไงเมื่อวานฉันบอกนายแล้วเลขาหวงสั่งฉันว่าก่อนเธอมาห้ามตัดต้นสม
0: อะไรกันวะทั้งที่ตกลงกันแล้วเธอนึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเด็กๆลงรถไปทำงานกัน
1: ใครกล้าลงมือ
2: ทุกคนใจเย็นอย่าวู่วามฟังเลขาหนง
0: พี่ทำแบบนี้จะเกินไปหน่อยไหมใครคือญาติใครคือคนอื่นนายไม่รู้เหรอหวงหวนซิ่วจะอยู่ที่ไปนี้ได้สักกี่วันกัน
1: ฉันบอกแล้วไงฉันได้รับคำสั่งมา
0: ฉันว่านายเป็นทหารจนนิสัยของนายเสียไปแล้วล่ะรู้อะไรฉันเพิ่มค่าแรงให้2เท่าตัดเสีย
3: ตัดต้น
1: หน้าไหนกล้าตัด
2: ห้ามตัดนะห้ามตัดนะ
4: ผู้เชี่ยวชาญถังฉันไปก่อนนะ
1: ได้ได้ได้ใจเย็นๆนะ
0: ช้างเมาช้างเจลตัดเลยส่งขวานมาส่งมา
1: หน้าไหนกล้าตั้ง

0: คนจะเย็นก่อนหัวหยวนตกลงกับฉันแล้วตอนนี้สวนนี้เป็นของฉันแล้วตัดเลย
1: หยุดก่อนพี่ช่างหลงต้นส้มนี่ตัดไม่ได้จริงๆ
2: เลขาหวงปานหัวหยวนได้ตกลงกับผมแล้วโค่นต้นส้มเสร็จก็จะเซ็นสัญญาเช่าช่วงคุณไม่มีสิทธิ์มาขวางผม
3: ฉันไม่เซ็นสัญญาแล้ว

0: this is something interesting, and again, this is where I was wrong, but when I first thought of sago, when I see it in Thai desserts, what jumps to my mind is what I would call tapioca, those pearly little balls that are served in coconut cream or a warm milk. Actually, that's usually made from cassava or mansamparan, which is much easier to farm, much easier to harvest, and the whole process of extracting the flour is far easier than sagu. But these days, there are very few people still farming sagu trees and extracting the flour from the inner core of the tree. That's where P-Boy and his family are still running a learning center. It's a training center for people that are interested in learning the original version of extracting the sagu flour from the sagu trees. That's why I'm here. I've come all this way. Let's see if he'll teach me. P-Boy เป็นคนที่ทำแป้งสาคูใช่ไหมครับ
1: ผมเริ่มจากเป็นลูกช่วยก่อนของพ่อกับแม่เพิ่งไปตัดต้นแล้วก็เอามาขูดแล้วก็สกัดแป้งให้ได้แป้งแล้วก็แม่จะเป็นคนทำขนม
0: ที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับคนที่สนใจมาทำแป้งสาคูหรือทำขนมสาคูเปียกด้วยใช่ไหมครับ
1: คนที่อยากรู้ก็คือเข้ามาจะได้เรียนขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกต้นแล้วก็เอามาขูดเอามาสกัดแป้งตากแดดแล้วก็เป็นขนมสาคูเปียกที่รู้จักกันจริงๆโดยทั่วไปก็คือเป็นสาคูที่ผลิตจากมันสำปะหลังแต่ช่วงนี้มีการผลิตกันเยอะแล้วก็ได้รู้จักได้เรียนรู้ได้เรื่องสาคูต้นผมให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือแป้งสาคูกว่าจะได้เป็นเม็ดนี้ก็ต้องหลายขั้นตอนนะครับ
0: This is the sago flour. Look at that. Oh, and you squeeze these little balls and it just almost dissolves into a powder. P-Boy said this.Is the original sagu flour ตกลงไปสอนผมทำแป้งสาคูไว้ได้ไหมครับ
1: ได้ครับเราต้องไปในป่าก่อนเพื่อจะไปคัดเลือกต้นสาคูต้นที่แก่จัด

0: Now, P-Boy has taken me into the jungle. This is the woods where we see the sapu tree. Look a lot like a coconut tree or a palm tree. These trees are actually very common in Malaysia, Indonesia, Philippines, and in some parts of southern Thailand, like Pattalung.
1: มีต้นสาคู
0: มันดูมันคล้ายๆกับต้นปาล์มเนาะ
1: ครับคนแถวบ้านก็ใช้ประโยชน์จากกั้นทางเนี้ยเราสามารถลอกเปลือกของเขามาแล้วก็เอาไปตานเป็นเสื่อส่วนใบเราก็เอากัดใบเนี้ยเอาไปก้อนแล้วพับเอาไปเป็นดักหลังคาบ้าน
0: แล้วต้นสาคูแบบนี้นะครับทั้งหมดจะมีแบบพื้นที่กว้างเท่าไหร่
1: ณปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ70ไร่เป็นพื้นที่เดียวกันซึ่งเป็นป่าสาคูพื้นใหญ่ติดกันแล้วก็มีโฉนดเป็นเจ้าของ
0: จะรู้ได้ไงว่าพร้อมที่จะตัด
1: สาคูตะแกจัดเขาจัดเริ่มมีช่อดอกอยู่ตรงยอดสุดจะเห็นเป็นเหมือนของกวางหรือเรียกจันดอกแล้วก็อายุจะอยู่ประมาณ 8-10 ปีช่วงนั้นแหละครับเราจะได้กินแป้งจากป่าธรรมชาติ
2: เร็ว
1: นี่ครับ
0: What the hell is that
1: ร่วงสาคู
0: Look at that is the sagu worm
1: เขากินแป้งในน้ำต้นสาคูเหมือนกับคนนี่แหละครับเขาเปลี่ยนแป้งเป็นโปรตีนโดยธรรมชาติ
0: โอ้โหอันนี้เป็น real chewy
1: มัน
0: it's a little bit like a creamy custard oh it's not so good when you look inside but it's not terrible I've had worse tastes a little bit like lightly steamed cabbage with a bit of fresh ginger and turmeric but now I feel I have the powerHas recommended this one. This tree is ready for felling, and we're going to do it the old-fashioned way with a chainsaw. But I'm looking at the way we've designed this here. We've got a rope connected to the tree because we're going to make sure we pull it that way. It doesn't fall on top of other trees. ตกลงให้ Daniel ช่วยยังไงครับ
1: ครับ เดี๋ยวผมเชือกผมเมื่อไหร่เขาเริ่มเอ็นลงมาแล้วอย่า
0: ให้ผมดึงเชือก
1: ครับแล้วเขาวิ่งเลยครับ
0: พร้อมครับ
1: ครับ
0: High five
1: ครับ

0: ังจากเราตัดต้นล้มมาแล้วเราต้องวัดเป็นท่อนความยาวคือ3ศอกคราวนี้เราก็ตัดแล้วก็ผ่าเป็นซีกเพื่อจะทยอยเบ่งออกไปที่บ้าน
1: The next step in this process, B-Boy's wife, Poon Beer, is going to teach me how to do it.
2: ก็คือขั้นตอนการปูหรือตรูนอันนี้จะเป็นอุปกรณ์สำคัญเขาเรียกกล่าวก็คือจะใช้ตะปูตอกเยอะๆๆอย่างนี้ค่ะเราจะใช้ในส่วนของแหลมของตะปูเนี่ยค่ะในการขูดเนื้อของต้นสาคูเนี่ยค่ะ
1: กินได้ไหม
2: ชิมได้ค่ะ
1: The taste is woody almost a little bit of a hint of coconut but not nearly as sweet and fragrant as coconut it's pretty dry quite tasteless woody is a good explanation
2: เป็นการสกัดแป้งโดยใช้น้ำเปล่าสะอาดเป็นตัวแยกแป้งกับกากออกจากกัน
1: We just pour the wood fibers over top of this cloth, just like a cheesecloth, a separator, and this is the process, a little bit like making coconut cream.
2: ตอนที่เราเริ่มมาใส่เราจะเห็นน้ำมันจะขุ่นก็คือมันจะเป็นเนื้อแป้งกระจายออกมาจากกากพอเราขยำคั้นคนเนี้ยค่ะเราจะสังเกตได้ว่าน้ำเนี่ยค่ะจะใสขึ้น
1: So the extraction of the sagu flour is almost complete in this process, but PBS said, actually, now we gotta wait about an hour.Let the water, the flour, have a complete separation, and after that we pour the water out. But then we'll have the flour on the bottom. Of course, it's still going to be water mixed in. The next process is pouring the flour into a sack, a straining sack like this, squeezing it tight, and waiting overnight for the water to extract. Sagu putty, almost like a pizza dough. So from this,How do we get that nice, pearly little toasty balls that we see in the dessert?
2: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำเม็ดกันค่ะเริ่มแรกเราก็ทำแป้งให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะจะใช้มีดทำให้แป้งก้อนใหญ่แต่เล็กลงอีกทีนะคะ
1: มันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ดูแบบลักษณะสวยงามมากเลยของผมมันดูแบบมันไม่เรียบร้อย
2: อันนี้มันยังร่อนอีกหลายรอบอะค่ะ
1: อันนี้ก็ทำเมื่อกี้รอบแล้ว
2: อันนี้8-9รอบแล้ว
1: ผมก็ทำ8-9รอบแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
2: อาจจะยังไม่ชำนาญเท่าไหร่
1: She said this is an exercise in patience you gotta keep going you gotta keep dicing and rolling she said 8-9 times but if you're unskilled like me you might have to do it a dozen or more but you keep doing but what's nice though is when you see the pros do it look at what we end up withAlmost perfect little seed-like balls. These are these golden little pearls that we see in the desserts that we know and love as sagu, ขนมสากู แล้วพี่เบียร์ครับหลังจากที่เราได้เมล็ดกลมๆอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ
2: เดี๋ยวเราจะไปตากแห้งตากกับแดดแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมง

0: 2 days in the making, and it does not disappoint. It's sweet, not too sweet, a little syrupy. I think that coconut milk just adds a nice aromatic punch. And this is dangerously easy to eat. This is comfort food. But better yet, having it right here with friends in Pataloom, the cradle of the sagu trees. This is where this dish originates and then became famous throughout the rest of Thailand.
1: แล้วคุณยายคิดยังไงครับอร่อยไหมครับ
2: อร่อยค่ะ
1: แล้วพี่บอยคิดยังไงนะครับที่ทำเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่ทำต้นสาคูแล้วก็ทำแป้งสาคู
3: นี่ครับคือปลายทางของสาคูมีความอร่อยกลิ่นสีรสชาติกินแล้วจะประทับใจนะครับแล้วก็คุ้มกับที่เราได้เหนื่อยกันกว่าจะได้แป้งสาคูมาแล้วก็กว่าจะเป็นสาคูเปียกผมว่าไม่ง่ายเลย
0: แล้วพี่เบียร์ครับรู้สึกยังไงครับ
4: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะได้มีการเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดต่างถิ่นได้มาเรียนรู้ได้มาสัมผัสรสชาติของขนมพื้นบ้านขนมประจำถิ่นอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ขนมสาคูเปียก I confess I've seen this on the menu for 20 years but this is my first time trying it it does not disappointespecially having it here with new friends right here in the cradle of the sagu trees in Pataloom. And again, to me this is more than just a nice sweet treat. This is like taking a bite out of Southern Thai culture and history. The ecology here in Southern Thailand in Pataloom where the sagu trees grow in abundance. And you think of the generations of ingenuity, the generations of creativity that go into making the sagu flour that produces a dish like this. And then it becomes famous all throughout the rest of Thailand and for good reason.I think if you get the opportunity to try Khnom Sakhu Pia, especially here in Pataloom, you'll agree, it's pretty special. I may have said this before, and I mean it, but I've been eating and traveling around Thailand for over 20 years, but every time I encounter a dish, something seemingly so simple like this, especially in a place like this, like Pataloom, and I learn the deeper narrative, the backstory, and see the lifestyle of the people who make something like this, it's a game changer. It just makes me want to travel more, learn more, eat more. So,Stick with me for a while as I continue to travel around the kingdom, learning and eating my way to happiness here in the land of smiles. This is The Edible Story, Thailand.

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันใน NBT News ข่าวภาคดึกประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ค่ะคืนนี้พบกับเรา2คนนะคะดิฉันกนกนวลจรัสคุณโฮงค่ะ
0: และดิฉันมณีนาฏอ่อนพรรณนาค่ะประชาชนจากหลายจังหวัดนะคะเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงรัชกาลที่10สิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องหลายคนเดินทางไกลหลายชั่วโมงเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณหลายคนตั้งใจเดินทางด้วยระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อจะได้กราบถวายสักการะพระศพเช่นประชาชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดจันทบุรีขณะที่บางคนอยู่ในจังหวัดภาคกลางใช้เวลาเดินทางกว่า4ชั่วโมงและได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพด้วยความอาลัยและร่วมกันน้อมรำลึกถึงกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านค่ะ
2: มาจากจังหวัดอ่างทองค่ะเดินทางออกจากบ้านนะก็ขึ้นรถประจำทางนะคะรถตู้จากอ่างทองค่ะมากรุงเทพเดินทางออกจากที่อ่างทองก็ประมาณ 5:30 วันนี้

0: รถตีห้าครึ่งนะคะแล้วก็มาลงที่สถานีจตุจักรค่ะที่ MRT ขึ้น MRT ต่อมาที่สถานีสนามชัยแล้วก็ขึ้นรถของที่ทางนี้ค่ะทางขสมกจัดขึ้นให้ค่ะมาลงที่สนามหลวงพระบรมมหาราชวัง
1: สำนึกในพระคุณที่ท่านได้ดำริโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับแล้วก็โครงการต่างๆอย่างเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพานะครับซึ่งพระองค์ท่านก็ดูแลประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานถุงยังชีพต่างๆนะครับช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดครับ
2: ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงรัชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 20:00 น.โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพโดยการโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่ง
3: ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบสุสานยิวบางคล้าที่จังหวัดฉะเชิงเทราเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าพบมีการขอจัดตั้งไม่ถูกต้องตั้งแต่ปี2564ค่ะส่วน4ร่างในสุสานแบ่งเป็นชาวอิสราเอลจำนวน3ร่างและอีก1ร่างเป็นชาวอังกฤษส่วนเรื่องของการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ตอนนี้ต้องขอขยายเวลาในการเคลื่อนย้ายเพิ่มอีก7วันค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมออนไลน์ติดตามผลความคืบหน้าในการตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเมื่อวันที่11กันยายน2569โดยมีตัวแทนจากจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดทรัพยากรจังหวัดในอำเภอบางคล้ารวมถึงตัวแทนกรมการปกครองอาทินายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองและร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติการโดยเบื้องต้นในพลพีได้รับทราบรายงานล่าสุดว่าผู้เสียชีวิต3รายเป็นชาวอิสราเอลแจ้งเสียชีวิตในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีส่วนอีก1รายเป็นชาวอังกฤษได้รับข้อมูลว่ามี2รายอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดวีซ่าทั้งนี้ญาติทั้ง4ร่างได้มาติดต่อขอเคลื่อนย้ายแล้วแต่ภายหลังบริษัทการชาบาดเป็นผู้แจ้งความประสงค์ว่าจะขอเป็นผู้ที่เคลื่อนย้ายทั้ง4ร่างเองโดยญาติจะขอขยายเวลาในการเคลื่อนย้ายศพเพิ่ม7วันเพื่อที่จะเตรียมสถานที่ใหม่ค่ะพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์2ใน3คนไทยที่เป็นผู้แจ้งการเสียชีวิตว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ตายหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทการชาบาดหรือไม่สำหรับการขอจัดตั้งสุสานจากที่ประชุมกันในวันนี้และข้อมูลจากจังหวัดเป็นที่สังเกตได้ว่าเรื่องของการขออนุญาตจัดตั้งเมื่อปี2564ไม่ถูกต้องตามระเบียบตั้งแต่ต้นการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเมื่อปี2566จึงถูกต้องแล้วและมีความเป็นไปได้อย่างมากหลังจากดูข้อมูลทางภูมิศาสตร์ย้อนหลังว่าการออกใบอนุญาตตั้งแต่สุสานในการแต่งตั้งสุสานในปี2564ถือว่าผิดระเบียบตั้งแต่ต้นค่ะ
2: ไปติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดินสไลด์ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วได้มีการเตรียมกั้นพื้นที่เสี่ยงเบี่ยงทางน้ำนะคะพร้อมกับสำรวจพื้นที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่ด้วยค่ะนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่โรงเรียน

0: ให้ไหลมารวมจุดเดียวจนดินอิ่มตัวรวมทั้งให้ซักซ้อมแผนอพยพเพื่อรองรับจากหมู่บ้านและน้ำฝนไหลมารวมกันที่บริเวณจุดเดียวทำให้เกิดดินอิ่มตัวนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการสไลด์โดยจะพิจารณาความเร็วของน้ำขณะเดียวกันทางปภ.จังหวัดน่านก็จะร่วมกับโรงเรียนซักซ้อมแผนอพยพและกำหนดจุดรวมพลที่ปลอดภัยเพื่อรองรับกรณีที่เกิดฝนตกหนักหรือว่าดินมีการเคลื่อนตัวเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: ใกล้จุดที่มีดินสไลด์นะคะก็จะไม่มีความปลอดภัยกับนักเรียนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลเป็นตึก2ชั้นยังเป็นตึกใหม่นะคะไม่มีรอยร้าวแต่ว่าก็อาจจะเป็นอันตรายกับนักเรียนได้นะคะก็ทางโรงเรียนก็จะเป็นเขตเซฟโซนที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาลวดหนามอะไรต่างๆเนี่ยการที่จะเด็กจะลักลอบเข้าไปตรงจุดนี้นะคะจากว่าปัญหาในพื้นที่ตรงนี้นะคะที่ทำให้ดินสไลด์เนื่องจากว่าน้ำจากหมู่บ้านแล้วก็น้ำบริเวณที่ฝนตกบริเวณนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นที่ลาดชันประมาณ 50-60 นะคะที่มีความลาดชันเนี่ยและความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย 1,116 เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้เหมือนเป็นศูนย์รับน้ำนะคะมีท่อแล้วก็ไปรวมกันจุดเดียวที่ทำให้จุดสไลด์ทีนี้แนวทางเร่งด่วนเนี่ยจะต้องดำเนินการก่อนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วตำบลสีภูมินะคะขอโทษตำบลสีภูมิค่ะเดี๋ยวท่านจะส่งช่างนะคะร่วมกับทางโยธากับทางชลประทานค่ะจังหวัดน่านนะคะจะมาร่วมกันวางแผนนะคะในการที่จะระบายน้ำไปยังจุดอื่นก่อนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าแล้วก็ใช้วิธีแบบลดแรงกระแทกของน้ำนะคะความเร็วของน้ำเนี่ยให้มันลดลงนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องดินสไลด์ได้ที่เป็นปัญหาอยู่
0: นอกจากนี้นะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านยังกล่าวว่าจากการประเมินข้อมูลทางด้านธรณีวิทยาพบว่าพื้นที่เดิมของโรงเรียนนั้นอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงค่ะทางจังหวัดน่านนั้นจึงมีแนวทางระยะยาวในการย้ายโรงเรียนไปยังพื้นที่แห่งใหม่นะคะโดยทางกรมทรัพยากรธรณีโยธาธิการและผังเมืองไปตรวจสอบความมั่นคงของชั้นดินแล้วก็วางแผนออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในระยะยาวด้วยค่ะ
2: สลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะปรากฏไปพบว่ามีต้นเพลิงค่ะอยู่ที่บริเวณอาคารกายภาพพร้อมกับการนำผู้ป่วยในโรงพยาบาลจำนวน45คนออกจากพื้นที่ซึ่งทั้งหมดก็ปลอดภัยดีค่ะโดยทางแพทย์หญิงเสาวนีเกิดดอนแฝกผอ.โรงพยาบาลบ้านแพ้วกล่าวถึงสถานการณ์เพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบอกว่าเพลิงได้สงบแล้วก็ควบคุมเพลิงได้หมดแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างในการเรื่องของการระบายควันแล้วก็รอเรื่องของการช่วยเหลือจากทางเทศบาลรวมถึงสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ได้มีการระดมรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุและสามารถอพยพผู้ป่วยจำนวน45คนออกจากโรงพยาบาลได้ทั้งหมดค่ะซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยเด็ก9คนผู้ป่วยทั่วไป36คนสำหรับพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้คืออาคารเฉลิมพระเกียรติชั้นที่1ห้องกายภาพบำบัดอย่างไรก็ตามคาดว่าในวันพรุ่งนี้ทางโรงพยาบาลจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติยกเว้นอาคารกายภาพที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เท่านั้นส่วนสาเหตุต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้สรุปค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้นะคะพร้อมกับสั่งปภ.สำรวจอาคารและสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาลด้วยค่ะโดยเมื่อเวลา 19:30 นาทีที่ผ่านมานายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองนะคะพร้อมกำกับและสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมเหตุเพลิงไหม้โดยเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเป็นสำคัญพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจขณะเดียวกันค่ะก็มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทางด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมุทรสาครสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5จังหวัดนครปฐมและ

0: งานโยธาธิการและผังเมืองสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคุณภาพอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะเบื้องต้นนะคะไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้และมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ส่วนวันนี้ก็เกิดเหตุระทึกนะคะที่โรงอาหารรัฐสภาค่ะเมื่อฝ้าเพดานพังถล่มลงมาทับชุดโต๊ะเก้าอี้เสียหายหนักค่ะโชคดีที่วันนี้เป็นวันหยุดไม่มีคนใช้งานนะคะขณะเดียวกันได้ส่งทีมวิศวกรเร่งตรวจสอบโครงสร้างของอาคารแล้วค่ะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่ามีอุบัติเหตุภายในอาคารรัฐสภาโดยฝ้าเพดานบริเวณห้องอาหารชั้น B2 พังถล่มลงมากองกับพื้นค่ะซึ่งแรงกระแทกก็ส่งผลให้ชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างพังเสียหายค่ะโชคดีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงของวันหยุดทำให้ไม่มีข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลภายนอกเข้าใช้งานในพื้นที่ดังกล่าวค่ะอย่างไรก็ตามหากเป็นวันที่เปิดทำการตามปกติชั้น B2 หรือว่าจุดดังกล่าวนี้จะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนใช้งานหนาแน่นค่ะมีทั้งข้าราชการพนักงานรัฐสภาบุคลากรรวมถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งส.ส.และส.ว.รวมถึงผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมในการประชุมสภาจุดนี้จะใช้เป็นจุดพักผ่อนและใช้เป็นจุดรับประทานอาหารกลางวันซึ่งก็อาจจะส่งผลทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากค่ะเบื้องต้นหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภาได้เข้าไปสำรวจความเสียหายแล้วก็พื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อจะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของการพังถล่มว่าเกิดจากปัญหาเรื่องของโครงสร้างความชื้นหรือว่าวัสดุที่เสื่อมสภาพพร้อมกับสั่งปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อที่จะซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารทั้งหมดอย่างละเอียดค่ะเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่อาจจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในอนาคตได้ก่อนที่จะเปิดใช้งานในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะติดตามบรรยากาศวันคล้ายวันเกิดของทางท่านนายกครบรอบ60ปีนะคะก็มีบุคคลสำคัญทางการเมืองเดินทางไปร่วมยินดีอย่างมากเลยค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวดึก NBT กันต่อนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีนะของทางท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะซึ่งก็มีบุคคลสำคัญทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงร่วมอวยพรกันอย่างเนืองแน่นนะคะโอกาสนี้ทางท่านนายกนั้นก็ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บ้านพักส่วนตัวในย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีเป็นการภายในครอบครัวนะคะโดยมีคณะรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญทางการเมืองเดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีนอกจากนี้ค่ะยังมีบุคคลสำคัญส่งกระเช้าดอกไม้และข้อความอวยพรค่ะไม่ว่าจะเป็นทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีคุณหญิงพจ

0: มาดามาพงศ์ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนข้าราชการตำรวจก็เดินทางเข้าร่วมอวยพรด้วยส่วนในช่วงบ่ายนะคะทางท่านนายกนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนค่ะโดยยืนยันว่าตราบใดที่ยังคงดำรงตำแหน่งได้รับความไว้วางใจจากทางสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนจะขอทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถค่ะ
1: ผมก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องพรรคภูมิใจไทยเข้ามาจนได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนมันไม่มีภารกิจอื่นนอกจากเป้าหมายสองเป้าหมายหลักนี้
2: สำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติและอัตราการจ้างงานอย่างไรก็ตามรัฐบาลตระหนักดีว่ายังมีปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศจะต้องเผชิญโดยรัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปค่ะ
1: ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็มีตัวชี้วัดที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาในประเทศต่างๆเรื่องของการจ้างงานนะครับทั้งในตัวดัชนีต่างๆมันก็ขยับขึ้นนะแต่แน่นอนแล้วมันก็จะต้องมีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่มันยังไม่ดีซึ่งตรงนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในประเทศอำนาจในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยังมีคนตกงานมีคนจนมีเรื่องที่เขาต้องแก้ไขอยู
0: ่ส่วนกรณีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทางพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าธรรมร่วมลงมติเห็นชอบด้วยเรื่องนี้นะคะทางท่านนายกก็ระบุว่าการเมืองในปัจจุบันถือเป็นพลวัตปรากฏการที่พรรคฝ่ายค้านมาร่วมโหวตสนับสนุนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายมาถูกทางเพราะเมื่อรัฐบาลนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมส.ส.ในฐานะผู้แทนของประชาชนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพร้อมกันนี้ค่ะทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าการลงมติดังกล่าวไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าทำสัญญาใจทางการเมืองใดๆต่อกันทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายต่างยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้รัฐบาลในการนำงบประมาณไปบริหารจัดการเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไปค่ะ
1: มันก็สะท้อนอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลได้นำเสนอแล้วเนี่ยแม้กระทั่งส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านนะครับอย่างเช่นพรรคกล้าธรรมเนี่ยท่านก็ยังเห็นว่าไอ้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยถ้าถูกนำไปปฏิบัติแล้วก็คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนต่อส่วนรวมนะครับท่านก็ให้ความสนับสนุนเห็นชอบด้วยกับร่างพรบงบประมาณนี
3: ้มีสัญญาใจที่จะร่วมรัฐบาลในอนาคตไหมคร
1: ับ ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ก็เป็นท่าทีที่เขาเห็นกับประเทศชาติเขาเห็นกับประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับก็อย่างที่เรียนมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความร่วมมือทั้งหลายมันก็เกิดขึ้น
0: ส่วนประเด็นเรื่องของการปรับครม.นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณการปรับครม.โดยรัฐมนตรีทุกคนทั้งพรรคแกนนำแล้วก็

0: พรรคร่วมรัฐบาลนั้นต่างเร่งทำงานและพร้อมชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ต้องถือว่ายังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับรัฐบาลก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลของผมก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละท่าน
2: เหมือนกับรัฐมนตรีลูกเทพเองท่านนายกได้ดูผลงานเขาบ้างไหมครับว่าตรงตามใจท่านนายกหรือเปล่าม
1: ันไม่มีรัฐมนตรีลูกเทพหรอกครับใครเป็นจัดก็ไม่รู้รัฐมนตรีทุกคนผมคัดเลือกมาทำมือตัวเองแล้วก็เพราะนั้นเข้าใจกันว่าทุกคนก็จะมีภารกิจแล้วก็มีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขายังทำงานได้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์ครับส่วนรวมเขาก็ยังสามารถที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไปได้นี่เลย
3: โดยรวมถือว่าน่าประทับใจไหมครับผลงานของ
1: ขยันทุกคนครับ
4: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กรณีที่พูดแล้วก็โพสต์ถึงเรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาเป็นจำนวนเงิน31ล้านบาทยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่โลกออนไลน์ส่งต่อข้อมูลกรณีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ผ่านการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31ล้านบาทระบุว่าสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือว่าเนด้าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดหาเงินกู้ให้กับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาที่เชื่อมต่อประโยชน์กับประเทศไทยต้องใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากไทยและหากเป็นการร่วมทุนจะต้องมีฝ่ายไทยถือหุ้นมากกว่า 51%เนด้าเป็นผู้หาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินของไทยเพื่อจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชา2โครงการคือถนน R67 วงเงิน12ล้านบาทและที่ด่านสตึงบดเป็นเงิน6ล้าน2แสนบาทรวมแล้ว18ล้าน2แสนบาทโดยทั้ง2โครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ว่าอยู่ระหว่างการชำระหนี้ตามสัญญาโดยทางกัมพูชาจ่ายเงินชำระหนี้ตามสัญญามาโดยตลอดอย่างไรก็ตามในสัญญาเนด้าจะช่วยเหลือแบ่งเบาดอกเบี้ยส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นเงินที่คำของบประมาณและหากทางเนด้าไม่ชำระดอกเบี้ยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบก็อาจจะเป็นเหตุให้ทางฝ่ายกัมพูชาไม่ชำระเงินกู้ตามเงื่อนไขได้คณะกรรมการงบประมาณทั้งสองสภาได้ซักถามและรับฟังคำที่แจงจากหน่วยงานแล้วไม่มีการสงวนความเห็นหรือว่ามีข้อสังเกตใดๆจึงไม่ตัดลดงบประมาณส่วนนี้ย้ำว่าไม่ใช่โครงการใหม่แต่เป็นช่วงเวลาที่ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับเนด้าซึ่งก็ได้ชำระเงินมาโดยตลอดและไม่ได้ใช้งบประมาณ31ล้านบาทตามที่เป็นข่าวรัฐบาลเข้าใจความรู้สึกและความห่วงใยของประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ไทยกัมพูชาณปัจจุบันแต่การพิจารณาต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากความรู้สึกให้ชัดเจนทางนี้รัฐบาลจะดำเนินการทุกเรื่องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยประชาชนคนไทยและข้อผูกพันตามกฎหมายและสัญญาเป็นสำคัญค่ะ
0: กรมสรรพากรนะคะเปิดเผยการจัดเก็บภาษี11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ค่ะได้กว่า 2.16 ล้านล้านบาทสูงกว่าทั้งปีก่อนและประมาณการพร้อมกับคาดการณ์นะคะว่าทั้งปีรายได้เกินเป้า 4-50,000 ล้านบาทค่ะนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรระบุนะคะว่าในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569สามารถจัดเก็บภาษีได้กว่า 2,160,000 ล้านบาทค่ะสูงกว่าปีก่อนที่ 144,000 ล้านบาทนะคะหรือว่า 7.2% และสูงกว่าประมาณการ 7.72,000 ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 3.7% ค่ะโดยรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งการนำเข้าราคาพลังงานและการบริโภคภายในประเทศรวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจพลังงาน และบริษัทการจดทะเบียนค่ะ
5: ส่วนหนึ่งก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงตรงๆนะครับว่าส่วนหนึ่งของการเกิดจากภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือจากการนำเข้านะครับแล้วก็เป็นผลมาจากเรื่องของตัวราคาพลังงานนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการเก็บเพิ่มตัวนี้ก็ไม่ได้ทำให้กรมสรรพากรรู้สึกยินดีปีดานะเพราะมันเป็นการเพิ่มภาระประชาชนก็เข้าใจได้นะครับแต่มันโดยสภาพมันต้องเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีจากการนำเข้ารวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศอีกส่วนหนึ่งคือภาษีเงินได้นะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกรมสรรพากรเก็บได้เพิ่มขึ้นพอสมควรครับ
0: ทางด้านการขยายฐานภาษีทางกรมสรรพากรนำเทคโนโลยี Data Analytics มาช่วยตรวจสอบนะคะทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบกว่า 173,000 รายสูงกว่าเป้าหมายโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการออนไลน์ค่ะขณะเดียวกันก็ยังคงเดินหน้าการพัฒนาบริการดิจิทัลโดยเฉพาะการยื่นผ่านระบบ e-filling มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 96.05% พร้อมกับใช้ระบบ D-MyTax เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อช่วยเตรียมแบบภาษีรวมถึงการเร่งคืนภาษีผ่านทางระบบ Fast Track เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการพร้อมกับออกมาตรการสนับสนุนการลงทุนการพัฒนาทักษะบุคคลพัฒนาพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของประเทศนะคะจึงคาดว่าตลอดปีงบประมาณ2569นี้จะสามารถจัดเก็บภาษีรายได้สูงกว่าประมาณการ4ถึง5หมื่นล้านบาทหรือว่าราวประมาณ 2% ขณะที่ปีงบประมาณ2570นั้นตั้งเป้าจัดเก็บภาษีไว้ที่ 2.5 ล้านล้านบาทค่ะ
4: คุณผู้ชมคะทีมข่าว NBT ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการไทยเที่ยวไทยพาส2569ค่ะหลายคนก็มองว่าช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวลดภาระค่าใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่เมืองรองได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ก็มีความกังวลนะคะว่าจำนวน1ล้านสิทธิ์อาจจะน้อยเกินไปรวมถึงห่วงว่าผู้ประกอบการอาจจะฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะวันนี้ทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ย่านจตุจักรสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพาสหลังจากที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้ค่ะและก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงของเดือนตุลาคมใช้สิทธิ์ได้ในเดือนพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนจะงดในช่วงปีใหม่1เดือนและกลับมาใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งในช่วงของวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570ค่ะหลายคนก็บอกว่าโครงการนี้น่าจะกระช่วยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีค่ะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการให้เงินสนับสนุนในเมืองรองที่มากกว่าเมืองหลักช่วยกระจายการท่องเที่ยวออกสู่ภูมิภาคและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะ
6: เที่ยวสิครับก็ปีใหม่เนี่ยจะต้องขึ้นมาหาญาติที่กรุงเทพจากพังงาก็นั่งเครื่องมาจากภูเก็ตแล้วมาเที่ยวที่กรุงเทพถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะเที่ยวในโซนแถวปริมณฑลอะไรแบบนี้ครับ
7: ก็คือโครงการนี้ก็คือตอบโจทย์ช่วงเวลาที่เราเที่ยวอยู่แล้ว
6: ใช่คิดว่านะครับแล้วอากาศก็กำลังดีครับ
4: อย่างไรก็ตามมีข้อกังวลนะคะว่าจำนวน1ล้านสิทธิ์นั้นอาจจะน้อยเกินไปค่ะเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชนรวมถึงกังวลเรื่องของการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาค่าที่พักและค่าบริการจากผู้ประกอบการบางรายเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐได้เตรียมมาตรการในการป้องกันโดยการให้ผู้ประกอบการยื่นราคาก่อนแล้วก็หลังจากการเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะ
0: ขณะที่ทางผู้ประกอบการนะคะก็มองว่ามาตรการนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความคึกคักให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอนนะคะเนื่องจากดึงดูดให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยและเดินทางมามากขึ้นโดยเฉพาะการขยายสิทธิ์ครอบคลุมร้านนวดสปารวมถึงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปซึ่งช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนและผู้ประกอบการรากหญ้าโดยตรงเพราะให้ความเห็นนะคะว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องการเน้นขายสินค้าราคาที่เข้าถึงง่ายเพื่อดึงดูดลูกค้ามากกว่าการขึ้นราคาเพื่อหวังกำไรค่ะ
7: ในมุมผู้ประกอบการ เพราะว่าครั้งนี้เขาขยายการใช้ไปยังพวกนวดสปาไปยังธุรกิจอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับพวกท่องเที่ยวด้วยเราทำร้านสปาร้านนวดด้วยเรามองว่ามันดีต่อผู้ประกอบการ
8: อันนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยคือแบบที่เขาต้นกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายแบบให้ไปซื้อแบบทั่วๆไปเนาะธุรกิจนวดสปาเป็นการบริการอย่างหนึ่งก็อยากให้มีขยายมาตรงจุดนี้ด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ
9: แต่หลักๆแล้วในที่ว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการอะอยากขายถูกมากกว่าอยากเซลล์อยากอะไรเพื่อให้คนมาซื้อเยอะๆให้มาใช้จ่ายเยอะๆในฐานะตัวเองนะตรวจสอบบ้างว่าเออยังไงประชาชนก็จะได้รู้สึกดีขึ้นไม่โดนหลอกว่างั้นเถอะไม่งั้นเออหลอกอัพราคานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มี
0: เช่นเดียวกับนายสมัทธกรสะศรีผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้บอกว่าตามที่รัฐบาลได้ประกาศว่าจะมีโครงการไทยเที่ยวไทย plus โดยผ่านแอปเป๋าตังค์และให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนั้นตัวเองในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการค่ะก็เห็นด้วยที่จะมีโครงการดังกล่าวขึ้นนะคะเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานเขาศกและตำบลคลองศกอำเภอพนมส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวค่ะและเมื่อรัฐบาลมีโครงการนี้ขึ้นมาก็จะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
4: ด้านนางสาวอมรัตน์ซึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยกล่าวว่าตนเองเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนใหญ่จะเที่ยวทะเลเป็นหลักแต่พอได้มาเที่ยวเขาโศกก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลคลองศกอำเภอพนมมีทั้งหมอกแล้วก็ดวงอาทิตย์ได้ชมและสัมผัสในยามเช้ารวมถึงได้ล่องห่วงยางในคลองศกเป็นการท่องเที่ยวที่เรียบง่ายยิ่งรัฐบาลมีโครงการไทยเที่ยวไทยพาสขึ้นมาอีกตนคิดว่าจะชวนเพื่อนๆเข้ามาร่วมสมัครในโครงการเพราะเวลาไปเที่ยวก็จะได้ใช้ร่วมกันและคิดว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะคนที่มาเที่ยวจะได้ประหยัดคนละประมาณ 1,500 บาทก็ถือว่ามากในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ
0: มีผู้ก่อเหตุนะคะบุกเดี่ยวใช้ปืนข่มขู่ชิงทอง52บาทในร้านทองย่านจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยคาดว่ามีมูลค่ากว่า4ล้านบาทตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะในเมื่อเวลา 18:00 น.ที่ผ่านมานะคะตำรวจสภ. 3โคกรับแจ้งเหตุผู้ใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์ร้านทองบางกอกโกสอำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตรวจสอบแต่ที่เกิดเหตุค่ะเป็นอาคารพาณิชย์2คูหาติดถนนสายปทุมธานี3โคกมุ่งหน้าอำเภอเมืองปทุมธานีบริเวณหน้าเคาน์เตอร์พบบรรดาพนักงานยังอยู่ในอาการที่ตื่นตกใจนะคะจากการสอบสวนค่ะทางพนักงานให้การว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาย1คนสวมเสื้อแขนยาวสีดำมีหมวกคลุมศีรษะหรือว่าหมวกฮูดสวมกางเกงคาโก้รูปร่างสูงประมาณ155เซนติเมตรใช้ปืนสั้นไม่ทราบชนิดข่มขู่พนักงานให้ส่งทองรูปพรรณด้วยความกลัวนะคะพนักงานจึงได้ส่งสร้อยคอทองคำน้ำหนัก10บาทจำนวน2เส้นน้ำหนัก5บาทจำนวน4เส้นและน้ำหนัก4บาทจำนวน3เส้นรวมน้ำหนักทั้งสิ้นถึง52บาทนะคะมูลค่ากว่า4ล้านบาทก่อนที่ทางผู้ก่อเหตุนั้นจะเดินออกจากร้านมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านกฤษณาเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองปทุมธานีค่ะขณะที่ทางพันตำรวจเอกเทพฤทธิ์ชาวนาวิกผู้กำกับการสภ. 3โคกได้ประสานทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าร่วมตรวจสอบเก็บร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะพร้อมสั่งการให้ทางชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดติดตามเส้นทางทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุโดยติดตามจับกุมตัวนะคะเพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดด้วยค่ะ
4: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าตามกันต่อในข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจทรงอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจ

วงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวดึก NBT กันต่อนะคะข่าวต่างประเทศวันนี้ค่ะเริ่มกันที่สวีเดนนะคะจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาท่ามกลางการจับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะว่าพรรคขวาจัดนั้นจะร่วมรัฐบาลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หรือไม่ค่ะชาวสวีเดนนะคะเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในวันนี้โดยหน่วยเลือกตั้งต่างๆนั้นเริ่มมีการเปิดคูหาตั้งแต่เวลา 8:00 น.แล้วก็ปิดหีบเวลา 20:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งเบื้องต้นในช่วงดึกนอกจากนี้นะคะยังมีการเลือกตั้งในระดับภูมิภาคและในระดับท้องถิ่นที่จัดขึ้นพร้อมกันด้วยสำหรับการเลือกตั้งรัฐสภาถูกจับตาอย่างใกล้ชิดว่าพรรคฝ่ายขวาจัดอย่างพรรคสวีเดนเดโมแครตหรือว่าพรรค SD จะได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลเป็นครั้งแรกหรือไม่หรือว่ากลุ่มฝ่ายซ้ายกลางจะกลับเข้าสู่อำนาจอีกครั้งหลังจากเป็นฝ่ายค้านมานานถึง4ปีค่ะขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นส่วนใหญ่ชี้ว่ากลุ่มฝ่ายซ้ายกลางซึ่งเป็นฝ่ายค้านมีคะแนนนำกลุ่มพรรครัฐบาลฝ่ายขวาของทางนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือช่องว่างคะแนนนั้นแคบลงอย่างมากในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายของการหาเสียงนะคะส่งผลให้การแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีมากขึ้นเมื่อมีการเริ่มลงคะแนนในวันนี้ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยในประเทศอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาหลังกับต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายค่ะเบื้องต้นก็พบผู้เสียชีวิตแล้ว1รายติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: เรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอสประสบเหตุอับปางนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียและมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าขาดการติดต่อท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าสู่เมืองบันจามาซินบนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารไว้ได้115คนและพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนซึ่งการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยกำลังดำเนินอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41คนจากซากเรือเฟอร์รี่ MUJ เกิดเพลิงไหม้ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและกำลังจะใกล้ถึงจุดหมายเมื่อเกิดเพลิงไหม้นอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตไม่ได้43คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนเพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาเรากานิอาของชิลีโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16คนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ที่กรุงนิวเดลีโดยผู้นำทั้งสองย้ำถึงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิพาทแถบเทือกเขาหิมาลัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมากระชับแน่นแฟ้นพร้อมกันนี้ได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับการขนส่งทันนี้ความสัมพันธ์อินเดียจีนตึงเครียดหนักจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนเมื่อปี2563ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมของสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณสะสมแต่ระดับเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ66ล้านล้านบาทในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569โดยตัวเลขขาดดุลดังกล่าวต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้เป็นผลจากการเลื่อนช่วงเวลาการจ่ายเงินบางรายการในช่วงวันแรงงานของปี2560

0: 18หากไม่นับผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านช่วงเวลาการจ่ายเงินนี้การขาดดุลงบประมาณปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนประมาณ 82,000 ล้านดอลลาร์พระศพของสมเด็จพระราชาธิบดีโอโยนิยิมบาคาบัมบาอิกูรูรูกิดีที่4แห่งอาณาจักรโบราณตูโรของยูกันดาได้รับการประกอบพระราชพิธีฝังแล้วหลังเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งขณะทรงมีพระชนมายุ 34,000 พรรษาโดยประชาชนหลายพันคนยืนเรียงรายตาม2ฝากฝั่งถนนตลอดเส้นทางที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านไปยังสุสานหลวงในเมืองพอร์ตพอร์ทันซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีส่วนพระองค์เซลีนดิออนนักร้องชื่อดังชาวแคนาดาวัย58ปีหวนคืนสู่เวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังห่างหายไปนาน6ปีเนื่องจากป่วยเป็นโรคขนแข็งซึ่งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้ยากโดยดิออนเปิดการแสดงต่อหน้าแฟนเพลงราว 30,000 คนเธอกล่าวกับผู้ชมว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนพร้อมยอมรับว่าเส้นทางการกลับคืนสู่เวทีครั้งนี้ยากลำบากกว่าที่คาดคิด
1: ในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณกุ้งโสภิตค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: วันนี้มีอะไรฝากคุณผู้ชมบ้างคะ
2: ไปดูความพร้อมของนักฟุตบอลหญิงไทยเราค่ะก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่จะประเดิมแข่งก่อนใครเพื่อนเลยนะคะในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมก็จะแข่งขันวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ
1: ก็ให้กำลังใจนะคะเชิญเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลหญิงไทยเราค่ะมีการทบทวนแท็กติกอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะก่อนเราจะประเดิมสนามเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะพาไปที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเรดี้สเตเดียมนะคะบรรดานักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในรอบแบ่งกลุ่ม E นัดแรกนะคะที่ทัพนักเตะของไทยเราจะประเดิมสนามเจอกับญี่ปุ่นค่ะทีมชาติไทยถูกจัดให้อยู่กลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามจะแข่งขันแบบพบกันหมดนะคะเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านรอบน็อกเอาท์ค่ะด้านโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนสาวไทยเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกเกมรับที่จะใช้ในเกมเจอญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมใช้เวลาซ้อม1ชั่วโมงครึ่งค่ะทางด้านกองกลางของทีมไทยอย่างน้องอชิระยายิ่งสกุลนะคะเป็นกองกลางจากสโมสรบางกอก FC น้องก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าสภาพทีมตอนนี้รู้สึกว่าพร้อมมากระบบการเล่นสภาพร่างกายสมบูรณ์ดีค่ะและที่สำคัญเกมวันพรุ่งนี้ต้องมีสมาธิในเกมมากๆแล้วก็โฟกัสในการเล่นของทีมเราให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่โค้ชได้เน้นกับนักเตะทุกคนนะคะสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่ม E นัดแรกเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเตะกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปาวันพรุ่งนี้ค่ะ14กันยายนเวลา 17:30 นตามเวลาบ้านเราจากฟุตบอลหญิงไปต่อกันที่ฟุตบอลชายกันบ้างค่ะล่าสุดเดินทางไปถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นลงฝึกซ้อมครั้งแรกทันทีค่ะนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์เดินทางไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นทรัลในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นไปที่เรียบร้อยค่ะเตรียมลุยมหกรรมกีฬาไอจินาโกย่าเกมส์นะคะหลังจากเดินทางไปถึงได้มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวได้ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาค่ะหลังจากที่ทางทีมเดินทางเข้าถึงโรงแรมที่พักที่โฮเทลโตโยต้าแคสเซิลนะคะก็จากนั้นลงฝึกซ้อมต่อเนื่องทันทีในช่วงเย็นที่ชิซูซูคาโอกะสปอร์ตสแควร์เน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของการฟื้นฟูร่างกายด้านกัปตันทีมชนภัทรบัวพันธ์ได้กล่าวถึงเป้าหมายของทีมไทยค่ะขอโฟกัสทีละแมตช์นะคะจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดต้องการชนะทั้ง3นัดในรอบแรกเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้ค่ะสำหรับทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงนะคะจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดค่ะเพื่อนำเอาทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปค่ะสำหรับโปรแกรมของทีมชายไทยเราจะประเดิมสนามนัดแรกวันที่16กันยายนพบกับคีกิสถานเวลา14นาฬิกาตามเวลาบ้านเราเตะกันที่โตโยต้าสเตเดียมไอจิประเทศญี่ปุ่นส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ตอนนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะก็คือทีมวอลเลย์บอลชายของไทยเราชุดลุยศึกเอเชียนเกมเริ่มต้นการฝึกซ้อมวันแรกที่เมืองคิตาคิวซูค่ะ สำหรับนักตบลูกยางชายทีมชาติไทยกลับสู่โปรแกรมการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะหลังจากที่ทีมไทยเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะพร้อมกับเราจบอันดับที่5มาครองได้สำเร็จนะคะนักกีฬาทั้งหมด12คนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นำโดยโค้ชปาร์คกีวอนชาวเกาหลีใต้หัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ใหญ่เข้าที่พักที่ชิก้าซึ่งเป็นศูนย์ที่พร้อมด้านที่พักอาหารค่ะภายใต้การดูแลและอำนวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองคิตะคิวชูซึ่งจะพักอยู่ที่นี่3วันนะคะก่อนที่ทัพนักกีฬาไทยเราพร้อมด้วยทีมงานจะเดินทางเข้าสู่เมืองนาโกย่าค่ะด้านบรรยากาศการฝึกซ้อมที่ยิมเนเซียมภายในโรงเรียนมัธยมเมืองคิตะคิวชูนักกีฬาไทยเราใช้เวลาซ้อมประมาณ2ชั่วโมงค่ะโค้ชปาร์คกีวอนเน้นเติมทุกทักษะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยให้ความสำคัญเรื่องการบล็อกเป็นพิเศษพร้อมกับเน้นย้ำทุกคนนะคะบอกว่าให้เริ่มจริงจังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะเพื่อที่จะเข้าสู่โหมดสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะขณะที่เรื่องของสภาพร่างกายทุกคนสมบูรณ์ไม่มีปัญหาบาดเจ็บการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20กำหนดแข่งขันวันที่27กันยายนจนถึง3ตุลาคมนะคะทีมชาติไทยอยู่สาย B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีสถานค่ะก็จะแข่งขันต่อจากประเภททีมหญิงนั่นเองค่ะซึ่งทีมหญิงจะเริ่มวันที่16กันยายนนี้แล้วค่ะงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026กลับมาจัดที่บ้านเราในรอบ7ปีปลุกพลังสาวกเดอะคอปแน่นสนามราชมังคลากีฬาสถานเลยค่ะการจัดงานคอปรันแบงคอก2026 presented by กรุงไทยแอ็กซ่าไลฟ์โดยบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนและรันริโอไทยแลนด์ผนึกกำลังจัดขึ้นในรอบ7ปีบนแผ่นดินไทยค่ะจัดกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพมหานครนะคะนำเอาพลังของฟุตบอลการออกกำลังกายและคอมมูนิตี้ของลิเวอร์พูล FC มารวมไว้บนเส้นทางเดียวกันรองรับนักวิ่งรวมกว่า 10,000 คนค่ะแบ่งออกเป็น2ระยะทางด้วยกันก็จะมีระยะทาง10กิโลเมตรมีนักวิ่งประมาณ 7,000 คนค่ะและระยะทาง5กิโลเมตรอีก 3,000 คนไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันระยะทางวิ่ง10กิโลเมตรโอเวอร์ออลโค้ชทัศน์สุทัศน์กัลยาณกิติอดีตปอดเหล็กทีมชาติไทยนะคะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา36นาที27วินาทีคว้าแชมป์ไปครองค่ะส่วนระยะทาง5กิโลเมตรมีโมเมนต์สำคัญของงานด้วยนะคะมี2อดีตนักเตะระดับตำนานของลิเวอร์พูล FC ลงวิ่งเคียงข้างกับสาวกหงแดงของไทยเราค่ะนำโดยซามี่ฮูเปียตำนานกองหลังทีมชาติฟินแลนด์และอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูล FC พร้อมด้วยทัชดาวีลิเวอร์พูล FC Women Ambassador และเป็นอดีตศูนย์หน้าของสโมสรเจ้าของสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการของ LFC Women ยิงไปทั้งหมด47ประตูค่ะความสำเร็จของคอปรันแบงคอกในปีนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้เข้าร่วมหรือว่าใครวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะคะแต่ว่าอยู่ในภาพของผู้คนนับพันที่มีจุดเริ่มต้นต่างกันแต่ว่าพร้อมใจที่จะมุ่งสู่เส้นชัยเดียวกันภายใต้หัวใจที่มีลิเวอร์พูล FC เป็นสายใยเชื่อมถึงกันและกันนั่นเองค่ะไปต่อกันที่งานวิ่งที่บางแสนค่ะปริยาสนเสมสร้างสถิติใหม่ของนักวิ่งหญิงไทยนะคะได้รับเงินรางวัลพิเศษงานวิ่งบางแสน10กิโลค่ะงานวิ่งบางแสน10ในปีนี้ค่ะถือว่าเป็นงานวิ่งมาตรฐาน World AthleticElite Label นะคะจัดต่อเนื่องเป็นปีที่11แล้วต้อนรับนักวิ่งกว่า 12,000 คนจากทั้งไทยและนานาชาติรวมไปถึงนักวิ่ง Elite ระดับโลกที่เดินทางมาร่วมแข่งขันบนเส้นทางบางแสนจังหวัดชลบุรีจุดปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมบางแสน Heritage ค่ะก็ถือว่าอยู่เรียบบริเวณชายหาดบางแสนเลยนะคะโดยประเภท Overall ชายแชมป์ตกเป็นของ Seth Mehonsอันเดเน่เป็นนักกีฬาจากเอธิโอเปียค่ะทำเวลาดีที่สุด28นาที28วินาทีค่ะตามมาด้วยอันดับที่2นะคะกรีเลน่าจิราอีก1นักวิ่งจากเอธิโอเปีย28นาที40วินาทีส่วนอันดับ3เจมส์คิฟสคูปรูยจากเคนยาทำสถิติได้28นาที45วินาทีค่ะส่วนโอเวอร์ออลหญิงแชมป์ตกเป็นของเจเน็ตเจฟครัชนะคะเป็นนักวิ่งจากเคนยาค่ะทำเวลาสถิติดีสุด31นาที43วินาทีค่ะอันดับที่2เป็นเบรนเนช มีเฮิร์ชนะคะนักกีฬาจากเอธิโอเปีย32นาทีกับอีก9วินาทีค่ะส่วนอันดับที่3เป็นนักวิ่งจากเอธิโอเปียคลาสเซ่ทำเวลาได้32นาที14วินาทีส่วนผลงานของนักวิ่งไทยในประเภทโอเวอร์ออลไทยชายอันดับ1ได้แก่อนุชาพาดาทำเวลาได้31นาที47วินาทีอันดับที่2สัญชัยนามเขตค่ะ31นาที52วินาทีแล้วก็อันดับที่3เป็นพงศกรสุขสวัสดิ์สถิติ31นาที56วินาทีส่วนโอเวอร์ออลไทยหญิงอันดับ1ได้แก่ปริยาสนเสมนะคะทำเวลาดีที่สุดเลยในนักวิ่งของไทยเรา36นาที57วินาทีอันดับที่2สุทินีด่านสุนทรวงศ์เศรษฐี37นาที39วินาทีแล้วก็อันดับที่3ฤดีเนตรไทยทำเวลาได้38นาที12วินาทีไฮไลท์สำคัญของงานวิ่งบางแสน10ในครั้งนี้ก็คือผลงานของปริยาสนเสมค่ะนักวิ่งสาวไทยเรานะคะสร้างสถิติใหม่ของสนามค่ะสำหรับนักวิ่งหญิงไทยแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของสถิติคนใหม่รับเงินรางวัลอัดฉีดพิเศษ 100,000 บาทกลับบ้านค่ะผลงานของมิวะฮาริโมโตะนะคะเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสจากญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เทเบิลเทนนิส WTT แชมเปี้ยน3รายการติดต่อกันค่ะการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนานาชาติรายการใหญ่ค่ะ WTT แชมเปี้ยนมาเก๊าแข่งขันกันที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนชิงเงินรางวัลรวม 800,000 เหรียญสหรัฐนะคะรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวมิวะฮาริโมโตะมือ1ของรายการเป็นความหวังจากญี่ปุ่นพบกับเฉินอี้มือ8ของรายการจากจีนปรากฏว่ามิวะฮาริโมโตะนักตบลูกเด้งสาวดาวรุ่งวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นค่ะใช้เวลาไป1ชั่วโมงกับอีก8นาทีเฉือนชนะรุ่นพี่4-3เกมส่งผลให้เธอคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวในระดับ WTT แชมเปี้ยนก็ถือว่าเป็นการแข่งขันระดับโลกนะคะได้เป็นรายการที่3ติดต่อกันต่อจากชัยชนะครั้งแรกที่เมืองฉงชิ่งเมื่อเดือนมีนาคมแล้วก็รายการที่2ที่โยโกฮาม่าบ้านเกิดประเทศญี่ปุ่นค่ะการแข่งขันจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นที่จังหวัดพิจิตรปิดฉากลงแล้วค่ะพร้อมกับความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของทางสมาคมค่ะการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนาม4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายแล้วนะคะจัดกันที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรค่ะบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขันวันสุดท้ายนะคะเป็นการแข่งขันประเภทถนนได้รับเกียรติจากนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีค่ะสำหรับภาพรวมการแข่งขันจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นตั้งแต่สนามแรกจนถึงสนามสุดท้ายที่จังหวัดพิจิตรนับว่าประสบความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยค่ะที่มุ่งเน้นสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ทั้งระดับยุวชนเยาวชนขึ้นมาประดับวงการนะคะโดยนักกีฬาที่มีฝีมือดีผลงานโดดเด่นตั้งแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เลยค่ะก็ถือว่าจะเป็นการต่อยอดไปแข่งขันในรุ่นประชาชนหรือว่าอีลิตนะคะทางสมาคมจะมีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อก้าวไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคตด้วยด้านผลการแข่งขันวันนี้ค่ะจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนาม4แข่งขันกันทั้งหมด73กิโลเมตรรุ่นประชาชนชายอันดับ1เป็นพรมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายค่ะทำเวลาได้1ชั่วโมง35นาทีกับอีก58วินาทีส่วนภาพรวมแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีมสมอลดิกคลับนะคะทำคะแนนรวม98แต้มได้ครองถ้วยพระราชทานค่ะขณะที่รุ่นประชาชนหญิงอันดับ1ของสนามนี้ตกเป็นของจุฑามาศอริยประพลทีมสปายทำเวลาได้1ชั่วโมง59นาที7วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยภาพรวมทั้งหมด4สนามตกเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์จากทีมคอนิวทริชั่นไซคลิงค่ะทำคะแนนรวมได้124คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานสำหรับรายการต่อไปนะคะเตรียมจัดการแข่งขันคือจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนาม5ซึ่งเดินทางมาถึงสนามสุดท้ายของปีจะแข่งขันวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ที่สนามเวโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณกุ้งค่ะ ส่งท้ายข่าวดึกคืนนี้นะคะส่งผู้ชมเข้านอนในภาพน่ารักของซูเปาค่ะเป็นลูกแพนด้ายักษ์ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ในเมืองยงอินของเกาหลีใต้นะคะซึ่งมีอายุครบ100วันแล้วแล้วก็ทางสวนสัตว์นั้นก็นำออกมาอวดต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกค่ะเจ้าซูเปานั้นเป็นลูกแพนด้ายักษ์ตัวที่4ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ด้วยค่ะ
2: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามเราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ายาตอนที่80มรรคมีองค์8ตอนที่11
1: ท่านหัวหน้าเกาะขอรับข้าอยากเรียนรู้เรื่องสัมมาสมาธิเร็วๆแล้วขอรับ
2: เจ้านี่ใจร้อนเสมอเลยนะก่อนอื่นเจ้าต้องรู้ความหมายของสัมมาสมาธิก่อนสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบคือการทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว
1: เอ๊ะแล้วมันต่างกับสมาธิปกติที่ข้าเข้าใจยังไงหรอขอรับ
2: ต่างกันตรงที่ว่าสัมมาสมาธิจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยหากขาดมรรคอีก7ข้อมารวมด้วย
1: เอ๊หมายความว่าการที่เราจะมีสัมมาสมาธิได้เราต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะและสัมมาสติก่อนรอขอรับ
2: ถูกต้องถ้าเจ้าจำได้ข้าเคยบอกว่ามรรคมีองค์8เมื่อย่อให้สั้นลงก็คือข้อปฏิบัติที่อยู่ในส่วนของศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอยู่ในส่วนของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอยู่ในส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ในส่วนของสมาธิเจ้าต้องมีทั้งปัญญาต้องมีทั้งศีลและต้องมีทั้งสมาธิมาประกอบกันจึงจะเป็นสัมมาสมาธิได
1: ้แต่ตอนนี้ข้าก็มีการพลังมรรคทั้ง7อยู่แล้วนี่ขอรับทำไมพลังของศีลสมาธิปัญญาถึงไม่รวมมาเป็นสัมมาสมาธิสักที
2: เพราะเจ้ารู้ส่วนประกอบทั้งหมดแล้วแต่ยังไม่เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของมรรคทั้ง7ข้อว่าเกี่ยวข้องกับสัมมาสมาธิยังไงนะซี่
1: จริงด้วยข้าต้องเข้าใจจุดนี้ให้ได้ก่อนถึงจะค้นพบหนทางสู่ความดับทุกข์ที่แท้จริงสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต้องมีมรรคทั้ง7ข้อเข้ามารวมด้วย

0: จริงสิท่านอาจารย์ทั้ง3เคยสอนเรื่องอริยสัจ4ว่าทุกข์ให้
1: ในที่สุดศิลาก็มีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นสมังคีขึ้น
0: ท่านหัวหน้าเกาะข้าเข้าใจแล้วขอรับ
1: ดีมากขั้นต่อไปคือการฝึกบันไดสี่ขั้นเพื่อให้ถึงฌานขั้นสูง
0: ข้าจะตั้งใจฝึกขอรับ
2: เช้าวันต่อมา
3: เจ้าปันนะเจ้าปันชิงหลับแล้วปล่อยให้ข้าถ่างตาเฝ้ายามทั้งคืนจนถึงเช้าเลยนะกินแรงเพื่อนชะมัดไงเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีใครบุกมาแล้วล่ะ
4: เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะจนกว่าศิลาจะลงมา
3: ก็จริงของเจ้าเมื่อไรศิลาจะฝึกวิชาสำเร็จสักทีเนี่ย
5: เฮ้ยอะไรนะ
6: ว่าแต่แล้ว
7: ตกใจหมดเลย
3: ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันข้าก็ได้ยินพร้อมเจ้านี่แหละ
4: ดูนั่นสิ
3: ดีสั
4: ตว์ดีสัตว
7: ์นี่พวกปีศาจยังไม่ตายอีกหรอเนี่ยทำไมกลับมาอีกแล้วล่ะ
8: พวกข้าไม่ตายง่ายๆหรอกส่วนพวกเจ้าครั้งนี้ไม่มีทางรอดแน่
4: ไฟไหม้ไฟไหม้ไม้กวาดใช้ไม่ได้แล้วเนี่ย
7: ทำไงดีล่ะกันพวกเราต้านทานพลังปีศาจไม่ได้แน่
3: ยังไงก็ต้องถ่วงเวลาไว้ก่อนรอจนกว่าศิลาจะฝึกวิชาสำเร็จเว้ยระวังนะทุกคนโอ๊ยไม่รู้จะหลบที่ไหนแล้วนะศิลารีบมาเร็วๆเข้า
7: ไป
8: ไม่มีใครช่วยเจ้าได้หรอกนั่นมันแสงอะไรกัน
7: ฮะหรือว่าศิลาจะฝึกวิชาสำเร็จแล้ว
9: แล้วใช่ไหมสวยมากเลย
10: ดูนั่นสิโอ้โหแสงอะไรน่ะ
11: นั่นคือแสงอะไรกันนะสวยสว่างมากเลย
1: ข้าก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละ
8: เจ้าตัวดี
0: แสงนั่นคงฝีมือเจ้าสินนะคราวก่อนข้าอาจจะไม่มีพลังมากพอจะสู้กับเจ้าได้แต่คราวนี้ข้าไม่แพ้แน่เพราะข้าเข้าใจมรรคมีองค์8แล้ว
12: น้อยถ้ามาอวดเก่งแน่จริงก็แสดงพลังออกมาเลยสิ
7: เอ้ยศิลาเจ้าจะสู้กับพวกนั้นจริงๆหรอ
3: ไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าปันศิลาไม่แพ้แน
0: ่มรรคมีองค์8รวมพลังเป็น1เดียวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ
8: เฮ้ยคิดว่าข้าจะกลัวงั้นเหรอเอาพลังอกุศลมูล3
12: พลังความโลภโกรธหลงต้องครอบงำใจทุกคนโลกจะต้องตกเป็นของพวกข้า
7: ไอ้ปีศาจร่างยา
0: ปั่นไปเถอะข้านี่แหละจะขัดขวางเจ้าเองย่าเฮ้ย

0: ชอบ
1: นี
2: ่ไปเฮ้ยไปซะเถอะจงร
3: อมาลาระวังนะ
0: พลังมักสมังคี
4: พลังมักสมังคีของศิลาจะเอาชนะพลังอกุศลมูล3ได้หรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่81มรรคมีองค์8ตอนที่12
1: พลังมรรคสมังคีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมา

0: ไม่นึกเลยว่าพวกข้าจะแพ้เด็กอย่างเจ้า
1: เพราะพลังมักสมังขีนั่นแท้ๆทำให้พลังโลภะโทสะโมหะถูกทำลายลง
0: ครั้งนี้ข้าอาจจะแพ้แต่ครั้งหน้าข้าจะกลับมาใหม่แน่อย่าเผลอก็แล้วกันเฮ้ย
2: เย้ๆๆๆกีฬาเก่งที่สุดเลยปราบปีศาจได้แล้ว
3: ข้าก็ต้องขอบคุณพวกเจ้าเหมือนกันนะเจ้าปันกันเข็มทองที่ช่วยเฝ้ายามให้ตอนที่ข้ากำลังฝึกวิชาอยู่
2: เรื่องนั้นสบายมากหน้าที่ข้าอยู่แล้ว
4: แหมสบายสิก็เล่นนอนหลับอยู่คนเดียวแล้วให้ข้าเฝ้ายามแทนเนี่ย
2: ข้าขอโทษก็มันง่วงนอนนี่นะ
5: แล้วท่านหัวหน้าเกาะไปไหนแล้วล่ะ

0: กับอาจารย์มาร์คคือคนเดียวกันหรอเจ้าคะ
1: อะไรเนี่ยข้างงไปหมดแล้ว
2: ข้ารู้อยู่แล้วแต่ข้าบอกไม่ได้ท่านอาจารย์มาร์คสั่งเอาไว
3: ้ข้าก็เพิ่งรู้หลังจากได้พลังมาร์คมีองค์8ครบแล้วนี่แหละท่านอาจารย์ถึงมาเฉลย
1: โหยว่าแล้วเชียวทำไมเสียงคุ้นๆหน้าก็คุ้น
4: ๆพวกเจ้าทุกคนเก่งมากที่ผ่านด่านมาร์คมีองค์8มาได้ด้วยดีโดยเฉพาะศิลาเจ้าเป็นคนแรกในรอบหลายสิบปีที่ได้พลังมรรคสมังคีเลยนะ
3: โอ้โหจริงเหรอครับ
1: โอ้โหศิลาสุดยอดศิลาสุดยอด
3: แต่พวกปีศาจโลภะโทสะโมหะก็ยังไม่ตายจริงอยู่ดีสักวันก็ต้องกลับมาใหม
4: ่นั่นเป็นเพราะพลังของเจ้ายังมีไม่มากพอเจ้าต้องเจริญมรรคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
3: ข้าเข้าใจแล้วขอรับ
2: ดีจังเลยภารกิจเสร็จสิ้นแล้วแบบนี้ต้องฉลองด้วยการจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองมาร์ค
1: เอ๋งานเทศกาลดนตรีเมืองมาร์ค
5: มาโน่นแล้วศิลาเพื่อนๆมาแล้ว
6: มาแล้ว
7: ความหวังหมู่บ้าน
6: ใช่ๆๆนี
8: ่มันอะไรกันเนี่ย
9: ขอต้อนรับเหล่าผู้กล้าที่ปราบปีศาจได้สำเร็จและคืนความสงบสุขให้กับเมืองมาร์ค
1: เย
3: ้อะไรกันทำแบบนี้ข้าก็เขินแย่สิขอรับ
10: ก็พวกเราพูดความจริงนี่นาตั้งแต่เจ้ามาที่เมืองนี้ทุกอย่างก็ดีขึ้นชายหาดที่เคยสกปรกเต็มไปด้วยขยะก็กลายเป็นสะอาดสะอ้านเพราะพวกเจ้ามาช่วยเก็บนอกจากทำให้เมืองสะอาดขึ้นแล้วพวกเจ้ายังช่วยให้ใจของทุกคนสะอาดขึ้นด้วย
9: อย่างตัวข้าเองก็เปลี่ยนจากพ่อค้าขี้โกงมาขายของด้วยความซื่อสัตย์เลิกโกงตาช่างรู้จักคิดดีคิดในทางที่ไม่โลภไม่เบียดเบียนใครตอนนี้ข้ามีความสุขมากเลยขอบใจเจ้ามากนะศิลา
3: ข้าดีใจนะขอรับที่ท่านลุงคิดได้
2: ข้าก็อยากขอบคุณเจ้าเหมือนกันที่ทำให้เด็กพูดจาไม่ดีอย่างข้าปรับปรุงตัวใหม่ไม่โกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้ออีกพอพูดดีแล้วข้าก็มีแต่คนรักมากขึ้นเยอะเลยจริงไหมสุดแซ่บ
11: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ส่วนข้าก็เรียนรู้ที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นมากขึ้นเลิกขโมยของของคนอื่นตอนนี้ไม่มีใครเรียกข้าว่าเด็กเกเรอีกแล้วล่ะ
3: เจ้าสองคนเก่งมากขอให้เชื่อมั่นในการทำความดีต่อไปนะ
1: แน่นอนอยู่แล้ว
10: เจ้าสุดแสบกับแสนแสบนะมาช่วยข้าซ่อมเปียโนที่พังให้กลับมาเล่นได้แล้วด้วยนะ
11: ว้าวเปียโนที่ผุพังตัวนั้นใช้งานได้แล้วหรอเจ้าคะแบบนี้ท่านป้าก็ได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งแล้วสิเจ้าคะ
10: ใช่แล้วเมืองมักจะกลับมามีเสียงเพลงอีกครั้งแล้ว
1: ฮ่าดีจังเลย
8: ว่าแต่เจ้าซ่อมเปียโนได้ยังไงเนี่ยสุดแสบแสนแสบ
11: กับพวกข้าเก่งยังไงล่ะ
8: เออ
2: สุดแสบอย่าไปโกหกเขาสิความจริงก็คือพวกข้าขโมยเอาชิ้นส่วนเปียโนไปขายเองอะแหละแต่มันขายไม่ได้ก็เลยทิ้งไว้เฉยๆจนลืม
11: เฮ้ใช่ๆพอนึกได้ก็เลยเอาไปใส่คืนให้ซ่อมให้เป็นการไถ่โทษนะพวกเจ้าเป็นคนดีขึ้นจริงๆด้วยน่าภูมิใจจัง
9: เอาล่ะได้เวลาฉลองกันแล้วข้าขอเป็นตัวแทนชาวบ้านทุกคนเปิดงานเทศกาลดนตรีเมืองมักณบัดนี้

ในที่สุดศิลาเจ้าปันและกันก็ได้เรียนรู้มรรคมีองค์8อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และคืนความสงบสุขให้แก่ชาวเมืองมรรคได้สำเร็จในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยอะไรกันต่อโปรดติดตาม

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศเพื่อให้รู้เตรียมตัวต่อสู้และร่วมกันแก้ไขแล้วมันจะเฉพาะมนุษย์ทุกอย่างในโลกใบนี้ที่ธรรมกล่าวได้กล่าวตอนที่แล้วว่าเศรษฐีนิยุปาชาวนาถูกขับไล่คนจนกล่นกรุงไกลเกินไปในปฐพีคนจนเดินตามเกินในกรุงข้าววัสุทัศน์เนี่ยโอ้ยนะไม่รู้จะทำยังไงคนรวยก็รวยร้นคนจนจนปนปี้คนรวยในประเทศไทยมีกี่คนรวยสามระดับคือระดับชาวบ้านระดับภูมิภาคระดับประเทศระดับประเทศมีกี่คนที่จะเสียภาษีแต่คนรวยที่ไม่ได้เสียภาษีเลยมีท่านคือคนรวยที่กินภาษีประชาชนจากโครงการต่างๆจากสัมปทานต่างๆถึงได้บอกว่าท่านเอาปณิธานมาทำงานหรือมุ่งสัมปทานในการรับประทานเพราะฉะนั้นคนรวยคนรวยและคนจนจนปนปี้มันถูกเบียดถูกบังถูกบิดถูกเบี้ยวจนปนปี้โจราและโจรีจะชอดจี้กันเกลื่อนไปโจราและโจรีไอ้จ่อด้วยอะไรช่อช่อไอ้ไหมจึงมีทุนเทาจึงมีอะไรนะสแกมเมอร์จึงมีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นโจราและโจรีนะไกลๆประเทศเราประเทศอื่นเกลื่อนไปหมดหลอกข้ามประเทศแล้วก็ป้นจี้นะเราจะจะช่อจี้กันกลนกันเกลื่อนไปน้ำท่าจะเหือดแห้งน้ำท่าจะแห้งเหือดน้ำเลือดจะหลั่งไหลน้ำแห้งในตะวันออกกลางไม่มีน้ำแต่น้ำเลือดหลั่งทะลักใช่ไหมท่านจำนวนที่ตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงแล้วท่านเรื่องจริงมากกว่านั้นเยอะในสงครามคนกระทำการสงครามไม่ผิดกฎหมายเมื่อมีคนตายเกิดขึ้นมันไม่ยุติธรรมสำหรับชีวิตของมนุษย์คนที่ตายไปแล้วคนที่เจ็บป่วยอยู่เ

ผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมาร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าที่บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับรายการแววหวานตำนานเพลงติดตามได้ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศไว้แล้วหลายตอนท่านทั้งหลายต้องติดตามย้อนและกรุณาใช้นิ้วมือนิ้วชี้ของท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์ไปค้นหามาในลีลาชีวิตเนี่ยท่านสั้นๆนะเขาเบื่อพระอัธนาฟังไปมันก็ไม่เบื่อเองแหละพระที่น่าเบื่อมันก็มีนะฮะแต่มันแสลงสยองใจท่านก็ไม่ทำท่านก็ไม่ทำละเห็นแล้วก็กดผ่านไม่ถูกกระใจเราได้กล่าวไปแล้วว่าน้ำท่าจะแห้งเหือดน้ำเลือดจะหลั่งไหลปฐพีจะเป็นไฟชาลาไหลจะไร้ป่าปฐพีจะเป็นไฟธรรมชาติก็ไม่เต็มไปหมดเพราะฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นไฟคืออะไรฮะไฟอาวุธสงครามที่เกิดขึ้นแพร

ปึ้มพระปึ้มทำมาหากินประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศยืมเงินเข้ามาเอามาซื้ออาวุธไปฆ่ากันอย่างนั้นแหละแล้วประชากรก็ตายไปไม่ได้รักษาทรัพยากรไม่ได้รักษาธรรมชาติตึกสร้างใหม่โครมหมดแล้วคนที่ได้อดอยากนี่เหลืออำนาจชะลาหลายจะไร้ปลาในแม่น้ำลำคลองไม่มีปลาต้องบอกเลยนายกอบต.นายกเทศมนตรีนะฮะอ่อนแอมากทำให้ลำคลองตันเนี่ยไม่รู้บริหารยังไงนะฮะคลองที่มันมีถนนอะถนนที่มีคลองอะถ้ามันตันนะฮะแสดงว่าบริหารใช้ไม่ได้เลยถ้าคลองไม่ตันน้ำมันก็ไหลไม่มีน้ำท่วมหรอกท่านทำไมไม่รักษาลำคลองนี่รวมถึงอำเภอเสนาตำบลชัยนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาตมาด้วยนะเหยียดเดินสบายนะเด็กเอาไม้พาดลำเดียวนะลำต่อลำนะเดินสบายบนสวะแล้วก็ปัดสวะพ้นหน้าบ้านและนั่นก็คือปฐพีจะเป็นฝ่ายชะลาไหลจะไร้ปลา

0: สวัสดีครับปัญญาเกิดได้จากหลายหนทางทั้งจากการฟังการอ่านการศึกษาหรือจากการคิดพิจารณาไตรตรองให้เห็นชัดรวมถึงการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดความเข้าใจด้วยตนเองแม้แหล่งที่มาของปัญญาจะแตกต่างกันแต่เมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้คิดให้ถี่ถ้วนและปฏิบัติให้ถูกทางสิ่งเหล่านั้นย่อมหล่อหลอมเป็นปัญญาที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและงดงามนะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระโอฬารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระโอฬารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ผลิตออกซิเจนในรถเริ่มจะออกซิเจนจะมาผลิตท่านในเมื่อในมวลอากาศมันมีออกซิเจนต้นไม้เราก็มาส่งเสริมให้ปลูกกันรุกป่าก็รุกมาแทนที่ละลมเหนือมาลมใต้มาเป็นได้พัดพาอากาศดีๆมาแต่มาโดนละเหมือนมาละเหมือนสิ่งที่ดีมาเนี่ยเรามลพิษมันไปฆ่าตายหมดนี่คือความวิปริตแต่ความวิปริตอันเนี้ยมันไม่จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยมันเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ภัยท่านมนุษย์ภัยที่สร้างขึ้นแล้วท่านดูเถอะการท่องเที่ยวณช่วงนี้และต่อไปถึงเดือนพฤษภาคมไม่มีท่านเพราะอย่าลืมว่าเขามาดูตาเขาดูแต่จมูกเขาสูดมลพิษเข้าไปเนี่ยเขาจะมาทำไมอาตมาไปที่กาลคาตาเมื่อ20 ปีที่แล้วมันเป็นเมืองท่าของอินเดียซึ่งอังกฤษไปยึดครองเดินไปจะไปซื้อรองเท้าคู่เดียวท่านใกล้ๆเย็นๆเนี่ยไม่มีอากาศหายใจเลยท่านเกือบเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นรถไฟเสียเครื่องดับแอร์ก็ดับเราจะแก้ได้แล้วหน้าต่างเขาเปิดไม่ได้ต้องลงมายืนยาบยมไปเถอะอย่ามานั่งของเข็นละไปหาอากาศหายใจกันเถอะปะเพราะอะไรเพราะระดับมลพิษมันสูงมากแล้วธรรมะก็เด็ดขาดฮะให้ตายก็ไม่ไปเพราะไปแล้วไปตายเครื่องบินก็เหมือนกันน่ะโยมชวนไปเที่ยวไปเที่ยวไปดูงานไม่ต้องไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวเพราะโยมไม่ชวนธรรมะไปเที่ยวหรอกต้องตัดสินใจเรากลับไปที่ไรเนี่ยไปในประเทศไทยเนี่ยท่านผู้ชมอาตมากลับมาต้องนอน2 วันนะเพราะก่อนเครื่องบินจะขึ้นแล้วเนี่ยเครื่องบินจะลงเนี่ยมันมีแต่ความเย็นแล้วก็เปิดเครื่องผลิตอะไรออกซิเจนเข้ามาแต่มันไม่พอสำหรับเราถ้าไปแถบเอเชีย3 วันถ้าไปยุโรปครึ่งเดือนท่านถ้าไปอเมริกาเขาเนี่ยนอนเป็นเดือนเพราะอะไรฮะเพราะระบบอากาศที่เราหายใจเราได้แต่ความเย็นการจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ท่านพัฒนาคมนาคมขั้นมูลฐานที่ลดมลพิษให้ได้ซะก่อนส่วนน้ำล่ะท่านเรียกว่าทั้งลมน้ำเราเป็นยังไงตอนนี้น้ำประชาชนแย่งน้ำแย่งน้ำก็น้ำมันท่วมเขาจะปลูกพืชการเกษตรไม่ให้เขามีน้ำใช้แล้วเขาจะไปกินอะไรกันล่ะต้องถามว่าเขาจะไปกินอะไรกันแล้วใครเป็นคนทำภาวะนี้ให้เกิดขึ้นก็บรรดาเศรษฐีทั้งหลายที่ไปรุกป่าและก็ชาวบ้านแถวนั้นน่ะที่เอื้อเกื้อกูลแล้วสิ่งต่อมาคือว่าชาวบ้านไม่ช่วยตัวเองเลยญาติโยมที่ฟังอาตมาเนี่ยฮะอาตมาเห็นว่าท่านไม่ได้พึ่งพาตัวเองอะไรเลยท่านรอการขอและเมื่อเราจะสร้างงานก็กลายเป็นผู้รับเหมาอาจจะคนบ่อทีเนี่ยเป็นผู้รับเหมาสมัยหม่อมราชวงศ์คฤหบดีปราโมทย์ท่านเป็นเนี่ยตัวเงินผ่านเครื่องฤทธิ์เนี่ยเขาให้ชาวบ้านมีงานทำในฤดูแล้งงานที่ให้ทำก็คือการขุดบ่อขุดร่องน้ำขุดที่จะไปมีน้ำใช้ในกรมประมาณไปแล้วหาผู้ควบคุมแล้วมีผู้ตรวจสอบต้องใช้แรงงานชาวบ้านนี่เราใช้แรงงานเครื่องกลก็มาเราใช้แรงงานเครื่องกลโดยการละโดยการประมูลซะแล้วคนมันจะทำอะไรล่ะท่านไอ้พวกที่เคยขายก็ขายไม่ได้จอบที่เคยขายก็ขายไม่ได้แรงงานคนที่เขาขุดบ่อเป็นก็ไม่มีระบบการขุดบ่อก็ขุดซะลึกเฉียดทางภาคอีสานก็ดินข้างล่างมันเป็นดินซุยทำไมไม่ขุดนะเอาหน้าดินเนี่ย1 เมตรไปกองไว้ก่อนเพราะเป็นหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วขุดยาวๆเดี๋ยวทำบ่อลึกๆท่านยิ่งลึกยิ่งนะเราสูญเสียน้ำที่กะไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็ทำอะไรแล้วก็เอาดินมากรบแล้วบด
แล้วเขาไปหาเงาบวกมาทิ้งเดินเงาบวกมายังไงน้ำมันก็จะมีเฉาะแฉะอยู่แล้วพอเงาบวกมันไปยัดตามร่องเขาแหละบ่อที่ขุดมันก็ไปอุดรูน้ำคราวนี้ฝนตกบ่ามันก็จะอุดมสมบูรณ์ถ้าไปดูแถวบึงนะบึงต่างๆในภาคอีสานสิเมื่อจะขุดบ่อต้องวิจัยบึงในภาคอีสานในภาคเหนือวิจัยห้วยหนองคลองบึงให้มันถี่ถ้วนก่อนว่าทำไมเขาจึงปลูกบัวเขาไม่ได้ไว้รัดสวยงามอย่างนี้หรอท่านเพราะเขาต้องการดินเขาจึงขุดดินมาถมแต่ในดินนั้นเมื่อมีมนุษย์มาอยู่มันก็ต้องมีน้ำให้กินใช่ไหมเมื่อมีน้ำมันก็มีออกซิเจนเมื่อมีน้ำก็มีภาคการเกษตรการลดต้นไม้มันก็ผลิตออกซิเจนมาเราได้กินผลไม้ทีหลังการสูดอากาศดีๆเข้าไปนะแล้วท่านจะบอกโอ้โหรู้จังเอ้าก็คนมันเกิดมากับอะไรฮะท้องไร่ปลายนาเดี๋ยวนี้เราต้องซื้ออากาศหายใจแล้วพอเสาร์อาทิตย์ก็บรรดาเศรษฐีมีเงินทั้งหลายก็ต้องไปนู่นนะก็ลุกเขาใหญ่กันบ้างลุกป่าสงวนก็บ้างลุกๆไปธรรมท่านไปหาอากาศหายใจก็ทำไมบ้านมีที่ต้องเยอะปลูกต้นไม้กลัวบังหน้าบ้านเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าฉันได้เป็นคนรวยกลัวบังหน้าบ้านแต่ปลูกหญ้าเอาไว้ให้สุนัขมันวิ่งแล้วจ้างคนมาตัดหญ้าแล้วขี้เกียจทำต้นไม้มันโตได้จะมาตัดกินต้นไม้คิดผิดแล้วบ้านก็ไม่มีช่องหน้าต่างลมไม่เคยเข้าเลยท่านติดแอร์ตะพื้นพอไฟดับเนี่ยมันอยู่ในโรงศพต่อมานั่งแล้วพอบ้านใหญ่มากๆก็ต้องไปเสนอเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพอนี่ดับปุ๊บไอ้นั่นเกิดขึ้นแล้วก็พ่นมลพิษออกมาให้ชาวบ้านเขาสูดดมแต่ตัวเองก็ทั้งดมอยู่แล้วท่านเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ประมาณในการขุดบ่อให้ชาวบ้านมีอะไรมีอยู่มีกินเนี่ยโดยไม่ต้องไปสัมปทานโดยใช้แรงงานแรงงานคุมงานกำหนดงานเร่งรัดงานแล้วมีแบบแผนโดยทฤษฎีพระเจ้าอยู่หัวที่ตอนนั้นเป็นที่สาธารณะก็ไปขุดสิท่านไปขุดซะแล้วบ้านนี้ไม่มีที่บ้านนี้มีที่แล้วก็มาช่วยกันขุดบ่อเอางบมาขุดแล้วก็ใช้น้ำรวมกันใช้น้ำรวมกันอย่างมีหลักการไม่ใช่อย่างไม่มีหลักการและต้องรักษาน้ำและต้องออกปฏิบัติการรักษาแม่น้ำลำคลองถ้าขยะเกิดขึ้นในคลองอบต.ใดนะท่านนะเทศบาลใดต้องมีข้อแม้จะได้บริหารจัดการไม่ได้นายกรัฐมนตรีต่างๆในเมืองนายกอบต.ต่างๆถ้าลำคลองคนตันนะเติ้นเขินขุดได้แต่ถ้าสวะเต็มนะท่านนะต้องพิจารณาแล้วท่านท่านบริหารอย่างไรถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้มันก็มีการปัสสาวะปล่อยให้ลอยไปแล้วเราก็จะได้ออกซิเจนจากน้ำขึ้นมาเราได้น้ำในการภาคการเกษตรได้กินได้ใช้เนี่ยขุดบาดาลไปพอดินซุดก็อาจมีปัญหาอีกแล้วขุดบาดาลแม้กระทั่งในแม่น้ำยังขุดบาดาลแปลว่าอะไรท่านฝนตกเรารู้ฝนจะตกเราไม่ขุดบ่อแต่เราขอฝนแล้วฝนตกมาได้จะไปทำอะไรล่ะท่านแล้วประสบภาวะอุทกภัยแล้วน้ำมาไหลมาอย่างเงี้ยท่านเดิมมันบ้านอาตมาแถวอยุธยาเนี่ยเป็นบ้านใต้ถุนสูงน้ำก็ไหลผ่านโจ๊กเดี๋ยวนี้น้ำไหลผ่านมาติดตึกนี่ทะลักไปตึกนู้นมันหาทางออกของมันล่ะท่านแล้วก็ยังมีอะไรขยะที่เกิดขึ้นผลที่สุดน้ำนี่จะไหลไปไหนมันก็สิท่านแล้วความเน่าเสียก็จะไหลลงไปสู่น้ำระดับน้ำที่ต่ำกว่าอาตมาพูดเรื่อง

ตรงบริเวณท่านบริเวณที่ปลายน้ำท่านเพราะปริมาณน้ำเราน้อยคราวนี้น้ำทะเลก็ลุกไล่สิท่านพอเกลือเข้ามาเนี่ยเครื่องยนต์ที่ผลิตน้ำประปาเนี่ยท่านมันไม่เคยสัมผัสกับเกลือมันก็จะพังหมดมันจะพังหมดเลยท่านถ้าไปดูรถยนต์แถวๆติดชายทะเลท่านไปดูเถอะรถยนต์คันไหนที่ติดแถวๆชายทะเลเนี่ยแชสซีจะนะจะผุพังสึกมากเร็วกว่าเครื่องยนต์ที่อยู่ในเขตนะไกลทะเลเพราะอะไรเพราะน้ำเค็มไงท่านมันกัดน้ำเค็มกับเหล็กมันไม่ถูกกันโยมซื้อกระเป๋าหนังไปใบหนึ่งแต่มาถามท่านทำไมกระเป๋าหนังฉันมันขึ้นลาหมดเลยล่ะเอาก็คุณเอากระเป๋าหนังคุณอยู่ติดทะเลคุณไปใช้กระเป๋าหนังราคาแพงไอ้คุณขี้เกลือมันก็มากัดหนังก็เปื่อยย่อยๆๆๆๆหมดคุณก็ไม่ได้วิจัยตัวเองทำไมคุณไม่ใช้อะไรกระเป๋าผ้าล่ะมันไม่โก้เหมือนเขาช่วยไม่ได้ทำงานแทบตายท่านไปซื้อกระเป๋ารถละ 40,000 บาทมาใช้โดยไม่วิเคราะห์ความเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นนะในโลกใบนี้เราไม่เคยทิ้งน้ำถ้าเห็นประเทศซาอุดิอาระเบียแถวๆยุทธตะวันออกกลางสิเขาใช้น้ำกันยังไงถ่ายท้องยังไม่เคยใช้น้ำล้างก้นเลยนะท่านนะอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ใช้น้ำล้างก้นเสื้อผ้าที่ว่าขายดีทางอะไรตอนออกกลางเพราะอะไรเขาบอกว่าถ้าเอาไปซักถ้าซื้อเสื้อแล้วคุณจะต้องซักเสื้อคุณจะเอาน้ำที่ไหนมาซักเพราะน้ำราคาแพงกว่าน้ำมันเราจะมาไปฮ่องกงมาหลายสิบปีมาแล้วท่านไปหยิบน้ำมาดูเนี่ยโธ่ตายผมไม่ต้องทั้งฮ่องกงหรือทั้งยุโรปด้วยท่านจะไปซื้อน้ำขวดเท่านี้ขวดลิตรเนี่ยมันก็ตั้งติดกับวายเพราะว่าวายราคาคิดเป็นเงินไทยคนละ80บาทน้ำขวดหนึ่งปลาเข้าไป300เพราะประเทศเขาเป็นประเทศที่ติดทะเลติดมหาสมุทรเขาจะต้องสงวนน้ำถ้ามลภาวะทางอากาศเยอะหิมะที่ตกลงมาแล้วจะต้องละลายกลายเป็นน้ำซึ่งเป็นน้ำจืดเขาเรียกน้ำจากฟ้ามันมีมลพิษเขาจะกินน้ำอะไรท่านเขาก็ไม่มีน้ำกินเมื่อท่านเห็นชาวยุโรปทั้งหลายชาวตอนออกการเนี่ยเคยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญส่วนคนไทยนั้นทำลายน้ำคนไทยทำลายอากาศโดยไม่มีมาตรการที่แท้จริงเลยท่านไม่มีไอการตรวจควันดำเนี่ยไม่ได้ถูกกันจริงๆนะท่านผิดกันทุกคันแหละอาตมามีรถใช้เนี่ยยกถวายมาบอกไปตรวจควันดำนะถ้าค่ามลพิษเกินถือว่าเป็นการทำร้ายคนอื่นนะต้องไปปรับเครื่องใหม่อย่าไปทำร้ายคนและอย่าลืมว่าเครื่องยนต์มันเดินไม่เต็มสูบเนี่ยท่านน้ำมันจะออกมาเหนียวการเผาไหม้ไม่ดีแต่ระบบการเผาไหม้ไม่ดีสม็อกคือควันของมันเนี่ยก็จะทำลายระบบหายใจมันโถไอ้รถคันหน้าเนี่ยมลพิษนะเข้ามาในแอร์นะท่านนะเราอยู่ในแอร์ยังรถแอร์ยังไม่ไหวแล้วเห็นใจคนที่อยู่ข้างนอกมาสิกรุณาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหาต้นเหตุให้มันเจอจึงได้บอกว่าเมื่อทุกหาต้นเหตุแห่งทุกให้เจอตัดมันทิ้งซะเมื่อสุขอย่าไประเริงมันนะหาต้นเหตุแห่งความสุขให้เจอแล้วก็บำรุงต้นเหตุแห่งความสุขไปเรื่อยนี่คือการแผนพัฒนาที่จะต้องคิดกันแล้วที่สุดนะฮะเมื่อเขาไม่มาเที่ยวการท่องเที่ยวปีนี้สงกรานต์ปีนี้จะเป็นไงท่านเนื่องเพราะต้องการแดดต้องการอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อมันบริสุทธิ์เขาถือว่าเขาจะมาฆ่าตัวตายทำไมเศรษฐกิจมันจึงล้มละลายหมดนอกจากการบริหารที่แหละ

0: ไม่สนองตอบความจำเป็นของมนุษย์แล้วแล้วกับความละความขี้เห่อของคนไทยไม่จำเป็นมีรถก็ต้องมีรถเพราะว่าเขาจะหาว่าไม่จำเป็นต้องมีบ้านใหญ่ก็อยู่บ้านใหญ่เดี๋ยวก็จะหาว่าแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินกันแล้วโลกใบนี้ท่านมันขับเคลื่อนด้วยอะไรด้วยอะไรด้วยเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เพื่ออะไรเพื่อจะหาให้มนุษย์ในประเทศตัวเองมีกินหนึ่งให้ตัวเองกินก่อนสองเมื่อมีตำแหน่งหน้าที่ก็หายมนุษย์ตัวเองกินอาตมาเป็นเด็กเมื่อ2512ท่านมีคุณหมอท่านหนึ่งมาไปบวชที่วัดที่บ้านเกิดอาตมาอยุธยาท่านก็เล่าให้ฟังบทเนรที่บ้านเนรไม่มีรถยนต์มีเป็นคันแรกคือคันเดียวของตำบลเป็นรถที่หมุนเงี้ยท่านปั่นเงี้ยปั่นหัวเครื่องเนี่ยรู้ไหมว่ารถในกรุงเทพคันหนึ่งๆเนี่ยที่เนรเห็นในหนังน่ะหนึ่งคันเนี่ยเข้ามาส่งเราหนึ่งคันเขาบรรทุกกล้วยหอมไปหนึ่งลำเรือรบนะเนรนะหนึ่งลำเรือสินค้านะแปลว่าท่านแปลว่าเศรษฐศาสตร์ของมนุษย์ที่แท้จริงคืออะไรคืออาหารคือดินฟ้าอากาศอาหารอากาศอาวาสอาภรณ์หรืออะไรท่านที่กล่าวแล้วใช่ไหมท่านข้าวผ้ายาบ้านการศึกษาไฟฟ้าประปาคมนาคมแต่ที่อาตมาพูดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปพึ่งรัฐบาลหรือไปตำหนิใครเขาก็แล้วแต่ใครมีหน้าที่กระทำเอาเองไม่ได้เป็นไม่ความไม่เป็นกลางว่าคนนี้จะมาทำดีกว่าคนนี้คนนี้จะทำดีกว่าคนนั้นแต่ประชาชนต้องช่วยตัวเองใช่ไหมท่านช่วยตรวจสอบการตัดไม้ทำลายป่าช่วยตรวจสอบการเผาไร่เผาทุ่งหญ้าเราต้องการกำจัดหนอนกอแล้วเผามันทิ้งซะง่ายๆเราได้แต่ละขี้เถ้าซึ่งมีผลต่ออะไรต่อข้าวในนาไม่มากนักเพราะหนอนยังไงมันก็ไปขี้เถ้ามันก็จะไปฆ่าหนอนตัวเล็กๆบนพื้นดินแต่หนอนบางตัวเนี่ยท่านไส้เดือนบางประเภทเนี่ยเขาต้องการความอุดมสมบูรณ์เขาจะได้มาช่วยเราต้องช่วยกันตรวจสอบและนายกอบต.นะนายกเทศมนตรีทุกคนจะต้องตรวจสอบเห็นหญ้าหรือสีมันขึ้นเนี่ยในเขตท่านเนี่ยและเป็นที่ของใครคุณถ้าไม่คุณไม่กำจัดถ้าไฟไหม้เป็นความผิดท่านดูไปหญ้าทุบหรือสีเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของที่ไม่มากำจัดออกนะท่านนะยังไงไฟต้องไหม้แล้ววิธีกำจัดทุบฤาษีคือนะครับท่านในเขตนนทบุรีปทุมธานีในเขตกรุงเทพพอหน้าแล้งเผาเลยท่านไม่แล้งก็เผาแล้วโรงงานที่อยู่ใกล้ๆท่านทำไงเมื่อเทลิสทุบฤาษีขึ้นท่านต้องคิดเยอะๆว่านั่นคือจุดอันตรายแล้วสำหรับไก่เขตแล้วมันไหม้เนี่ยมันไหม้รุนแรงมากไหม้จุดหนึ่งเนี่ยเอาสังฆาไปยัดไปในทันพอมันไหม้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้การทยอยการเผาไหม้ลามไปเรื่อยๆเขาเนี่ยดับยากท่านเพราะมันมีเครื่องฉีดน้ำเครื่องไหนแล้วท่านที่จะไปดับผลที่สุดแล้วก็ฉีดแล้วรอให้มันไหม้มลพิษมันก็เกิดขึ้นแล้วสะเก็ดที่มันปลิวเข้าไปแล้วท่านไปตกตามบ้านล่ะเป็นบ้านไม้ล่ะมันอยู่ที่นายกเทศมนตรีอยู่ที่นายกอบต.คุณไม่ตรวจสอบทำนาเสร็จก็มีการตรวจสอบกันเผากันไปแล้วใครสูดดมอากาศนั่นล่ะท่านลูกหลานใช่ไหมแล้วฝุ่นขี้เถ้ามันร่วงทำไงในปอดเด็กทำไงท่านมันก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นที่อาตมากล่าวเช่นนี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่านี่คือภาวะวิกฤตของประเทศชาติของเราแล้วเราจะจนลงอีกท่านเราจะจนลงอีกก็ได้หันมาดูทฤษฎีใหม่อาตมาจะพูดไม่จบทฤษฎีใหม่คืออะไรท่านคือการที่เราปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ในเมื่อประเทศปัญญาจนอย่างเงี้ยอย่าไปหวังอะไรเลยท่านให้มันมีอะไรใส่ปากไปเถอะข้าวให้มันมีเถอะท่าน อย่าไปวางขนมปังน้ำให้มันมีพระเจ้าบอกน้ำเป็นสมบัติของโลกสระน้ำหนึ่งหนึ่งบ่อน้ำหนึ่งคือสมบัติของครอบครัวนั้นถ้าไม่มีน้ำมันก็ไม่มีอากาศแล้วเราก็ขอแต่ถนนจำได้ว่าสมเด็จพระนาเจ้าจำได้ว่าได้อ่านในหนังสือว่าวันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ก็เสด็จไปทางภาคอีสานเมื่อเสด็จไปก็ประสบประสบภาวะแห้งแล้งภาคการเสด็จภาวะแห้งแล้งเพื่อพระองค์จะได้ไปพัฒนาเรื่องน้ำถ้ามีน้ำเสร็จแล้วทำอะไรก็ได้ท่านคมนาคมทางน้ำก็ลดค่าใช้จ่ายและได้ผลมากกว่าการคมนาคมทางบกปรากฏว่าวันหนึ่งพระองค์ก็เสด็จไปก็เห็นก็ทรงกระหายน้ำก็เสด็จไพรเวทเลยท่านไม่ให้ราชการมาเกี่ยวข้องก็ไปนั่งไปขอน้ำเขากินให้ราชการไปขอน้ำกินผมมีแขกมาเขาก็รู้จักว่าในหลวงรัชกาลที่9คือใครเพราะปฏิทินแขวนอยู่ในท่านท่านเสวยน้ำแล้วก็นั่งพิงเสาแล้วตรัสถามว่าอ้าวในเมื่อ เรา มาขอน้ำท่านกินในหลวงมาเนี่ยอยากจะได้จากในหลวงบ้างชาวบ้านพอรู้ในหลวงมาก็มาห้อมล้อมเต็มบ้านนั้นจะไปกำนันหรือจะตอนนั้นยังไม่มีนายกอบต.ก็บอกอยากได้ถนนพุทธชักขาพระองค์ก็ตรัสว่าแล้วที่นี่ทำอะไรกินกันล่ะอ๋อมีการเกษตรทำไมไม่อยากได้คลองล่ะชาวบ้านจึงได้เพิ่งนึกได้ว่าคลองเพิ่งนึกได้เท่านั้นนะท่านนะพระเจ้าสมบัติหนึ่งคลองสองถนนก็ทรงทำคลองน้ำส่งน้ำไปให้นั้นไม่ใช่ส่งน้ำแบบคลองที่มีคอนกรีตข้างๆนะท่านนะให้เป็นระบบธรรมชาติเพราะที่มีคนเกรงข้างเนี่ยเวลาน้ำมันลงมันก็ไปลงแล้วก็เจอตะไคร่น้ำซึ่งเป็นอันตรายอันตรายต่อหลักการบริโภคแล้วก็ได้ถนนสองฝั่งข้างอยากได้ถนนเท่าไหร่ก็ขยายคลองไปสิดีก็เป็นดินเหนียวแล้วก็ไม่ยุบไม่ยุบเพราะฉะนั้นความจำเป็นของเราความต้องการของเราเนี่ยความจริงแล้วทำอะไรที่ไม่ได้ตอบสนองความจำเป็นของชีวิตเลยนะแผนพัฒนาประเทศชาติเนี่ยอาตมาเห็นแต่แผนพัฒนาเรื่องอะไรเรื่องคมนาคมทางบกกับทางอากาศแต่ไม่เห็นแผนการพัฒนาเรื่องห้วยหนองคลองบึงต้นน้ำลำธารและการป้องกันน้ำท่วมในระบบแก้มลิงโดยการนะขุดดักน้ำเอาไว้เราต้องรักษาน้ำเอาไว้ด้วยแล้วก็ต้องสร้างเป็นนิสัยคนไทยว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่อย่าทิ้งขยะลงน้ำอย่าทิ้งคนไทยมันที่ขยะลงน้ำเหรอท่านระบบน้ำเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันเป็นชีวิตของพวกเราทุกคนพระอาจารย์มาพูดเรื่องน้ำเรื่องธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพราะสะท้อนท่านผู้ชมทั้งหลายว่าเราต้องช่วยกันและใครที่อยู่ใกล้ป่าใครที่ให้ความร่วมมือใครที่เป็นลูกจ้างในการทำลายธรรมชาติตัวท่านเองนั่นแหละจะซวยมากกว่าคนที่จ้างเพราะท่านเป็นคนจนท่านอยู่ที่นั่นใครที่เผานะไร่อ้อยเผาสังข้าวท่านต้องสูดดมสิ่งเหล่านั้นก่อนและจะมีผลต่อปอดของลูกหลานท่านและชีวิตของท่านแล้วเวลาฝนตกมันจะฟุ้งท่านอีกรอบหนึ่งถ้าเรามีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการรักษานะเกี่ยวกับเรื่องธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเราก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ประเทศเราก็จะเป็นประเทศที่น่าอยู่เหมือนกับที่เราไปยุโรปประเทศจีนคนเขาเยอะทำไมเขารักษาธรรมชาติได้ดีล่ะไปดูในคลิปท่านเป็นเหมือนเมืองฟ้าเมืองสวรรค์เราจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นคนเขาเยอะ overcrowd ว่าคนมันเยอะคนมันล้นทำไมเราจึงไปเที่ยวญี่ปุ่นไปชมธรรมชาติถามว่าเมืองไทยมันทำไม่ได้เลยเหรอเมืองไทยทำได้นะถ้าไม่มีคนไทยท่านเมืองไทยพัฒนาได้เขาบอกเมืองไทยพัฒนาได้เร็วนะเสียอย่างเดียวอ่ะที่มีคนไทยท่านนั้นท่านต้องกลับมาเป็นคนไทยที่จะสามารถรักษาประเทศชาติของเราโดยระบบนิเวศวิทยาให้ได้ทุกประการและรัฐบาลต้องเป็นตัวเคลื่อนนำและออกกฎหมายพัฒนาให้เข้าไปท่านแต่กฎหมายลงโทษต้องลงโทษให้หนักไม่เช่นนั้นแล้วเมืองไทยเราจะไม่เหลืออะไรเลยและเราก็จะต้องปิดหน้ากากจนโยมถามคำสุดท้ายว่าท่านครับจะถวายหน้ากากพระไปบิณฑบาตได้มาบอกคงดังละโยมลองพระใส่หน้ากากนะฮะเพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้ไว้แล้วก็ยังค้างเรื่องทฤษฎีใหม่เพราะฉะนั้นธรรมะจะพูดเรื่องทฤษฎีใหม่ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจเรื่องการพึ่งพาตนเอง
1: คุณผู้ชมคะสังคมไทยของเราเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากนะคะภาวะวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จึงต้องอาศัยแผนพัฒนาที่เข้ากับยุคสมัยทันเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะขอเชิญรับชมการเทศนาธรรมในตอนทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้าวแผ่นดินของเรากันในเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคนสุดที่ศักดิ์ครับซึ่งจากปัญหาวิกฤตต้มยำกุ้งครับทำให้ต้องเปลี่ยนผืนสวนส้มครับในทุ่งรังสิตครับกลายเป็นแก้วมังกรในระบบเกษตรปลอดภัยครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

ครับก็ที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็พื้นเพมาจากบางมดนะครับก็คือแถวพระราม2นะครับก็คือปลูกส้มมาก่อนแล้วก็คุณพ่อก็มาเริ่มบุกเบิกสวนส้มนะครับในทุ่งรังสิตเนี้ยเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้ว40 50ปีที่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยในตอนปี2540นะครับก็เกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งนะครับช่วงนั้นส้มก็เริ่มปลูกไม่ได้ละนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโรคกรีนนิ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนพืชเราก็เลือกแก้วมังกรมาปลูกนะครับเริ่มปลูกตั้งแต่ปี2540นะครับเปลี่ยนจากสวนส้มทุ่งรังสิตมาเป็นสวนแก้วมังกรก็มาทดลองปลูกครั้งแรกเนี่ยประมาณ18ไร่พอปลูกไปแล้วเนี่ยในช่วง 2-3 ปีแรกก็ไปได้ดีครับเป็นที่นิยมแล้วก็มีคนเนี่ยสนใจเยอะนะครับซื้อกิ่งพันธุ์ไปปลูกนะครับแล้วก็เริ่มบริโภคมากขึ้นจากตรงนั้นเนี่ยประมาณสัก5ปีเราก็ขยายจนเต็มพื้นที่130ไร่นะครับในสวนส้มเก่าที่เรามีในอดีตเรามีขาวกับแดงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเมื่อประมาณสัก8ปีที่แล้วเราก็เริ่มมีพันธุ์ผิวสีเหลืองหรือผิวสีทองซึ่งมาจากอิสราเอลนะครับเสริมเข้ามาเท่ากับมีสายพันธุ์หลักๆอยู่3สายพันธุ์คือพันธุ์เนื้อสีขาวเวียดนามแดงไต้หวันนะครับแล้วก็เหลืองอิสราเอลหรือทองอิสราเอลนะครับแต่วันนี้เราก็มีการพัฒนาสายพันธุ์นะครับเนื้อสีแดงเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับชื่อแดงปทุมนะครับเข้ามาเติมลงไปในตรงนี้เพราะแก้ปัญหาเรื่องของจุดบอดของตัวพันธุ์ไต้หวันต่างๆลูกผลทรงกลมเวลาไว้บนต้นนานมันจะระเบิดแตกแดงปทุมก็จะรสชาติคล้ายกันแล้วก็สามารถยืดระยะอยู่บนต้นได้ยาวนานกว่านะครับปัจจุบันก็จะมี4สายพันธุ์เป็นหลัก

0: ผลไม้ชนิดนี้จริงๆแล้วอยู่ในทวีปอเมริกาใต้นะครับก็คืออยู่ในป่าลึกเป็นผลไม้ซึ่งเกิดจากตระกูลวงศาแคคตัสนึกว่าง่ายก็คือกระบองเพชรชนิดหนึ่งทีนี้เขาถามว่ามาเอเชียยังไงเขาสันนิษฐานว่ามาเอเชียตอนยุคที่อเมริกาเนี่ยมาทำสงครามกับเวียดนามเสร็จแล้วก็มีการเอาพืชชนิดนี้เนี่ยติดไม้ติดมือมาเหมือนยกตัวอย่างเช่นองุ่นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษไปยึดเมืองขึ้นที่ไหนจะต้องเอาองุ่นไปปลูกทุกที่คนถามปลูกทำไมเพราะเขาต้องดื่มไวน์วัฒนธรรมของเขาเป็นอย่างนั้นออสเตรเลียถึงได้มีปลูกองุ่นเยอะชิลีอาร์เจนตินาอะไรต่างๆลักษณะคล้ายกันส่วนแก้วมังกรเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นอเมริกาเนี่ยนำมาตอนเกิดสงครามระหว่างเวียดนามกับอเมริกาหลังจากนั้นเวียดนามก็มีการปลูกนะครับมาก่อนเราประมาณ 5-60 ปีแล้วแล้วเข้ามาบ้านเราก็ในยุคที่ผมเริ่มทำนี่แหละครับการปลูกแก้วมังกรอย่างที่เห็นด้านหลังนะฮะนี้จะเป็นที่นิยมที่สุดก็คือการปลูกแบบใช้เสาปักแล้วก็ใช้ต้นพันธุ์4ต้นปลูกโดยรอบแล้วก็มีให้ทรงพุ่มขึ้นมาลักษณะด้านบนจะมีค้างวางอยู่เป็นปูนหรือเป็นไม้หรือเป็นยางจักรยานก็ได้เพื่อให้เกิดทรงพุ่มลักษณะล่มแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้ลูกออกรอบต้นอันนั้นเป็นวิธีที่1อีกวิธีนึงซึ่งระบบใหม่เขาเรียกระบบทีบาร์ซิสเต็มก็คือเป็นระบบคล้ายๆกับไร่องุ่นนะครับเป็นราวยาวไปแล้วก็ให้เป็นพุ่มออกด้านข้างคู่อันนั้นก็จะทำให้ขนาดลูกใหญ่กว่านะครับแต่ว่าจะใช้ต้นทุนในการผลิตสูงกว่าและการจัดการที่ยุ่งยากมากกว่าก็จะปลูกเป็นลักษณะ2แบบและแบบสุดท้ายก็คือแบบกระถางสายพิขายพันธุ์แก้วมังกรตามหลักวิชาการมี3แบบนะครับแบบพอเมล็ดตัดแต่งกิ่งพันธุ์ก็คือปักชำนะครับแล้วก็พอเนื้อเยื่อแต่ที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของการปักชำเนื่องจากการปักชำจะได้สายพันธุ์ตรงตามพ่อแม่ไม่มีการกลายเราจะใช้การขยายพันธุ์โดยการปักชำที่นี่เป็นหลักโดยธรรมชาติแล้วแก้วมังกรจะปลูกแล้วประมาณสัก8เดือนถึง1ปีจะเริ่มให้ผลผลิตนะครับผลผลิตเนี่ยนะฮะจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้ครับถ้าในพื้นซื้อพื้นที่โซนประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีผลผลิตอยู่ปีละประมาณ 13-16 รุ่นตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนตุลาจะทยอยออก6เดือนเนี่ยทุกๆ 10-15 วันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศแดดในแต่ละวันก็จะส่งผลให้จำนวนผลผลิตและจำนวนรุ่นความถี่ตามที่ผมแจ้งไปเพราะฉะนั้นแก้วมังกรเนี่ยออกเองตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่อีก6เดือนให้หลังก็คือช่วงหน้าหนาวกับช่วงต้นร้อนเนี่ยก็จะพักไม่มีผลผลิตแต่เราก็สามารถทำนอกฤดูได้นะครับช่วงแรกเนี่ยในอดีตเราก็ขายส่งให้กับตลาดค้าส่งนะครับที่ตลาดไทยสิบเมืองมหานาคนะครับแล้วก็ประคองตลาดแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราค้นพบว่าราคาเนี่ยบางทีมันก็ถูกแล้วก็ราคาไม่ดีโดยที่เราไม่สามารถควบคุมตลาดได้เราก็เลยนะครับมีการทำงานร่วมกันกับบริษัทส่งออกนะครับก็มีการผลิตพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผู้ส่งออกในช่วงก่อนโควิดนะครับเราปลูกแก้วมังกร130ไร่เนี่ยผลผลิตประมาณ 60% เนี่ยเราจัดส่งให้กับบริษัทส่งออกประมาณ 8-9 บริษัทเพื่อส่งออกไปประเทศแถบยุโรปตะวันออกกลางนะครับก็คือตลาดจะแบ่งเป็นตลาดในประเทศกับตลาดต่างประเทศนะครับนี่คือวิธีการทำตลาดของเราคุณต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองและลูกค้าผลิตผลผลิตให้ออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้าและตลาด2เนี่ยนะครับรสชาติต้องดีคำนึงถึงคุณภาพด้วยนะครับและการขายเนี่ยก็ต้องมีความเที่ยงธรรมนะครับรวมถึงมีการจัดการแปลงให้สุกให้ถูกต้องให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพรวมถึงการตลาดก็ต้องนำหน้าการผลิตเกษตรกรบ้านเราส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าต้องผลิตก่อนแล้วค่อยการตลาดซึ่งอันนั้นเป็น mindset ที่ผิดปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นการตลาดนำหน้าการผลิตรวมถึงการตลาดออนไลน์นะครับการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์เนี่ยคุณจะต้องมีความเข้าใจมันด้วยปัจจุบันที่สวนเนี่ยในอดีตเราขายส่งกับพ่อค้าส่งธรรมดาแล้วก็ขายผู้ส่งออกแล้วก็มีการพัฒนามาแปรรูปในช่วงโควิดแล้วก็มาเน้นขายออนไลน์มีการพัฒนาการขายบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็ช่วยให้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้การทำเกษตรเนี่ยมันยั่งยืนขึ้นนะครับ
1: เ
0: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องกับการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับกับอาจารย์มนทาวงศ์มณีโรจน์ครับแห่งคณะเกษตรกำแพงแสนเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรกรรมวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรียนรู้พืชทดลองครับของคณะเกษตรกำแพงแสนครับพื้นที่นี้ครับมีภารกิจครับเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครับตั้งแต่เป็นการวิจัยและก็การบริการสู่สังคมครับและวิทยากรของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์มนทาอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับถ้าเกษตรกรเขาจะต้องการไปต่อยอดในธุรกิจของการทำพิชูโคเจอร์อย่างเงี้ยอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างเพื่อที่เขาจะแบบไปใช้ได้นะครับ
1: จริงเรามีการทำงานที่หลากหลายมากเลยก็คือในเรื่องของการผลิตต้นพันธุ์แล้วเนี่ยเรายังมีการให้บริการจัดฝึกอบรมจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนาะก็แต่เราใช้โมเดลของไม้ดอกไม้ประดับซึ่งเราก็จะสอนให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจทั่วๆไป
0: เป็นพืชมูลค่าสูง
1: ใช่ค่ะแล้วก็แต่เวลาสอนจริงเราก็จะมีกล้วยสอนแทรกอยู่ในนั้นส่วนหนึ่งเพราะว่าคนจะมีความสนใจเรื่องกล้วยค่อนข้างเยอะกล้วยมันจะมีหลายกลุ่มที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยก็เป็นกล้วยน้ำว้
0: า
1: แล้วก็มีกล้วยหอมนะคะแล้วก็มีกล้วยไข่ที่แบบปลูกกันเยอะๆแล้วใช้ต้นพันธุ์ค่อนข้างเยอะอะค่ะแต่จริงแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีความรู้กล้วยน้ำว้าคือกล้วยน้ำว้าใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราเข้ามาศึกษาวิจัยจริงๆอ่ะคำว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยมันจะมีย่อยลงไปอีก
2: ย่อยอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดผมต้องการจะทำทิชชู่คัลเจอร์เนี่ยผมต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างที่จะได้ทำได้บ้างเอามาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อย่างแรกเลยเนาะสิ่งที่สำคัญเลยคือเราต้องสนใจแล้วก็อยากทำก่อนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีองค์ความรู้เรื่องของต้นไม้หรือในเรื่องของความรู้ทางด้านเคมีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลังจากที่เราได้คัดเลือกต้นพันธุ์แล้วเนาะที่เราอยากพอเลี้ยงในเยื่อค่ะเราก็ต้องมาศึกษาก่อนว่าสูตรอาหารที่จะพอเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิดนั้นๆนะคะเราต้องใช้อะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็หาไม่ยากเราเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้
0: ตัวอย่างเนื้อเยื่อแล้วจำศึกษาสูตรอาหาร
1: ศึกษาสูตรอาหารซึ่งสูตรอาหารเองเนี่ยมันก็จะมีสูตรพื้นฐานนะคะ MS อย่าง MS เนี่ยมันก็จะเหมาะกับพวกไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นกลุ่มของกล้วยไม้เราก็จะมีสูตรวัคซีนแอนเวนซึ่งมันก็จะมีมาตรฐานของเขาว่าใส่ฮอร์โมนอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนที่เขาศึกษาวิจัยไว้แล้วพอเสร็จแล้วเราฟอกฆ่าเชื้อได้เราเตรียมอาหารเสร็จแล้วเราก็พอเราได้เอาไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงที่อุณหภูมิประมาณ 25-28 องศาก็คือห้องแอร์ปกตินี่แหละค่ะแล้วก็ให้ไฟให้แสงสว่างนะคะ
2: เปิดตลอดเปิด
1: ไม่ค่ะประมาณสักวันละประมาณ8-10 ชั่วโมงนะคะให้วันละประมาณ8-10 ชั่วโมงแล้วก็เลี้ยงไปทุกๆเดือนเนี่ยเราก็ต้องเอาเนื้อเยื่อที่ปอดโรคก็คือไม่ติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราต่างๆเนี่ยก็คือเอาเนื้อเยื่อที่สะอาดเนี่ยค่ะมาตัดแบ่งแล้วก็ขยายเพิ่มจำนวนแล้วก็เปลี่ยนอาหารใหม่
0: ต้นกล้วย1ต้นที่เราเอามาเนี่ยส่วนเราสามารถขยายเป็นกี่ต้นได้ครับ
1: ต้นกล้วย1ต้นเนี่ยสามารถที่ขยายได้เป็นพันค่ะ
2: ต้นหนึ่งตานะครับ
1: หนึ่งตาเนี่ยก็สามารถที่จะขยายได้เป็นพันค่ะแล้วก็พอหลังจากที่เราขยายเพิ่มจำนวนได้นะคะแล้วเราเลี้ยงไปอย่างน้อยประมาณสัก8เดือน6เดือนถึง8เดือนเนี่ยต้นกล้วยก็จะเริ่มมีฟอร์ม
2: มันจะเริ่มเป็นต้นเล็ก
1: เป็นต้นเล็ก
2: เล็กในขวด
1: ค่ะแล้วเราก็เลี้ยงให้ได้สูงประมาณสัก 2-3 เซนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัดให้เป็นต้นเดี่ยวๆแล้วเราก็เอามาชักนำให้ออกราก

คนที่จะเริ่มทำพอเลี้ยงในเยื่อพืชนะคะก็คือเขาจะต้องมีความสนใจในเรื่องต้นไม้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของต้นไม้อยู่แล้วนะคะแล้วก็การตัดชำหรือตัดอะไรตัดชำเพื่อที่จะขยายเพิ่มจำนวนอย่างเงี้ยก็ถึงจุดอิ่มตัวเนาะก็อยากหาวิธีใหม่ๆว่าจะทำยังไงที่จะขยายเพิ่มจำนวนให้ได้มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้แล้วก็ได้จำนวนทันกับความต้องการของตลาดที่เขามีอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะสนใจแล้วก็ไป

0: เซตแล็บนะคะเซตแล็บของตัวเองแต่ว่าการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ยของคนที่ทำพอเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องมีความหนึ่งต้องมีความอดทนนะคะแล้วก็มีความละเอียดแล้วก็มีความใส่ใจในการดูแลเพราะว่าเนื่องจากต้นไม้ที่เราฟอกฆ่าเชื้อมาเนี่ยบางครั้งมันก็จะติดเชื้อมันมีเชื้อติดมาใช่ค่ะกว่าจะได้ต้นไม้ที่สะอาดเนี่ยบางครั้งต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอหลังจากที่เราเลี้ยงอยู่ในห้องแลบอะค่ะเราก็จะต้องเปลี่ยนอาหารทุกเดือนถ้าทุกเดือนไม่เกินเดือนครึ่งหรือ2เดือนอย่างเงี้ยเพราะไม่อย่างนั้นเนื้อเยื่อเขาก็จะเริ่มอ่อนแอลงใช่ใช่เพราะว่าอาหารมันน้อยลงไปตรงนี้ก็อันนี้ก็คือสิ่งที่คนที่ทำแลบเนี่ยจะต้องให้ความสนใจแล้วก็มีความเข้าใจถึงจะทำให้แลบเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วที่สำคัญเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือตลาดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีชีวิตถ้าทำแล้วไม่ดูแลมันสุดท้ายก็ไปตาย
1: ก็คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะมาที่คณะเกษตรกำแพงแสนได้เลยครับ

คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับคุณณัฐมนต์บุญเคิร์มครับแห่งสวนทองมนครับที่นี่ครับมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการรักสิ่งแวดล้อมครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ตอนนี้คือเราเอาเรื่องของวิถีไทยพวนเป็นวีโร่ใหญ่นะคะจากการที่เราเลือกแล้วเนี่ยจากสวนทองมนเนี่ยค่ะเป็นตัววีโร่ใหญ่ที่เราเลือกเราเรียกว่าบิสซิเนสยูนิตแล้วพี่มนเอาเรื่องของวิถีไทยพวนเป็นตัวนำเพราะว่าตำบลหนองแสงเราเนี่ยเป็นไทยพวนไทยพวนเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของภาษาพูดเรื่องของวัฒนธรรมการกินอยู่เรื่องของการแต่งกายนะคะเสร็จแล้วเนี่ยกิจกรรมที่มันจะเพิ่มมาแต่ฐานเนี่ยเรายังคงฐานเดิม6ฐานเนี่ยนะคะปุ๋ยขี้เกียจเนี่ยจริงๆแล้วชื่อเต็มมันก็คือปุ๋ยสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ไม่กับกองซึ่งมันมีตั้งแต่ทำในกะละมังนะคะกับวันละครั้งคุกวันละครั้งนี่คือทำในกะละมังทำในวงตะข่ายทำกองสี่เหลี่ยมกว้างเมตรสูงเมตรแล้วก็ใหญ่สุดก็คือมีวัตถุดิบก็คือ2เมตรครึ่งสูงเมตรครึ่งกองเป็นสามเหลี่ยมทีนี้พี่มนก็มาวิเคราะห์ในพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของแรงงานพี่มนก็เอาในเรื่องของในวงตะข่ายซึ่งในวงตะข่ายเนี่ยถ้าเราไปซื้อตะข่ายมาสูงเมตรนึงเราก็มาตัด3เมตรเอาไม้ไผ่ปักเป็นวงกลมเสร็จแล้วเรามีเศษใบไม้ถ้าใบไม้3ต่อ1แต่ถ้าเป็นเศษฟาง4ต่อ1ทีนี้จากการที่เรามีใบไม้เยอะเราไม่ต้องไปพึ่งฟางละเสร็จแล้วเรามีมูลไก่เพราะงั้นเนี่ยสัดส่วนก็คือใบไม้3ส่วนมูลไก่1ส่วนทำเป็นชั้นละประมาณคืบนึงง่ายๆเลยค่ะเอาใบไม้โรยแล้วก็เอามูลไก่ใส่เสร็จก็รดน้ำทำอย่างเงี้ยค่ะจนมันเต็มชั้นสุดท้ายก็โรยด้วยมูลไก่7วันเจาะกองก็คือเจาะกองแล้วก็เติมน้ำเพื่อเติมอากาศให้มันย่อยสลายได้ทั่วถึง2เดือนได้ปุ๋ยซึ่งถ้าเราทำขั้นตอนนี้ละเอียดเนี่ยค่ะมันผ่านมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งพี่มนทำมาหลักๆเนี่ยที่พี่มนมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีกากน้ำตาลแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงตัวนี้เป็นการแก้ปัญหาให้เกษตรกรแล้วเรามีจุลินทรีย์ธรรมชาติจากการที่เราไปเรียนรู้ของอาจารย์กำมลพรมนาคไปเรียนรู้เรื่องหนองกล้วยจากดร.เกริกไปมีสมาชิกเขาเรียนรู้เรื่องของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้เป็นการแก้ปัญหาให้เกษตรกรง่ายๆเลยขุดดินเจอเจ้าปวกเอามาผสมข้าวสุกขยายเชื้อเติมน้ำเข้าไปตัวนี้ต้นทุน0บาทเพราะงั้นเนี่ยพอเรามีเรื่องของขยะครัวเรือนมีเรื่องของเศษข้าวสุกที่เหลือกินแล้วเนี่ยเราก็เอามาเติมให้เขาแล้วเราก็แยกถังเสร็จแล้วก็มีเศษกับข้าวเหลือเราก็เอาใส่ถังแล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยค่ะเติมลงไปมันก็ง่ายๆเลยแล้วก็เอาไปหมักกองดินหมักกองหญ้ามันก็เกิดการย่อยสลายได้เหมือนกัน

0: ทีนี้เราเลี้ยงไก่ในป่าไผ่อย่างน้อยเนี่ยไผ่มันได้เราไม่ต้องเติมปุ๋ยให้ไผ่ละเราได้หน่อไผ่ด้วยเราได้ดินขุยไผ่ทีนี้เนี่ยใครเราก็ให้ไก่มันคุ้ยเขี่ยอยู่ในป่าไผ่คนก็มาถามว่าแล้วมันคืออะไรก็เลยขุดหลุมให้ดูนิดนึงขุดหลุมไปแล้วเราก็จากที่เราเอาผักผลไม้อะไรเติมให้เขาไปมันก็จะมีใบมงใบไม้อยู่เสร็จแล้วเราก็กวาดมันลงหลุมแล้วเวลาเราก็ใช้น้ำหมักอะค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหน่อกล้วยหรืออะไรเงี้ยเอาผสมไปหน่อยให้มันเกิดความชื้นแล้วมันก็จะเกิดเรื่องของปวกเรื่องของแมงแกรบแล้วไก่ไข่เนี่ยมันต้องโปรตีนถึงมันถึงจะไข่แล้วเราก็เป็นเรื่องของการลดต้นทุนเรื่องของอาหารด้วยจากการที่เราขายปุ๋ยหมักแม่โจ้แม่กับกองเนาะลูกค้าก็ถามแล้วไม่มีปุ๋ยมูลไส้เดือนเหรอทีนี้เราก็เลยเริ่มเลี้ยงไส้เดือนโดยเอาแม่พ่อแม่พันธุ์แต่ไส้เดือนตัวนี้เป็นไส้เดือนต่างประเทศเริ่มเอาพ่อแม่พันธุ์มาจากเครือข่ายจากการที่เรามีความรู้มาว่ามันไม่ผ่านมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์เราก็เลยเติมเรื่องของขยะครัวเรือนไม่ว่าเป็นเรื่องของเศษผักผลไม้ค่อยๆเติมลงไปให้เขานะคะแล้วเขาก็ย่อยสลายแล้วก็ส่งตรวจมันก็จะผ่านค่าการย่อยสลายกับเรื่องของอินทรีย์วัตถุตรงนี้ก็จะเป็นตัวรับรองเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์อีกตัวนึงค่ะเราไม่รู้ว่าแมลงนี้ชื่ออะไรแม่ก็บอกว่ามันคือขี้สูดไอ้ขี้สูดเนี่ยมันคือพึ่งจิ๋วแล้วมันมหัศจรรย์อุ้ยมันตัวเล็กๆอ่ะมันทำงานได้แบบโอ้โหมหาศาลนะคะก็จากตัวเล็กๆอ่ะกว่าเราจะได้น้ำผึ้งเขาอ่ะ 6-7 เดือนประมาณ1ลิตรเนี่ยมันนานนะน้ำผึ้งอ่ะมันมีคุณประโยชน์มากกว่าน้ำผึ้งทั่วๆไปมีคุณค่าทางยาตอนนี้งานวิจัยออกมาแล้วค่ะมีอาจารย์มาสอนเรื่องของการพิมพ์ผ้าลายใบไม้ก็คือเอาเรื่องของใบไม้เนี่ยค่ะมาวางบนผืนผ้าเพื่อที่จะถ่ายเทสีลงบนผืนผ้าก็มันมาเชื่อมกับเรื่องของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างก็คือในเรื่องของป่าเรื่องไม้ใช้สอยเนาะแต่เรื่องของใบไม้เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของการยืดอายุลงบนผืนผ้ามันเป็นเรื่องของอีโคซิสเต็มเนาะมันเป็นเรื่องของระบบนิเวศยกตัวอย่างต้นสักสักเนี่ยเราใช้ประโยชน์ตั้งแต่ยอดเลยนะเอามาพิมพ์ใบไม้เนาะแล้วสักเนี่ยชันลงก็ไปเอายางมาจากต้นสักเอามาเพื่อมาทำถ้วยน้ำหวานถ้วยเกสรแล้วก็ไปเอามะนงเอามะนาวเอาพืชในสวนของเราเนี่ยเอามาเอาน้ำหวานมาเอาเกสรมาใส่ไว้ในลังเสร็จแล้วเนี่ยใบสักที่มันร่วงหล่นเนี่ยเราก็เอามาทำปุ๋ยเราก็เอามาทำปุ๋ยได้ทำปุ๋ยได้เราก็ไปปลูกผักสวนครัวปลูกพืชผักผลไม้ให้ชันลงมันไปช่วยผสมเกสรเรามีไส้เดือนในดินไม่จำเป็นต้องไส้เดือนต่างประเทศก็ได้ถ้าเราดินเราดีเนี่ยพืชผักนั้นเราก็เอาไปให้ไก่กินไก่ก็ถ่ายมูลลงมามันเอื้อประโยชน์กันซึ่งพี่หมอเรียกว่าอีโคซิสเต็ม
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนต้นแบบทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงครับหรือว่าโรงเรียนโพธินิมิตพิทยาคมครับกับผู้อำนวยการพิชิตธาราวงศ์ครับโดยมีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในชั้นเรียนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

จริงแล้วโรงเรียนโพนิวิทยาคมนี่นะครับได้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็โรงเรียนของเรานี่นะครับได้เป็นโรงเรียนศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานะครับของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับโรงเรียนของเราก็ได้รับรางวัลนะครับโรงเรียนคุณภาพนะครับโอเบกสเปเชียลของสพฐนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่การันตีในรอบปีที่ผ่านมานะครับแต่สำคัญที่สุดนะครับรางวัลต่างๆที่เราได้รับนี่นะครับซึ่งผมมองว่าความสำเร็จที่แท้จริงก็คือการที่คุณครูมาโรงเรียนแล้วนะครับมีความสุขในการทำงานนักเรียนมาโรงเรียนแล้วมีความสุขในการเรียน

คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โรงเรียนได้รับแล้วตอนนี้เราก็กำลังได้รับอยู่จากเสียงของชุมชนของผู้ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนของเราเขาก็พูดถึงโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่สะอาดโรงเรียนของเรานะครับนักเรียนมีความน่ารักเป็นผู้ที่ยิ้มไหว้ทักทายนะครับมีสัมมาคารวะ

จริงๆแล้วการเป็นผู้บริหารนี้นะครับต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างรับทั้งดีรับทั้งที่ไม่ดีแต่ผมมีความรู้สึกว่าการเป็นผู้บริหารนี่นะครับสิ่งที่ผมมีความสุขที่สุดก็คือการได้ทำเพื่อคนอื่นได้เห็นรอยยิ้มของคุณครูได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมประทับใจมากก็คือผมเดินตรวจโรงเรียนอยู่ชั้น2นะครับลูกๆนักเรียนก็อยู่ชั้น2อีกอาคารนึงพอลูกๆเขาเห็นผอ.เดินตรวจโรงเรียนใช่ไหมครับเขาก็ทักทายมาแล้วก็ส่งหัวใจมานะครับพอเราเห็นอย่างนั้นนะครับท่านรู้ไหมครับว่าความสุขมันเกิดเป็นปีติขึ้นในใจเลยนะครับนะครับแล้วเขาก็ตะโกนขึ้นมาทักทายสวัสดีผอ.สวัสดีอะไรเงี้ยนั่นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในชีวิตส่วนตัวผมก็มีความสุขนะครับตรงที่ว่าการที่เราได้เป็นคนที่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การให้เนี่ยครับไปนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็เกิดความสุขขึ้นนะครับครอบครัวก็มีความสุขคนรอบข้างมีความสุขนั่นคือความสุขที่แท้จริงนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับคุณครูทุกท่านให้ความร่วมมือแล้วก็ชุมชนรอบข้างก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยและที่สำคัญที่สุดนักเรียนลูกๆของเราเนี่ยนะครับนะมีความตั้งใจในการร่วมกิจกรรมเหล่านั้นนะครับนะแล้วก็กิจกรรมที่เราภาคภูมิใจอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือโรงเรียนของเรานะครับถ้าท่านสังเกตดูจะเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเดียวในจังหวัดนนท์ที่มีวิหารเก่าซึ่งเมื่อก่อนก็คืออุโบสถ์เก่านะครับนะอยู่ภายในโรงเรียนเราจะมีหลวงปู่ขาวซึ่งเป็น องค์พระประธานในนั้นซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนในชุมชนแห่งนี้แล้วก็ของพวกเราชาวโพนิมิตวิทยาคมด้วยนะครับแล้วทุกๆวันศุกร์เราก็จะมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้านะครับนักเรียนครูแล้วก็ชุมชนก็จะมาร่วมกันนั่นคือสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจในกิจกรรมเหล่านี้นะครับถือว่าเราได้รับความร่วมมือไม่ใช่เฉพาะนักเรียนไม่ใช่เฉพาะครูแต่ชุมชนเข้ามาร่วมด้วยนี่คือสิ่งที่โรงเรียนของเรามีแล้วก็เป็นสิ่งที่งดงามนะครับ

0: เรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายๆก็คือเรารู้เหตุนะครับรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณแล้วก็รู้จักแบ่งปันนี่คือหลักการง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆซึ่งหลักการเหล่านี้ในส่วนของโรงเรียนของเราก็พยายามนำหลักเหตุหลักผลหลักรู้จักตนรู้จักประมาณและรู้จักการให้นี่ครับถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียนของเราให้ผู้เรียนของเรานะครับให้เด็กๆ เขามีนะครับหลักเหล่านี้นะครับซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันเขาในวันข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับที่สำคัญคือว่าจะต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมครับวันนี้ครับเวลาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ
2: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ไวไล

0: ครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่14กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรภัทรภัทยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณธิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติมิให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสและการต่างประเทศก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ส่วนการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช้เวลาถึง4วันก็ผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อยแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมเกิดกรณีโลกออนไลน์ค่ะมีการส่งต่อข้อมูลเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ผ่านการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชา31ล้านบาทนะคะนี่เป็นกระแสข่าวในโลกออนไลน์เรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะโดยงบประมาณจำนวน18ล้าน2แสนบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือว่าเนด้าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดหาเงินกู้ให้กับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาที่เชื่อมต่อประโยชน์กับประเทศไทยต้องใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากไทยและหากเป็นการร่วมทุนจะต้องมีฝ่ายไทยถือหุ้นมากกว่า 51% นี่เป็นที่มาของโครงการนะคะเนด้าเนี่ยเป็นผู้หาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินของไทยเพื่อนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชา2โครงการก็คือถนน R67 วงเงิน12ล้านบาทและด่านสตึงบกเป็นเงิน6ล้าน2แสนบาทรวม18ล้าน2แสนบาทซึ่งทั้ง2โครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อย แล้วค่ะแต่ว่าอยู่ระหว่างการชำระหนี้ตามสัญญาโดยทางกัมพูชาจ่ายเงินชำระหนี้ตามสัญญามาโดยตลอดแต่ว่าอย่างไรก็ตามในสัญญาเนด้าจะช่วยเหลือแบ่งเบาดอกเบี้ยส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเงินที่มีคำของงบประมาณและหากว่าทางเนด้าไม่ชำระดอกเบี้ยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบก็อาจเป็นเหตุให้ทางฝ่ายกัมพูชาไม่ชำระเงินกู้ตามเงื่อนไขได้คณะกรรมาธิการงบประมาณทั้ง2สภาจึงได้ซักถามแล้วก็รับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานนะคะก็ชี้แจงกันไปเรียบร้อยพบว่าไม่มีการสงวนความเห็นหรือว่ามีข้อสังเกตใดๆจึงไม่มีการตัดลดงบประมาณในส่วนนี้ย้ำนะคะว่าไม่ใช่โครงการใหม่แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับเนด้าซึ่งได้ชำระเงินมาโดยตลอดและไม่ได้ใช้งบประมาณ31ล้านบาทตามที่เป็นข่าวด้วยค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเข้าใจความรู้สึกและความห่วงใยของประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ไทยกัมพูชาปัจจุบันแต่การพิจารณาก็ต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากความรู้สึกให้ชัดเจนทางนี้รัฐบาลก็จะดำเนินการทุกเรื่องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยประชาชนคนไทยและข้อผูกพันตามกฎหมายและสัญญาเป็นสำคัญ
0: ชัดเจนนะครับ
1: ค่ะ
0: เรามาติดตามภารกิจของคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเริ่มกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปตรวจราชการและติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสักครับนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายเดชาธรชาวเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจเยี่ยมท่าเรือสาลาลอยตำบลสาลาลอยอำเภอท่าเรือก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมตลิ่งบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกตำบลท่าช้างอำเภอนครหลวงจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขื่อนป่าสักระยะที่2ตอนที่3บริเวณหน้าวัดทองทรงธรรมตำบลคลองสะแกและระยะที่2ตอนที่2บริเวณหน้าวัดก่อแก้วเกษมธารามตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงสำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือและการขนส่งทางน้ำส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางบกและทางรางมาเป็นทางน้ำรวมถึงลดต้นทุนโลจิสติกและปัญหาการจราจรทางถนนโดยแผนพัฒนาครอบคลุมแนวแม่น้ำป่าสักระยะทางรวม52กิโลเมตรปัจจุบันงานก่อสร้างเขื่อนระยะที่2และตอนที่1และตอนที่3แล้วเสร็จขณะที่ตอนที่2อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีช่วงต้นปี2570ส่วนตอนที่4ถึง8อยู่ในแผนงบประมาณโดยคาดว่าโครงการจะช่วยให้การเดินเรือมีความสะดวกปลอดภัยและตรงเวลาตลอดจนช่วยปกป้องที่ดินและทรัพย์สินพร้อมยกระดับภูมิทัศน์และเศรษฐกิจริมแม่น้ำป่าสักและส่งเสริมการท่องเที่ยวริมน้ำของชุมชนและท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างชัดเจนโดยมุ่งให้โครงการมีความแข็งแรงและปลอดภัยพร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างในจุดที่สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ครับ
1: เกษตรและสหกรณ์นะคะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการในจังหวัดมหาสารคามติดตามรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ค่ะพร้อมทั้งมีการชี้แจงถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรกรสารคามสัญจรครั้งที่1จากแปลงปลูกสู่มือคุณโดยภารกิจการลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่แปลงใหญ่ผักกินซีหมู่ที่6บ้านน้ำจั่นตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะไปก็ไปรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของแปลงใหญ่ผักอินทรีย์รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งได้พบปะเกษตรกรมอบนโยบายและปัจจัยการผลิตตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการและร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรด้วย จากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางไปยังฝ่ายเปรมห้วยเชียงทรงตำบลขวาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จากนั้นเดินทางมายังวัดเกศรเจริญผลหมู่ที่1ตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของกลุ่มพร้อมทั้งมอบนโยบายและพบปะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เปิดกิจกรรมตลาดเกษตรกรสารคามสัญจรครั้งที่1จากแปลงปลูกสู่มือคุณณที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายกนกศรีวิชัยนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและประชาชนชาวมหาสารคามร่วมให้การต้อนรับนางสาวปิยรัตน์บอกว่านโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรค่ะแล้วก็เป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยโดยเน้นหาความต้องการของตลาดก่อนการผลิตแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าซึ่งกระทรวงเกษตรพร้อมจะผลักดันสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดการทำเกษตรค้าขายบนตลาดออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
2: อย่างวันนี้ค่ะมหาสารคามของพวกเรานะดิฉันก็ลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดเกษตรกรนะคะแล้วก็รับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การตลาดหรือแม้แต่กระทั่งการที่อยากจะจัดตั้งสหกรณ์ของวิสาหกิจชุมชนด้วยก็เดี๋ยวจะมีการสั่งการให้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้ามานะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการขยับขยายแล้วกลายเป็นสหกรณ์ที่เติบโตในอนาคตค่ะในส่วนของเรื่องน้ำเช่นเดียวกันท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะได้มอบหมายให้ดิฉันเองมาเก็บเอาปัญหาของบ้านเราเพื่อที่จะไปนำปรึกษาหารือกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการที่กำกับดูแลกรมชลประทานอยู่โดยท่านรัฐคลังแสงค่ะจะเป็นคนนำเอาโครงการของบ้านเราของมหาสารคามค่ะเข้าไปนั่งพูดคุยถึงความจำเป็นเร่งด่วนให้กับพ่อแม่พี่น้องจากจังหวัดมหาสารคามอย่างแน่นอนดังนั้นก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องจังหวัดมหาสารคามได้ติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดแล้วกันค่ะว่าทางพวกเราเองทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองรวมถึงท่านรัฐคลังแสงเองเนี่ยเราจะมีการพัฒนาในเรื่องของน้ำในเรื่องของเกษตรกรแล้วก็ในเรื่องของสายกรของพวกเราได้อย่างไรบ้างคะในจังหวัดมหาสารคามเองก็มีความเข้มแข็งของเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ด้วยซึ่งยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ดิฉันก็เห็นความสำคัญของทุกท่านอยู่แล้วเพราะวันนี้ดิฉันต้องการดึงเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาสู่วงการของเกษตรเพราะหลายคนก็ยังคิดว่าเอ๊ะเข้ามาในวงการเกษตรทำไมถึงไม่รวยสักทีดังนั้นดิฉันก็จะมีการปรับรูปโฉมของการทำงานระดับ

0: จิตรขอนแก่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมปล่อยพันกุ้งกล้ามกรามนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยกุ้งกล้ามกราม1ล้านตัวในเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำสร้างความมั่นคงด้านอาหารและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนประมงรอบเขื่อนพร้อมเยี่ยมผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำของชุมชนนิทรรศการภาพถ่ายวิถีชาวประมงเขื่อนอุบลรัตน์มอบรางวัลแก่เยาวชนที่ร่วมประกวดวาดภาพการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และการแข่งขันกุ้งกล้ามกรามขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและยังได้ลงเรือตรวจการประมงในพื้นที่ของเขื่อนอุบลรัตน์อีกด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากุ้งกล้ามกรามเป็นสัตว์น้ำที่มีทางเศรษฐกิจมีมูลค่าสูงเนื้อมีรสชาติดีนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มุ่งส่งเสริมอาชีพประมงโดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยในแหล่งน้ำมาแล้วกว่า200ล้านตัวใน3เดือนที่ผ่านมาและจากการสอบถามประชาชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์ทราบว่ากุ้งกล้ามกรามสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำซึ่งหลังจากนี้จะเดินหน้าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: เราเล็งเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ำเนี่ยครับลดลงไปค่อนข้างเยอะก็เป็นหน้าที่ของกรมประมงที่เราต้องเติมทรัพยากรลงในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอบคำถามที่สองเมื่อกี้ที่ถามว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและกรมประมงเนี่ยได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับทั่วประเทศกว่า200ล้านตัวลงไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเป้าหมายอีกใน3เดือนถัดไปเนี่ยก็ต้องมากกว่าเดิมเพราะเราเล็งเห็นอยู่แล้วครับว่าทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยซึ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งในแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยลดลงไปเยอะจริงๆครับก็เป็นหนึ่งในการมาตรการของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคือ1มีแหล่งอาหารให้ทานแล้วก็2เนี่ยถ้าเหลือก็สามารถไปขายที่ตลาดได้เป็นรายได้เพิ่มกับให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนครับจริงๆเมื่อกี้เนี่ยมีโอกาสได้คุยกับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งไม่เลี้ยงกุ้งด้วยแล้วก็สามารถทําจับกุ้งในแหล่งน้ําธรรมชาติด้วยเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีครับเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยมีรายได้ที่ค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับปลาแล้วเนี่ยหลายท่านเมื่อกี้เจอคุณลุงท่านนึงนะคุณลุงยูนคุณลุงยูนยังบอกเลยว่าจับปลาทั้งวันเนี่ยให้ได้หลายกิโลเลยนะก็ไม่เท่ากับกุ้งกิโลเดียวกุ้ง1กิโลเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง500 600บาทถ้าเกิดขึ้นห้างแล้วหรือขึ้นภัตตาคารร้านอาหารแล้วเนี่ยยิ่งมูลค่าสูงมากกว่านั้นดังนั้นเองเนี่ยกุ้งกล้ามกรามก็เป็นหนึ่งนโยบายที่กรมประมงแล้วก็กระทรวงเกษตรในที่นำโดยท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องครับ
0: ทางด้านนายประยูรทิพย์รอดชาวประมงบ้านท่าเรือตำบลเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์ของจังหวัดขอนแก่นก็กล่าวว่าหลังจากที่กรมประมงมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งกล้ามกรามลงในพื้นที่ของเขื่อนอุบลรัตน์ทำให้พี่น้องชาวประมงที่อยู่รอบเขื่อนมีอาชีพและรายได้จากการจับกุ้งกล้ามกรามขายเพิ่มยังต่อเนื่องก็คือต่างจากเมื่อก่อนซึ่งเป็นการจับปลาเพียงอย่างเดียวถือว่าโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามครั้งนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับเพราะว่าจับปลาได้10กิโลกรัมก็ขายได้ไม่เท่ากับที่กุ้งกล้ามกรามเพียง1กิโลกรัมเท่านั้นครับ
2: นโยบายชัดเจนนะคะสำหรับกระทรวงเกษตรค่ะปิดท้ายช่วงนี้กันที่บรรยากาศงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะ13กันยายนซึ่งก็มีบุคคลสำคัญทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงร่วมอวยพรในโอกาสนี้อย่างคับคั่งเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะโดยที่บ้านพักส่วนตัวในย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้จัดการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีเป็นการภายในครอบครัวโดยมีคณะรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญทางการเมืองเดินทางเข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งนอกจากนี้ก็ยังมีบุคคลสำคัญส่งกระเช้าดอกไม้และข้อความอวยพรอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีและคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนคณะข้าราชการตำรวจก็เดินทางเข้าอวยพรอย่างคับคั่งเช่นเดียวกันค่ะ ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่าตราบใดที่ยังคงดำรงตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก

0: สภาผู้แทนราษฎรและประชาชนจะขอทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถฟังเสียงนายกกันหน่อยค่ะ
1: ผมก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาจนได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนมันไม่มีภารกิจอื่นนอกจากเป้าหมายสองเป้าหมายหลักนี้
0: สำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมตรวจชี้วัดทางเศรษฐกิจตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติและอัตราการจ้างงานอย่างไรก็ตามรัฐบาลตระหนักดีว่ายังมีปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศต้องเผชิญโดยรัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
1: ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็มีตัวชี้วัดที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาในประเทศต่างๆเรื่องของการจ้างงานนะครับทั้งในตัวดัชนีต่างๆมันก็ขยับขึ้นนะแต่แน่นอนละมันก็จะต้องมีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่มันยังไม่ดีซึ่งตรงนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในประเทศอำนาจในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยังมีคนตกงานมีคนจนมีเรื่องที่เขาต้องแก้ไขอยู่
0: อีกประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจโดยเฉพาะกรณีการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าธรรมมาร่วมลงมติเห็นชอบด้วยประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าการเมืองในปัจจุบันถือเป็นพลวัตปรากฏการณ์ที่พรรคฝ่ายค้านมาร่วมโหวตสนับสนุนในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายมาถูกทางเพราะเมื่อรัฐบาลนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมส.ส.ในฐานะผู้แทนของประชาชนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการลงมติดังกล่าวไม่ได้มีการพูดคุยหรือทำสัญญาใจทางการเมืองใดๆต่อกันทั้งสิ้นแต่เป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายต่างยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้รัฐบาลในการนำงบประมาณไปบริหารจัดการเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป
1: มันก็สะท้อนอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลได้นำเสนอแล้วเนี่ยแม้กระทั่งส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านนะครับอย่างเช่นพรรคกล้าธรรมเนี่ยท่านก็ยังเห็นว่าไอ้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยถ้าถูกนำไปปฏิบัติแล้วก็คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนต่อส่วนรวมนะครับท่านก็ให้ความสนับสนุนเห็นชอบด้วยกับร่างพรบงบประมาณนี
2: ้มีสัญญาใจที่จะร่วมรัฐบาลในอนาคตไหมครับ
1: ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ก็เป็นท่าทีที่เขาเห็นกับประเทศชาติเขาเห็นกับประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับก็อย่างที่เรียนอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความร่วมมือทั้งหลายมันก็เกิดขึ้น
3: แน่นอนว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์ก็เอาไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณปรับคณะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีทุกคนทั้งพรรคแกนนำและพรรคร่วมรัฐบาลต่างเร่งทำงานและพร้อมชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนอย่างเต็มที่ฟังเสียงยืนยันจากนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
4: ตอนนี้ก็ต้องถือว่ายังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับรัฐบาลก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลของผมก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละท่าน
5: เป็นอย่างรัฐมนตรีลูกเทพเองท่านนายกได้ดูผลงานเขาบ้างไหมครับว่าตรงตามใจท่านนายกหรือเปล่าม
4: ันไม่มีรัฐมนตรีลูกเทพหรอกครับใครเป็นจัดก็ไม่รู้แต่รัฐมนตรีทุกคนผมคัดเลือกมาทำมือตัวเองแล้วก็เพราะนั้นเข้าใจกันว่าทุกคนก็จะมีภารกิจแล้วก็มีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขายังทำงานได้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์ครับส่วนรวมเขาก็ยังสามารถที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไปได้นี่เลย
6: โดยรวมถือว่าน่าประทับใจไหมครับผลงานของ
4: ขยันทุกคนครับ
3: แน่นอนนะครับว่า KPI ของรัฐมนตรีแต่ละคนก็คือการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนช่วงหน้ามีรายละเอียดการแก้ไขปัญหาที่ทุกกระทรวงยังคงเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนช่วงหน้าใน MBT News ข่าวเช้าครับ
0: ค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:27 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้าต่อคุณผู้ชมครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนบางที่ร้อนทำให้เกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยครั้งที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วก็เกิดเหตุนี้ครับเมื่อช่วงเย็นวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมกำลังระงับเหตุพร้อมกับอพยพผู้ป่วยไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้พร้อมกับสั่งปภ.สำรวจอาคารและสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาลด้วยครับโดยภายหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนจังหวัดสมุทรสาครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอปภ.เร่งเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุพร้อมกับโรงพยาบาลดำเนินการอพยพผู้ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่รวดเร็วด้วยเพลิงลุกไหม้บริเวณแผนกกายภาพบำบัดชั้นที่1ของอาคารและสามารถควบคุมเพลิงได้ 100% แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความปลอดภัยของพื้นที่อย่างละเอียดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทันทีที่ได้รับทราบข่าวก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วอย่างรวดเร็วไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยได้สั่งการเร่งด่วนให้ทั้งสองหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดและให้ปภ.สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยพร้อมประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุซ้ำขณะที่ในวันนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนกลับเข้าไปใช้พื้นที่ขณะเดียวกันได้ประสานกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่ามลพิษจากควันที่ยังคงตกอยู่ในอาคารโรงพยาบาลเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนส่วนการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าพื้นที่ในวันนี้เพื่อเก็บหลักฐานและตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนสรุปข้อเท็จจริงครับ
1: โครงสร้างจะมีท่านโยธาธิการและผังเมืองครับมาตรวจในเรื่องของโครงสร้างว่าโครงสร้างของโรงพยาบาลเนี่ยมีความพร้อมหรือว่าใช้งานกลับมาใช้งานได้ไหม
2: จากการรายงานเห็นที่พอจะทราบสาเหตุได้ยังคะท่าน
1: ตอนนี้ไม่ทราบแน่ชัดครับก็ทราบจากว่าน้องที่ว่าเป็นเวรเปรย์เนี่ยนะครับได้เดินทางผ่านมาแล้วก็เห็นเปลวไฟนะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ครับวันนี้ต้องขอชื่นชมทางเจ้าหน้าที่นะครับทางเทศบาลก็ดีเจ้าที่อส.แล้วก็พี่น้องผู้ภัยทุกท่านนะครับที่เดินทางมาที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีการเตรียมพร้อมที่จะอพยพผู้ป่วยนะครับตรงนี้เราก็เลยไม่ได้รับความเสียหายหรือว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับจะมีก็ต่อเมื่อมีน้องผู้ภัยคนนึงนะครับที่สำลักควันนะครับแล้วก็มีเจ้าที่อส.ที่โดนกระจกบาดครับผม
3: อย่างชั้นล่างนะครับส่วนใหญ่เราเก็บอะไรไว้อะครับ
1: ชั้นล่างเนี่ยทางท่านท่านรองของโรงพยาบาลบอกว่าเป็นพื้นที่กายภาพบำบัดครับก็จะเป็นเตียงอุปกรณ์ในการใช้กายภาพบำบัดครับแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับก็เลยไม่มีผู้ที่มาใช้บริการ
3: อย่างตึกนี้ครับเป็นตึกที่ค่อนข้างจะมีอายุอยู่พอสมควรเรื่องของระบบไฟฟ้าได้มีการแบบตรวจสอบหรือว่าอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: คือเบื้องต้นทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูเฉพาะจุดอีกทีนึงนะครับว่าในกรณีชั้นล่างเนี่ยนะครับมันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะครับนี่ทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาตรวจให้ชัดเจนอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นถ้ามันเกิดจากระบบความไฟฟ้าหรือว่าเกิดจากระบบของสายไฟเราก็คงต้องมีการตรวจเช็คนะครับทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้ได้ดำเนินกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านก็บอกว่าท่านจะกำชับแล้วก็จะมีการตรวจระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ้อมการใช้ระบบโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจะไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก
0: ขณะที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วประกาศงดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดและคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณชั้นจีของอาคารดังกล่าวในวันนี้โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อผู้ที่นัดหมายเพื่อแจ้งเลื่อนวันนัดใหม่อีกครั้งส่วนบริการอื่นของโรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกในทุกเส้นทางเข้าออกของโรงพยาบาลเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวครับ
4: โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะช่วงนี้ก็ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ากันบ่อยหน่อยนะคะส ่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานยิวบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุข้อมูลที่พบว่ามีการขอจัดตั้งไม่ถูกต้องตั้งแต่ปี2564ค่ะส่วน4ร่างในสุสานนั้นเป็นชาวอิสราเอลและชาวอังกฤษซึ่งการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ญาติบอกว่าขอขยายเวลาเพิ่มอีกเป็น7วันนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมออนไลน์ติดตามผลความคืบหน้าตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนจากจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปลัดจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดทรัพยากรจังหวัดนายอำเภอบางคล้ารวมถึงตัวแทนกรมการปกครองอาทินายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองและร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติการเบื้องต้นได้รับทราบรายงานล่าสุดว่าผู้เสียชีวิตที่อยู่ในหลุมฝังศพทั้ง4ร่างเป็นชาวอิสราเอล3ร่างแล้วก็อีก1ร่างเป็นชาวอังกฤษค่ะโดยญาติทั้ง4ร่างมาติดต่อขอเคลื่อนย้ายแล้วนะคะแต่ว่าภายหลังทางบริษัทการชาบัตรกลับเป็นผู้แจ้งความประสงค์ว่าจะขอเป็นผู้เคลื่อนย้ายทั้ง4ร่างเองโดยญาติจะขอขยายเวลาเคลื่อนย้ายศพเพิ่มเป็น7วันเพื่อเตรียมที่ใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมความสัมพันธ์2ใน3คนไทยที่เป็นผู้แจ้งการเสียชีวิตว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ตายหรือเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทการชาบัตรหรือไม่สำหรับการขอจัดตั้งสุสานข้อมูลจากที่ประชุมและข้อมูลจากจังหวัดเป็นที่สังเกตได้ว่าการขออนุญาตจัดตั้งเมื่อปี2564ไม่ถูกต้องตามระเบียบตั้งแต่ต้นการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเมื่อปี2566จึงถูกต้องแล้วแล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างมากหลังจากดูข้อมูลทางภูมิศาสตร์ย้อนหลังว่าการออกใบอนุญาตตั้งสุสานในปี2564จะผิดระเบียบตั้งแต่ต้นค่ะ
0: มาดูเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงก็คือสถานการณ์ของปลาหมอคางดำครับพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากไปพบปลาชนิดนี้ต่อเนื่องด้วยครั้งล่าสุดก็จับได้เพิ่มขึ้นบริเวณท้ายเขื่อนครับผลการผ่าพิสูจน์เนี่ยไปพบไข่เต็มท้องอยู่ในช่วงของการขยายพันธุ์ครับทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งสำรวจจุดเสี่ยงเพื่อค้นหาและกำจัดให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะแพร่กระจายไปวงกว้างไปทำลายระบบนิเวศและกระทบต่ออาชีพประมงครับตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปลาหมอคางดำได้แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างแต่ว่าจากการตรวจสอบแล้วก็พบปลาหมอคางดำทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งจำกัดพื้นที่และสำรวจอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวพร้อมร่วมตรวจพิสูจน์ปลาหมอคางดำที่จับได้ที่บริเวณบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำรานใต้อำเภอสามชัยซึ่งผลจากการผ่าพิสูจน์พบว่ามีไข่อยู่เต็มท้องอันนี้ก็สะท้อนถึงความพร้อมเข้าสู่การขยายพันธุ์แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กำชับให้ทุกพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังและหากประชาชนหรือว่าชาวประมงพบปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำขอให้ท่านเก็บตัวอย่างเอาไว้และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อให้สามารถตรวจพิสูจน์และทำการกำจัดได้ทันทีอย่านำไปปล่อยลงแหล่มน้ำอื่นนะครับเพราะหากสกัดได้ตั้งแต่จำนวนที่ไม่มากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงอาชีพประมงและระบบนิเวศของเขื่อนลำปาวในระยะยาวแต่ด้านนางสาวศิรานีงอยจันทร์ศรีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดท่านบอกว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ซึ่งเกณฑ์การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อพบความหนาแน่นของปลาตั้งแต่10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรขึ้นไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกเดือนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นปลาหมอคางดำให้ท่านแจ้งประมงในพื้นที่ทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังย้ำเพื่อความสบายใจว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่มีพิษและมีคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนสูงไม่แพ้กับปลานิลสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติครับ
4: ทางด้านรัฐม มนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอมรับนะคะว่าพบปลาหมอคางดำในลำน้ำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วล่ะค่ะซึ่งก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานี้ล่าสุดเตรียมตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังแล้วก็เร่งด่วนด้วยจากกรณีที่พบปลาหมอคางดำระบาดในเขื่อนลำเปาต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ล่าสุดชาวประมงพื้นบ้านจับได้อีก3ตัวค่ะก็เลยส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ซึ่งต่อมาก็ยืนยันชัดว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงๆแล้วก็เป็นปลาหมอคางดำที่พร้อมขยายพันธุ์นั่นแปลว่ามีไข่เต็มท้องนะคะโดยทั้ง3ตัวมีขนาดความยาว 7-10 เซนติเมตรมีอายุประมาณ3เดือนผลการผ่าทั้ง2ตัวพบว่ามีไข่เต็มท้องทั้ง2ตัวพร้อมขยายพันธุ์นั้นนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าขณะนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงซึ่งทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจในวันนี้ค่ะจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังและเร่งด่วนเพื่อสกัดไม่ให้ลุกลามออกนอกโซนขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็กำลังรณรงค์กำจัดปลาหมอคางดำอยู่ค่ะ
5: ตอนนี้เนี่ยผมได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วแล้วก็ใช้อาสาเครือข่ายต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณเขื่อนลำปาวเนี่ยให้ช่วยกันเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีรายงานมาว่าจับเจอจริงๆก็หลายตัวแล้วแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะกลับเข้าไปที่กระทรวงแล้วก็ดำเนินการตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่มาบริหารจัดการเรื่องปลาหมอคางดำโดยเฉพาะแล้วก็ตลอดจนไปถึงการผลักดันนำงบประมาณงบกลางจากรัฐบาลเนี่ยมาบริหารจัดการเรื่องสถานการณ์ครับก็เดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานเป็นระยะไปเรื่อยๆครับ
6: เกษตรกรที่เขายังกังวลในปัญหาคางดำที่จะเกิดผลกระทบ
5: จริงๆหลายจังหวัดเนี่ยสถานการณ์ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ามันมีมานานแล้วมันมีมาหลายปีแล้วซึ่งผมเข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณสัก4เดือนเนี่ยผมก็เล็งเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญจริงเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราไม่ละเลยแน่นอนอย่างพรุ่งนี้เองเนี่ยเดี๋ยวพอตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีองค์ประกอบในหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันเนี่ยก็จะดำเนินการเร่งแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนอยู่แล้วครับ
0: มาดูหนึ่งในโครงการที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเยอะมากสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีกระแสข่าวว่ามีการขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปหรือเปล่าตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าบรรยากาศการจับจ่ายในเดือนสุดท้ายตามกรอบเดิมก็ยังเป็นไปอย่างคึกคักโดยพี่น้องประชาชนรวมถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างก็สนับสนุนให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปจนถึงเดือนธันวาคมเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศครับมาฟังเสียงของพี่น้องประชาชนและบรรดาพ่อค้าแม่ค้ากันก่อนนะครับที่ศูนย์อาหารและบริการ3หนองแวงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้สื่อข่าวก็ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสถึงกระแสข่าวการพิจารณาต่ออายุโครงการส่วนใหญ่ก็อยากให้ขยายโครงการออกไปถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องและก็เป็นของขวัญให้กับประชาชนอย่างนางสาวปิยธิดาโยเทพแม่ค้าท่านนี้บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสถือว่ากระตุ้นการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากเดิมเคยซื้อ20บาทแต่เมื่อมีไทยช่วยไทยพลัสลูกค้าจะซื้อเพิ่มเป็น40บาท60บาทหรือ80บาทแต่หากโครงการสิ้นสุดยอดขายอาจจะลดลงจากเดิมจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนการขยายเวลาโครงการออกไปครับ
7: แต่ก็เตรียมตัวกันประมาณหนึ่งเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก30เดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สติ๊กก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขาย
8: เห็นรัฐบาลบอกว่าจะต่อให้อีก2เดือนนี้เราโอเคมั้ยครับหรือว่าอยากให้ต่อไปนานแค่ไหน
7: ระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังช่วยได้อยู่
0: ขณะที่นายธนงศักดิ์สุทธิประภาพ่อค้าท่านนี้กล่าวว่าผู้ค้าที่นี่มากกว่า 90% เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปรากฏว่ายอดขายดีขึ้นมากลูกค้าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าหากสิ้นสุดโครงการเกรงว่ายอดขายจะลดลงประมาณ 20-30% แต่เมื่อทราบว่ารัฐบาลอาจจะต่อโครงการออกไปอีก2เดือนถือว่าเป็นของขวัญให้กับประชาชนและคนค้าขายเพราะว่าหากขยายเวลาไปถึงช่วงปีใหม่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลายด้านทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้นขณะที่ผู้ค้าก็จะมีรายได้มากขึ้นด้วย
9: ในโซนนี้ที่ผมเห็นมาเขามาสแกนเยอะมากเพราะว่าเขาจะช่วยเสียบค่าใช้จ่ายล่ะเดี๋ยวนู้นนึง
8: ถ้ามันไม่มีแล้วมันจะขายได้น้อยลงไหม
9: ถ้าไม่มีก็ขายปกติครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเออถ้าไม่มีแล้วก็เซฟเงินไปเขาก็รู้ลูกค้าก็รู้เองแต่ว่าถ้ามีเขาก็จะอีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงมันจะช่วยเขาได้เยอะค่าใช้จ่ายอะไรด้วย
8: ทีนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลจะต่อให้อีก2เดือน
9: ครับ
8: เรารู้สึกยังไง
9: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่าหนึ่งลูกค้าเขาก็จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะช่วยเยอะมาก
0: เช่นเดียวกับร้านค้ารายย่อยหลายแห่งเช่นร้านอาหารร้านส้มตำและร้านค้าประเภทรถเข็นก็ได้รับความนิยมจากประชาชนในการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องเจ้าของร้านที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าตลอด4เดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมทั้งการขายผ่านหน้าร้านและผ่านแอปพลิเคชัน Deliveryเป็นโครงการที่สามารถฟื้นสถานการณ์การค้าที่ซบเซาช่วงก่อนหน้านี้ให้กลับมาคึกคักได้ในระยะหนึ่งหากมีการขยายโครงการเพิ่มในช่วงปลายปีคาดว่าจะทำให้การใช้จ่ายคึกคักต่อเนื่องครับทั้งนี้ทิศทางการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไปพิจารณาขยายเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนเพื่อนำวงเงินงบประมาณที่คงเหลืออยู่ในระบบมาใช้อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดทางกระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดความต้องการใช้จ่ายของประชาชนและนำปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงหลังจากจบโครงการเฟสแรกหรือสิ้นเดือนกันยายนนี้เข้ามาประเมินร่วมกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากที่สุดครับ
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายุทธศาสตร์เจ้าแวลูหรือว่าคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจสนับสนุนคอนเทนต์คุณภาพดีขยายสู่ตลาดต่างประเทศค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6/2569เห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบทั้งในและต่างประเทศผ่านยุทธศาสตร์ที่มีชื่อว่า Dual Value หรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจครอบคลุม5แนวทางสำคัญได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิและอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานจะพิจารณา3มิติประกอบด้วยผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือว่ามูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมเพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศสื่อนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำปีงบประมาณ2570ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนี้ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาและประกาศผลโครงการที่ได้รับอนุมัติรวมถึงทำสัญญาให้ทุนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2570จึงเชิญชวนผู้สนใจนะคะส่งคำขอได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th ค่ะ
0: โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ยังไม่หมดนะครับช่วงหน้ายังมีรายละเอียดให้ติดตามใน ABC News ข่าวเช้าครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:48 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับทุกนี้เริ่มที่โครงการดีๆของกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็คืออุตสาหกรรมเกมไทยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศซึ่งรัฐบาลแน่นอนเดินหน้าผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกหลังจากผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าเจรจา270 ล้านในงานJames Con 2026นะครับต่อยอด James Con Asia X Thailand Game Show 2026เพื่อเป็นศูนย์กลางของเกมของภูมิภาคอาเซียนครับนางสาวละลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยว่าจากการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับได้นำผู้ประกอบธุรกิจเกมไทย15 รายเข้าร่วมงาน Gamescom 2026ที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีระหว่างวันที่26-30สิงหาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแล้วก็แสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยรวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลการเข้าร่วมผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า270 ล้านบาทพร้อมพบปะคู่ค้าเป้าหมายรวม994 รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673 รายหรือ 67.71% สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ผลสำรวจดังกล่าวรัฐบาลจึงเดินหน้าต่อยอดโอกาสจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกมจากไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการขยายตลาดสู่ภูมิภาคนั่นเองนะครับ
1: ด้านการส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดตัว Thai Food Good Health ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลค่ะนำร่องที่เขตสุขภาพที่5ขยายสู่77 จังหวัด770 เมนูภายใต้มาตรฐานเดียวกันพร้อมอัปเกรดคุณภาพจากมาตรฐานระดับ3 ดาวสู่5 ดาวผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกรายงานนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการยกระดับอาหารไทยจากที่มีชื่อเสียงด้านความอร่อยและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอยู่แล้วไปสู่อาหารไทยที่อร่อยมีคุณค่าและใส่ใจสุขภาพด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสมุนไพรและภูมิปัญญาอาหารไทยโดยไม่เปลี่ยนเสน่ห์หรือรสชาติของอาหารเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นอีกทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับผู้ประกอบการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนนายพัฒนากล่าวด้วยนะคะว่าพื้นที่เขตสุขภาพที่5มีความพร้อมทั้งความหลากหลายของวัตถุดิบศักยภาพผู้ประกอบการและความเข้มแข็งของเครือข่ายสาธารณสุขเป็นโมเดลต้นแบบก่อนขยายผลไปทั่วประเทศภายใต้แนวคิด77 จังหวัด770 เมนูบนหลักโภชนาการความปลอดภัยและคุณค่าต่อสุขภาพพร้อมทั้งวางเส้นทางยกระดับคุณภาพจากมาตรฐานระดับ3ดาวไปสู่ระดับ4ดาว Test Excellenceและระดับ5ดาว Global Wellness Menu เตรียมความพร้อมสู่ตลาดสุขภาพและตลาดนานาชาติทางด้านดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าโครงการนี้จะนำร่อง8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่5ได้แก่สุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำเกณฑ์ประเมินเมนูอาหาร TFGH มาทดลองตรวจประเมินแล้วก็ทดสอบเมนูอาหารสุขภาพอัตลักษณ์สมุนไพรท้องถิ่นจากร้านอาหารที่ขอรับการรับรองจำนวน80 เมนูเพื่อถอดบทเรียนและทดสอบเกณฑ์มาตรฐานพร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์เพื่อการันตีคุณภาพและความปลอดภัยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นรวมถึงมีการจัดนิทรรศการแสดงเมนูอาหารมาตรฐานจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนการประกวดแข่งขันปรุงเมนูอาหารสุขภาพระดับประเทศจากวัตถุดิบอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยมีเชฟตัวแทนทั้ง8จังหวัดประชันฝีมือใน3ประเภทได้แก่อาหารคาวของหวานและเครื่องดื่มประเภทละ8ทีมทีมละ2คนเพื่อเฟ้นหาเมนูชนะเลิศ9เมนูด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินว่าอาหารที่อร่อยมักจะไม่ดีต่อสุขภาพแต่หลังจากนี้อร่อยด้วยดีต่อสุขภาพด้วยมีแน่นอนค่ะ
0: กลับมาที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักหน่อยนะครับทีมข่าว NPT ของเราลงพื้นที่ไปที่ย่านจตุจักรครับเพื่อไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส2569คือหลายคนมองว่าช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวลดภาระค่าใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่เมืองรองได้ดีแต่ก็มีข้อกังวลนะครับว่า1ล้านสิทธิ์อาจจะน้อยเกินไปและห่วงเรื่องผู้ประกอบการจะใช้โอกาสนี้ในการขึ้นราคาครับทีมข่าว MBT เราลงพื้นที่ไปที่ย่านจตุจักรครับไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสหลังจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่22กันยายนนี้และเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคมใช้สิทธิ์ได้ก็คือเดือนพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนจะงดช่วงปีใหม่ก็คือ1เดือนแล้วก็กลับมาใช้สิทธิ์ได้อีกครั้ง16มกราคมนะครับถึง28กุมภาพันธ์2570คือหลายคนเนี่ยบอกว่าโครงการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการให้วงเงินสนับสนุนเมืองรองที่มากกว่าเมืองหลักช่วยกระจายนักท่องเที่ยวออกสู่ภูมิภาคแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างไรก็ตามครับมีข้อกังวลว่าจำนวน1ล้านสิทธิ์อาจจะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชนรวมถึงความกังวลการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาที่พักแล้วก็ค่าบริการจากผู้ประกอบการบางรายพร้อมกับมองว่าเรื่องที่ดีที่ภาครัฐได้เตรียมมาตรการป้องกันด้วยการให้ผู้ประกอบการเนี่ยยื่นราคาก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ครับขณะที่ผู้ประกอบการมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายและก็สร้างความคึกคักให้กับธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้แน่นอนเนื่องจากดึงดูดให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายสิทธิ์ครอบคลุมร้านนวดสปารวมถึงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปซึ่งช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนและผู้ประกอบการรากฐานที่เป็นฐานรากโดยเฉพาะพร้อมให้ความเห็นว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยต้องเน้นการขายสินค้าราคาที่เข้าถึงง่ายเพื่อดึงดูดลูกค้ามากกว่าการขึ้นราคาเพื่อหวังกำไรครับ
1: สอดคล้องเช่นเดียวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยและผู้ประกอบการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ต่างก็ให้การสนับสนุนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสของรัฐบาลโดยเชื่อกันว่าจะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกได้เป็นอย่างดีค่ะอีกทั้งนะคะก็บอกว่าก็จะมีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาศกนะคะนายสมรรถกรศาสีอายุ59ปีเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าในฐานะผู้ประกอบการก็เห็นด้วยที่จะให้มีโครงการดังกล่าวเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกและตำบลคลองศกอำเภอพนมส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวถ้าหากว่ารัฐบาลมีโครงการนี้ขึ้นมาก็เชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมของตำบลคลองศกอำเภอพนมมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้ในเขตอุทยานเขาศกอากาศเย็นสบายในช่วงเช้าก็จะมีหมอกให้นักท่องเที่ยวได้ชมและช่วงสายก็จะล่องห่วงยางระยะทางยาวประมาณ 2-3 กิโลเมตรในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเล่นน้ำล่องห่วงยางเป็นคณะกลุ่มละประมาณ 8-10 คนทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักเป็นอย่างมากทางด้านนางสาวอมรรัตน์วรรณคีรีเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะเธอบอกว่าเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นแหละค่ะส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวทะเลเป็นหลักแต่พอได้มาเที่ยวเขาศกรู้สึกดีใจที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลคล คลองสกอําเภอพนมที่มีทั้งหมอกแล้วก็ได้สัมผัสความงามของแสงอาทิตย์ในยามเช้ารวมถึงกิจกรรมล่องห่วงยางเป็นการท่องเที่ยวที่เรียบง่ายและยิ่งรัฐบาลมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสขึ้นมาเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งก็เลยวางแผนว่าจะชวนเพื่อนๆสมัครเข้าร่วมโครงการเพราะเวลาไปเที่ยวก็จะได้ใช้สิทธิ์ร่วมกันและเชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนที่มาเที่ยวจะได้ประหยัดงบท่องเที่ยวกันคนละประมาณ 1,500 บาทซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ
0: โครงการอะไรนะไทยเที่ยวไทยพลัส
1: เที่ยวไทยพลัสค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนเดือนหน้าตุลาคม
0: ไทยช่วยไทยเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนว่าจะขยายหรือเปล่าแต่ว่าไทยเที่ยวไทยเนี่ยเตรียมออกสตาร์ทนะนะฮะพูดถึงไทยเที่ยวไทยพลัสเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเผื่อเป็นแรงบันดาลใจในการวางแผนนะครับไปที่แม่ฮ่องสอนครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำทีมสำรวจเส้นทางเดินป่าธรรมชาติครับส่งเสริมการจัดทำเส้นทางทางท่องเที่ยวดอยเมี่ยงดอยทงและดอยจิกจ้องครับโดยนายอุดมศักดิ์ขาวดูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมสำรวจเส้นทางเดินธรรมชาติเดินป่าธรรมชาติส่งเสริมการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวดอยเมี่ยงดอยทงดอยจิกจ้องที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตาม

0: แนวพระราชดำริดอยกิ่วลมอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกิจกรรมที่2 ส่งเสริมการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยที่3 สำรวจเส้นทางเดินป่าโดยเส้นทางศึกษาธรรมชาติเริ่มต้นที่สันดอยเมี่ยงอำเภอปายจากนั้นคณะเริ่มเดินทางข้ามสันเขามุ่งหน้าสู่ดอยจิกจ้องซึ่งเส้นทางนี้จะมีความท้าทายทางเดินผ่านป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สลับขึ้นลงเนินชันบางช่วงต้องเดินตามสันเขาแคบผ่านจุดช่วงที่เป็นจุดชมวิวดอยธงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้แบบพาโนรามา360องศาระยะทางกว่า20กิโลเมตรเดินทางถึงดอยจิกจ้องอำเภอบางปะม้าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,933 เมตรเข้าพักที่อาคารรับรองดอยจิกจ้องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายชมพระอาทิตย์ตกและทะเลหมอกในมุมมองกว้างก่อนที่ในช่วงเช้าจะตื่นขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าบนยอดดอยจิกจ้องครับ
1: บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่ถึงบอกว่าประเทศไทยนี้เป็นเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะเที่ยวได้ทุกฤดูกาลจริงๆแต่ว่าก่อนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าออกทำงานเช้านี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะวันนี้รับมือฝนกันต่อนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนหนักบางพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้านี้บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนมาแล้วค่ะเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครหลายเขตทั้งดอนเมืองสายไหมคลองสามวาหนองจอกหลักสี่จตุจักรบางเขนลาดพร้าววังทองหลางบางกะปิบึงกุ่มคันนายาวมีนบุรีและทวีวัฒนาออกจากบ้านเช้านี้เผื่อเวลาเดินทางด้วยนะคะส่วนภาพรวมวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากขณะที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนหนักบางแห่งเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังต่อค่ะสาเหตุจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่บึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษมีฝนหนักมากที่อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครมีฝน 60% ของพื้นที่ตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีมีฝนหนักมากที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองและพังงา